0: ได้ทราบถึงความสำเร็จคืบหน้าในการถวายการรักษาพระอาการของฝ่าพระบาทที่ได้ผลเป็นอย่างดีหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงหายจากพระอาการประชวรอย่างสมบูรณ์ในเร็ววันและขอทรงเป็นดั่งประทีปแห่งความหวังและแรงบันดาลใจแก่ราชอาณาจักรและประชาชนกัมพูชาสืบต่อไปชั่วกาลนานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังรับฟังข้อเสนอจากผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชนวันนี้เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานเปิดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งเป็นการหารือร่วมระหว่างรัฐบาลกับภาคเอกชนเรื่องแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศโดยฝ่ายรัฐบาลจะมีคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการทุกกระทรวงเข้าร่วมเวทีครั้งนี้สะท้อนความจริงจังของรัฐบาลในการนำภาคเอกชนเข้ามาร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจประเทศอย่างเป็นระบบโดยจะรับฟังข้อเสนอจากผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชน10กลุ่มได้แก่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.กลุ่มการเงินเกษตรและอาหารยานยนต์พลังงานก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์สุขภาพโรงแรมและท่องเที่ยวค้าปลีกและค้าส่งอุปโภคบริโภคและเทคโนโลยีด้านนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสำหรับความคาดหวังการจัดงานครั้งนี้รัฐบาลมุ่งหวังจะรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการอย่างแท้จริงโดยต้องการรับฟังจากทุกภาคส่วนและเปิดพื้นที่ให้นำเสนอความคิดเห็นเพื่อให้รัฐบาลสามารถนำไปปรับใช้และกำหนดเป็นนโยบายต่อไป
3: งานสาระสำคัญก็คือมีแนวทางที่จะเชิญบริษัทขนาดใหญ่นะครับมาพูดคุยหารือในภายใต้โครงการผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังนะครับก็จะมาคุยถึงสถานการณ์เรื่องภัยสงครามที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบแบบไหนในซัพพลายเชนแล้วก็ส่งผลกระทบแบบไหนในรูปของธุรกิจวงกว้างนะครับก็อาจจะมาแลกเปลี่ยนรับฟังกันก็เป็นมิติใหม่ครับที่รัฐบาลเปิดทำเนียบให้กับผู้ประกอบการต่างๆได้มีโอกาสมาแสดงความคิดเห็น
2: สำหรับการจัดงานครั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าการทำงานของรัฐบาลเรื่องเศรษฐกิจจะต้องไปด้วยกันระหว่างภาครัฐและเอกชนและมีโอกาสจะเปิดเวทีรับฟังจากภาคส่วนอื่นๆเช่นผู้ประกอบการรายย่อย SME เป็นต้นเพราะรัฐบาลตั้งใจขับเคลื่อนงานทุกด้านโดยรับฟังเสียงจากทุกภาคส่วนนฤมลอุดมพรรายงาน
0: หลายหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือภัยธรรมชาติและสภาพอากาศแปรปรวนหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
4: นางสาวสุกัญญานียวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแม้จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วแต่ยังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านฤดูจึงทำให้เกิดความแปรปรวนของสภาพอากาศสำหรับภาพรวมของฤดูฝนในปีนี้จะมีปริมาณฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาและต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณร้อยละ10ช่วงต้นฤดูฝนนอกจากนี้ยังคาดการว่าช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนจะมีฝนตกชุกอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอีกทั้งจะมีพายุหมุนเขตร้อน 1-2 ลูกขอให้ประชาชนระวังเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้น
5: กรมอุตุนิยมวิทยาจึงขอประกาศนะคะว่าประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนะคะตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569เป็นต้นไปทั้งนี้แม้ประเทศไทยนะคะจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะคะแต่ลักษณะอากาศในช่วงเปลี่ยนฤดูเนี่ยก็ยังอาจจะมีความแปรปรวนในบางพื้นที่ก็อาจจะมีอากาศร้อนแล้วก็มีพายุฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในสักระยะหนึ่งนะคะจนกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างสมบูรณ์แบบ
4: ล่าสุดนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมวอลลุ่มติดตามพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากย้ำ54จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าดินโคลนถล่มเตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยช่วยประชาชนให้ทันท่วงที ด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าปภ.กำหนดมาตรการ5ด้านคือแจ้งเตือนระดับอำเภอและท้องถิ่นเตรียมบุคลากรและเครื่องจักรประชาสัมพันธ์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเฝ้าระวังจุดเสี่ยงท่องเที่ยวทางธรรมชาติตรวจสอบอุปกรณ์เตือนภัยให้พร้อมใช้งานและซักซ้อมเครือข่ายแจ้งเตือนภัยในพื้นที่นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง18ศูนย์เตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อเข้าคลี่คลายสถานการณ์และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยทันทีที่เกิดเหตุนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฤดูฝนมาอย่างต่อเนื่องโดยมีแผนการขุดลอกคูคลองและล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครคืบหน้าไปแล้วกว่า80%ของเป้าหมายทั้งหมดซึ่งได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเศษหินและปูนที่อาจอุดตันทางระบายน้ำเช่นเดียวกับปรากฏการณ์เรนบอมหรือฝนตกหนักเฉพาะจุดเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่ต้องเฝ้าระวัง
6: ก็ได้กำชับเรื่องจุดก่อสร้างต่างก็ให้ไปดูเรื่องเศษหินเศษปูนเรื่องการเตรียมท่อบายพาสเตรียมปั๊มน้ำเพิ่มเติมอันที่สองที่กังวลอาจจะเป็นเรื่องที่มีฝนตกหนักเป็นจุดๆนะคือฝนเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนไปมันจะมีเรนบอมมากขึ้นซึ่งเรนบอมเนี่ยอาจจะไม่ได้ตกทั่วๆทั้งหมดแต่ตกบางจุดหนักอาจจะไม่เกิดน้ำท่วมในบางบริเวณหรือในที่อื่นก็ต้องมีการดูผมว่าอาจจะเป็นเรื่องการพยากรณ์ที่แม่นยำมากขึ้นแล้วก็มีตรวจเคลื่อนที่เร็วที่จะไปช่วยเช่นปั๊มที่มันเคลื่อนที่ได้คิดว่าเราก็เตรียมมือพร้อมฮะมีแผนต่างๆพร้อมจุดน้ำท่วม737จุดที่อยู่ในกรุงเทพเราก็ทำไปแล้วมา 80% แล้ว
4: ขณะที่นายทัดเทพวรรณวิจิตผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA เปิดเผยว่าได้จัดเตรียมความพร้อมทางด้านระบบไฟฟ้าทีมช่างและวิศวกรเพื่อเฝ้าระวังความมั่นคงของระบบไฟฟ้าตลอด24ชั่วโมงพร้อมแนะนำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าพิจารณาติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่วเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยสูงสุดมาริชโยรายงาน
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาประเด็นและโครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาให้สอดคล้องและเชื่อมโยงประโยชน์ของกลุ่มจังหวัดและประชาชนนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมจัดเตรียมข้อเสนอประเด็นและวาระการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยซึ่งประกอบด้วยจังหวัดสงขลาสุราษฎร์ธานีชุมพรนครศรีธรรมราชและพัทลุงร่วมกับผู้แทนจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงบประมาณสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่เพื่อกลั่นกรองโครงการสำคัญก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1ณจังหวัดสงขลาระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ตามดำริของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้มีการถอดบทเรียนการบริหารจัดการอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาเพื่อเสนอเป็นแผนเชิงนโยบายในการเสริมความเข้มแข็งของระบบเตือนภัยและการบริหารจัดการสาธารณภัยให้มีความมั่นคงรวมถึงการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้เชื่อมโยงกันทั้งกลุ่มจังหวัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนสำหรับร่างประเด็นการพัฒนาที่เตรียมนำเสนอมุ่งเน้นการยกระดับการท่องเที่ยวการเกษตรและอุตสาหกรรมชีวภาพที่มีมูลค่าสูงอย่างยั่งยืนครอบคลุม7โครงการหลักอาทิการพัฒนาเส้นทางขนส่งทางรถไฟและระบบท่อตามแนวเซาเทิร์นซีบอร์ด
0: ธนาคารแห่งประเทศไทยขยายระยะเวลาผ่อนคลายเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันออกไปอีก1ปีเพื่อประคับประคองภาคอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังซื้ออ่อนแอจากภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์โลกนายวิทัยรัตนาโกนผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินหรือกนส.มีมติให้ขยายระยะเวลาการผ่อนคลายเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันหรือ LTV สำหรับการกู้ซื้อที่อยู่อาศัยออกไปอีก1ปีจากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนนี้ขยายเวลาไปเป็นวันที่30มิถุนายน2570โดยรายละเอียดการผ่อนคลายครั้งนี้กำหนดเพดานการปล่อยสินเชื่อได้เต็ม 100% ของมูลค่าหลักประกันใน2กรณีหลักคือบ้านที่ราคาต่ำกว่า10ล้านบาทตั้งแต่สัญญากู้หลังที่2เป็นต้นไปและบ้านที่มีราคาตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไป สามารถกู้ได้เต็มเพดานตั้งแต่สัญญาหลังแรกสำหรับการขยายเวลาดังกล่าวจะครอบคลุมสัญญาเงินกู้ที่ทำตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569จนถึง30มิถุนายน2570เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ปัจจุบันยังเผชิญกับอุปสงค์ที่อ่อนแอจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวอย่างไรก็ตามธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินว่าการผ่อนเกณฑ์ครั้งนี้จะไม่กระทบต่อเสถียรภาพระบบการเงิน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตที่หมู่5โรงเรียนท่าฉัตรชัยตำบลไม้ขาวอำเภอถลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่หมู่2บ้านเนินพยอมตำบลบึงนครอำเภอหัวหินจังหวัดตากที่หมู่11บ้านทรัพย์สมบูรณ์ตำบลวังประจบอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ที่อบต.บึงตำบลบึงอำเภอขวาวสินนรินทร์จังหวัดพิษณุโลกที่หมู่1บ้านดงตำบลบ้านดงอำเภอชาติตระการจังหวัดอุดรธานีที่โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยาตำบลบ้านจันทร์อำเภอบ้านดุงจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
7: ต
1: ่
7: อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเร่งรับมือภัยแล้งเชิงรุกจากสถานการณ์เอลนีโญที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นโดยบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำทั้งระบบขอความร่วมมือเกษตรกรวางแผนเพาะปลูกอย่างรอบคอบงดทำนาปรังรอบ2และปรับไปปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งขณะเดียวกันรัฐบาลเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำแจกจ่ายน้ำสะอาดและสนับสนุนระบบประปาหมู่บ้านครอบคลุมหลายจังหวัดล่าสุดช่วยเหลือแล้วกว่า 21,600 ครัวเรือนหรือกว่า 43,200 คนเป้าหมายคือให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอลดผลกระทบจากภัยแล้งและช่วยให้เกษตรกรปรับตัวได้อย่างมั่นคงในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนกล่าวสุนทรพจน์ระหว่างงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งจัดขึ้นที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนเพื่อต้อนรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในโอกาสการเดินทางเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐเป็นความสัมพันธวิภาคีที่สำคัญที่สุดในโลกยุคปัจจุบันดังนั้นทั้งสองประเทศต้องทำให้ความสัมพันธ์นี้ดำเนินไปได้ด้วยดีและต้องไม่ปล่อยให้เกิดความเสียหายพร้อมเน้นย้ำว่าทั้งจีนและสหรัฐควรเป็นพันธมิตรไม่ใช่คู่แข่งทางด้านประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าการพบหารือกับผู้นำจีนในครั้งนี้เป็นไปในทิศทางเชิงบวกและสร้างสรรค์พร้อมเรียกร้องให้สหรัฐและจีนเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้แก่ประชาคมโลกนอกจากนี้ผู้นำสหรัฐยังเชิญให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางเยือนประเทศสหรัฐในวันที่24กันยายนนี้
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านที่กล่าวหาว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐและอิสราเอลต่ออิหร่านและรัฐบาล UAE ปฏิเสธที่จะประณามประเทศเหล่านี้อีกด้วยนายอารักชียังเตือนว่าสหรัฐและอิสราเอลไม่สามารถรับประกันความมั่นคงให้แก่ UAE ได้ซึ่งรัฐบาล UAE ได้เห็นถึงผลที่จะตามมาจากการที่อนุญาตให้สหรัฐตั้งฐานทัพในประเทศแล้วความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่นานหลังรัฐบาล UAE ยืนยันว่าการที่ทางการอิสราเอลอ้างว่าผู้นำอิสราเอลพบหารือเป็นการลับกับผู้นำ UAE ในช่วงสงครามอิหร่านเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเป็นข้อมูลเท็จ
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางซาราดูเตเต้รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาที่กล่าวหาว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์ภายใต้การนำของประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดความวุ่นวายทางการเมืองภายในประเทศและเพิ่มความวิตกกังวลในหมู่ประชาชนชาวฟิลิปปินส์เกี่ยวกับทิศทางทางการเมืองของประเทศนางดูเตเต้ยังประณามเหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุยิงปืนในอาคารวุฒิสภาที่กรุงมะนิลาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาซึ่งเกิดขึ้นหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามบุกจับกุมตัวพลตำรวจเอกโรนัลบาโตเดลาโรซาสมาชิกวุฒิสภาและอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของฟิลิปปินส์ซึ่งถูกศาลอาญาระหว่างประเทศออกหมายจับในข้อหาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมในการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ไทม์ไทรเอาบุคคลชาย1กิโลเมตรเหรียญทองเป็นของกัจจพัฒน์โพสีจากพระนครศรีอยุธยาทำเวลาได้1นาที 9.30 วินาทีส่วนเหรียญเงินเป็นของธนพปันติจากพะเยา1นาที 10.76 วินาทีและเหรียญทองแดงศิรวิชแสนใสจากกรุงเทพมหานคร1นาที 11.87 วินาทีขณะที่ประเภทลู่ไทม์ทรายเอาบุคคลหญิงเหรียญทองเป็นของกรกนกสร้อยวันจากกรุงเทพมหานคร1นาที 24.03 วินาทีนักรักบี้7คนชายทีมนักปล้ำลูกหนำเลียบหนุ่มนครปฐมเอาชนะทีมกรุงเทพ 12-7 จุดคว้าเหรียญทองไปครองส่วนนักบี้7คนหญิงทีมนักบี้สาวเจ้าภาพสุราษฎร์ธานีเอาชนะทีมกาฬสินธุ์ 17-5 จุดคว้าเหรียญทองได้สำเร็จสรุปเหรียญรางวัลสุราษฎร์ธานีเกมอันดับ1กรุงเทพมหานคร91เหรียญทองอันดับ2นครสวรรค์25เหรียญทองและอันดับ3เชียงใหม่23เหรียญทองซึ่งเป็ดมินตันโวลทัวร์ซุปเปอร์500 Toyota Thailand Open 2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติในประเภทชายเดี่ยวรอบ2วิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกแชมป์เก่ารายการนี้2สมัยตบเอาชนะลีเซียเหามืออันดับ36ของโลกจากไต้หวัน2-0เกม21-11 21-13ผ่านเข้ารอบ8คนไปพบกับลักษยาเซนมืออันดับ7ของรายการและมืออันดับ11ของโลกจากอินเดียด้านหญิงเดี่ยวรอบ2พรปวีช่อชูวงมืออันดับ4ของรายการและมืออันดับ8ของโลกเอาชนะยาตาวีมินเกตเลี้ยง2-0เกม21-13 21-17พรปวีผ่านเข้ารอบ8คนไปพบกับรุ่นน้องพิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกที่ตบเอาชนะเดวิก้าซีฮัทจากอินเดีย2-0เกม23-21 และ 21-11พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเดินหน้าใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเต็มระบบตรวจค่าแลคเตสนักปั่นถนนเสือภูเขาเพื่อวางแผนฝึกซ้อมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นพร้อมส่งทีมเสือภูเขาไปแข่งขันรายการชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศอุซเบกิสถานนายมิสเตอร์โรเบิร์ตโฮเบอร์จูเนียร์ผู้ฝึกสอนจักรยานเสือภูเขาทีมชาติไทยหวังว่านักปั่นไทยจะทำผลงานได้ดีจากพลศิริศิริมงคลและพงพีระพงอายุกูลในรายการคลอสคันทรีและพลฉัตรนาคทองคำกับวัชรกรอ่อนทุลีในรายการอิลิมิเนเตอร์ขณะที่นักปั่นประเภทถนนจะไปแข่งขันทัวร์เดินกังนำ2026ที่ประเทศเกาหลีใต้เพื่อเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่4 ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอตอนล่างจะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นโดยในช่วงวันนี้ถึง18พฤษภาคม2569ทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรและเวลา 18:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:21 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง52เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นาที
11: 1นาทีกับกปท.
12: หากคุณต้องเหน็ดเหนื่อยกับการขับรถทางไกลและยังคงมีอาการง่วงนอนหรืออ่อนเพลียทำให้อาจพักผ่อนนอนหลับในรถขณะจอดรถรอหรือทั้งให้ใครรอในรถต้องระมัดระวังว่าการนอนหลับในรถยนต์ที่จอดนิ่งขณะที่เครื่องยนต์ทำงานอยู่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากท่อไอเสียจะถูกพัดลมเครื่องปรับอากาศดูดเข้าไปในห้องผู้โดยสารทางช่องแอร์ทำให้ผู้อยู่ในห้องผู้โดยสารสูดหายใจเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปโดยไม่รู้ตัวและก๊าซดังกล่าวจะทำลายระบบการหายใจทำให้สมองขาดออกซิเจนจนทำให้เสียชีวิตได้หากจำเป็นต้องนอนหลับในรถควรลดกระจกข้างลงมาทุกด้านข้างละประมาณ 2-3 นิ้วเพื่อให้สภาพอากาศในห้องโดยสารสามารถถ่ายเทได้สะดวกค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
11: ว
14: วันนี้เสนอคำว่ากาฝากกาฝากเป็นชื่อเรียกพันธุ์ไม้หลายชนิดหลายสกุลในหลายวงที่เกาะอาศัยดูดน้ำแร่ธาตุหรือสารอาหารที่สังเคราะห์แล้วจากพันธุ์ไม้อื่นต้นกาฝากเกิดจากการที่นกกากินเมล็ดพืชอื่นแล้วขับถ่ายไว้บนต้นไม้ที่เกาะอยู่จึงเกิดไม้พุ่มชนิดนี้ขึ้นต้นไม้ที่กาฝากเกาะอาศัยอยู่นั้นส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้นที่แข็งแรงเรียกชื่อตามต้นไม้ที่ขึ้นเกาะอยู่เช่นกาฝากมะม่วงกาฝากตะแบกกาฝากขนุนนอกจากนี้คำว่ากาฝากยังใช้เป็นสำนวนหมายถึงผู้ที่อาศัยอยู่ด้วยกันมุ่งหวังเอาแต่ผลประโยชน์จากเขาโดยไม่ช่วยเหลืออะไรตอบแทนเช่นเธอทำตัวเป็นกาฝากมาอยู่กินที่บ้านนี้แต่ไม่ทำอะไรเลย
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
0: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของชาในประเทศต่างๆตอนที่3ในคริสต์ศักราช1657ถึง1833บริษัทอีสต์อินเดียของอังกฤษได้ผูกขาดการนำเข้าชาจากจีนสู่เกาะอังกฤษในคริสต์ศักราช1662พระเจ้าชาร์ลส์ที่2ทรงอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงแห่งโปรตุเกสเจ้าหญิงทรงเสิร์ฟชาแก่พระราชวงศ์และพระสหายทำให้ชาเป็นที่รู้จักในวงสังคมชั้นสูงการดื่มชาแพร่หลายมากขึ้นจนพัฒนาเป็นประเพณีดื่มชาตอนบ่ายต่อมาบริษัทอีสต์อินเดียของอังกฤษได้ไปปลูกชาขึ้นที่รัฐอัสสัมและขยายไปยังเมืองดาจีลิงรวมทั้งเขตอื่นๆทางตอนเหนือและใต้ของประเทศอินเดียติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
7: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์สัตวแพทย์หญิงสาวภักหินจ้อยนายสัตวแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าค่ะ
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลาหรือว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและบุญมาสีมาดอ่าน
15: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
16: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
17: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
16: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
17: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
16: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
17: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วง4เดือนของปีนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าสูงขึ้นเกือบเท่าจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งปีของปีก่อนเป็นเพราะเหตุใดแล้วจะหยุดยั้งความสูญเสียนี้ได้อย่างไรไปฟังคำตอบเรื่องนี้จากสัตวแพทย์หญิงสาวพักหินจ้อยนายสัตวแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคสัมภาษณ์โดยนฤมลอุดมพร
18: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะจากสถานการณ์ที่ระบุออกมานะคะว่าปีนี้พิษสุนัขบ้าค่อนข้างรุนแรงมีผู้เสียชีวิตแล้วยังไม่ถึงครึ่งปีนี่ก็ปาไป5รายแล้วซึ่งเกือบเท่ากับปีที่ผ่านมาที่มีเสียชีวิตรวมทั้งหมด7รายอะไรคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้สถานการณ์ปีนี้รุนแรงขนาดนี้คะคุณหมอคะ
19: ค่ะคือถ้าเรามองจากทั้ง5รายในปีนี้เนี่ยเราจะสังเกตได้ว่า ็ยังเป็นพื้นที่เดิมที่เคยเกิดอะค่ะถ้าเมื่อไหร่เนี่ยเป็นพื้นที่เดิมเนี่ยแปลว่าแหล่งรังโรคอะค่ะก็ยังอยู่วนเวียนอยู่ในนั้นแล้วพอเราไปดูค่ะว่าเอ๊ะสัตว์ที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเกิดจากอะไรบ้างก็จะมีทั้งลูกสุนัขจรจัดเท่าที่ดูตอนนี้ยังเป็นสุนัขเป็นหลักทั้งหมดเลยใน5รายปีนี้เนี่ยก็ทุกตัวที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในคนเนี่ยล้วนยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉะนั้นสาเหตุหลักก็คือว่ามีเชื้อวนเวียนอยู่ในพื้นที่โดยเฉพาะในสัตว์สูงแล้วก็สัตว์ที่ก่อให้เกิดโรคเนี่ยค่ะในคนไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำปีค่ะ
18: ขณะนี้พื้นที่ไหนที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษบ้างคะ
19: ข้อมูลทั้งการเกิดโรคในคนนะคะแล้วก็การเกิดหัวสัตว์โพซิทีฟนะคะที่รายงานจาก

0: ปีที่แล้วด้วยนะคะปรากฏปีที่แล้วเนี่ยก็จะมีชลบุรีศรีสะเกษฉะเชิงเทรานครราชสีมาตากแล้วก็ระยองค่ะ
1: ค่ะจากที่คุณหมอบอกว่าส่วนใหญ่ของผู้ป่วยเนี่ยก็คือไม่ได้รับวัคซีนแล้วก็อาจจะเห็นว่าเอ้ยเป็นลูกสุนัข ก็ไม่น่าจะป่วยหรอกอยากให้คุณหมอช่วยอธิบายนิดนึงค่ะว่าแผลเล็กๆน้อยๆรอยกัดหรือว่ารอยข่วนเนี่ยเชื้อมันจะเข้าไปทําปฏิกิริยายังไงทําให้เราป่วยแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยค่ะ
0: ค่ะด้วยหลักการเลยเนี่ยอันนี้มันเป็นเชื้อไวรัสนะคะมันต้องพึ่งพิงสิ่งมีชีวิตในการที่จะออกลูกออกหลานหรือแพร่กระจายเชื้อฉะนั้นเนี่ยจุดพึ่งพิงตัวแรกเลยของไวรัสมันก็คือสัตว์เนาะสัตว์เลี้ยงด้วยนมอะค่ะก็สามารถเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้ในทั้งม้าแมวกระรอกกระต่ายอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าเนื่องมาจากว่าสัตว์ที่อยู่ใกล้ชิดกับคนมากที่สุดก็คือสุนัขและแมวฉะนั้นเนี่ยพอเชื้อมันอยู่ในสัตว์พวกนี้ค่ะมันก็จะไปทางเส้นประสาทเนาะแล้วมันก็จะมีไปที่ต่อมน้ำลายของสัตว์ฉะนั้นเนี่ยเชื้อมันก็จะมีอยู่เยอะในพวกต่อมน้ำลายฉะนั้นเวลาที่สัตว์อะค่ะเขาแสดงอาการแล้วเนี่ยเชื้อเขาก็จะออกมาด้วยโดยลักษณะอาการของเขาเนี่ยก็จะมีทั้งแบบกระวนกระวายกับแบบซึมนะคะคราวนี้ถ้าแบบกระวนกระวายเนี่ยมันก็จะเหมือนไร้สติค่ะมันก็จะสามารถที่จะทำลายเจ้าของได้จากพฤติกรรมที่ไม่เคยทำลายอันนี้ก็จะเริ่มกัดหรือบางครั้งข่วนนะคะหรือถ้าเกิดซึมเนี่ยเวลาเราพยายามให้สัตว์กินอย่างเงี้ยค่ะกินอาหารมันก็ไม่ค่อยกินข้าวเนาะก็อาจจะทำให้ตัวเจ้าของก็มีโอกาสไปสัมผัสกับน้ำลายสัตว์ได้คราวนี้พอเชื้อสัมผัสปั๊บเนี่ยค่ะแน่นอนว่าถ้าผิวเราเนี่ยแข็งแกร่งไม่มีรอยแผลไม่มีอะไรเลยเนี่ยอันนี้ความเสี่ยงของเชื้อจากสัตว์นะคะที่อยู่ในน้ำลายจะเข้าตัวเราเนี่ยก็น้อยมากแต่ถ้าเกิดเขากัดผิวหนังฉีกขาดปั๊บเนี่ยเชื้อจากต่อมที่อยู่ในน้ำลายมันก็จะเข้าไปในตรงเลยคราวนี้ผิวหนังเราก็จะมีเส้นประสาทเชื้อเนี่ยมันชอบเส้นประสาทมันก็จะไปจับกับเส้นประสาทแล้วมันก็เข้าไปแล้วก็ค่อยๆคืบคลานเข้าไปฉะนั้นการกัดก็เลยจะมีโอกาสมากที่เชื้อจะเข้าไปเยอะควรก็เมื่อไหร่ที่มันทำให้ผิวหนังมันมีรอยค่ะโอกาสมันจะเข้าไปเส้นประสาทได้ทั้งนั้นนะคะฉะนั้นควรก็มีโอกาสแต่ว่าปริมาณเชื้อจะน้อยกว่ากัดนะคะแล้วเลียล่ะก็บางทีเราอาจจะไม่มั่นใจนะว่าเรามีแผลหรือเปล่านะคะเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้หรือถ้าเกิดสัตว์มาเลียแถวปากบางคนก็เหมือนจูบสุนัขอะไรอย่างเงี้ยนะคะจูบแมวอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางทีเลียปากเลียตานี้โอกาสเนื่องจากเยื่อบุพวกเนี้ยค่ะมันมีบางเนาะก็สามารถทำให้เชื้อเข้าไปได้นะคะ
1: ค่ะคุณหมอขาบางคนเขาก็มั่นใจมากเลยว่าสัตว์ของตัวเองเนี่ยฉีดยาทุกปีแหละแต่ว่าสัตว์ก็ยังไปคลุกคลีกับสัตว์อื่นๆข้างนอกอย่างเงี้ยค่ะเวลาถูกกัดหรือว่าถูกเรียหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้ทำความสะอาดหรืออาจจะทำความสะอาดแต่ไม่ได้ไปรับวัคซีนอันนี้จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคพิษสุนัขบ้าด้วยไหมคะ
0: มีค่ะเพราะว่าคนนี้มันต้องเพิ่มระดับความมั่นใจเราเนาะคือเวลาที่เราดูค่ะว่าสัตว์จะมีโอกาสเป็นโรคพิษสุนัขบ้ามากน้อยแค่ไหนเนี่ยอันที่หนึ่งเนี่ยเคยมีหลายรายนะคะที่เราสอบสวนโรคมาเนี่ยบอกเอ๊ะทำไมไม่ไปฉีดวัคซีนเนาะเขาบอกว่าเจ้าของสัตว์บอกฉีดวัคซีนแล้วป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามาแล้วปรากฏว่าพอย้อนไปเนี่ยฉีดมาเมื่อ3ปีที่แล้วคือวัคซีนมันต้องฉีดทุกปีในสัตว์พอไม่กระตุ้นต่อเนื่องค่ะวัคซีนมันก็ภูมิไม่พอค่ะที่จะไปป้องกันโรคได้อันนี้ก็ประเด็นที่หนึ่งคำว่าฉีดมาแล้วต้องถามก่อนเราฉีดทุกปีหรือเปล่าอันที่สองบางทีสัตว์อาจจะจับไม่ได้นะคะหรือว่าไม่สะดวกที่จะพาไปคลินิกอย่างเงี้ยค่ะก็มีเหมือนกันที่ไปขอรับวัคซีนแล้วก็ฉีดเองซึ่งคนที่ฉีดเนี่ยค่ะอาจจะไม่ได้รับการเทรนหรืออบรมมาเพียงพอวิธีการฉีดถูกต้องอะค่ะบางทีเนี่ยฉีดไปปรากฏไม่เข้าอ่ะเคยเห็นเหมือนกันเราเคยไปประเมินอะนะคะดูปรากฏว่าฉีดไปบางทีไอตัววัคซีนนะคะไปอยู่แถวขนไม่ได้เข้าไปข้างในฉะนั้นก็แปลว่าสัตว์ก็เหมือนไม่ได้รับฉีดวัคซีนแต่เราเข้าใจไปว่าฉีดแล้วก็มีนะคะแล้วก็อันถัดมาบางทีสัตว์เนี่ยเขาก็จะมีเหมือนกันช่วงอายุที่ฉีดปกติสัตว์เด็กๆอะค่ะลูกสุนัขหรือลูกแมวอะไรพวกนี้เราจะฉีดสักประมาณ 2-3 เดือนซึ่งบางทีเนี่ยถ้าเราไปซื้อจากฟาร์มอะค่ะเขาบอกว่าโอ้อันนี้สัตว์ทำวัคซีนแล้วอันนี้ตัวอย่างนะคะปรากฏว่าไอ้ทำวัคซีนแล้วเนี่ยมันไม่ได้ครอบคลุมโรคพิษสุนัขบ้าด้วยเพราะว่ายังไม่ถึงอายุเกณฑ์ก็จะทำให้เราเกิดความมั่นใจอีกเหมือนกันโอ้สัตว์ทำวัคซีนแล้วจะเป็นตัวอื่นนะคะฉะนั้นพวกนี้เราก็ต้องตรวจสอบให้ถูกต้องจะได้มั่นใจเนาะว่าฉีดจริงๆอะนะคะ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติว่าถูกกัดหรือว่าถูกข่วนมันจะมีวิธีการดูแลแผลหรือว่าไปหาหมอที่แตกต่างกันไหมคะระหว่างคนที่ก็น่าจะฉีดแล้วนะมั่นใจครึ่งนึงหรือว่าไม่มั่นใจเลยหรือยังไงอะค่ะมันดูแลแตกต่างกันไหมคะ
0: โดยหลักการเลยเนี่ย ยังไงก็ต้องล้างแผลทำความสะอาดเพราะว่าอันนี้ก็ไม่ได้

0: แค่ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างเดียวเนาะแต่ก็จะมีเชื้อโรคอื่นๆอีกอะค่ะที่อาจจะอยู่ในกระพุ้งปากกระพุ้งแก้มของสัตว์นะคะฉะนั้นยังไงต้องล้างและทำความสะอาดแผลรวมถึงใส่ยาฆ่าเชื้อที่ได้มาตรฐานจากนั้นทำยังไงต่อเราเนี่ยก็ควรที่จะต้องไปปรึกษาแพทย์เล่าให้แพทย์ฟังเนี่ยแหละว่าสัตว์อะไรเป็นยังไงบ้างนะคะถ้าเป็นสัตว์ที่เราเลี้ยงดูอยู่แล้วเราสามารถที่จะกักบริเวณหรือดูสัตว์ได้หลังจากที่เข้ามากัดเราแล้วเนี่ยถ้า10วันเนี่ยสัตว์ไม่ตายนะคะไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยค่อนข้างจะมั่นใจได้เลยว่าอันนี้สัตว์ไม่น่าจะเป็นโรคพิษสุนัขบ้าเพราะว่าถ้าสัตว์เริ่มมีอาการนะคะส่วนใหญ่ก็จะตายภายใน5วันอันนี้สำหรับสุนัขจรจัดเพราะว่ามันกัดแล้วไปเลยหรือไปไหนก็ไม่รู้ไม่ใช่หมาแมวเราแบบเนี้ยนะคะคุณหมอเขาก็จะพิจารณาตามลักษณะบาดแผลนะคะเขาดูแล้วมีโอกาสเสี่ยงสูงเขาก็จะให้วัคซีนนะคะหรือพวกอิมมูโนโกลบูลินไปดีที่สุดเลยอะค่ะก็คือการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยเราจะบอกเป็นแล้วตายแต่มันสามารถป้องกันได้ที่การที่สุดคือป้องกันฉีดวัคซีนในสัตว์ก่อนถ้าเกิดสมมติสัตว์เราโชคร้ายไปถูกหมาจรจัดกัดนะคะหมาจรจัดตัวนั้นเป็นถ้าหมาแมวเราฉีดวัคซีนป้องกันโรคสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปีหมาแมวเราก็ปลอดภัยพอเขาไม่เป็นโรคปุ๊บแล้วเราใกล้ชิดกับหมาแมวเราก็ปลอดภัยถูกไหมคะเพราะว่าหมาแมวเราก็ไม่เป็นละเราก็ถูกป้องกันไปด้วยอีกคันนึงแต่ถ้าเกิดไม่ใช่หมาแมวเราอาจจะเป็นสุนัขจรจัดแล้วเราไปฉีดวัคซีนป้องกันนะคะก็คือเราก็จะต้องดูด้วยว่าคือโรคเนี่ยมันมีระยะฟักตัวอยู่นับจากวันที่เราถูกกัดข่วนหรือเลียค่ะมันก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ก็โดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 เดือนพอมันเข้าไปสู่สมองแล้วเนี่ยค่ะพอแสดงอาการแล้วเนี่ยก็คือระยะเป็นโรคแล้วอันนี้ก็จะรักษาไม่ได้ตายทุกรายนะคะฉะนั้นในช่วงระยะฟักตัวเนี่ยค่ะคือถ้าเราเนี่ยถูกกัดถูกข่วนถูกเลียปุ๊บแล้วเราทำแบบนี้เลยล้างแผลใส่ยาไปหาหมอปั๊บแล้วคุณหมอดูแล้วอุ้ยต้องฉีดวัคซีนมันก็จะไปป้องกันไม่ให้เชื้อเนี่ยมันเข้าสู่ระบบประสาทส่วนกลางเนาะฉะนั้นถ้าเราได้รับวัคซีนหรือว่าเคลียร์อิมมูโนโกลบูลินในเวลาที่เร็วแล้วก็ช่วงถี่อ่ะเราก็จะป้องกันไม่ให้มีอาการได้ค่ะฉะนั้นก็จะไม่เป็นโรคพิษสุนัขบ้านะคะ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณสัตวแพทย์หญิงสวภักหินจ้อยนายสัตวแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคที่มาพูดคุยกันในวันนี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: วิกฤตพลังงาน
3: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
4: ท่านผู้ฟังคะชาติสมาชิกอาเซียนร่วมสะท้อนเจตนารมณ์ในการผลักดันความร่วมมือด้านต่างๆและคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างกันในภูมิภาคให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อรับมือกับผลกระทบทางภูมิรัฐศาสตร์โลกติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานค่ะ
5: ความผันผวนอย่างรุนแรงของภูมิรัฐศาสตร์โลกโดยเฉพาะผลกระทบจากสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อภูมิภาคอาเซียนส่งผลให้ชาติสมาชิกอาเซียนต่างเล็งเห็นว่ากลไกความร่วมมือในระดับภูมิภาคยังมีความสำคัญในการรับมือกับความท้าทายดังกล่าวโดยเฉพาะในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานางมารตินาริตาอันดาโมรองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเล่าว่าการประชุมครั้งนี้ได้เน้นย้ำประเด็นสำคัญเกี่ยวกับผลกระทบของวิกฤตตะวันออกกลางต่ออาเซียนโดยผู้นำอาเซียนได้ร่วมกันรับรองแถลงการผู้นำอาเซียนว่าด้วยการตอบสนองต่อวิกฤตตะวันออกกลางที่เน้นย้ำว่าอาเซียนต้องบูรณาการความร่วมมือในภูมิภาคให้มากยิ่งขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจความมั่นคงทางพลังงานความมั่นคงทางอาหารเพื่อร่วมกันรับมือวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้อย่างเป็นเอกภาพ
6: ที่ประชุมได้รับรองแถลงการผู้นำอาเซียนว่าด้วยการตอบสนองต่อวิกฤตตะวันออกกลางนะคะซึ่งครอบคลุมทั้งมาตรการเร่งด่วนและมาตรการระยะยาวในด้านการบูรณาการทางเศรษฐกิจความมั่นคงทางพลังงานและความมั่นคงทางอาหาร
5: นอกจากนี้ฟิลิปปินส์ยังใช้บทบาทในฐานะประธานอาเซียนจัดการประชุม3ฝ่ายระหว่างฟิลิปปินส์ ไทยและกัมพูชาในห้วงการประชุมครั้งนี้ซึ่งนายเสียศักดิ์พงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เล่าภายหลังการประชุมว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้ไทยและกัมพูชาได้พูดคุยกันเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งกันอย่างเต็มที่ตรงไปตรงมาและเกิดประโยชน์ในการลดความขัดแย้งเดินหน้าความสัมพันธ์ที่มีระหว่างกัน
7: คุย3ฝ่ายมาจากการประสานงานของฝ่ายฟิลิปปินส์ที่อยากจะให้ไทยกับกัมพูชาให้มาพูดคุยกันว่าเราจะเดินหน้าในการคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งอย่างไรเขาเพียงแต่อำนวยความสะดวกไม่ได้เข้ามาแทรกแซงแล้วผมคิดว่ามีการพูดคุยเป็นประโยชน์เพราะได้คุยกันอย่างตรงไปตรงมาในทุกประเด็นนะครับแล้วเราก็เห็นว่าเราควรจะต้องเดินหน้ากันยังไงครับท่านนายกท่านก็มุ่งรักษาผลประโยชน์ปกป้องอธิปไตยของประเทศไทยแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยเราก็ต้องถือว่าความขัดแย้งเนี่ยเราต้องพยายามก้าวข้ามให้ได้ในลักษณะที่ว่าเราสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน
5: จากการประชุมที่ผ่านมาสะท้อนว่านอกจากจะมีการเน้นย้ำถึงความร่วมมือในภูมิภาคที่เข้มแข็งประธานอาเซียนยังใช้ความพยายามคลี่คลายความขัดแย้งในภูมิภาคเพื่อให้ความร่วมมือของประเทศสมาชิกสามารถเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นซึ่งจะส่งผลดีต่อการบรรลุเป้าหมายในการที่ทุกประเทศยึดมั่นความร่วมมือโดยมีอาเซียนเป็นแกนกลางเพื่อรับมือกับผลกระทบทางภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
8: ความยุติธรรมคือการเคารพและปฏิบัติตามระเบียบ
9: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จตุพลดวงจิตอาจารย์ประจำวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตครับเมื่อกฎไม่เป็นกฎไม่ใช่กฎวิธีปฏิบัติเท่านั้นอาจจะเป็นในเรื่องกฎหมายเมื่อคนฝ่าฝืนกฎหมายก็กลับสู่วงจรการทุจริตเรียกประโยชน์ให้กันและกันมันก็จะทำให้เสียหายงบประมาณของรัฐสังคมอ่อนแอประเทศสูญเสียโอกาสในการพัฒนาผมเชื่อว่ากฎดีระเบียบดีต้องเป็นกฎที่ทุกคนยอมรับจะเกิดสังคมธรรมาธิปไตยเข้มแข็งและสามัคคีครับ
8: กฎคือกฎต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
10: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเตรียมพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาที่จะมีขึ้นในเดือนหน้าโดยนำข้อผิดพลาดจากการเลือกตั้งที่ผ่านมามาปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดติดตามได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นจากรายงานครับ
8: เคาะข่าวเล่าประเด็น
1: สนามการเลือกตั้งท้องถิ่นเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งหลังคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เห็นชอบแผนจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยากรณีครบวาระในวันที่21พฤษภาคมนี้ด้วยกำหนดเปิดรับสมัครผู้สมัครในวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนและกำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นที่น่าติดตามไม่แพ้การเลือกตั้งครั้งใหญ่เพราะเป็นการเลือกผู้บริหารในการเข้ามาขับเคลื่อนการทำงานและพัฒนาเมืองเช่นกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาที่มีความสำคัญทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวซึ่งล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่นทั้งในกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเพื่อสร้างความเข้าใจและกำหนดแนวทางปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยว่าขณะนี้กกต.ได้ซักซ้อมการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องพร้อมนำบทเรียนจากการเลือกตั้งส.ส.ครั้งที่ผ่านมามาปรับปรุงเพื่อให้สอดรับกับการเลือกตั้งรวมทั้งให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานเดียวกันเพื่อลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีหน่วยเลือกตั้งมากกว่า 6,000 หน่วยได้อบรมเจ้าหน้าที่ล่วงหน้านานกว่า1เดือนพร้อมกำชับให้ประธานหน่วยเลือกตั้งมีความแม่นยำทางด้านกฎหมายและ ขั้นตอนการปฏิบัติงานเชื่อมั่นว่าจากประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ที่เคยผ่านการจัดการเลือกตั้งมาแล้วหลายครั้งจะทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปอย่างสุจริตและเป็นธรรมหากประชาชนพบการปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้
11: มีความมั่นใจทั้งในกรุงเทพมหานครและพัทยาจากการที่ได้เตรียมกันมาจนถึงวันนี้นะครับก็น่าจะออกมาได้ดีครับก็พยายามจะไม่ให้มันเกิดความผิดพลาดแล้วก็ทางกทม.เองท่านก็มีบุคลากรนะซึ่งมีความพร้อมที่จะมาเป็นกปน.ได้อย่างดีนะครับก็คิดว่าน่าจะเรียบร้อยไม่ได้มีความหนักใจอะไร
1: ส่วนความโปร่งใสของบัตรเลือกตั้งเป็นอีกประเด็นที่สังคมให้ความสำคัญในเรื่องนี้เลขาธิการกกต.ยืนยันว่าบัตรเลือกตั้งมีระบบป้องกันการปลอมแปลงและมีมาตรการตรวจสอบแม้จะไม่มีระบบบาร์โค้ดเหมือนการเลือกตั้งส.ส.เนื่องจากเป็นการเลือกตั้งคนละประเภทโดยกกต.มีการพิมพ์บัตรเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องเพราะมีการเลือกตั้งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้มีบัตรเพียงพอ
11: คือบัตรเลือกตั้งท้องถิ่นกับบัตรส.ส.เนี่ยมันคนละประเภทเราพิมพ์อยู่ตลอดเพราะมันมีการเลือกตั้งเทศบาลอบต.อยู่ตลอดเวลาสัปดาห์หนึ่งมีประมาณ 30-40 แห่งเนี่ยครับเราก็จะพิมพ์บัตรอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้มันพอเพียงมันจะเป็นบัตรคนละประเภทกับบัตรเลือกตั้งระดับชาติครับ
1: การเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการแข่งขันทางการเมืองแต่เป็นอีกสนามสำคัญที่ประชาชนจะร่วมกันกำหนดอนาคตของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่จึงขอเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเพราะทุกคะแนนเสียงคือพลังสำคัญในการกำหนดทิศทางของเมืองต่อจากนี้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน

0: ปลากระพง2น้ำสมุทรปราการได้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI แล้วจริงหรือมั่วชัวร์หรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์แล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวจริงกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ประกาศขึ้นทะเบียนปลากระพง2น้ำสมุทรปราการเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI รายการใหม่มุ่งยกระดับสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นด้วยมาตรฐานและระบบควบคุมคุณภาพที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเสริมความเชื่อมั่นในตลาดทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ได้ที่เว็บไซต์ www.ipthailand.go.th หรือโทรสายด่วน1368เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและภาคเอกชนร่วมกันขับเคลื่อนภาคค้าปลีกไทยสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนลดผลกระทบจากพลาสติกต่อสิ่งแวดล้อมยกระดับการจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: ปัจจุบันประเทศไทยเผชิญความท้าทายด้านทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาขยะที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะขยะพลาสติกจากการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งขยะจำนวนมากยังไม่ได้เข้าสู่ระบบจัดการอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อปัญหาการฝังกลบขยะในแม่น้ำและทะเลปัญหาน้ำท่วมจากท่อระบายน้ำอุดตันรวมถึงปัญหาไมโครพลาสติกที่กระทบต่อระบบนิเวศสุขภาพประชาชนและสัตว์ทะเลในระยะยาวกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนผู้ดำเนินธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกและ20องค์กรพันธมิตรจากทุกภาคส่วนได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือผนึกกำลังจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืน Extra Circular Impacts เพื่อขับเคลื่อนภาคค้าปลีกไทยสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและลดผลกระทบจากพลาสติกต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบรวมทั้งมุ่งส่งเสริมความร่วมมืออย่างครบวงจรนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าเป้าหมายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ 100% ภายในปี2570ผ่านการคัดแยกขยะที่ต้นทางลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวเพิ่มประสิทธิภาพการรีไซเคิลและลดการรั่วไหลของขยะพลาสติกลงสู่ทะเลควบคู่กับมาตรการลดเลิกและทดแทนพลาสติกที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมดังนั้นการลดปริมาณขยะพลาสติกสู่หลุมฝังกลบเป็นหัวใจสำคัญของการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศ
3: เมื่ออะไรที่ประกาศใช้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าขยะที่เรามีอยู่มาปีละ27ล้านตันซึ่งเป็นขยะพลาสติกประมาณสัก 13-14 ล้านตันมัน 40-50% เนี่ยก็จะทำให้ขยะเหล่านี้ลดหายไปนะครับผมก็อยากเห็นการร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนแล้วก็ทางพวกมหาลัยต่างๆพวกนักเรียนนักศึกษานักศิษย์นิสิตต่างๆได้ร่วมมือร่วมใจกันให้นำพลาสติกที่ใช้กลับมาแล้วให้กลับมารีไซเคิลใหม
2: ่ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของธุรกิจค้าปลีกที่เป็นตัวเชื่อมสำคัญในการขยายความร่วมมือสู่ทุกภาคส่วนและเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการขยะที่ครบวงจรจะช่วยยกระดับระบบจัดการขยะของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นผลักดันการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและนำไทยสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาวโดยเฉพาะขวดพลาสติกไซส์ได้รับการรวบรวมและนำกลับมาใช้ประโยชน์อย่างเป็นระบบตั้งเป้ารวบรวมขวดพลาสติก10ล้าน5แสนขวดภายในปีนี้โดยจะช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องส่งกำจัดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวปิยาพันยางเทียนรายงาน
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคต

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้วันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569ตรงกับแรม14ค่ำเดือน6ปีมะเมียครับอยู่กับน้องสายปานปณิศราพานแก้วและโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรครับสวัสดีครับสายปานครับ
2: สวัสดีค่ะพี่โดนัทสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะ
1: ครับ
2: เช้าวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วนะคะพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดของใครหลายคน
1: และประเด็นคือเป็นวันที่ดีด้วยเพราะว่า16พอดี
2: ใช่ก็ขอให้หลายๆคนมี
1: โชคกัน
2: นะคะแล้วก็รวมถึงเราด้วยนะ
1: ครับ
2: นอกจากเรา2คนวันนี้นะคะมีทีมงานนะคะทีมช่างเทคนิคค่ะวันนี้ควบคุมเสียงโดยคุณสุภฤทธิ์ธรรมฤดีนะคะแล้วก็สายชนีสังนะคะวันนี้ประสานงานโดยคุณนพันธ์สมหมายค่ะและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live นะคะโดยทีม New Media นะคะ
1: ครับ
2: ซึ่งบันทึกสถานการณ์ของเราก็จะมาเจอกับคุณผู้ฟังจันทร์ถึงศุกร์นะคะ 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ทุกๆวันเลยนะก็ติดตามได้ทางช่องทางวิทยุ FM 92.5 AM 891แล้วก็เครือข่ายที่รับสัญญาณนะคะ
1: ร
2: วมไปถึงทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
1: ครับ
2: ตอนนี้ขึ้นแล้วเรียบร้อยแล้วเน
1: า
2: ะ
1: ขึ้นไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับติดตามพวกเราได้หลากหลายช่องทางนะ YouTube ก็ได้เหมือนกันหร
2: ือ
1: ว่าแอปพลิเคชัน NBT Plus วันก่อนเมื่อวานไปเข้าแอปดูนะตอนแรกก็คือแบบอยากจะเข้าไปดูว่าสามารถฟังวิทยุออนไลน์ได้ไหมสรุปว่าบันทึกสถานการณ์อยู่อันดับ2นะน้องปาน
2: แสดงว่าคนฟังเยอะนะ
1: ใช่ขอบคุณมากๆเลยนะครับรู้สึกชื่นใจนะครับแทนคุณทรงพลด้วยแล้วก็คุณสันพรด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีๆยามเช้าวันนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเรามีข่าวสารมากมายมาฝากคุณผู้ฟังนะครับมีอัปเดตเรื่องราวต่างๆประเด็นบอลโลกนะที่ให้กรมประชาสัมพันธ์เนี่ยเป็นหน่วยงานในการประสานงานในแต่ละพื้นที่หรือว่าในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในการประสานลิขสิทธิ์อันนี้ก็มีมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันด้วยนะครับรวมถึงกรณีของปลาหมอคางดำที่ไปเจอในชายหาดพัทยาเป็นดราม่งดราม่ากันไปนะครับวันนี้มาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังนะครับแล้วก็ในส่วนของการลงพื้นที่ของท่านนายกรัฐมนตรีการกำชับในเรื่องต่างๆนะครับที่ต้องบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยหลายๆคนก็เห็นข่าวเยอะนะนะครับในเรื่องของโนมินีนะครับที่มีการนำเสนอจากทั้งภาครัฐเองแล้วก็ข่าวสำนักข่าวต่างๆนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันครับ
2: ค่ะเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกวันนี้นะคะพี่โดนัท15พฤษภาคมค่ะ
1: ครับ
2: วันนี้กรมอุตุนิยมวิทยามีการประกาศการเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการของประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: หมดร้อนแล้วสิ
2: หมดร้อนแล้ว
1: ดีใจจังเลย
2: ดีใจแต่ว่า
1: ต้องมาชุ่มฉ่ำแล้วต้องระวังตัวต่อนะครับ
2: นะแล้วยิ่งใครที่เดินทางมาทำงานตอนเช้าคือยิ่งต้องวางแผนดีๆ
1: ใช่อย่างผมเนี่ยครับรถมอเตอร์ไซค์นะจักรยานยนต์มานะก็ต้องดูในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เรียกว่าต้องเผื่อเวลาด้วย
2: ถูกต้อง
1: เพราะว่าวันนี้ก็เปิดเทอมวันแรกอีก
2: นะช่วงหน้าฝนนะแล้วก็พี่ตัวน้าต้องเตรียมร่มเตรียมเสื้อกันฝนใส่รถ
1: คุณด้วยคุณปริศราก็เดินทางด้วยนะครับ
2: แต่ใกล้ไงใกล้กว่านะคะ
1: นะครับ
2: นะก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะมีการแถลงเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะคะมีการเปิดศูนย์ติดตามฝนตกหนักของประเทศไทยด้วยนะคะรวมไปถึงเรื่องของคลื่นลมแรงที่บริเวณทะเลอันดามันนะคะวันนี้เนี่ยมีการประกาศแล้วเรียบร้อยนะคะการเข้าสู่ฤดูฝนหลังจากตรวจพบว่าองค์ประกอบทางอุตุนิยมวิทยาเป็นไปตามเกณฑ์ของการเข้าสู่ฤดูฝนค่ะก็คือประเทศไทยเนี่ยจะต้องมีฝนตกครอบคลุมมากกว่า 60% ของพื้นที่นะคะลมระดับล่างเปลี่ยนทิศนะคะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ลมระดับบนเปลี่ยนทิศเป็นลมฝ่ายตะวันออกโดยฤดูฝนของไทยตอนบนนะคะก็จะมีต่อเนื่องไปจนถึงประมาณกลางเดือนตุลาคมส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนต่อเนื่องไปจนถึงธันวาคมค่ะ สำหรับฝนภาพรวมในปีนี้นะคะปริมาณฝนรวมประเทศจะน้อยกว่าปี2568แล้วก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณร้อยละ10ค่ะโดยช่วงกลางเดือนพฤษภาไปจนถึงกลางเดือนมิถุนายนนะคะฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วก็ตกต่อเนื่องมากขึ้นโดยเฉพาะภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักบางแห่งด้วยจากนั้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนายนจนถึงต้นเดือนกรกฎาคมค่ะปริมาณฝนจะกระจายตัวนะคะแล้วก็ฝนอาจจะลดลงทำให้หลายพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนทิ้งช่วงโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานค่ะก่อนที่ฝนจะกลับมาตกชุกหนาแน่นอีกครั้งช่วงประมาณสิงหาถึงกันยาก็เป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักๆแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด้วยแล้วก็บางพื้นที่อาจจะมีเรื่องของน้ำล้นตลิ่งด้วยนะคะ
1: ครับ
2: ถึงแม้ว่าภาพรวมปริมาณฝนปีนี้จะมีแนวโน้มน้อยกว่าปกติแต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักเป็นระยะๆนะคะจากอิทธิพลของมรสุมแล้วก็หย่อมความกดอากาศต่ำด้วยซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็กระทบกับพื้นที่การเกษตรในหลายพื้นที่นะคะส่วนแนวโน้มพายุหมุนเขตร้อนปีนี้คาดว่าอาจจะมีพายุเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยหรือว่าส่งผลกระทบประมาณ 1-2 ลูกค่ะโดยแนวโน้มอาจจะเกิดขึ้นช่วงประมาณสิงหาคมกันยาแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบที่บริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นหลักฉะนั้นช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วแล้วก็หนักๆเลยที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากคือประมาณสิงหาแล้วก็กันยานั่นเอง
1: ครับก็ติดตามนะครับสำหรับข่าวสารช่วงของที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหรือว่าตอนนี้เนี่ยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็ยาวๆนะจนถึงช่วงตุลาคมนะครับสำหรับพื้นที่ในประเทศไทยแต่ว่าภาคใต้เนี่ยจะยาวหน่อยไปจนถึงธันวาคมเลยนะครับสำหรับฤดูฝนใครที่นะเดินทางไปไหนมาไหนหรือว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของสภาพอากาศในช่วงนี้นะครับก็เรียกว่าติดตามสภาพอากาศกันด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับอย่างที่คุณสิริวรรณทักทายมาทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประที่ไทยทำบางปานบอกว่าวันนี้ที่เพชรบุรีไม่มีฝนนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับยังไงก็ต้องติดตามทั้งวันว่าสุดท้ายแล้วจะมาหรือไม่มาฝนนะครับเพราะวันนี้เนี่ยในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็มีการออกประกาศเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะครับแล้วก็มีคลื่นลมแรงด้วยบริเวณที่ทะเลอันดามันก็เป็นฉบับที่5แล้วทั้งปานนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจังหวัดที่เป็นสีแดงนะครับสีแดงเนี่ยคือต้องเฝ้าระวังเพราะว่าอาจจะมีฝนตกหนักมากนะครับก็จะอยู่ฝั่งทางภาคตะวันตกนะครับรวมถึงเรียกว่าอยู่ใกล้ๆทางภาคใต้ตอนล่างๆด้วยนะครับตรงนี้ก็ติดตามกันนะอย่างที่ได้รับผลกระทบฝนตกหนักมากนะครับวันนี้3จังหวัดด้วยกันนะครับที่ตากกาญจนบุรีแล้วก็เพชรบุรีนะครับส่วนใครที่อยากจะติดตามในเรื่องของข่าวสารพยากรณ์อากาศแบบเจาะลึกนะครับก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานั่นเองนะครับไปต่อกันที่ในเรื่องของฟุตบอลโลกกันบ้างครับน้องป่านอย่างที่ครม.ก็ได้มีการแจ้งออกมานะครับมีการแถลงออกมาในเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับที่ตอนนี้เนี่ยแม้ว่าจะยังไม่ได้มีการทุ่มงบในการซื้อฟุตบอลโลกนะแต่ว่าซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกแต่ว่านะครับก็มีการมอบหมายให้ทางกรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานในการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้คนไทยเนี่ยได้มีสิทธิ์ได้ดูฟุตบอลโลกที่จะเริ่มขึ้นในวันที่11มิถุนายนนี้เป็นนัดแรกนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็รอกระบวนการนะครับจากบอร์ดกสทช.แล้วก็เพื่อเป็นการสรุปแนวทางในเรื่องของแหล่งเงินทุนนะครับที่จะนำไปซื้อลิขสิทธิ์โดยเรื่องนี้นะครับรัฐมนตรีว่าขออภัยครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสุภมาศอิสระภักดีเนี่ยก็จะกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับเมื่อได้ข้อสรุปแล้วจะมีการแถลงและก็แจ้งเรื่องให้กับทางคุณผู้ชมและก็ประชาชนเนี่ยได้รับทราบกันนะครับซึ่งวันนี้นะครับทางในส่วนของอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็มีการออกมาเคลื่อนไหวนะหลังจากที่ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยก็เป็นหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของลิขสิทธิ์ต่างๆอันนี้ก็จะมีการมาเป็นที่ปรึกษาให้ในเรื่องนี้ด้วยนะครับคุณอรมนทรัพย์ทวีธรรมครับอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็มีการเปิดเผยถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรีเนี่ยมีมติกำหนดบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง7แห่งนะครับในการดำเนินการเพื่อให้มีการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026หรือว่า FIFA World Cup 2026นี่แหละนะครับในส่วนของกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยก็เป็นหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับที่มีหน้าที่กำกับดูแลด้านพระราชบัญญัติพรบลิขสิทธิ์นั่นเองพร้อมสนับสนุนองค์ความรู้และก็ให้คำแนะนำแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับกับการบริหารจัดการลิขสิทธิ์เช่นทางสำนักงานกสทช.หรือว่ารวมถึงให้ความปรึกษาให้คำปรึกษานะครับในประเด็นด้านทรัพย์สินทางปัญญากับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการร่างสัญญาการซื้อลิขสิทธิ์นะครับซึ่งทางครม.เองเนี่ยก็ได้มีการมอบหมายให้สำนักงานอัยการสูงสุดครับเป็นผู้พิจารณาดูแลในส่วนนี้และหากประเทศไทยได้รับสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเนี่ยก็พร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยนะครับในการป้องกันแล้วก็ปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์คือบางทีถ้าสมมติว่ามีการซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วเนี่ยลิขสิทธิ์เนี่ยที่ถูกกฎหมายก็คือจะดูได้ทางแพลตฟอร์มที่มีการลงทะเบียนหรือว่าการแจ้งที่เป็นออฟฟิเชียลแบบเป็นทางการนะครับว่าสมมติว่าดูได้ที่ช่องนี้ช่องนี้ช่องนี้ช่องนี้นะครับแอปนี้แอปนี้แอปนี้อย่างนี้ก็จะต้องดูได้ที่ในส่วนที่มีการระบุไว้เท่านั้นแต่ว่ามันก็จะมีมือดีนะครับที่มีการลักลอบเอาไปถ่ายทอดทางช่องทางอื่นบ้างล่ะตรงนี้นะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็มีการบูรณาการร่วมกันแล้วก็ปราบปรามอย่างเข้มข้นนะครับแล้วก็ในส่วนของการหารือตอนนี้ยังไม่เป็นทางการนะครับยังไม่มีการหารืออย่างเป็นทางการแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยไทยก็มีประสบการณ์ในการดูแลการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเนี่ยมาแล้วหลายครั้งนะครับทางอธิบดีกรมทรัพย์สินธรรมยาเองก็ขอให้ประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการนะครับระมัดระวังในเรื่องของการทำซ้ำดัดแปลงหรือว่าเผยแพร่สัญญาณการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกหากได้รับลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยหากนำสัญญาณหรือว่าลิงก์ไปเผยแพร่โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตก็อาจจะเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายลิขสิทธิ์นะครับก็เตือนนะครับสำหรับใครที่ชอบมีการแชร์ลิงก์แชร์อะไรไปยังแพลตฟอร์มของตัวเองเพื่อดึงดูด engagement อะไรต่างๆนะครับผิดกฎหมายนะครับก็ตรงนี้ต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเนื่องจากว่าเป็นประเด็นที่ประเทศคู่ค้าและก็นานาชาติเนี่ยติดตามผลอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าของฟุตบอลโลก2026นะครับเดี๋ยวถ้าสมมติมีการสรุปเรียบร้อยนะครับในเรื่องของงบประมาณแหล่งเงินทุนนะครับหรือว่าข้อสรุปต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยทางกรมประชาสัมพันธ์ก็จะเป็นหน่วยงานที่ออกมาแถลงในเรื่องนี้นั่นเองนะครับ
2: ถูกต้องไปติดตามเรื่องของปลาหมอคางดำนะคะที่อยู่ดีๆเนี่ยไปโผล่ที่ทะเลเฉยเลย
1: ที่พัทยาใช่ไหม
2: ที
1: ่
2: พัทยานะคะ
1: เพราะว่ามันมีคลิปว่อนออกมา
2: ถูกต้องนะคะเรื่องนี้นะคะก็มาจากทางผู้ใช้ชื่อ Facebook นะคะ Tart Channel มีการโพสต์คลิปวิดีโอว่าพบปลาหมอคางดำเนี่ยจำนวนมากเลยที่บริเวณชายหาดพัทยาแล้วก็สร้างความแตกตื่นให้กับนักท่องเที่ยวที่มายืนมุงดูเหตุการณ์จำนวนมากนะคะ
1: ครับ
2: ซึ่งคุณสตาร์ทนะคะอายุ40ปีเจ้าของคลิปเนี่ยบอกว่าตนเองเนี่ยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการตกปลาตามสถานที่ต่างๆนะคะก็คือมักจะมาตกหมึกที่บริเวณชายหาดพัทยาเนี่ยเป็นประจำล่าสุดก็รับแจ้งจากกลุ่มนักตกปลาด้วยกันว่าพบฝูงปลาหมอคางดำจำนวนมากที่บริเวณชายหาดพัทยานะคะก็มีการนำแห่มาหวานเพื่อจะกำจัดตรงนี้ก็ปรากฏว่าคือจับได้เป็นจำนวนมากเลยนะคะก็เลยรู้สึกกังวลว่าเอ๊ะถ้ามาอยู่ดีๆมันมาโผล่ที่ทะเลแล้วระบบนิเวศทางทะเลเนี่ยคือมันจะยังไงของชายหาดพัทยาเนี่ยก็ตั้งข้อสงสัยว่าทำไมปลาชนิดนี้มันถึงเข้ามาอาศัยอยู่ที่น้ำทะเลได้นะคะคือมันเริ่มต้นมาจากตรงไหนแล้วมันมาอยู่ทะเลได้ยังไงก็อยากจะฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็หน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องนี้นะคะเร่งตรวจสอบแล้วก็หาแนวทางในการป้องกันกันอย่างจริงจังด้วยนะคะ
1: ครับอย่างที่บอกตอนนี้คือพอเห็นเรื่องแบบนี้คนก็ตื่นตระหนกกันนะ
2: ถูกต้อง
1: นะครับเพราะว่าปลาน้ำจืดนะปลาหมอคางดำอ่ะ
2: แต่มาอยู่ในทะเลได
1: ้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อย่างที่บอกคือถ้าภาษาของนักวิชาการจะเรียกว่าเอเลี่ยนสปีชีส
2: ์
1: นะครับเป็นปลาที่เรียกว่าแพร่กระจายได้เร็วนะครับแล้วก็อาจจะส่งผลต่อระบบนิเวศนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่กรมประมงนะครับที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเนี่ยก็พอเห็นข่าวเห็นคลิปปุ๊บนะครับก็เรียกว่าลงพื้นที่นะครับในการตรวจสอบดูเลยนะครับว่าในบริเวณชายหาดพัทยาเนี่ยมีไหมหรือว่าเป็นแค่การสร้างกระแสเกิดขึ้นหรือไม่นะครับซึ่งจากกรณีการรายงานพบปลาหมอคางดำนะครับในพื้นที่ทะเลพัทยาเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เปิดเผยว่าได้รับแจ้งข้อมูลนะครับเมื่อวันก่อนที่ผ่านมานี่แหละก็มีการติดตามข้อมูลผ่านทางสื่อโซเชียลเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีการแจ้งเบาะแสจากชาวประมงในพื้นที่ด้วยนะครับก็ทำให้หน่วยงานที่ดูแลในเรื่องนี้นะครับนั่นก็คือสำนักงานประมงจังหวัดชลบุรีเนี่ยเข้าตรวจสอบหาข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนนะครับล่าสุดความคืบหน้าของเรื่องนี้นะครับคุณมยุรีณพัทลุงครับประมงอำเภอบางละมุงเนี่ยก็ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณสะพานปลานาเกลือนะครับโดยได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบปลาหมอคางดำเมื่อ2วันก่อนนะครับอยู่ในทะเลบริเวณสะพานปลานาเกลือและก็ชายหาดพัทยาด้วยโดยจากการตรวจสอบนะครับไปเมื่อวานนี้นะ ไม่พบปลาหมอคางดำแต่อย่างใดนะครับอันนี้เป็นการยืนยันจากทางในส่วนของประมงอำเภอบางละมุงนะครับซึ่งชาวบ้านที่มาหาปลาเนี่ยเล่าว่าหาปลาแถวนี้เนี่ยมานานกว่า10ปีแล้วนะแต่ว่าเมื่อ2วันที่ผ่านมาเนี่ยได้ออกตกปลาตามปกติก็พบว่ามีปลาหมอคางดำเป็นฝูงหลายฝูงเลยอยู่ในทะเลนะครับก็เอาแหมาหว่านได้ปลาหมอคางดำมาคือจำนวนมากเลยนะครับและที่สำคัญคือเอาไปตากแดดแล้วด้วยยืนยันว่าเป็นปลาหมอคางดำจริงนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับทางหน่วยงานก็เข้าไปดูนะครับทางด้านคุณมยุรีณพัทลุงประมงอำเภอบางละมุงเนี่ยก็มีการกล่าวว่าเจ้าที่เนี่ยก็มีการลงพื้นที่สำรวจบริเวณสะพานปลานาเกลือนะครับซึ่งก็เป็นจุดที่มีการแจ้งพบก่อนหน้านี้รวมถึงบริเวณชายหาดพัทยาที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในโลกออนไลน์นะครับโดยคาดว่าการพบปลาหมอคางดำในครั้งนี้ทั้ง2จุดนะครับอาจจะเกิดจากในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันคุณมยุรีเนี่ยก็บอกว่าปลาหมอคางดำเนี่ยเป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นนะครับที่สามารถอาศัยได้อยู่ทั้งน้ำกร่อยบริเวณชายฝั่งไม่ใช่แค่น้ำจืดอย่างเดียวนะคือบริเวณที่ตรงนั้นเนี่ยจะเป็นน้ำจืดผสมกับน้ำเค็
2: ม
1: เขาเรียกว่าน้ำกร่อยนะครับตรงนี้ก็สามารถอยู่ได้นะครับแต่ยังไม่พบในเขตทะเลลึกนะครับทั้งนี้ในช่วงฤดูฝนที่มีน้ำจืดไหลลงทะเลเนี่ยอาจเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการกระจายตัวของปลาหมอคางดำนะครับก่อนที่หน้านี้เนี่ยเคยมีการรายงานพบปลาชนิดนึงดังกล่าวนะครับบริเวณปากคลองบางละมุงซึ่งสถานการณ์จะเงียบช่วงหนึ่งจนกระทั่งกลับมาพบอีกครั้งที่ชายฝั่งพัทยานั่นเองนะครับทางประมงอำเภอบางละมุงก็ขอความร่วมมือประชาชนนะครับว่าหากพบหรือว่าจับปลาหมอคางดำได้เนี่ยสามารถนำมาประกอบอาหารและก็แปรรูปบริโภคได้น
2: ะ
1: ไม่ได้มีอันตรายนะครับแต่ว่าอาจจะมีในเรื่องของปริมาณที่เยอะแล้วก็ทำให้ระบบนิเวศเนี่ยเกิดการเสียหายได้ปลาอื่นๆจะไม่
2: ม
1: ีไม่ใช่ไรนะครับแต่ว่าปลาหมอคางดำเนี่ยทานได
2: ้
1: นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการทำอาหารต่างๆได้เช่นเดียวกันนะครับและก็หากพบปลาขนาดเล็กและไม่นำไปใช้ประโยชน์นะครับให้ทำลายทิ้งได้เลยนะ
2: ค่ะ
1: นะครับเพราะว่าเป็นการรักษาระบบนิเวศไว้นะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการปล่อยกลับลงทะเลหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อช่วยควบคุมและก็ลดการแพร่ระบาดด้วยนะครับ
2: ค่ะในส่วนของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะคุณวัชรพลขาวขำค่ะก็เปิดเผยในกรณีนี้เหมือนกันนะคะที่มีคลิปวิดีโอในเรื่องของการหว่านแหนะจับปลาหมอคางดำที่เล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่
1: ครับ
2: ซึ่งการตรวจพบปลาชนิดดังกล่าวนะคะก็อย่างที่บอกเลยคือหลายภาคส่วนเนี่ยเขากังวลเรื่องของระบบนิเวศทางทะเลนะคะว่าจะเป็นยังไงแล้วก็อาชีพของชาวประมงในพื้นที่ด้วยซึ่งในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะมีการมอบหมายให้กรมประมงแล้วก็หน่วยงานสังกัดในพื้นที่เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณวัชรพลเนี่ยก็มีการสั่งการนะทางกรมประมงมีการสำรวจถึงสถานะการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเป็นเร่งด่วนนะคะแล้วก็ถ้าพบว่ามีแนวโน้มระบาดมากขึ้นอาจจะปรับแผนการรับมือวางมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบต่อไปซึ่งก็อย่างที่บอกนะคะก็หลายภาคส่วนเนี่ยลงพื้นที
1: ่
2: นะคะแล้วก็ไปดูว่าเป็นยังไงทำไมถึงมีการพบเจอปลาหมอคางดำในบริเวณทะเลได้นะคะ
1: อย่างที่พี่น้องฟังตอนนี้คือมันใกล้หน้าฝนหน้าฝนแล้วแหละวันนี้นะครับวันแรกเนี่ยคือพอมีน้ำเยอะนะปลาหมอคางดำถ้าสมมติว่าจะอยู่ในพื้นที่ของในทะเลเนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่ที่เหมือนน้ำกร่อยเนาะน้ำกร่อยก็จะเป็นน้ำที่ผสมกันระหว่างน้ำเค็มน้ำจืดซึ่งตรงนี้เนี่ยพอฝนตกหนักมากขึ้นเนี่ยก็อาจจะเป็นแหล่งที่อยู่ใหม่ของปลาหมอคางดำหรือไม
2: ่
1: นะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ย้ำเตือนนะอย่าลืมไปดูนะครับเพราะว่าอันนี้คือส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศกุ้งหายนะปลาหมอคางดำมีกุ้งหายนะหรือว่าปลาอื่นๆเนี่ยอาจจะมีการถูกปลาหมอคางดำเนี่ยนำไปเป็นเรียกว่าย่อยสลายไปกินไปอ่ะ
2: ถูกต้องแล้วอาชีพของชาวประมงที่เขาหาปลาชนิดอื่นๆกุ้งปลาหมึกอะไรอยู่บริเวณนั้นเนี่ย
1: ครับ
2: กระทบแน่นอน
1: ครับ
2: ฉะนั้นก็ต้องเร่งแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ค่ะ
1: ครับเดี๋ยวเรามีมาอัปเดตให้ฟังกันนะครับหากมีความคืบหน้าในเรื่องนี้นะครับส่วนในเรื่องของที่ท่านนายกนะครับมีการลงพื้นที่ในทั้งภาคใต้นะครับในส่วนของการปราบปรามนอมินีนะครับต่างด้าวที่เข้ามาประกอบอาชีพในประเทศไทยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าพอท่านนายกเนี่ยได้มีการลงพื้นที่ไปแล้วก ก็ต้องมีการพูดคุยนะครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของกระทรวงมหาดไทยที่นายกกำกับดูแลเองนะครับหรืออย่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ขึ้นตรงต่อท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็มีการเรียกว่ากำชับในการปราบปรามชาวต่างชาติที่กระทำผิดกฎหมายและก็เน้นย้ำให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเลยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ครับพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชครับผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับมีการเปิดเผยภายหลังได้เข้าพบกับทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับว่าท่านนายกเนี่ยก็มีการเรียกทางสตช.นี่แหละทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเข้าไปพูดคุยแล้วก็กำชับในเรื่องของการปราบปรามชาวต่างชาติที่กระทำผิดกฎหมายนะครับทั้งในพื้นที่ของหาดฟรีดอมที่จังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็ในส่วนของเกาะพะงันด้วยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ท่านนายกไปลงมาเมื่อ2วันที่ผ่านมานะครับเมื่อวันพฤชมงคลที่ผ่านมานะครับให้จัดการให้หมดไปท่านนายกต้องการให้ในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยใช้กฎหมายดูแลและก็จัดการสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นในประเทศโดยเฉพาะกรณีกลุ่มทุนต่างชาติและก็นอมินีครับที่เข้ามาดำเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมายซึ่งการปฏิบัติงานจะมีผลนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยจะมีผลอย่างแน่นอนนะครับตำรวจยืนยันซึ่งเรื่องนี้นะครับพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและก็ในส่วนของพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรับผิดชอบดูแลเรื่องนี้และสัญญาว่าจะทำอย่างจริงจังนะครับทางพลตำรวจโทจิรภพเนี่ยก็กล่าวด้วยนะครับว่ายังมีการหารือมาตรการด้านวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นนโยบายภาพรวมในการแก้ปัญหาและก็ในเรื่องของเรื่องนี้นะครับท่านนายกก็มีการแจ้งว่าอยู่ในระหว่างดำเนินการส่วนข้อเสนอจากฝ่ายตำรวจนั้นเป็นเรื่องของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและก็รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้มีการพูดคุยรายละเอียดกับท่านนายกกันอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งในเรื่องของการปราบปรามเนี่ยแน่นอนคือพอเราได้ไปลงพื้นที่จริงนะครับทางท่านนายกเนี่ยได้ไปเห็นว่าในพื้นที่มีประเด็นอะไรบ้างชาวบ้านมีการสะท้อนในมุมมองของชาวบ้านเนี่ยกลับมาก็อย่างที่เห็นท่านนายกก็มีการขอโทษชาวบ้านไปนะว่าขอโทษที่มาช้ามาปราบปรามช้านู่นนี่นั่นแต่แน่นอนตอนนี้พอได้ลงพื้นที่ไปแล้วในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นตำรวจเองมหาดไทยนะครับตอนนี้ก็ได้รับเรื่องต่างๆแล้วเชื่อว่าหลังจากนี้จะดีขึ้นนะครับในส่วนของการปราบปรามนอมินีที่นำมาทำธุรกิจในประเทศไทยนั่นเองนะครับ
2: ค่ะมาติดตามเรื่องของกรณีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป
1: ่
2: าเทือกเขาหน้าเกิดนะคะที่บริเวณหาดนุ้ยตำบลกระรนอำเภอเมืองที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเรื่องนี้ค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณสุชาติชมกลิ่นนะคะก็มีการออกมาเปิดเผยตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีที่มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยไปลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะล่าสุดค่ะมีการสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการอย่างเข้มงวดในการทวงคืนพื้นที่ป่าแล้วก็จัดระเบียบในการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามกฎหมายนะคะซึ่งทางคุณสุชาติมีการกำชับให้ดำเนินการประกาศหรือถอนสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายใต้พื้นที่เป้าหมายบริเวณหาดนุ้ยตามมาตรา25แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ. 2507ให้แล้วเสร็จใน1สัปดาห์นะคะ
1: ค
2: แล้วก็ให้เร่งดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างพื้นที่บุกรุกโดยเร็วที่สุดค่ะโดยไม่จำเป็นต้องรอให้คดีอาญาถึงที่สุดนะคะพร้อมกันนี้ค่ะสั่งการให้ตรวจสอบพื้นที่แล้วก็สิ่งปลูกสร้างทั้งหมดอย่างละเอียดนะคะถ้าหากพบว่ามีการก่อสร้างเพิ่มเติมจากคดีเดิมที่ศาลพิพากษาแล้วให้ดำเนินการตรวจยึดแล้วก็ดำเนินคดีเพิ่มเติมทันทีเพื่อไม่ให้เกิดการฝ่าฝืนกฎหมายซ้ำอีกค่ะส่วนในพื้นที่สปก.นะคะก็ถ้าพบตรวจว่ายังไม่มีการใช้ประโยชน์หรือว่าใช้ประโยชน์ผิดวัตถุประสงค์ให้ตรวจยึดคืนกลับมาอยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ค่ะ
1: ค
2: เพื่อให้การบริหารจัดการที่ดินของรัฐเนี่ยเป็นไปอย่างถูกต้องแล้วก็มีประโยชน์ต่อส่วนรวมนะคะส่วนนอกจากนี้แล้วเนี่ยท่านก็ยังมอบหมายให้กรมป่าไม้พิจารณาประกาศพื้นที่เป้าหมายบริเวณหาดนุ้ยเป็นเขตป่านันทนาการค่ะเปิดโอกาสให้ประชาชนแล้วก็ชุมชนมีส่วนร่วมนะคะในพื้นที่ในการดูแลใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมนะคะควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนส่วนกรณีพื้นที่ป่านันทนาการหาดฟรีดอมนะคะมอบหมายให้ทางคุณนิกรศิระโรจนานนท์นะคะอธิบดีกรมป่าไม้แล้วก็คุณพัฒพงษ์สมิติพัฒน์นะรองอธิบดีกรมป่าไม้ร่วมกับจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนค่ะโดยประสานผ่านทางกำนันที่ตำบลกระรนนะคะคุณวินัยชิดเชี่ยวค่ะเพื่อสร้างความเข้าใจต่อแนวทางในการทำงานของทางภาครัฐแล้วก็ ทั้งนี้เนี่ยในพื้นที่ที่กรมป่าไม้ไม่ได้เข้าไปดำเนินการจับกลุ่มนะคะก็มีการให้เร่งดำเนินการตามมาตรา25แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ2507โดยด่วนเลยตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีตรงนี้ก็เพื่อรักษาทรัพยากรป่าไม้แล้วก็ความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนส่วนรวมนะคะอย่างเคร่งครัดที่สุดนั่นเอง
1: อันนี้ก็เป็นในส่วนของการลงพื้นที่ที่หาดที่ในส่วนของหาดฟรีดอมนะครับแล้วก็ในส่วนของกองพลังงานก็เป็นการขับเคลื่อนหลังจากที่มีการลงพื้นที่ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งหน่วยงานของทางที่มหาดไทยเองนะครับแล้วก็ในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับไปอีกที่หนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ท่านนายกก็ให้ความสำคัญนั่นก็คือในเรื่องของการแก้ปัญหาค่าไฟฟ้านะครับก็จะมีการตั้งกรรมการในเรื่องของการศึกษารอบด้านยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนนะครับเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาโดยทางคุณประกรณ์นิมประพันธ์ครับรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็เป็นรองประธานในส่วนของการประสานงานในส่วนนี้นะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงตัวแทนภาคประชาชนก็มีส่วนร่วมในเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยจะมีการทำหน้าที่ศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความไม่สอดคล้องกับธรรมเนียมนะครับกับการทำสัญญารับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตเอกชนทั้งในส่วนของค่าความพร้อมนะครับในส่วนของค่าความพร้อมจ่ายและค่าพลังงานไฟฟ้ารวมถึงทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อแก้ไขเป็นไปตามกฎหมายนะครับตรงนี้ก็จะเรียกว่าทำให้คู่สัญญาและก็เรียกว่าทางฝั่งของเราเองเนี่ยเป็นธรรมที่สุดนะครับรัฐบาลเองเข้าใจว่าค่าไฟฟ้าเนี่ยเป็นต้นทุนสำคัญนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาในการพิจารณาอย่างรอบด้านนะครับเกี่ยวกับความมั่นคงทางพลังงานและก็การลงทุนระยะยาวและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการแน่นอนนะครับว่าเรื่องนี้ต้องโปร่งใสและก็เป็นประโยชน์กับประชาชนสูงสุดโดยเฉพาะในการเดินหน้าแก้ไขปัญหาไฟฟ้านะครับที่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยค่าไฟก็เป็นปัจจัยนึงนะสำหรับการที่ประชาชนจะเป็นค่าใช้จ่ายเรียกว่าเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนประจำเลยแหละครับตรงนี้ก็เรียกว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับท่านนายกเองก็มีการกำชับให้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาในการแก้ไขเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อนะครับสำหรับการบริหารในเรื่องของค่าไฟที่รัฐบาลก็มุ่งเน้นแหละนะครับวิกฤตพลังงานส่งผลกระทบจริงๆตรงนี้ก็เรียกว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องก็พยายามที่จะพัฒนาตรงนี้แล้วก็ปรับปรุงนะครับให้ผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนั่นเอง
2: ถูกต้องค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อกับบันทึกสถานการณ์ค่ะ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิริยกิจของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี
3: ้วิกฤตพลังงาน
4: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: 8นาฬิกา31นาทีครับยังอยู่กับบันทึกสถานการณ์นะครับช่วงนี้เราไปติดตามในเรื่องของราคาทองคำกันดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกพอเกิดวิกฤตตะวันออกกลางที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็กังวลนะครับแล้วก็ราคาทองคำเนี่ยก็มีความผันผวนอยู่ตลอดเวลาซึ่งวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากนายกสมาคมค้าทองคำครับคุณจิตติตั้งสิทธิ์ภักดีวันนี้จะมาพูดคุยกันในประเด็นการวิเคราะห์ทิศทางราคาทองคำครับซึ่งตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์คงปณิสราครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
2: ค่ะท่านคะอยากให้ท่านช่วยวิเคราะห์เรื่องของทิศทางราคาทองคำหน่อยค่ะตอนนี้แนวโน้มราคาทองเป็นยังไงบ้างคะ
3: ราคาทองช่วงนี้ก็ทุกคนผมว่าลองจับตามองดูว่าทำกับสิ่งที่ผิงนี่วันนี้มาคุยกันในรอบหนึ่งนะครับว่าคุยกันได้อย่างไรดีไหมหยุดดิของคำยีหลังไหมเพราะว่าหลายๆเรื่องนะของว่าของทุกคนคงจับตามองอยู่นะครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาราคาก็ช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาใครอยากขึ้นมาแล้วก็นิ่งๆอยู่แถว72,000ประมาณแถวนี้นะครับก็คาดการว่าไร้สร้างของต้องจับตามองดูว่าที่สองประเทศยักษ์ใหญ่คุยการเจอกันแล้วมันจะขี้ใครเหตุการณ์ให้มันดีขึ้นไหมน้ำมันถ้าช่องแคบนี่ผ่านได้ยีหลังถ้ายุติได้ผมว่าน้ำมันลดลงมาทุกอย่างอาจจะดีขึ้นนะครับก็ต้องคอยติดตามวันนี้พรุ่งนี้ของรู้เรื่องนะครับของเป็นข่าวใหญ่นะครับ
1: ครับแล้วอย่างที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงวิกฤตตะวันออกกลางยาวๆมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยคือราคาทองคำมีสถานการณ์แนวโน้มยังไงบ้างครับท่าน
3: คือแนวโน้มก็จริงๆที่กดสองคำจริงๆกดสองคำแล้วมาราคาทองมันปกติมันจะขยับขึ้นมา
2: แ
3: ต่เนื่องจากว่าอิหร่านอิสราเอลอเมริกาที่ขึ้นมาวันเดียวแล้วก็ลงไปนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับน้ำมันกับปิดช่องแคบแล้วทำให้น้ำมันออกไปทำน้ำมันนี่มันขึ้นราคาเยอะทำให้เศรษฐกิจถดถอยแล้วก็ทำให้เงินเฟ้อขึ้นมาเยอะๆมันเป็นปัญหานะครับทำให้ทองคำมันไม่ดีถ้าสองคำขี้คายทุกอย่างน้ำมันปกติลดลงเงินเฟ้ออาจจะลดลงอาจจะมีโอกาสปรับลดดอกเบี้ย

0: ก็มองว่าถ้าคุยการหน้าที่การทุกอย่างมันดีขึ้นนะครับ
1: ครับ
0: แล้วเฉพาะถ้าอิหร่านอเมริกาถ้าหยุดตีนะครับช่องแคบนี่ผ่านได้น้ำมันส่งออกได้อาจจะทำให้น้ำกันลดลงนะครับ
1: ครับ
0: ทำให้เงินเฟ้อมันลดลงด้วยนะครับมันก็อาจจะทำให้ราคาทองคำขยับขึ้นมาเร็วขึ้นหน่อยนะครับ
1: ครับแล้วปัจจัยอื่นๆล่ะครับท่านที่มีแรงขับเคลื่อนท่านมองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
0: จะมองว่าโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาได้คงมีเพราะว่าจริงๆทำนี่ก็อยากจะเลิกนะอิหร่านแต่ว่า
1: หาทางลง
0: ยุติลงให้สวยๆจะลงยังไงต้องผ่านคนกลางว่าช่วยกันคุยกันยังไงผมว่าน่าจะในส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นทางออกที่ดีนะครับน่าจะมีอาจจะมีข่าวดีออกมานะครับแต่ว่าก็รู้วันนี้ก็คงวันสุดท้ายแล้วก็จะกลับแล้วนะครับก็อาจจะขี้คายได้เพราะทุกอย่างก็ดีอาจจะทำให้เศรษฐกิจมันไม่แย่ๆลงไปนะถ้าน้ำมันสูงขึ้นมาเรื่อยๆบอกว่ามันเศรษฐกิจทั่วโลกมันจะพังทลายหมดนะครับ
2: ค่ะแล้วในสภาวะการแบบนี้ท่านคิดว่าการลงทุนของนักลงทุนเนี่ยตอนนี้เขาควรมีกลยุทธ์ในการลงทุนอย่างไรบ้างคะ
0: แต่ก็คิดว่าราคาทองในเวลานี้อยู่ประมาณแถว4,700 เหรียญต่อ1ทอยเอานะครับผมว่าราคานี้ก็กลางๆนะครับก็คิดว่าไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับแต่นักลงทุนถ้าเงินเย็นๆว่างๆอยู่นะครับก็แบ่งบางส่วนมาลงทุนทองคำเป็นเก็บระยะยาวหน่อยก็โอกาสที่จะทำกำไรได้จะมียังไงก็บางส่วนนะครับเงินเย็นๆเท่านั้นที่มาลงทุนแต่ระยะสั้นอาจจะผันผวนนิดหน่อยนะครับต้องดูการผลเจรจาวันนี้ยังมีความคืบหน้าอย่างไรต้องติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดแต่ว่าแนะนำระยะยาวเงินเย็นถ้าเป็นการลงทุนระยะยาวนะครับก็โอกาสที่จะขยับขึ้นมาผมยังมองเป้าหมายที่ปลายปีอาจจะมีโอกาสแห่ง 6,000 เหรียญนะครับ
1: ครับแล้วอย่างกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาหรือ2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าราคาทองเนี่ยปรับขึ้นสูงถึง 80,000 บาทนะครับจะมีแนวโน้มนะครับหลังจากนี้เนี่ยจะมีแนวโน้มยังไงท่านมองว่ามันจะไปแตะแสนเลยไหมเพราะว่าหลายๆคนที่ลงทุนทองอยู่เนี่ยก็เรียกว่ากังวลนะเพราะว่าราคาทองก็มีค่อนข้างที่จะผันผวนนะท่านมีคำแนะนำกับผู้ที่เล่นทองแบบนี้อยู่ไหมครับ
0: แสนนี่ยังไม่คาดกันถึงขนาดนั้นนะผมว่าแถวประมาณใกล้90,000 บาทน่าจะมีโอกาสแพงน่าจะทำนิวไฮนะครับ
2: ครับ
0: เพราะว่าสูงสุดเคย 81,950 บาทนะครับที่ผ่านมาอาจจะมีโอกาสทำนิวไฮได้แต่ว่าอาจจะต้องทิ้งระยะยาวนิดหนึ่งนะครับคงไม่ใช่เร็วๆนี้นะครับอาจจะต้องเงินเย็นๆเท่านั้นที่จะลงทุนนะครับระยะสั้นนี่ราคาทองอาจจะมีการผันผวนมาต้องติดตามข่าวสารในวันนี้ว่าสรุปแล้วสองประเทศอยากได้ที่คุยกันมีข่าวดีอะไรขึ้นมาไหมถ้ามีข่าวดีก็น่าจะค่อยๆขยับขึ้นไปได้นะครับ
1: ครับแล้วในส่วนของสมาคมค้าทองคำเนี่ยมีการรับมือในเรื่องของผลกระทบเหล่านี้ไหมครับ
0: มันมีเพราะว่าผู้ประกอบค้าทองคำนี่ส่วนใหญ่ก็บริหารแบบไม่มีความเสี่ยงนะต้องคอยระมัดระวังก็คอยดูแลแต่สำหรับนักลงทุนที่ไปเก็งกำไรระยะสั้นนี่อาจจะต้องคอยระมัดระวังติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับ แต่ท่านเย็นๆระยะยาวผมว่าก็ไม่สนใจเลยถึงยังไงก็แล้วแต่ผมว่าโอกาสที่จะขยับขึ้นมาน่าจะดีนะครับ
2: ค่ะวันนี้นะคะ
0: แต่ถ้าช่วงนี้อาจจะมีโอกาสที่จะลงมาได้อีกนะครับอาจจะน่าลงทุนต้องคอยระมัดระวัง
1: การที่ลงเนี่ยก็คือเพราะว่าเหตุการณ์จากการความสงบของสงครามที่เกิดขึ้นหรือว่ามีปัจจัยใดที่มาส่วนตรงนี้ไหมครับท่าน
0: ก็ตอนนี้มันข่าวสงครามนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าข่าวสงครามมันก็ไม่มีใครคาดการณ์ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาดูแลอย่างช่วงนี้อย่าง

0: คำนี้ถ้าพูดอะไรคำหนึ่งมันก็มีการเปลี่ยนแปลงนะวันที่บาทเปลี่ยนแปลงทีหนึ่งสองสามพันยังมีเลยเพราะฉะนั้นนี่ต้องระมัดระวังระยะสั้นนะครับ โอกาสที่จะปรับลดลงมาได้ยังมีอีกนะครับแต่ช่วงระยะสั้นต้องระมัดระวังโอกาสที่จะลงมาได้ยังมีเพราะว่าตั้งแต่ที่ลงมาต่ำที่สุดเคย 4,110 เหรียญ นะครับแต่ตอนนี้ขึ้นมาประมาณ 4,700 ผมว่าช่วงระยะสั้นนี่อาจจะมีการสวิงหน่อยนะอาจจะมีโอกาสลดลงมาบ้างเพราะว่าขึ้นมาจาก 4,413 เหรียญตอนนี้ขึ้นมา 4,700 เหรียญก็ขึ้นมาเยอะพอสมควรนะครับ
1: ครับก็เป็นสถานการณ์ทองคำในช่วงนี้นะครับที่เรียกว่าเราได้กูรูโดยตรงเลยนะครับนายกสมาคมค้าทองคำมาวิเคราะห์ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
2: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณคุณจิตติตั้งสิทธิภักดีนะคะท่านนายกสมาคมค้าทองคำที่วันนี้มาร่วมพูดคุยกับทางรายการค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับก็ถือว่าเป็นแนวโน้มนะครับในเรื่องของสถานการณ์ทองคำที่ต้องบอกว่าเราก็จับตากันมาตั้งแต่ช่วงที่เกิดวิกฤตนะครับในช่วงตะวันออกกลางและท่านก็ยืนยันว่าในช่วงวิกฤตเนี่ยก็มีปัจจัยที่ทำให้ราคาทองคำเนี่ยผันผวนจริงๆนะครับแล้วก็ในส่วนของการพบปะของสีจิ้นผิงนะครับและก็ในส่วนของโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่มีการพบปะกันในช่วงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าก็เป็นอีกแรงขับเคลื่อนนึงที่จะทำให้ราคาทองคำเนี่ยมีโอกาสผันผวนได้เช่นเดียวกัน
2: ถูกต้องแล้วก็เรื่องของนักลงทุนนะคะท่านก็แนะนำว่าถ้าในระยะสั้นเนี่ยราคามันอาจจะผันผวนอยู่นะแล้วก็อย่างที่ท่านคาดการเอาไว้ว่า new high อาจจะเป็นไปได้แต่ 90,000 แต่ไม่ใช่เร็วๆนี
1: ้
2: ส่วนถ้าในระยะยาวเนี่ยคือแนะนำเลยถ้าใครมีเงินเย็นนะคะเงินเย็นเนี่ยคือหมายถึงว่าไม่ได้รีบใช้ที่เป็น
1: เงินเก็บ
2: นะคะที่เป็นเงินเย็นที่ถ้าสมมติว่าลงทุนไปแล้วมันจะเสียไปเนี่ยคือไม่ได้จะเดือดร้อนตรงนี
1: ้
2: เนี่ยคือหมายถึงเงินเย็นนะคะเอาไปลงได้นะแล้วก็แนะนำให้ถือระยะยาวตรงนี้มีสิทธิ์ทำกำไรได้นะคะฉะนั้นก็ต้องวิเคราะห์ด้วยเพราะว่าบางคนเนี่ยนักลงทุนเขาก็จะลงทุนแล้วแต่ระยะสั้นนะคะเน้นเทรดออฟเอาหรือว่าระยะยาวนะคะก็ถือว่าเป็นอีกทางนึงที่จะสามารถทำกำไรได้สำหรับทองคำนะคะแต่ช่วงนี้ยังคงผันผวนอยู่
1: ยังผันผวนอยู่นะครับแล้วก็วันนี้ต้องน่าจะมีแนวโน้มที่ชัดเจนขึ้นนะครับหลังจากที่ผู้นำทั้งสองประเทศนะเจ้าใหญ่ทั้งสหรัฐและก็จีนเนี่ยมีการพูดคุยแล้วก็ปรึกษาหารือกันในส่วนนี้นะครับก็ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องครับกับข่าวสารเศรษฐกิจซึ่งล่าสุดเนี่ยก็ต้องบอกว่าทางประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับแล้วก็ในส่วนของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็มีการพูดคุยกันในการเตรียมซื้อเครื่องบินโบอิ้งกว่า200ลำนะครับซึ่งอย่างที่มีการนำเสนอข่าวออกมาตอนนี้นะครับในส่วนของการพูดคุยกันเนี่ยก็ยังไม่ได้ตกลงอย่างเป็นทางการนะแต่ว่าแนวโน้มและทิศทางเนี่ยคือไปในทางที่ดีนะครับแล้วก็เชื่อว่าในเรื่องของการที่ทั้งสองประเทศมาอำนาจเนี่ยมาพบเจอกันเนี่ยแน่นอนน
2: ะคร
1: ับตรงนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อประเทศอื่นๆในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจนะครับก็ต้องจับตาทิศทางที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปทักทายแฟนรายการกันหน่อยครับน้องปานในเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้คนติดตามเราเรียกว่าหนาแน่นนะครับตั้งแต่ช่วงต้นเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้มาจัดบันทึกสถานการณ์บ่อยหรือเปล่าบ้าง
2: บ่อยอยู่นะจัดที่นั่นบ่อยอยู่นะ
1: แต่เป็นรายการอื่นนะครับอ่ะวันนี้นะครับมีหลากหลายท่านทักทายกันเข้ามานะครับอย
2: ่
1: างคุณสายน้ำวิรุณนะครับสวัสดีค่ะทักทายกันเข้ามาด้วยนะครับนมัสการพระรุ่งขติยะด้วยนะครับทักทายกันเข้ามานะครับรวมถึงคุณนภรักษ์พรนะครับคุณนภรักษ์พรมณีอินสวัสดีผู้ประกาศข่าวทั้งสองท่านฟังทางวิทยุทุกเช้าเลยค่ะ
2: ขอบคุณ
1: มากๆเลยนะครับพี่ภัทรพรนะครับสวัสดีน้องโดนัทแล้วก็น้องสายป่านวันนี้ที่ระยองร้อนนะครับท้องฟ้าแจ่มใสนะครับอีกหนึ่งท่านพี่พิสมัยทักทายเป็นสติ๊กเกอร์เข้ามานะครับคุณปัญญาสวัสดีครับเข้ามาด้วยนะครับนี่มีคุณสรรหวันนะครับทักทายมาบอกว่าปลาหมอคลางดำเนี่ยอยู่ได้ทั้งในน้ำจืดน้ำกร่อยแล้วก็ในทะเล
2: อ
1: ันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับอยู่ในน้ำจืดท
2: ั้
1: งส่วนใหญ
2: ่
1: แต่ว่าน้ำกร่อยเนี่ยก็
2: สามารถอยู่ได้เหมือนกัน
1: สามารถอยู่ได้เหมือนกันนะครับซึ่งโดยบริเวณน้ำกร่อยเนี่ยก็จะเป็นบริเวณทะเลที่เป็นป่าชายเลนนะครับตรงนี้ก็ต้องติดตามในเรื่องของสถานการณ์ปลาหมอคลางดำอย่างต่อเนื่องนะครับพี่สุเทพครับบอกว่าสวัสดีน้องโดนัทแล้วก็น้องสายปานแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับแชร์คลิปเราให้แล้วด้วย
2: ขอบคุณค่ะ
1: 2-3 วันมานี้อากาศคลายร้อนลงนะครับเพราะว่าฝนตกหนักเลยที่อำเภอเมืองราชบุรีแล้วก็ติดตามพวกเราผ่าน AM 891ที่ราชบุรีด้วยนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับพี่รจนาสวัสดีหนุ่มหล่อสาวสวยนะครับแชร์คลิปให้แล้วด้วยขอบคุณมากมากเลยนะครับแล้วก็มีหลากหลายท่านนะครับยังทักทายกันเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับคุณวิชุครับบอกว่ารับฟังผ่านทาง FM 92.5 MHz เป็นประจำมาหลายปีแล้วนะครับส
2: ั
1: ญญาณชัดเจนดีครับวันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะครับแล้วก็คุณทรงพลด้วยนะครับทักทายกันเข้ามานะครับคุณทรงพลชูเวศวันนี้เรียกว่าติดภารกิจนะครับแล้วก็มีคุณสุชินนะครับยังทักทายพวกเรากันเข้ามาได้นะครับผ่านทางแฟนเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับ
2: ค่ะไปดูเรื่องของพรก.การกู้เงินนะคะ
1: ครับ
2: 400,000 ล้านบาทนะคะซึ่งเรื่องนี้ท่านรองนายกเอกนิตินิติธรรมประภาสนะคะท่านก็ยืนยันเรื่องของการออกพระราชกำหนดหรือว่าพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทเนื่องจากว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจค่ะเพราะวันนี้เนี่ยทั้งโลกยอมรับว่าตอนนี้เป็นวิกฤตพลังงานซึ่งอาจจะลามไปถึงปากท้องของพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็วิกฤตที่ผ่านมาเนี่ยไม่เหมือนกับวิกฤตครั้งนี้เพราะว่าวิกฤตครั้งนี้เป็นวิกฤตปากท้องที่มาจากค่าครองชีพแล้วก็เงินเฟ้อไม่ได้เริ่มจากเศรษฐกิจติดลบนั่นเองค่ะรวมถึงไม่ได้เกิดแค่เฉพาะในบ้านเราด้วยวิกฤตสงครามที่วันนี้เนี่ยอาจจะยังไม่จบนะแล้วก็กำลังลุกลามเป็นวิกฤตต้นทุนก็จะเห็นได้จากเงินเฟ้อที่ติดลบในไตรมาสแรกนะคะที่ขณะนี้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 2.9 แล้วก็จะสูงขึ้นอีกจึงเห็นว่าอีกต่อไปเนี่ยคือน่าจะเจอกับวิกฤตค่าของชีพแล้วก็กระทบกับพี่น้องประชาชนอย่างมากดังนั้นการออกพรก.กู้เงินครั้งนี้ออกมาเพื่อดูแลปากท้องพี่น้องประชาชนค่ะส่วนกรณีที่มีคนวิจารณ์เรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานนะคะก็คือเขาบอก2ก้อนนี้เนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2ส่วนก้อนแรก 200,000 ล้านบาทเนี่ยจะแบ่งเป็นเรื่องของการเยียวยาพี่น้องประชาชนส่วนอีกก้อนนึงเนี่ยคือจะนำไปใช้ในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานไปสู่พลังงานสะอาดนั่นเอง ค
1: ือ
2: ตรงนี้เนี่ยท่านรองนายกเอกนิติท่านบอกว่าขออย่ามองแยกการช่วยเหลือเป็นอย่างละ 200,000 ล้านบาทแต่ให้มองเป็นการช่วยเหลือทั้งหมดนะคะทั้งการเยียวยาประชาชนแล้วก็เรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานด้วยคือท่านใช้คำว่ายิงนกทีเดียวได้2ตัวนะคะคือวันนี้เนี่ยหากปล่อยไปกระทบธุรกิจคนอาจจะตกงานเพราะว่าค่าต้นทุนมันสูงกำไรลดลงหรือบางคนขาดทุนนะคะโดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กนะการที่ออกพรก.กู้เงินออกมาก็คือช่วยบรรเทาผลกระทบแล้วก็ทำให้แข็งแรงขึ้นพร้อมกับยกตัวอย่างนะคะว่าอย่างคนป่วยเนี่ยกินยากว่าจะออกฤทธิ์นะคะก็ประมาณ 4-7 เดือนด
1: ัง
2: นั้นการจะรอให้กินยาอีก5เดือนเนี่ยไม่ใช
1: ่
2: ความจริงแล้วควรจะเปลี่ยนผ่านพลังงานตั้งแต่เจอวิกฤตตั้งแต่ช่วงรัสเซียยูเครนแล้วนะคะที่ทำให้เงินเฟ้อสูงขึ้นเพราะว่าจากการพบปะกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของจีนเนี่ยพบว่าคนจีนได้รับผลกระทบน้อยมากเพราะว่าเขาเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดนะคะจากปกติที่พึ่งพาแก๊สธรรมชาติพึ่งพาน้ำมันอะไรต่างๆเนี่ยก็วันนี้เนี่ยการที่จะช่วยให้คนติดโซลาร์เซลล์หรือว่ารถขนส่งหันไปใช้ไบโอดีเซลมันก็จะช่วยทำให้เกิดพลังงานที่สะอาดมากยิ่งขึ้นลดค่าครองชีพได้นะคะค่าใช้จ่ายค่าไฟต่างๆถือเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาในระยะยาวซึ่งวันนี้การเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยรอไม่ได้แล้วก็ควรทำตั้งแต่3ปีที่ผ่านมาเพราะว่าหากสงครามยังไม่จบก็จะยิ่งต้องไปช่วยเหลือเยียวยานะคะไม่ใช่ต้องรอกินยาเม็ดที่2ในอีก5เดือนซ
1: ึ่
2: งมันจะไม่ทันนะคะดังนั้นเนี่ยคือต้องช่วยตั้งแต่วันนี้แล้วก็หลังวิกฤตจบจะได้กลับมาแข็งแรงมากยิ่งขึ้นมั่นใจว่าพรก.ที่ออกมาเนี่ยครบถ้วนเตรียมพร้อมที่จะรองรับวิกฤตแล้วก็มีความจำเป็นเร่งด่วนนะคะส
1: ่
2: วนการที่ฝ่ายค้านเนี่ยมองว่าการเปลี่ยนพลังงานยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนแล้วก็เป็นการช่วยนายทุนมากกว่านะคะเรื่องนี้คุณเอกนิติก็บอกว่าไม่ใช่การช่วยนายทุนนะแล้วก็การออกพรก.ดังกล่าวเนี่ยคือเขาบอกไม่ใช่การตีเช็คเปล่านะเพราะว่าพระราชกำหนดทุกฉบับมีการเขียนกลไกออกมาอย่างชัดเจนแล้วก็มีคณะกรรมการกันกรองที่ขณะนี้กำลังประชุมกันอยู่ซึ่งตนเองก็เน้นย้ำเรื่องความโปร่งใสแล้วก็การเปิดเผยข้อมูลทุกอย่างต้องตรงไปตรงมาหน
1: ่
2: วยงานต่างๆที่เสนอโครงการมาเนี่ยจะต้องช่วยเหลือประชาชนได้อย่างตรงจุดแล้วก็จะต้องช่วยเปลี่ยนผ่านได้ด้วยหลังจากการปฏิรูปหลังวิกฤตฟื้นกลับมาได้นะคะอย
1: ่
2: างโครงการไทยช่วยไทย plus ที่ตอนนี้กำลังพิจารณาอยู่จะมีคำว่า plus ด้วยนะคะก็คือหลังจากที่ช่วยบรรเทาผลกระทบแล้วเนี่ยจะ plus ด้วยการสอนสกิลต่างๆช่วยทำให้เข้าถึงแหล่งสินเชื่อได้ง่ายนะคะคือถ้าหากโครงการนี้ผ่านการพิจารณาเนี่ย ก็จะช่วยผู้ประกอบการให้เข้าถึงแหล่งทุนนะคะจากธนาคารรัฐก็จะถือเป็นการช่วยกันลดการกู้นอกระบบได้ด้วยนะคะแล้วก็ให้เอกชนเนี่ยมาร่วมเสนอได้ด้วยดังนั้นจะต้องทำงานไปด้วยความโปร่งใสแล้วก็ทำงานร่วมกับหลายๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะถ้าหากการยื่นสารรัฐธรรมนูญเนี่ยจะทำให้กระทบกับโครงการที่ออกมาไหมนะคะคือก่อนหน้านี้คนก็มีการออกมากังวลเหมือนกันเรื่องนี้เนาะเพราะว่าเรื่องของพรกเนี่ยคือทางฝ่ายค้านเขามีการยื่นให้ทางสารรัฐธรรมนูญเนี่ยตีความออกมาว่ามันผิดต่อรัฐธรรมนูญไหมนะคะยังไงอะไรยังไงตรงนี้เรื่องนี้เนี่ยคือถ้าศาลมีคำวินิจฉัยออกมาเป็นยังไงมันจะกระทบกับโครงการนี้หรือไม่นะคะคุณอนิติบอกว่าก็ต้องรอการพิจารณาของศาลคือเราก็ยึดตามหลักกฎหมายซึ่งพระราชกำหนดนี้มีผลบังคับใช้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะดำเนินการไปตามขั้นตอนปกติซึ่งเราก็ชี้แจงไปแล้วคิดว่าวันนี้พระราชกำหนดนี้มีวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนก็คือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็ช่วยให้การเปลี่ยนผ่านนี้เนี่ยคือเหตุผลที่มั่นใจว่าการเปลี่ยนผ่านมีความจำเป็นแล้วก็ต้องทำวันนี้ไม่ใช่รออีก5เดือนเพราะว่าทางฝ่ายค้านเนี่ยก็บอกว่าการออกพรกเนี่ยคือมันเร่งด่วนจริงไห
1: ม
2: มันเป็นวิกฤตที่เราจะต้องออกเป็นพรกไหมหรือเปล่านะคะตรงนี้ก็เดี๋ยวจะต้องรอทางศาลออกมาอีกทีนึงนะคะว่าศาลจะพิจารณาออกมาอย่างไรแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อเรื่องของโครงการต่างๆของทางรัฐบาลหรือไม่นั่นเองค่ะ
1: ครับแน่นอนนะครับท่านรองนายกอนิติก็มีการให้ข่าวมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับว่าการที่เรากู้เงิน 400,000 ล้านบาทเนี่ยจะมีการเปิดเว็บไซต์นะครับเพื่อให้ประชาชนหรือว่าใครต่างๆเนี่ยสามารถตรวจสอบได้ว่าจำนวนเงินที่นำมาบริหารทั้งหมดเนี่ยมีไปในส่วนไหนบ้างนะครับไม่ใช่การตีเช็คเปล่า อย่างที่หลายๆคนกังวลนะครับตีเช็คเปล่าคืออะไรก็เป็นสำนวนทางการเมืองน
2: ะ
1: ที่มักใช้ในบริบทของการออกพรกกู้เงินนี่แหละหรือว่าในเรื่องของการบริหารงบประมาณซึ่งฝ่ายค้านเนี่ยมักตั้งคำถามในเรื่องของความโปร่งใสนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยกำลังขออำนาจอนุมัติเงินโดยไม่มีรายละเอียดหรือไม่ซึ่งแน่นอนนะครับทางรัฐบาลอย่างที่คุณท่านรองนายกเอนิติเนี่ยบอกว่าในเรื่องของความโปร่งใสเนี่ยตรวจสอบได้แน่นอนเดี๋ยวจะมีการเปิดเว็บไซต์ในเรื่องของการเช็คเลยว่าเงินในแต่ละบาทเนี่ยเอาไปใช้อะไรบ้างนะครับแล้วก็ในเรื่องของการที่พอมีประเด็นในเรื่องของโซลาร์เซลล์การปรับเปลี่ยนพลังงานสะอาดตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวก็คงจะมีการออกมาชี้แจงแล้วก็ให้ตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ที่กำหนดนี่แหละนะครับก็รอติดตามกันครับตอนนี้พรก.อนุมัติแล้วก็มีการประกาศออกในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยนะครับเชื่อว่าก็ยังคงต้องมีการดำเนินเดินหน้าต่อไปเพื่อให้ในส่วนของนโยบายของรัฐบาลเนี่ยได้ขับเคลื่อนด้วยนะครับไปต่อกันในอีกข่าวนะครับวันนี้ท่านนายกเตรียมเปิดทำเนียบครับในการต้อนรับเจ้าสัวนะครับผู้ประกอบการรายใหญ่ๆต่างๆนะครับรับฟังข้อเสนอจากภาคเอกชนเพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไปด้วยกันนะครับซึ่งวันนี้นะครับทางคุณรัชดาธนาดิเรกครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลเตรียมจัดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับในวันนี้15พฤษภาคม2569โดยรัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพในการเชิญภาคเอกชนเข้าร่วมงานในครั้งนี้นะครับมุ่งหวังนั่นคือการร่วมมือกันของภาคเอกชนเพื่อเดินหน้าแก้ไขเศรษฐกิจของประเทศไปด้วยกันรัฐบาลตั้งใจรับฟังเสียงของทุกภาคส่วนนะครับอย่างแบบตัวจริงเสียงจริง คือเรียกว่าพูดคุยกันแบบประชิดเนื้อประชิดตัวกันเลยนะครับเพื่อจะได้รับฟังข้อคิดเห็นจะได้เห็นว่าในการสะท้อนจากทางฝั่งภาคเอกชนเนี่ยมองเรื่องนี้ยังไง นะครับเพราะว่าภาคเอกชนเนี่ยก็เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศที่จะทำให้เป้าหมายทางเศรษฐกิจเนี่ยบรรลุผลไปได้นะครับจึงจะต้องนำข้อมูลดังกล่าวเนี่ยมารับฟังนะครับแล้วก็ท่านนายกตั้งใจมากในเรื่องนี้ที่ต้องการให้จัดเวทีครั้งนี้นะครับโดยแต่ละกลุ่มธุรกิจก็จะมีผู้แทนมาร่วมเสนอประเด็นต่างๆให้กับท่านนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้รับทราบกันนะครับส่วนจะมีเจ้าสัวระดับประเทศกี่ท่านเข้าร่วมตรงนี้หรือไม่คุณรัชดากล่าวแค่ว่าภาพรวมตอบรับมาเยอะแล้วนะครับแล้วก็ได้รับความสนใจขอให้ติดตามว่าจะมีใครมาบ้างนั่นเองนะครับวันนี้ก็ต้องติดตามกันนะครับท่านนายกมีการลงพื้นที่ในพื้นที่ของทำเนียบรัฐบาลนะครับแล้วก็หลากหลายรัฐมนตรีที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของเศรษฐกิจก็จะมาร่วมพูดคุยในครั้งนี้ด้วยนะครับ
2: ค่ะไปติดตามเรื่องของการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะ
1: ครับ
2: เรื่องนี้ค่ะคุณพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องความคืบหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะก็มีการชี้แจงกรณีที่มีคนเนี่ยตั้งข้อสังเกตถึงการไม่ยืนยันร่างรัฐธรรมนูญฉบับเดิม ิมนะคะเรื่องนี้คุณพาราดอนบอกว่าเนื่องจากร่างดังกล่าวเนี่ยมันเคยประสบปัญหาในสภาชุดที่แล้วที่ผ่านมานะคะสภาชุดที่ผ่านมาซึ่งหากรัฐบาลนำกลับมาใช้อีกครั้งหรือว่ายืนยันที่จะกลับมาใช้เนี่ยก็อาจจะมีการถกเถียงมีความเสี่ยงที่จะไม่ผ่านความเห็นชอบในวาระที่3ซึ่งมันจะส่งผลให้ไม่สามารถยื่นยติในทำนองเดียวกันได้อีกภายในสมัยประชุมนี้นะคะแล้วก็จะทำให้กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญล่าช้าออกไปอีกดังนั้นเพื่อให้เป็นตามเจตนารมณ์ของประชาชนกว่า21ล้านเสียงทางส.ส.ในชุดปัจจุบันเนี่ยก็มีหน้าที่ในการเสนอระเบียบวาระใหม่โดยในส่วนของทางพรรคภูมิใจไทยค่ะมีการประชุมพรรคในวันอังคารนะคะที่จะถึงนี้คืออังคาร5อังคารหน้านะเพื่อจะพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จัดเตรียมไว้ซึ่งพรรคเนี่ยมีรายชื่อของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครบตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดพร้อมกับเสนอต่อที่ประชุมสภาหากได้รับมติเห็นชอบนั่นเองค่ะ
1: ครับ
2: สำหรับประเด็นที่เคยเป็นข้อขัดแย้งนะคะโดยเฉพาะอำนาจของสว.นะในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องนี้คุณพาราดอนบอกว่าก็จะต้องมีการถอดบทเรียนจากอดีตแล้วก็แสวงหาแนวทางที่ทุกฝ่ายยอมรับได้โดยเบื้องต้นพรรคภูมิใจไทยเสนอสัดส่วนเสียงสว.เนี่ยที่เสียง1ใน5นะคะแต่พร้อมจะเข้าสู่กระบวนการเจรจาในชั้นกรรมธิการด้วยเพื่อให้กฎหมายเดินหน้าต่อไปได้ส่วนรูปแบบการจัดตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าสสร.นะคะยังคงยึดโมเดลเดิมก็คือคัดเลือกจากผู้สมัครให้กระบวนการเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
1: ครับก็เป็นการเดินหน้านะครับในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญคือแน่นอนว่าในส่วนของการลงมติที่เรียกว่าอะไรประชามติที่ผ่านมาในเรื่องของก่อนเลือกตั้งเรียกว่าพร้อมกับการเลือกตั้งในครั้งนั้นเน
2: ี่
1: ยแน่นอนว่าครั้งนี้ไม่เสียเปล่านะรัฐบาลมีการเดินหน้าอย่างแน่นอนนะครับก็ต้องรอติดตามความคืบหน้าซึ่งตอนนี้ทางรัฐมนตรีพลดอนก็มีการออกมากล่าวในเรื่องนี้นะครับก็หวังว่าจะเร็วๆนี้นะสำหรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่หลายๆคนรออยู่นะครับไปในส่วนของการชี้แจงจากโฆษกรัฐบาลกันบ้างน้องป่านเมื่อวานนี้มีหลายๆคนก็เกาะติดว่าจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงของวันหยุดยาวเนี่ยที่จะมีการเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงไหมเพราะว่าอย่างที่บอกคือการหยุดยาวเนี่ยหลายๆคนก็มองว่าอาจจะช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือไม่นะหลายๆคนก็จะได้มีการเดินทางออกไปจับจ่ายใช้สอยหรือว่าบางคนเนี่ยก็มองว่าหยุดยาวไปเนี่ยมันไม่ทำงานกันหร
2: อ
1: หรือว่ายังไงนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าอีกมุมมองนึงเนี่ยก็มองว่าจริงๆแล้วการหยุดเนี่ยมันลาได้นะ
2: ถูกต้อง
1: มันลาได้นะถ้าสมมติว่าใครที่อยากจะหยุดยาว
2: ใช่แล้วคืออย่างบางทีเนี่ยสมมติหน่วยงานราชการหยุด
1: ครับ
2: คนที่เขาจำเป็นจะต้องมาติดต่อกับหน่วยงานราชการเนี่ยกระบวนการมันช้าไปอีก
1: ถูกต้อง
2: เพราะว่าแบบถ้าหยุดติดกันยาวเลยนะ
1: ครับ
2: สมมติหยุดจริงๆเนี่ย3วันต่อสัปดาห์ซึ่งสัปดาห์นึงเราทำงานกัน5วัน
1: หายไปเลยนะ
2: หายไปเลย
1: ก็จะกลายเป็นประเด็นที่หลายๆคนก็จับตาแล้วก็กังวลว่าอาจจะส่งผลกระทบในเรื่องของการบริหารราชการหรือไม่นะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับโฆษกรัฐบาลก็มีการออกมาชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวสารในโซเชียลมีเดียนะครับว่าทางครม.เนี่ยมีการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษนะครับให้มีการหยุดยาวต่อเนื่องไปจนถึงเดือนมิถุนายนนะครับแล้วก็เดือนกรกฎาคมคือมันจะมีวันหยุดฟันหล
2: อ
1: นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางครม.นะครับมีการอนุมัติหรือไม่นั้นสรุปออกมาแล้วนะครับไม่เป็นความจริงนะครับเป็นข่าวปลอมนะครับเป็นข่าวที่มีการแชร์พีๆถูกๆในโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับคุณรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับมีการชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลอ้างว่าทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะมีการเสนอครม.นะครับในการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและจะส่งผลให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องในช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกรกฎาคมว่าไม่เป็นความจริงนะครับทางโฆษกเนี่ยบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีการพิจารณาแล้วก็ไม่มีการนำเรื่องที่จะมาเสนอหรือว่ามีมติอะไรของคณะรัฐมนตรีออกมานะครับก็ให้ประชาชนเนี่ยเวลาจะดูข่าวอะไรนะเช็คหน่อยนะครับว่าเป็นข่าวจริงข่าวปลอมนะอย่างที่บอกถ้าสมมติว่าเราอยากจะฟังข่าวสารที่น่าเชื่อถือเนี่ยวิทยุแห่งประเทศไทยแฟนเพจวิทยุแห่งประเทศไทยหรือว่าผ่านทาง MPT Connect ก็ได้น
2: ะครับ
1: ข่าวที่นำเสนอออกมาเนี่ยข่าวจริงแน่นอนแล้วก็เรียกว่าเป็นข่าวที่มีการคัดกรองมาแล้วนะครับใครที่จะติดตามยังไงนะต้องดูข่าวให้ดีนะครับยืนยันนะว่าการหยุดยาวเนี่ยไม่เป็นความจริงครับ
2: นะก็อย่างที่บอกคือวันหยุดฟันหล่อเนี่ยมันจะมีวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชานะคะซึ่งวันวิสาขบูชาเนี่ยคือตรงกับ31เดือนนี้31พฤษภาค
1: ม
2: นะคะซึ่งมันตรงกับวันอาทิตย์มันก็จะหยุดวันจันทร์เป็นวันชดเชยทีนี้เนี่ยก็จะมีช่วงวันที่2 นะคะวันที่สองที่เป็นวันที่สองมิถุนาที่เป็นวันหล่อ
1: แล้วก็อีกวันนึงก็เป็นวันเฉลิม
2: ใช่ถูกต้อง
1: ก็ต้องบอกว่าตรงนี้นะครับก็ไม่จริงนะครับใครที่จะ
2: ยังไม่มีการออกมาบอกคอรมอยังไม่เคาะนะคะ
1: คุณหยุดงานไปนี่คุณเสียเปล่านะบางทีเดือนหักเงินเดือนนะ
2: ถูกต้อง
1: เพราะว่าไม่ได้มีการเคาะจากคอรมอใครที่ฟังข่าวนะครับติดตามให้ดีๆนะครับ
2: ถูกต้องครับ
1: และนี่ก็คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์นะครับพบกันกับพวกเราแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ8:00 น.ถึง 9:00 น.สัปดาห์หน้ากลับมาพบกับพวกเรากันใหม่วันจันทร์น่าจะเป็นคุณทรงพลกับคุณสันพรนะครับส่วนพวกเราเอาน้องป่านยังมีหมุนตะวันต่อในช่วงเย็นด้วยนะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับติดตามวิทยุแห่งประเทศไทยทั้งวันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
2: ค่ะและดิฉันปริศราพานแก้วพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9:00 น.กับอานนท์นันตสุคนครับกองทัพภาคที่2ชี้แจงเหตุเสียงคล้ายระเบิดใกล้ฐานปฏิบัติการตามาเรีย1จังหวัดศรีสะเกษเมื่อคืนที่ผ่านมาไม่มีการปะทะในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
8: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
11: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
12: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
13: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
12: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
13: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
12: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
5: กองทัพภาคที่2ชี้แจงเหตุเสียงคล้ายระเบิดใกล้ฐานปฏิบัติการตามาเรีย1จังหวัดศรีสะเกษเมื่อคืนที่ผ่านมาไม่มีการปะทะในพื้นที่และกำลังพลมีความปลอดภัยกองทัพภาคที่2ชี้แจงกรณีกำลังพลประจำฐานปฏิบัติการตามาเรีย1อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษได้ยินเสียงคล้ายการระเบิดขนาดเล็กเมื่อคืนที่ผ่านมาจากบริเวณพื้นที่ป่าทึบด้านหน้าแนววางกำลังห่างจากแนววางกำลังประมาณ200 เมตรโดยภายหลังเกิดเหตุผู้บังคับบัญชาของทั้งสองฝ่ายได้มีการประสานงานร่วมกันเพื่อสอบถามและตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งในเบื้องต้นยังไม่สามารถยืนยันสาเหตุของเสียงดังกล่าวได้แต่ทั้งสองฝ่ายยืนยันตรงกันว่าไม่มีการปะทะและไม่มีการยิงตอบโต้ในพื้นที่จากเหตุการณ์ดังกล่าว กำลังพลทุกนายปลอดภัยและยังคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความพร้อมโดยหน่วยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่พร้อมขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารและติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการหรือแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เป็นสำคัญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากประชุมเตรียมความพร้อมบริหารจัดการพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมามุ่งยกระดับการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
14: ที่ห้องประชุมทีลอซูสารกลางจังหวัดตากนายประเดิมเดชายนบัญชารองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการควบรวมพื้นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาโดยมีส่วนราชการหัวหน้าศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านแม่ละบ้านอุ้มเปี้ยมและบ้านนู่โพและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่ประชุมได้รับทราบแนวทางของกระทรวงมหาดไทยในการบริหารจัดการพื้นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้หนีภัยจากการสู้รบจากเมียนมามีเป้าหมายเพื่อยกระดับการบริการจัดการให้มีประสิทธิภาพส่งเสริมผู้หนีภัยการสู้รบในการพัฒนาทักษะแรงงานและจัดทำบัตรให้ผู้ที่ออกไปทำงานดำเนินการควบรวมพื้นที่พักพิงชั่วคราวจาก9แห่งให้เหลือ5แห่งโดยจังหวัดตากจะควบรวมจาก3แห่งเหลือเพียง2แห่งทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
5: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปล่อยรถพุ่มพวงโครงการไทยช่วยไทยกระจายสินค้าราคาประหยัดจำหน่ายในพื้นที่ห่างไกลช่วยประชาชนลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
15: พันจ่าเอกพันพัฒน์สิทธิศักดิ์รองผู้ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานคิกออฟโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงณบริเวณที่ว่าการอำเภอบางสะพานโดยดำเนินการปล่อยรถพุ่มพวงพร้อมกันทุกอำเภอรวมจำนวน50คันเพื่อนำสินค้าไปจำหน่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนห่างไกลซึ่งสินค้าราคาประหยัดชุดเริ่มต้นทดลองตลาดนี้ลูกค้าไม่เสียค่าใช้จ่ายมีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันหลากหลายอาทิข้าวสารน้ำตาลทรายน้ำมันพืชน้ำปลาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปผงซักฟอกครีมอาบน้ำโดยผู้ค้าต้องจำหน่ายตามราคาป้ายที่กำหนดและจะได้รับสิทธิ์สนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าไปจำหน่ายต่อตามมูลค่าขั้นต่ำที่กำหนดในสัปดาห์ถัดไปผ่านไปรษณีย์ไทยซึ่งบรรยากาศการจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นไปอย่างคึกคักเนื่องจากมีการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอทุกวันศุกร์ของเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยโดยมีประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจเลือกซื้อสินค้าคุณภาพราคาประหยัดอย่างต่อเนื่องเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
5: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น
4: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
16: Everyday English
17: กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินรายการโดยอาจารย์ทัศนีทัดประเบียบ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะในครั้งนี้ค่ะจะขอนำเสนอคำศัพท์นะคะที่มีความหมายว่าอัตโนมัตินะคะซึ่งในภาษาอังกฤษนะคะมีคำศัพท์นะคะที่มีความหมายว่าอัตโนมัตินะคะหลายคำด้วยกันคำแรกนะคะน่าจะเป็นคำที่คุณผู้ฟังน่าจะคุ้นชินที่สุดนะคะถ้าต้องการสื่อความหมายว่าอัตโนมัตินะคะคำนั้นก็คือคำว่า automatic automatic สะกด a u t o m a t i c automaticนะคะหรือที่เรามักจะพูดกันนะคะโดยใช้สำเนียงภาษาไทยว่าออโตเมติกนั่นเองนะคะคำว่าออโตเมติกนี้นะคะก็มีความหมายว่าโดยอัตโนมัตินะคะเช่นการทำงานของพวกเครื่องจักรนะคะหรือว่าเครื่องมือที่ทำงานได้ด้วยตนเองไม่ต้องมีมนุษย์คอยควบคุมนะคะซึ่งจะมีอุปกรณ์ลักษณะนี้นะคะเป็นจำนวนมากในปัจจุบันหรือแม้กระทั่งนะคะรถยนต์ใช่ไหมคะที่เรามักจะคุ้นชินกันว่าเป็นรถเกียร์อัตโนมัติหรือว่าเกียร์ออโต้นะคะก็ใช้คำนี้เช่นกันนะคะ automatic gears นะคะนอกจากนั้นก็จะมีตู้กดเงินสดใช่ไหมคะที่เราเรียกสั้นๆว่า ATMนะคะก็มาจากคำนี้เช่นกันนะคะอาจจะเป็นคำว่า automated teller machine ATM หรือว่า automatic teller machine นั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า automatic กันค่ะตัวอย่างที่หนึ่งนะคะ her scream was an automatic response to dangerความหมายของประโยคนี้ก็คือการกรีดร้องของเธอเป็นการแสดงตอบอัตโนมัติเวลาที่เกิดอันตรายนะคะก็หมายความว่าสำหรับคนคนหนึ่งค่ะเวลามองเห็นว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้นใช่ไหมคะก็ร้องออกมาโดยอัตโนมัตินั่นเองนะคะ Her scream was an automatic response to dangerนะคะการกรีดร้องของเธอเป็นการแสดงตอบโดยอัตโนมัติเวลาที่เกิดอันตรายอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคค่ะ James reaction was automatic นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือปฏิกิริยาของเจนเป็นไปโดยอัตโนมัตินะคะก็คือแสดงออกมาเลยนั่นเองนะคะก็คือไม่ได้คิดขึ้นมาเสียแซงขึ้นมานะคะก็คือแสดงออกมาโดยทันทีนั่นเองนะคะ Jane's reaction was automatic นะคะปฏิกิริยาของเจนเป็นไปโดยอัตโนมัตินะคะเพราะฉะนั้นนะคะในคำแรกสุดนะคะที่มีความหมายว่าอัตโนมัตินะคะในภาษาอังกฤษนะคะก็คือคำว่า automatic นั่นเองนำไปใช้กันได้นะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address thassanee.th@wu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English.
2: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
3: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอปพ.

เป็นเจ้าภาพจากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติทั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมและการแข่งขันกีฬาอุโสแห่งชาติครั้งที่8ปาปีเกม69แล้วพบกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเมืองร้อยเกาะเงาะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะในวันที่7

0: รีหนึ่งมวลฉนวนความตายก่อมะเร็งร้ายทำลายชีวิตจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยข่าว9โมงค่ะ
1: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวตอบโจทย์ทุกยุทธศาสตร์จากรัฐสู่ประชาชนในรายการคุยข่าว9โมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกา10นาทีถึง10นาฬิกาทางสวทฝั่งอ่าวไทยสวทชุมพร FM 100 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทสุราษฎร์ธานีFM 89.75 MHz
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว9โมงค่ะเรามาเจอกันเป็นประจำตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาโดยประมาณนะคะวันนี้เจอกันวันศุกร์ค่ะศุกร์ที่15เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้ตรงกับแรม14ค่ำเดือน6ปีมะเมียนะคะคุณผู้ฟังคะก็เผลอแป๊บเดียวเนาะเข้ามาสู่ครึ่งเดือนของเดือนพฤษภาคมแล้วค่ะเดี๋ยว เดือนหน้าก็มิถุนายนเนาะวันนี้ก็อาจจะเป็นวันที่เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วด้วยนะคะจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ฤดูฝนจะอยู่กับเรายาวนานไปจนถึงเดือนตุลาคมค่ะอย่างไรก็ถือว่าได้ชุ่มฉ่ำกันเนาะแต่พี่น้องเกษตรกรหรือว่าชาวเรือต่างๆก็ควรต้องระมัดระวังในเรื่องของฝนที่ตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะส่วนพยากรณ์อากาศวันนี้เดี๋ยวมุกมันเล่ากันให้ฟังแต่เดี๋ยวขอทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามกันผ่านทางวิทยุกันก่อนจากทั้ง6สวทของ3จังหวัดของเราค่ะจังหวัดแรกก็คือสวทชุมพรผ่านทางจังหวัดชุมพรนะคะจังหวัดที่2ก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชผ่านทางสวทนครศรีธรรมราชและสวททุ่งสงค่ะและจังหวัดที่3ก็คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานีสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้และสวทเกาะสมุยนะคะคุณผู้ฟังคะทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังการผ่านทางวิทยุในทุกพื้นที่กันด้วยรวมถึงอีกหนึ่งช่องทางที่เปิดให้คุณผู้ฟังมาร่วมจัดรายการสดๆไปพร้อมๆกับมุกมาเห็นหน้าคร่าตากันเนาะเข้ามาแล้วทางเพจของสวทจุดสุราษฎร์ธานีก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดหัวใจกันเข้ามาได้นะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้15พฤษภาคม9นาฬิกา15นาทีไม่รอช้าเดี๋ยวเราไปติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศกันเลยเพราะว่าวันนี้ค่ะอย่างที่มกได้เกริ่นไว้เมื่อวานในช่วงครึ่งหลังของรายการของเราค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากหอการค้าของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะมาให้สัมภาษณ์เนาะเกี่ยวกับข้อมูลเรื่องของการพัฒนาระบบขนส่งค่ะไม่ว่าจะเป็นรถรางเรือ เครื่องบินต่างๆนะคะของพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมถึงพื้นที่ภาคใต้ตอนบนของเราด้วยไม่ว่าจะเป็นชุมพรเนาะนครศรีธรรมราชค่ะก็อาจจะมาพูดถึงประเด็นนี้รวมถึงโครงการรันบิดที่ถือว่าเป็นประเด็นที่หลายคนก็ให้ความสนใจในเรื่องนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเตรียมที่จะนำเสนอโครงการต่างๆเนี่ยไปให้กับครม.สัญจรที่จะมาประชุมกันที่จังหวัดสงขลาเร็วๆนี้เนาะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดนี่แหละค่ะถ้าเกิดคุณผู้ฟังอยากจะฝากคำถามอะไรเพิ่มเติมสามารถพิมพ์เข้ามาในFacebook Live ของเราได้นะคะเดี๋ยวมุกอ่านคอมเมนต์แล้วก็ได้มาร่วมถามกันสดๆกับทางด้านของรองหอการค้าจังหวัดสุรองประธานหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ท่านเป็นเลขาธิการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยด้วยนั่นเองค่ะวันนี้ประเด็นครบถ้วนแน่นอนแต่เดี๋ยวก่อนที่จะไปติดตามในเรื่องของการสัมภาษณ์พิเศษวันนี้นะคะมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกันก่อนค่ะว่าอากาศวันนี้บ้านเราใน3จังหวัดบ้านเราเนี่ยอากาศจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะ24ชั่วโมงข้างหน้านี้คุณผู้ฟังคะบริเวณภาคใต้ฝั่งตอนออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนค่ะระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยค่ะดูเจาะเป็นรายฝั่งกันบ้างเริ่มต้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกกันก่อนฝั่งตะวันออกวันนี้มีฝนฟ้าคะนองประมาณ 60% ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งค่ะลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะ ดูกันต่อที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองประมาณ 70% ของพื้นที่เลยทีเดียวและมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะดูเจาะเป็นรายจังหวัดกันบ้างเริ่มต้นที่จังหวัดชุมพรกันก่อนนะคะชุมพรวันนี้มีฝนฟ้าคะนองประมาณ 60% ของพื้นที่ค่ะและมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณอำเภอเมืองค่ะท่าแซะสวีหลังสวนและพะโต๊ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะจากชุมพรลงมาที่นครศรีธรรมราชนครศรีวันนี้มีฝน 60% ของพื้นที่เช่นเดียวกันและมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณอำเภอนพิตำพิปูนพรมคีรีฉวางถ้ำพนราทุ่งใหญ่นาบอนช้างกลางลานสกาบางขันและทุ่งสงลมตอนตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะดูกันต่อที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีวันนี้มีฝนประมาณ 60% ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งบริเวณอำเภอเมืองพุนพินกาญจนดิษฐ์ดอนสักเคียนซาบ้านนาเดิมบ้านนาสารพระแสงเวียงสะและชัยบุรีลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรปิดท้ายขึ้นเกาะกันไปที่อำเภอเกาะสมุยนะคะเกาะสมุยวันนี้มีฝนประมาณ 40% ของพื้นที่ลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอย่างไรวันนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนค่ะระวังอันตรายที่เกิดจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันด้วยนะคะต่อมาคุณผู้ฟังคะจากเรื่องพยากรณ์อากาศมาติดตามข่าวสารในพื้นที่สนามข่าวท้องถิ่นของเรากันก่อนดีกว่าวันนี้ค่ะก็ไม่ว่าจะเป็นชุมพรก็ดีค่ะนครศรีธรรมราชก็ดีหรือว่าสุราษฎร์ธานีก็มีข่าวสารหลากหลายประเด็นที่ให้ได้ต้องติดตามกันนะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเริ่มกันที่จังหวัดชุมพรกันก่อนค่ะเมื่อวานนี้ชุมพรคุณผู้ฟังขาก็อย่างที่มุกได้เรียนแจ้งไปเนาะมีหลากหลายประเด็นให้ต้องติดตามกันค่ะซึ่งในพื้นที่นะคะเมื่อวานนี้เนาะช่วงวันที่13ค่ะก็ถือว่าเป็นวันหยุดเนาะแล้วก็14ก็มีการทำงานการของหน่วยราชการต่างๆเนาะเมื่อวานนี้ค่ะได้มีการเตรียมเสนอข้อเสนอประเด็นแล้วก็วาระการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยโดยเรื่องนี้นายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะได้เตรียมข้อเสนอประเด็นแล้วก็วาระการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมในการประชุมครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาซึ่งได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่แหละค่ะได้ร่วมกันเนาะเสนอประเด็นแล้วก็วาระการพัฒนาจังหวัดต่อที่ประชุมครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลานะคะโดยจังหวัดชุมพรค่ะได้พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ได้มาร่วมกันคุณผู้ฟังคะทำเป็นนำเสนอร่างข้อเสนอต่อกระทรวงมหาดไทยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักเลขาธิการครม.ค่ะและสำนักงบประมาณเนาะซึ่งได้มีการจัดทำข้อเสนอโครงการสำคัญที่มีความพร้อมภายใต้กรอบวงเงินที่สนับสนุนด้วยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นประเด็นที่เดี๋ยวละค่ะครม.สัญจรนี้ก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกด้วยคุณผู้ฟังขาของรัฐบาลของนายกอนุทินนะคะในวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ก็ยังถือว่าเป็นประเด็นที่ยังคงต้องติดตามกันว่าการประชุมครม.ครั้งแรกในรัฐบาลอนุทิน2ครั้งนี้จะเป็นอย่างไรแล้วก็จะมีการแก้ไขปัญหาหรือว่าพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องภาคใต้ในเรื่องใดประเด็นใดบ้างยังไงก็ต้องติดตามกันต่อค่ะจากจังหวัดชุมพรค่ะมาติดตามข่าวสารใน พื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างค่ะนครศรีธรรมราชเมื่อวานนี้ก็มีหลากหลายประเด็นข่าวสารให้ต้องติดตามเช่นเดียวกันค่ะเริ่มที่ประเด็นแรกกันเลยคุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้ค่ะได้มีการปลัดมท.เนาะนำทีมจัดประชุมเตรียมข้อเสนอค่ะเช่นเดียวกับที่จังหวัดชุมพรเนาะมีการประชุมพร้อมๆกันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งผู้ว่าสมชายเองก็เตรียมผลักดันข้อเสนอเพื่อพัฒนานครศรีธรรมราชด้วยเช่นเดียวกันโดยเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของนายอรรถสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะคะปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานในการประชุมจัดเตรียมข้อเสนอประเด็นค่ะแล้วก็วาระการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยประกอบด้วยจังหวัดสงขลาสุราษฎร์ธานีชุมพรนครศรีธรรมราชและพัทลุงค่ะโดยมีนายสมชายลีลาน้อยผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมส่วนราชการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้เพื่อร่วมการพิจารณาแนวทางในการจัดทำข้อเสนอและวาระการพัฒนาจังหวัดกลุ่มภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งที่ประชุมก็ได้รับทราบข้อเสนอต่างๆเนาะแล้วก็ได้มีการจัดเตรียมข้อเสนอและก็ประเด็นระหว่างวันที่18ถึง20พฤษภาคมนี้ด้วยโดยจะมีการกำหนดเนาะในการลงพื้นที่มาติดตามพิจารณากันกรองโครงการค่ะเพื่อให้ความเห็นและก็ข้อสังเกตในการปรับปรุงโครงการข้อเสนอต่างๆให้มีความพร้อมให้มีความสมบูรณ์และประชุมบูรณาการร่วมภาครัฐและก็เอกชนนะคะเพื่อพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยในวันที่25พฤษภาคมนี้ด้วยโดยมีรองนายกพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะเป็นประธานในการประชุมรวมถึงมีการประชุมในเรื่องของการหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในวันที่8มิถุนายนนี้ที่ศูนย์ประชุมนานาชาตินะคะที่มอหัดใหญ่เนาะเพื่อรับฟังความคิดเห็นและก็ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยอย่างเป็นรูปธรรมด้วยนั่นเองค่ะซึ่งข้อเสนอของจังหวัดแล้วก็กลุ่มภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเนาะในส่วนของนครศรีธรรมราชมีการเสนอโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำและปรับปรุงถนนสายบ้านบางคลุ้งและบ้านเกาะแสะค่ะที่ตำบลขอนหาดค่ะอำเภอชะอวดเนาะโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยงบประมาณ10ล้านบาทนะคะโครงการปรับปรุงโครงสร้างถนนเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังค่ะแล้วก็ในเรื่องของการยกระดับวิถีชุมชนอัตลักษณ์สู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนนะคะนอกจากนี้ค่ะนครได้ยังมีข้อเสนอเชิงนโยบายของพื้นที่ที่ต้องการให้รัฐบาลเนี่ยสนับสนุนเพื่อยกระดับมาตรฐานและก็สิ่งอำนวยความสะดวกการท่องเที่ยวอีก2โครงการคือโครงการสีสันราชดำเนินไลท์แอนด์ซาวด์ค่ะดำเนินโดยอบจ.นครนะคะงบประมาณกว่า40ล้านบาทแล้วก็โครงการส่งเสริมการแช่แข็งวัตถุดิบอาหารทะเลมูลค่าสูงเนาะด้วยการแช่แข็งด้วยน้ำเกลือค่ะโดยสำนักงานประมงของจังหวัดงบประมาณ10ล้านบาทด้วยนั่นเองค่ะมาดูกันต่อคุณผู้ฟังค่ะในเรื่องของการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเนาะแล้วก็แผนเผชิญเหตุท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชนะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะนายจิรวัฒน์ปลอดวงประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราชได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์นะคะการฝึกซ้อมฉุกเฉินแล้วก็แผนเผชิญเหตุท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชค่ะโดยมีผู้แทนที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยที่ประชุมนะคะได้รับทราบแผนการฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉินและเตรียมการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อลดความตื่นตระหนกของประชาชนและรับทราบถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามสถานการณ์จำลองและการควบคุมการฝึกซ้อมกรณีการรอบวางระเบิดแสวงเครื่องค่ะในรถยนต์นะคะและการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในลานจอดรถค่ะที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชรวมถึงหารือแผนการประชาสัมพันธ์ตามความเหมาะสมซึ่งสำหรับแผนนะคะจะจัดขึ้นในวันที่2กรกฎาคมตั้งแต่เวลา3ทุ่มเป็นต้นไปเนาะเพื่อให้ทุกภาคส่วนค่ะมีการเตรียมความพร้อมโดยอาศัยหลักการทางวิชาการเพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในหลักการวิธีการและขั้นตอนการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและแผนเผชิญเหตุท่าอากาศยานสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไปนั่นเองค่ะจากประเด็นในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะมาปิดท้ายข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันต่อนะคะเมื่อวันนี้นายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็เข้าร่วมประชุมในเรื่องของการจัดเตรียมข้อเสนอและวาระการพัฒนาจังหวัดเช่นเดียวกันนะคะร่วมกันทั้ง5จังหวัดเลยเนาะไม่จะเป็นชุมพรค่ะนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีสงขลาแล้วก็พัทลุงนะคะคุณผู้ฟังคะซึ่งก็จังหวัดสุราษฎร์ านีเนาะก็ได้มีการเสนอในเรื่องของโครงการเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวการเกษตรอุตสาหกรรมชีวภาพที่มีมูลค่าสูงอย่างยั่งยืนค่ะแบ่งเป็น2ส่วนคือส่วนที่1คือโครงการสำคัญที่มีความพร้อมภายใต้กรอบวงเงินสนับสนุน50ล้านบาทด้วยแนวทางคือการพัฒนาการเตรียมความพร้อมเมืองแล้วก็การฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ยั่งยืนให้ยืดหยุ่นนะคะที่มีความยืดหยุ่นเนาะ2คือการยกระดับมาตรฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวและส่วนที่2คือข้อเสนอเชิงนโยบายของพื้นที่ที่ต้องการให้รัฐบาลค่ะสนับสนุนด้วยกรอบการพัฒนาเนาะในเรื่องของการเตรียมความพร้อมแล้วก็มีข้อเสนอเชิงนโยบายเนี่ย7โครงการด้วยกันก็ถือว่าครอบคลุมเนาะในพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตอนบน5จังหวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการนำร่องนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการจัดแหล่งน้ำอย่างยั่งยืนค่ะของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย2คือโครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งทางรถไฟและระบบท่อเพื่อการขนส่งสินค้าตามแนวเส้นทางซาวเทิร์นซีบอร์ด3คือโครงการศูนย์ส่งออกผลไม้เป็ดเสร็จภาคใต้ด่านศุลกากรอำเภอสวี4คือโครงการในการจัดหาเรือกู้ชีพกู้ภัยเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะแล้วก็นักท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลบ้านเชี่ยวหลานนะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานี5คือโครงการยกระดับเมืองไมซ์ภาคใต้ตอนบน6คือโครงการประกาศพื้นที่ Medical Hub ค่ะเพื่อเป็นศูนย์บริการทางการแพทย์และก็ Wellness ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนและ7คือโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อโคขุนศรีวิชัยนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งประเด็นค่ะปิดท้ายข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดนะคะในเรื่องของการพิจารณาคำร้องขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำแม่น้ำค่ะจำนวน27รายให้เป็นไปตามกฎระเบียบแล้วก็ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะโดยเรื่องนี้นายกล้านรงค์ยุติธรรมค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้เป็นประธานในการติดตามผลการดำเนินงานของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและพิจารณาคำร้องขออนุญาตในการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำของแม่น้ำในเขตพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะจำนวน27รายซึ่งส่วนใหญ่ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นประเภทอาคารสำหรับการเฝ้าเลี้ยงแปลงเลี้ยงหอยทะเลค่ะในพื้นที่ของอำเภอพุนพินอำเภอท่าฉางนอกจากนี้ยังมีการขออนุญาตวางท่อลอดคลองบางทดนะคะในโครงการระบบป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนบางรักอำเภอเกาะสมุยค่ะแล้วก็ขออนุญาตสร้างสะพานข้ามคลองสะเกดนะที่อำเภอคลองสมุยนั่นเองซึ่งได้มีการพิจารณาคำร้องขออนุญาตเนี่ยอย่างรอบคอบภายใต้ข้อระเบียบข้อกฎหมายของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาจังหวัดนั่นเองค่ะครบถ้วนข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีค่ะ9นาฬิกา30นาทีคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราไปพักครึ่งไปติดตามไปติดอาวุธข้อมูลข้อความรู้เกี่ยวกับกฎหมายนะคะจากรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปติดตามพร้อมๆกันกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้เลยค่ะ3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุดพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:30 น.เ
1: ปิดบันทึกปิโตรเลียมก่อน

0: ับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้ก่อตั้งขึ้นในปี2544โดยมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อเป็นแหล่งทุนหมุนเวียนแหล่งทุนหมุนเวียนปล่อยเงินกู้ให้กับสมาชิกในชุมชนนะครับสร้างปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งรวมทุนกันได้กำไรและนำกำไรนั้นมาจัดสวัสดิภาพและสวัสดิการให้กับชุมชนป้องกันไม่ให้คนในชุมชนนั้นต้องไปกู้เงินจากสถาบันการเงินอื่นนอกชุมชนรวมทั้งการป้องกันไม่ให้การไปกู้เงินจากเจ้าหนี้นอกระบบและยังเป็นทุนหมุนเวียนสร้างรายได้สร้างโอกาสลดรายจ่ายให้กับพี่น้องในชุมชนแต่เมื่อรัฐได้จัดสรรเงินกองทุนหมู่บ้านกองทุนละ1ล้านบาทลงไปแล้วปรากฏว่าได้มีการบริหารจัดการที่เกิดความผิดพลาดโดยมีคณะกรรมการ9คนไม่เกิน15ร่วมกันทำหน้าที่บางครั้งก็เกิดปัญหาสมาชิกมีหนี้ค้างชำระกรรมการไม่ทำหน้าที่กรรมการยักยอกปัญหาเหล่านี้เกิดมาในกองทุนหมู่บ้านเนิ่นนานมาแล้วนะครับอัยการกับกองทุนหมู่บ้านได้จัดทำบันทึกข้อตกลงในปี2554นะครับในฐานะที่อัยการนั้นเป็นทนายของแผ่นดินมีหน้าที่ติดตามเงินงบประมาณของแผ่นดินกลับคืนมาจากผู้ที่เอาเงินงบประมาณเหล่านั้นไปนะครับอัยการจึงมีหน้าที่ในการทวงถามหนี้ติดตามนะครับในคำปรึกษานะครับในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้กับสมาชิกที่ค้างชำระรวมทั้งเจรจาไกล่เกลี่ยกับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ทุจริตยักยอกเงินกองทุนหมู่บ้านอัยการเข้าไปช่วยเหลือกองทุนหมู่บ้านให้มีการเลือกตั้งกรรมการให้เป็นวาระปัจจุบันนะครับแล้วก็มีการเลือกกรรมการชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่อัยการก็ไปแก้ปัญหาในการติดตามเอกสารจากกรรมการชุดเก่าที่ไม่ยอมส่งมอบเอกสารให้กรรมการชุดใหม่มาทำหน้าที่บริหารจัดการปัญหาเหล่านี้หากกองทุนหมู่บ้านใดเกิดปัญหาท่านสามารถที่จะเข้าไปพบปรึกษาอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์ได้ทั่วประเทศรวมทั้ง76จังหวัดและอีก37อำเภอที่มีสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ตั้งอยู่ในพื้นที่ของท่านนอกจากนั้นหากต้องการให้อัยการลงพื้นที่ไปทำการไกล่เกลี่ยกับสมาชิกสร้างความเข้าใจออกข้อบังคับแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับให้คำแนะนำในการเลือกกรรมการชุดใหม่อัยการคุ้มครองสิทธิ์ก็พร้อมที่จะลงไปแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่กรรมการหมู่บ้านหากทำหนังสือทำนิติกรรมสัญญาทำสัญญากู้สัญญาค้ำประกันรวมทั้งการที่จะทำหนังสือรับสภาพหนี้หรือหนังสือรับสภาพความรับผิดหรือสมาชิกคนใดตายและประสงค์จะให้สมาชิกหรือผู้อื่นมาชำระหนี้แทนหากทำสัญญาเหล่านี้ไม่เป็นปรึกษาอัยการได้ทั่วประเทศครับ
1: กันบ้างคะคุณผู้ฟังคะกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินตอนนี้ค่ะก็เป็นเรื่องข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคุณผู้ฟังเนาะถ้าเกิดคุณผู้ฟังอยากชม

0: การแผนพัฒนาจังหวัดที่ทางจังหวัดกลุ่มภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย5จังหวัดที่จะมีการประชุมเพื่อข้อเสนอเตรียมข้อเสนอต่อครม.ในช่วงวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้แหละค่ะที่เป็นครม.สัญจรนอกสถานที่ครั้งแรกของรัฐบาลอนุทินน่ะนะคะวันนี้แหละค่ะคุณอาร์มก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันและก็การทำแผนในดังกล่าววันนี้ขอต้อนรับคุณอาร์มค่ะคุณอาร์มวงอัมไพพิสิทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณอาร์มค่ะอยากให้คุณอาร์มแนะนำตัวสั้นๆสักเล็กน้อยค่ะ
1: ครับก็ชื่ออาร์มนะครับวงอัมไพพิสิทธิ์ครับต้องขอแก้ตำแหน่งนิดหนึ่ง
0: ครับ
1: ตอนน
0: ี้
1: เป็นรองประธานหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับแล้วก็เลขาธิการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยซึ่งเราก็พร้อมต้อนรับครม.สัญจรรอบนี้ครับครับผม
0: ได้เลยค่ะคุณอาร์มวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะประเด็นสำคัญเนื้อที่มุกอยากจะสัมภาษณ์คุณอาร์มแล้วก็เชิญคุณอาร์มมาเพราะว่าคุณอาร์มจะตอบได้ครอบคลุมแน่นอนเลยก็คือเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการขนส่งและการโลจิสติกค่ะจริงๆไม่รอช้าเดี๋ยวเริ่มเลยคุณอาร์มค่ะภาพรวมในปี69นี้การพัฒนาเรื่องของการขนส่งหรือว่าไม่จะเป็นรถรางเรือเครื่องบินค่ะเพราะจริงๆสุราษฎร์ธานีหรือว่าภาคใต้ตอนบนถือว่าเป็นฮับในเรื่องของการเดินทางที่ครอบคลุมมากๆเหมือนกันปี69นี้พี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีหรือว่ากลุ่มภาคใต้ตอนบนจะได้เห็นการพัฒนาในเรื่องของการขนส่งหรือการโครงสร้างพื้นฐานอะไรยังไงบ้างคะคุณอามคะ
1: ครับก็ต้องกลับเรียนทุกท่านนะครับว่าสุราษฎร์ธานีเป็นจุดที่เหมาะสมในการทำเรื่องระบบโลจิสติกส์นะครับแล้วก็รัฐบาลชุดนี้นะครับโดยท่านรองนายกนะครับแล้วก็ท่านรัฐมนตรีคมนาคมนะครับก็ชี้เป้าว่าการพัฒนาภาคใต้นะครับคงจะเน้นในเรื่องของโลจิสติกส์มาเป็นลำดับต้นๆ นะครับโดยระบบโลจิสติกส์ที่สำคัญของเราก็จะมีอยู่ทั้งหมด4ระบบนะครับ1คือระบบรางครับคุณบุ๊คระบบรางเนี่ยเราจะมีการเชื่อมโยงอยู่2เส้นทางครับเส้นทางที่1คือจากด้านบนลงไปสู่ด้านล่างความหมายคือรถไฟรางคู่ครับจากชุมพรลงมาสุราษฎร์แล้วก็สุราษฎร์ลงไปยังสงขลานะครับซึ่งอันนี้จะเป็นรางคู่2โครงการนี้ผ่านครม.และได้รับงบประมาณให้ดำเนินการในการเริ่มก่อสร้างน่าจะเป็นปีหน้าครับซึ่งเราก็จะได้เห็นรถไฟรางคู่มาถึงสุราษฎร์อีกเส้นทางนึงที่ผมพูดถึงก็คือฝั่งอันดามันกับอ่าวไทยครับตะวันออกไปตะวันตกซึ่งตรงนี้จะเป็นอยู่2เส้นทาง2ขยักครับขยักที่1ก็คือจากดอนสักนะครับวิ่งคู่ขนานกับถนนเซาเทิร์นซีบอร์ดนะครับมาที่พุนพินอีกเส้นทางหนึ่งก็คือจากพุนพินนะครับอำเภอพุนพินเราไปยังท่านุ่นของพังงานะครับซึ่งเส้นทางตัวนี้นี่จะไปเชื่อมต่อเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเข้าไปที่ภูเก็ตแล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็ลงจากทับปุดนะครับลงไปที่กระบี่อันนี้ระบบรางนะครับส่วนของถนนนะครับเรื่องระบบถนนเนี่ยเป็นถนนทางอยู่ในโครงการ MR Map ซึ่งเราเรียกว่าโครงการใหญ่ว่า MR9 นะครับใน MR9 มันจะมีเส้นทางย่อยอยู่เส้นทางหนึ่งเราเรียกว่า MR83 เส้นทาง MR83 เนี่ยเป็นแผนการทำถนนตั้งแต่ดอนสักครับผ่านเส้นทาง44คือ Southern Seaboard เดิมเราเนี่ยไปออกกระบี่และเชื่อมจากกระบี่เนี่ยครับผ่านเข้าพังงาผ่านเข้าพังงาและเชื่อมเข้าภูเก็ตตรงนี้จะเป็นทางเป็นทางถนนนะครับไปขึ้นสุดที่ภูเก็ตที่ถลางซึ่งตรงนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการระยะทางประมาณ191กิโลเส้นทางถนนอีกเส้นทางหนึ่งที่เป็นสำคัญของภาคใต้ซึ่งเป็นเป้าหมายของรัฐบาลเช่นกันก็คือไทยแลนด์ริเวล่าไทยแลนด์ริเวล่าคือถนนเลียบชายฝั่งทะเลซึ่งเป็นเส้นทางหลวงชนบทไล่ตั้งแต่ชุมพรนะครับลงไปสุดที่สุดที่สงขลาในเฟส2นะครับและเฟสต่อไปก็จากสงขลาลงไปอย่างใต้ล่างนะครับซึ่งส่วนที่3ก็เป็นเรื่องของท่าเรือและขนส่งครับท่าเรือเราจะมีโครงการที่สำคัญคือท่าเรือสำราญที่สมุยนะครับอันนี้คือรองรับนักท่องเที่ยวนะครับที่มากับเรือสำราญนะครับแล้วก็อีกท่าหนึ่งก็เป็นท่าขนส่งเรามีการแผนการขยายท่าเรือดอนสักแห่งที่2นะครับซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องของท่าเรืออีกตัวหนึ่งที่เป็นเรื่องของจุดกระจายสินค้านะครับที่เกี่ยวเนื่องกับท่าเรือก็คือเรามีแผนทำจุดกระจายสินค้าที่อำเภอพุนพินครับตรงนี้ก็มีแผนอยู่ในกรมการขนส่งทางบกอยู่แล้วนะครับถัดไปตัวสำคัญเลยครับท่าอากาศยานครับท่าอากาศยานของเรามีการพัฒนาแล้วครับคือมีงบประมาณลงมาและกำลังดำเนินการให้เปลี่ยนจากการรับได้6เที่ยวบินต่อชั่วโมงเนี่ยขยับไปเป็น24เที่ยวบินต่อชั่วโมงรองรับเครื่องบินที่จะมาพร้อมๆกันเนี่ยครับถ้าขนาดที่นั่ง180ที่นั่งเนี่ยจาก5ลำจะขยับเป็น19ลำจาก300ลำเนี่ย300ที่นั่งนะครับก็จะขยับเป็น10ลำนะครับอันนี้คือแผนพัฒนาทั้งระบบรถระบบรางและก็ระบบอากาศและระบบทางน้ำครับ
0: โอ้ค่ะพี่อามค่ะคือฟังอย่างนี้เนาะแสดงว่าทุกโครงการนี่แหละค่ะถือว่าได้รับงบสนับสนุนเรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมคะพี่อาม
1: มันอยู่ในระยะครับระยะแต่ละระยะนี่จะแตกต่างกันอยู่เดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องของระยะแต่ละระยะของแต่ละโครงการให้ฟังก็ได้ครับ
0: ได้ค่ะงั้นเริ่มเลยก็ได้ค่ะพี่อามได้เลยได้ฟังนิดนึงค
1: ่
0: ะ
1: ก็มันจะมีโครงการที่อยู่ในช่วงการศึกษานะครับศึกษาเส้นทางก็จะมีเรื่องของรถไฟจากตะวันออกไปตะวันตกก็คืออันดามันอ่าวไทยนะครับในส่วนของสุราษฎร์พังงา ท่านุ่นเนี่ยครับตอนนี้มีการศึกษาไประดับหนึ่งแล้วแต่มันมีการเปลี่ยนแปลงของในส่วนของปลายทางที่ท่านุ่น

0: หนึ่งเพราะท่านนุ่นเขามีแผนที่จะทำเรื่องของสนามบินภูเก็ตแห่งที่สองขึ้นมานะครับก็เลยปรับจุดจบปรับจุดสิ้นสุดของเส้นทางท่านุ่นเนี่ยครับให้เชื่อมโยงกับระบบของท่าอากาศยานของที่จะสร้างมันก็เลยมีการปรับแบบอันนี้ก็อยู่ในช่วงของการศึกษาครับส่วนของโครงการที่ได้เร่งรัดแล้วนะครับแล้วก็มติครม.มาแล้วนะครับก็คือเรื่องของไอ้ชุมพรสุราษฎร์ลางคู่ซึ่งก็จะเริ่มดำเนินการแล้วนะครับต่อด้วยสุราษฎร์ธานีลงไปสงขลาอันนี้เป็นลางคู่นะครับงบประมาณก็จากชุมพรมาสุราษฎร์ก็ประมาณ 25,000 ล้านนะครับลงจากสุราษฎร์ไปสงขลาก็ประมาณ 57,000 ล้านนะครับตรงนี้ก็เป็นโครงการที่อยู่ในช่วงของการเร่งรัดดำเนินการนะครับส่วน MR Map ถนนที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี่ดำเนินการไปแล้วครับหลายระยะแล้วครับก็ถ้าว่าเราเดินทางอยู่ช่วงนี้เราจะเห็นแล้วครับว่าถนนใหม่แล้วก็กว้างขึ้นนะครับส่วนของริเวล่าเนี่ยดำเนินการไปบางส่วนครับในส่วนของเส้นทางตั้งแต่ชุมพรไปสงขลาเนี่ยที่ดำเนินการไปแล้วก็เส้นสีชนท่าสารานะครับแล้วก็ขอภัยดำนี่เสร็จแล้วนะครับระยะทางที่ทำเสร็จแล้วก็อยู่ประมาณสัก45กิโลแล้วครับตอนนี
1: ้
0: นะครับจาก145กิโลทั้งหมดนะครับส่วนสนามบินอยู่ในช่วงดำเนินการครับคิดว่าสิ้นปีนี้เราน่าจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของสนามบินสุราษฎร์ที่ยกระดับขึ้นครับผม
1: โอ้พอดูอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นรถรางเรือหรือว่าเครื่องบินก็ดีถือว่าหลายโครงการถ้าเกิดเอามามัดรวมกันเนาะมองว่าน่าจะเกิน 50% แล้วมั้ยคะพี่อามค่ะ
0: ตอนนี้ขยับมาเยอะแล้วครับส่วนโครงการใหญ่ที่เรารอกันอยู่ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวก็คือเรื่องท่าเรือสำราญเนี่ยก็กำลังจะเข้าครม.แล้วครับแล้วก็ขยายท่าเรือดอนสักในเรื่องของจุดกระจายสินค้านี่ก็กำลังรอที่จะเจาะเข้าครม.เพื่อขออนุมัติงบในการดำเนินการเหมือนกันครับ
1: ค่ะแล้วทีนี้ค่ะครม.ไหนๆนายกจะเตรียมเดินทางมาประชุมครม.สัญจรที่ในพื้นที่บ้านเราเนอะแล้วก็พิจารณาโดยเฉพาะ5จังหวัดของเราไม่จะเป็นชุมพรสุราษฎร์นครศรีสงขลาแล้วก็พัทลุงถูกต้องไหมคะพี่อามคะสิ่งที่ทางจังหวัดเนอะได้มีการเตรียมที่จะไปของบประมาณหรือว่าขอสนับสนุนจากครม.มีโครงการอะไรบ้างคะคุณอามคะ
0: ในส่วนของจังหวัดคงจะขอในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยืดในการป้องกันอุทกภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเขื่อนกั้นน้ำต่างๆแต่ในส่วนของภาคเอกชนเราเนี่ยครับเราก็ขอไปในส่วนของการพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งแน่นอนครับเศรษฐกิจที่สำคัญตอนนี้ก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งสามารถที่จะดึงเงินได้เยอะและสุราษฎร์ธานีเป็นเมืองที่ทำรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นอันดับ4ของประเทศนะครับในภาคใต้ก็เป็นรองแค่ภูเก็ตนะครับก็เราก็เลยเสนอโครงการที่ขอรับงบประมาณเร่งด่วนในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเพื่อต่อยอดนะครับในเรื่องของการจัดทำประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ GISแล้วก็ระบบ AR ซึ่งตรงนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีนะครับจะเป็นผู้ที่พัฒนาร่วมกับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานีอันนี้เราขอรับงบไป4ล้านบาทนะครับส่วนโครงการอื่นๆก็เป็นโครงการที่ทำฝ่ายกั้นน้ำซึ่งตรงนั้นอยู่ในวงเงินประมาณ46ล้านบาทซึ่งเป็นโครงการภาครัฐนะครับส่วนโครงการที่สำคัญที่ทางภาคเอกชนเราพยายามที่จะขับเคลื่อนก็คือเชิงนโยบายเป็นหลักนะครับเพราะเชิงนโยบายเราจะเห็นภาพในระยะยาวได้ชัดแล้วก็มีการต่อยอดไปในระยะยาวอยู่4โครงการใหญ
1: ่ๆ
0: 1คือโครงการที่ต่อยอดไมค์อย่างที่เราทราบครับไมค์คือการประชุมนะครับแล้วก็ไมค์ปัจจุบันนี้ครับสามารถที่จะสร้างรายได้จากการจัดประชุมจากนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงจากนานาชาติได้แต่สิ่งที่เราขาดในสุราษฎร์ธานีก็คือห้องประชุมขนาดใหญ่ที่รองรับนานาชาติหรือExhibition Hallเรานึกถึงไบเทคหรือเรานึกถึงศูนย์เศรษฐกิจครับเราก็เลยขอให้เขารับโดยหลักการในการวางแผนที่จะสร้างตรงนี้โดยมหาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีมอบพื้นที่ให้ท่านในกรณีที่มีเกิดการก่อสร้างนะครับอยู่ที่ประมาณ53ไร่นะครับแล้วก็ก่อสร้างเป็นห้องประชุมขนาดใหญ่ 25,500 ตารางเมตรนะครับในวงเงินประมาณ750ล้านบาทโครงการที่2ก็คือเรื่องระบบขนส่งสาธารณะครับเนื่องจากเรามีอินฟราสตรัคเจอร์หลักแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบรางอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี
1: ้
0: แต่การเข้าตัวเมืองมันจะเป็นต้องเชื่อมโยงครับเราก็เลยขอให้สนขเข้ามาทำแผนการศึกษาระบบขนส่งสาธารณะในการเชื่อมโยงทุกมิติเพื่อการโลจิสติกแบบไร้รอยต่ออ
1: ัน
0: นี้คือโครงการที่2โครงการที่3แน่นอนครับคนเราเริ่มเยอะขึ้นการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจเยอะขึ้นเมื่อมีระบบขนส่งดีขึ้นการรักษาพยาบาลครับเราก็เลยพุ่งเป้าให้ทางสปส.หรือว่าทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับช่วยประกาศพื้นที่ของเราให้เป็นพื้นที่ Medical Hub สาเหตุที่ประกาศพื้นที่ทำไมต้องประกาศพื้นที่นะครับเพราะโครงการเกี่ยวกับ Medical หลายๆอย่างตัวอย่างเช่นโรงแรมสักหนึ่งโรงแรมนะครับอยากจะทำเรื่อง Medical ดูแลสุขภาพด้วยนี่ไม่ใช่อยู่ๆทำได้เลยมันต้องอาศัยข้อกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากจะให้อำนวยความสะดวกในการที่โรงแรมจะขยับไปเป็นมูลค่าสูงเพื่อดึงรายได้จากนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นโดยประกาศพื้นที่เราให้เป็น Medical Hub เพื่อกฎหมายพิเศษในเรื่องของ Medical นะครับโครงการสุดท้ายครับเป็นโครงการที่เป็นไฮไลท์ที่เป็นประตูเมืองครับเราอยากจะมีเกตเวย์ของเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับใครเข้ามาแล้วก็มีจุดแวะแล้วก็เป็นจุดชาร์จรถเป็นจุดอะไรที่มีอินฟอร์เมชันทั้งหมดขายของโอท็อปได้เราก็เลยมีแผนขอให้เขาศึกษาในการทำเรื่องของสุราษฎร์ธานีเกตเวย์ในพื้นที่อำเภอท่าชนะคืออำเภอแรกที่จะเข้ามาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1: คร
0: ับผม
1: ครบถ้วนคุณอามค่ะก็ถือว่าถ้าเกิดโครงการเหล่านี้เป็นจริงได้มาว่ามันน่าจะสร้างภาพที่ดีแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจในฐานรากของเรารวมถึงจะส่งผลเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศเนาะจริงๆมุกพูดอย่างเงี้ยค่ะจากการอ้างอิงแต่อยากให้ตัวแทนของพี่อามเนี่ยแหละเป็นคนพูดเลยดีกว่าว่าทุกโครงการมันล้วนมีที่มาที่ไปและศึกษาเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นหลักอยู่แล้วถ้าเกิดทุกโครงการสำเร็จจริงๆไม่ว่าจะเป็นทั้งการขนส่งนี่แหละค่ะพี่อามรวมถึงโครงการที่จะเตรียมเสนอต่อครม.เนี่ยประโยชน์สำคัญที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จะได้รับคืออะไรคะพี่อาม
0: คือเรามองอยู่ 3-4 ด้านครับจริงๆคือ2ด้านหลัก Economic Impact คือเรื่องของเศรษฐกิจที่จะต้องดีขึ้นแล้วก็ทำให้รายได้มันถูกกระจายลงสู่ชุมชนที่แท้จริงนะครับตัวอย่างเช่นเรื่องไม้สิ่งนี้ครับพอคนเข้ามาในพื้นที่เวลาจัดการประชุมที่ 25,500 ตารางเมตรเนี่ยครับคนเข้ามาอย่างน้อยก็เป็นหลัก 5,000 ถึง 10,000 คนซึ่งคนเข้ามาในพื้นที่เวลาการจัดการประชุม1ครั้งเนี่ยมันต้องใช้เวลา 3-5 วันมันก็เป็นกุศโลบายโดยปริยายครับที่พักครับโรงแรมเรามีอยู่ 40,000 กว่าห้องนะครับซึ่งรองรับที่พักก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้อาหารก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้เป็นการนำคนเข้าพื้นที่แล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นได้อันนี้คือเรื่องของ Economy Impact ในส่วนของโซเชียลนะครับเรื่องของสุขภาพเรื่องของผู้สูงอายุที่จะเริ่มจะเพิ่มขึ้นในจังหวัดสุราษฎร์ธานีฉะนั้นเราก็เลยจำเป็นจะต้องการในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการดูแลสุขภาพที่ไม่ใช่การรักษาตัวอย่างเช่นศูนย์ผู้สูงอายุสปาเวลเนสหรือการบำบัดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมีส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนที่สร้างรายได้เพิ่มจากการท่องเที่ยวได้ด้วยนะครับเราก็เลยมองว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ควรจะทำไว้เชิงนโยบายซึ่งใช้ระยะเวลาในการดำเนินการแต่พอสำเร็จแล้วเนี่ยมันก็จะตอบกลับมาสู่คนสุราษฎร์และก็เศรษฐกิจของสุราษฎร์ที่กำลังเติบโตเพราะอย่างที่ทราบครับวันนี้เศรษฐกิจสุราษฎร์เนี่ยขยับขึ้นมาเป็นลำดับ2ของภาคใต้รองภูเก็ตแค่นิดเดียวนะครับเราก็เลยอยากจะผลักดันต่อครับผม
1: ค่ะโอ้โหดีมากๆเลยค่ะถ้าเกิดว่าเกิดภาพนี้จริงๆในจังหวัดของเราเนาะคุณผู้ฟังคะรวมถึงจริงๆคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ในพื้นที่ของชุมพรด้วยแล้วก็นครศรีธรรมราชด้วยน่าจะได้เห็นภาพในการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ตอนบนของเราไปพร้อมๆกันอยู่แล้วนะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ฟังคะพอพูดเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งค่ะในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมากลางเดือนที่ผ่านมามีหนึ่งโครงการที่รัฐบาลก็ประกาศออกมาว่าอยากให้มีการศึกษากันอีกครั้งหนึ่งเนาะในเรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์ค่ะตรงนี้พี่อามขาในมุมของหอการค้าเองเนาะเห็นด้วยหรือคิดเห็นอย่างไรดีกว่ากับประเด็นเรื่องนี้นะเพราะว่าจริงๆตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาถูกต้องไหมคะพี่อามแล้วก็โอเคอาจจะมีประชาชนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยวันนี้อยากจะในมุมมองของพี่อามเนาะมุกว่ามันไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะคุณผู้ฟังขาแล้วก็เป็นความคิดเห็นในมุมของคนที่ทำงานด้วยเนาะแล้วก็มันอาจจะมีหลากหลายมุมในมุมของหอการค้าเองพี่อามคิดว่าโครงการนี้จะเป็นยังไงกันต่อไปบ้างคะแล้วก็จะช่วยในเรื่องของสร้างประโยชน์ให้กับคนในพื้นที่อย่างไรหรือไม่อย่างไรค่ะ
0: สำหรับโครงการขนาดใหญ่นะครับโครงการที่เป็นเมกะโปรเจกต์ขนาดใหญ่มูลค่าการลงทุนระดับล้านๆเนี่ยครับผมคิดว่ามันมีทั้งมุมที่ดีแล้วก็มุมที่เป็นความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราประเมินไปทิศทางใดทิศทางหนึ่งไม่ได้นะครับมันต้องดูตั้งแต่ Economy Impact คือผลที่จะได้รับหลังจากที่ดำเนินการโครงการกับ2คือผลกระทบหลังจากที่ทำโครงการนะครับเพราะนั้นมันเลยไม่แปลกครับที่จะมีมุมมองที่แตกต่างระหว่าง2กลุ่มนะครับกลุ่มที่เห็นด้วยกับกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยนะครับแต่วันนี้หอการค้าในลักษณะของเศรษฐกิจเราขอเอามุมที่เป็นมุมทิศทางที่แนวความคิดที่ทำไมถึงจะทำนะครับก็อาจจะมีในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับในการผลักดันเชื่อมอ่าวไทยอันดามันนะครับเมื่อก่อนเราอาจจะคิดแค่การขนถ่ายสินค้านะครับแทนที่จะลงไปช่องแคบด้านล่างก็ถ่ายสินค้าขึ้นท่าจากท่าหนึ่งไปอีกท่าหนึ่งเพื่อลดระยะเวลานะครับแต่พอมาระยะหนึ่งพอการศึกษาจริงๆเนี่ยการทำแบบนี้อาจจะยังไม่คุ้มค่า 100% มันก็เลยมีการคิดเรื่องของอุตสาหกรรมหลังท่าเพิ่มขึ้นมานะครับอุตสาหกรรมหลังท่าคือกึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาในการผลิตด้วยส่งสินค้าที่เราผลิตเองออกด้วยซ้ายและขวานะครับแล้วก็มีการคิดในเรื่องของระบบท่อซึ่งเป็นการขนส่งน้ำมันหรือเป็นการขนส่งน้ำมันปาล์มหรือน้ำมันดิบจากฝั่งตะวันออกกลางมายังฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกนะครับเชื่อมโยงอันนี้ก็อาจจะเป็นการคิดในเรื่องเชิงของการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็สิ่งที่เป็นผลทางด้านลบที่จะตามมาในการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ก็มันแน่นอนครับกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแน่นอนสองก็คือกระทบต่อวิถีชาวบ้านในพื้นที่การพัฒนานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำอาชีพพื้นบ้านนะครับแล้วก็สวนแล้วก็อาชีพในด้านประมงตรงนี้ก็คือเราอาจจะต้องมองทั้งสองฝั่งแต่ประเด็นสำคัญนะครับเราจะต้องสร้างความสมดุลให้ได้ครับการพัฒนาเศรษฐกิจและการดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับ มันอาจจะไม่ได้ถามว่าจะสร้างหรือไม่สร้างนะครับจะต้องถามว่าจะพัฒนาอย่างไรให้เศรษฐกิจเติบโตโดยไม่ทำลายธรรมชาติและวิถีของคนไปด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าเราอาจจะต้องรอการศึกษาจากคณะที่ทางรัฐบาลจัดตั้งขึ้นมาโดยมีท่านรองนายกเองนิติเป็นคนดูแลแล้วเราก็มาประเมินผลกันอีกครั้งครับอีกข้อหนึ่งที่เป็นไฮไลท์สำคัญเลยก็คือข้อกฎหมายที่หลายๆคนกังวลเรื่องที่ดินหลายๆคนกังวลเรื่องแรงงานต่างชาติกังวลเรื่องของการขยายพื้นที่โดยไม่มีข้อจำกัดผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องอยู่ในช่วงล่างเพราะฉะนั้นการทำความเข้าใจกับประชาชนโดยผู้ที่ร่างกฎหมายพวกนี้ครับอาจจะต้องทำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบและได้ข้อมูลที่แท้จริงแล้วถึงจะมาดิสคัสกันหาจุดลงตัวกันถ้าในกรณีที่จำเป็นจะต้องดำเนินการขึ้นมาจริงๆครับผม
1: ค่ะโอเคค่ะก็คือเบื้องต้นเนี่ยคุณอามองว่าอยากจะให้มีการศึกษาออกมาให้แล้วเสร็จด้วยเนาะและหมายถึงว่าศึกษาแผนศึกษาออกมาว่าข้อดีประโยชน
0: ์
1: โซเชียลอิมแพคหรือว่าอีโคโนมี่อิมแพคต่างๆมันจะเป็นยังไงใช่ไหมคะก่อนที่จะมาพูดคุยกันเนาะแต่โอเคในเบื้องต้นด้วยหลักการเนี่ยอาจจะเป็นแนวคิดที่
0: ดี
1: โอเคค่ะแต่อย่างไรก็ดีแม้ว่าหลักการดีการที่จะศึกษาแล้วก็รับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนรวมถึงในหลายมุมมองของคนในพื้นที่เนาะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญในทุกโครงการไม่ว่าจะเป็นโครงการพัฒนาใดๆถูกต้องไหมคะคุณอามคะก็จริงๆน่าสำคัญแล้วก็น่าสนใจมากสิ่งที่คุณอามได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคุณผู้ฟังคะทีนี้ค่ะถ้าเกิดในมุมของคุณอามค่ะในมุมของหอการค้าบ้างเนาะตอนนี้อยากจะให้ในช่วงท้ายของรายการนี่แหละค่ะจริงๆมุกว่าประโยชน์มันครอบคลุมมากๆแล้วก็อาจจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะยาวกันด้วยสิ่งที่คุณอามอยากจะมีประชาสัมพันธ์อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของหอการค้าในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพิ่มเติมด้วยไหมคะใน
0: ครับผมก็หอการค้านะครับเราก็เป็นตอนนี้เรากำลังจะเปิด SME Clinic นะครับ SME Clinic ก็คือช่วยผู้ประกอบการนะครับในส่วนของผู้ประกอบการตั้งแต่ระดับล่างไปจนถึงระดับกลางนะครับซึ่งเราสามารถช่วยได้โดยทำเป็นโดยเปลี่ยนตัวเองเป็นจุดเชื่อมต่อส่วนกลางในการเชื่อมโยงตัวอย่างเช่นผู้ประกอบการที่ต้องการทำโซลาร์เซลล์ไม่รู้จะไปทางไหนก็มาปรึกษาเราก็จะนัดทางธนาคารออมสินหรือวิสาหกิจชุมธนาคารวิสาหกิจขนาดย่อมหรือ SME Bank อย่างเง
1: ี้
0: ยมาคุยรายละเอียดกับเขาการให้สิทธิประโยชน์พิเศษต่างๆของสมาชิกของหอรวมไปถึงร้านค้าทั่วไปนะครับตอนนี้เราก็ทำโครงการป้ายของดีให้กับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ให้นะครับก็หอการค้ามีหน้าที่ในการช่วยผลักดันเศรษฐกิจของจังหวัดซึ่งเป็นหน้าที่หลักของเราและเราไม่ได้เป็นองค์กรที่แสวงหาผลกำไรเพราะนั้นมาปรึกษาหอการค้าไม่เสียตังค์นะครับแล้วก็ยินดีที่จะช่วยเหลือในทุกๆเรื่องครับ
1: ครับผมค่ะแจ้งช่องทางนิดนึงค่ะคุณอามไหนทิ้งท้ายว่าถ้าเกิดมีคำปรึกษาหรือว่าอยากจะปรึกษาอะไรเพิ่มเติมสามารถติดต่อคุณอามหรือว่าหอการค้าได้จาก
0: ติดต่อที่สำนักงานหอการค้าสำนักงานหอการค้าเราอยู่ที่ถนนตัดใหม่ในลึกนะครับพอข้ามสะพานไปปั๊บก็จะเจอเลยครับสำนักงานหอการค้า4ชั้นนะครับเปิดทุกวันครับจันทร์ถึงศุกร์นะครับเสาร์อาทิตย์หยุดนะครับและเบอร์ติดต่อโดยตรงก็077ครับ281111นะครับตรงนี้เป็นเบอร์ติดต่อหรือเยี่ยมชมผ่าน Facebook หรือขอคอมเมนต์ทางผ่าน Facebook หอการค้าโดยเซิร์ชคำว่าหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็จะเจอทั้ง Facebook แล้วก็เว็บไซต์นะครับแล้วก็สามารถประสานงานได้ครับแล้วก็รับสิทธิประโยชน์พิเศษได้นะครับตามหน่วยงานที่เป็นสิทธิประโยชน์พิเศษหลักๆเช่นอยากจะซื้อรถ Toyota Mitsubนะครับหรือ Suzukiก็จะมีส่วนลดให้ 15,000 บาทต่อคันอยู่แล้วก็ลองเข้าไปดูนะครับแล้วก็สอบถามก่อนว่าที่นี่มีสิทธิประโยชน์ร่วมกับหอการค้าหรือไม่ก็จะได้ใช้สิทธิ์ณตอนนั้นได้เลยครับครับผม
1: ดีจังเลยค่ะคุณอามค่ะวันนี้นอกจากจะมาให้ข้อมูลเนาะคุณผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการขนส่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานครบทุกประเด็นแล้วไม่จะเป็นรถรางเรือหรือว่าเครื่องบินก็ดีรวมถึงข้อเสนอที่เอามาอัปเดตกันเพราะเดี๋ยวจะมีการประชุมครม.ระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้นะคะก็ถือว่าครอบคลุมแล้วคุณอามอยากจะมีอะไรทิ้งท้ายคุณผู้ฟังหรือว่าพี่น้องประชาชนในประเด็นใดเพิ่มเติมไหมคะเชิญได้เลยค่ะเป็น
0: ก็ฝากครับตอนนี้เรามีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นจุดเปราะบางหลายจุดไม่ว่าจะเป็นแผนการพัฒนาเรื่องของด้านการท่องเที่ยวหรือว่าเกาะพังงานที่เราเพิ่งฟังข่าวนะครับก็อยากให้พวกเราครับศึกษาข้อมูลให้รอบด้านแล้วฟังข้อมูลที่เชิงลึกนะครับและเก็บข้อมูลมาประมวลผลเพราะบางครั้งเนี่ยข่าวลือออกไปมันจะสร้างความเสียหายให้กับในเชิงพื้นที่ด้วยแล้วก็พวกเรานี่แหละครับชาวบ้านหรือว่าคนที่อยู่ในพื้นที่จริงๆนี่แหละครับที่จะเป็นกระบอกเสียงที่สำคัญในการชี้แจงข้อเท็จจริงให้คนภายนอกเขารับทราบนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออยากให้พวกเราติดตามโครงการใหญ่ๆที่จะเกิดนะครับเพราะมันมีผลกระทบต่อพวกเราโดยตรงนะครับไม่ว่าจะเชิงบวกเชิงลบนะครับแล้วก็แสดงความคิดเห็นอย่างบริสุทธิ์ใจนะครับในการที่ถ้าหากว่ามันมีประชาพิจารณ์หรือมีอะไรขึ้นมานะครับแล้วก็อย่างก็อยากให้เราพวกเรานะครับถ้าเกิดอะไรที่เป็นข้อที่เราเสนอได้ทางช่องทางที่ถูกต้องเช่นร่างพ.ร.บ.หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันดูแล้วก็ ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็อยากให้ทุกคนมีปากมีเสียงในการเสนอกันทุกๆคนครับ
1: ครับค่ะเพราะจริงๆแล้วการพัฒนาที่คุณอาบอกแล้วค่ะมันเป็นพื้นที่บ้านของเราทั้งหมดแล้วเราก็อยากให้ทุกคนเองที่เป็นเจ้าของบ้านร่วมกันเนี่ยได้มาร่วมกันข้อเสนอหรือคิดเห็นอะไรก็แลกเปลี่ยนกันบนพื้นฐานของการข้อเท็จจริงแล้วก็แลกเปลี่ยนกันอย่างสร้างสรรค์เนาะแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าช่วงนี้พวกข่าวปลอมหรือว่าการใช้ AI ในการดัดแปลงข้อมูลก็เข้ามามีอิทธิพลมากๆอย่างไรเช็คข้อมูลให้ดีก่อนแชร์หรือว่าก่อนแสดงความคิดเห็นใดๆเพราะว่าบางทีมันอาจจะนำมาสู่การที่แบบว่าสมมติยิ่งเราเป็น opinion leader อีกเนาะแล้วแชร์ข้อมูลเหล่านั้นไปคนที่ติดตามเราก็อาจจะได้รับข้อมูลที่ผิดไปอีกอย่างเงี้ยค่ะประเด็นนี้สำคัญมากๆอย่างที่คุณอาร์มบอกไปช่วงท้ายของรายการคุณผู้ฟังขาเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคุณอาร์มเสนอโครงการอะไรไปแล้วแล้วมีการอัปเดตเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวเรารายการของเราอาจจะขอรบกวนคุณอาร์มมาชี้แจงหรือว่ามาสัมภาษณ์กันอีกครั้งนึงเดี๋ยวยังไงต้องติดตามกันต่อร่วมลุ้นด้วยถูกไหมคะคุณอาร์มคะว่าโครงการทั้ง4โครงการเนาะในมุมจะผ่านด้วยไหมเนาะคะแต่แนวโน้มถือว่ามีโอกาสไหมคะคุณอาร์ม
0: ก็ตอนนี้ผ่านที่ประชุมมหาไทยไปแล้วครับก็เหลือวันอีกสัก2รอบครับวันที่20เขามาลงมาดูพื้นที่สภาพัฒน์นะครับแล้วก็วันที่25นะครับท่านผู้ว่าก็ไปนำเสนอที่สำนักงบที่กรุงเทพถ้าหากว่าผ่าน2กระบวนการนี้แล้วก็ไปประชุมวันที่8ที่9ที่สงขลาก็คิดว่าไม่น่าจะติดปัญหาครับ
1: โอเคค่ะสุราษฎร์ธานีคือ4โครงการหลักแต่ถ้าเกิดเป็นโครงการร่วมนี้มีประมาณ7
0: 8โครงการครับ8โครงการในโครงการร่วมจริงๆเรามีบางส่วนที่อยู่ในโครงการร่วมคำว่าแลนด์บิดมันไม่ได้เป็นแค่พื้นที่ที่เป็นเมกะโปรเจกต์ชุมพรและนออย่างเดียวนะครับแลนด์บิดคือการเชื่อม2ฝั่งเราก็มีโครงการโครงการหนึ่งที่ทุกคนพูดถึงกันมานานก็คือเส้น44เซาเทิร์นเรามีการเสนอให้พิจารณาการวางท่อการวางระบบรางในการขนส่งโลจิสติกโดยที่ยังไม่ได้สร้างท่าเรือซ้ายขวาเพื่อกระจายสินค้าเราด้วยอยู่ในแผนการศึกษาเพื่อลองดูประกอบเพิ่มเติมครับว่าโครงการอาจจะไม่ต้องรอเมกะโปรเจกต์แต่เราทำได้เลยอย่างเงี้ยครับในการที่เราพร้อมก็มีอยู่ในแผนหลัก
1: โอเคได้เลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะครบถ้วนแล้วก็ช่วงท้ายของรายการแล้วเดี๋ยววันนี้ค่ะมุกก็ขอลารายการไปพร้อมกับคุณอาร์มเลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณอาร์มวงอัมไพพิสิทธิ์รองประธานหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะแล้วก็เลขาธิการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะขอบคุณคุณอาร์มมากๆค่ะ
0: ค
1: ่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะมุกอัมประวิววชิราพร้อมด้วยพี่ช่างเทคนิคพี่ประพันธ์คดชสวัสดิ์นะคะรวมถึงพี่ช่างเทคนิคจาก3จังหวัด16สทของเราไม่ว่าจะเป็นสทชุมพรสทนครศรีธรรมราชสททุ่งสงสทสุราษฎร์ธานีสทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้และสทเกาะสมุยที่รับสัญญาณของเราไปถ่ายทอดรวมถึงทาง Facebook Live เนี่ยต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาติดตามรายการคุยข่าว 9:00 นของเราได้ใหม่ในวันจันทร์หน้าเวลา 9:00 นถึง 10:00 นโดยประมาณสำหรับวันนี้มุกและคุณอามรวมถึงพี่ช่างเทคนิคต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจัดตั้งทีมปฏิบัติการร่วม3ฝ่ายกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติฟื้นความเชื่อมั่นจากเกาหลีใต้ต่อแรงงานไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
8: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
7: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
8: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
7: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
9: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
1: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจัดตั้งทีมปฏิบัติการร่วม3ฝ่ายกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติที่แฝงตัวในกลุ่มแรงงานไทยผิดกฎหมายพร้อมตรวจสารเสพติดและคัดกรองแรงงานอย่างเข้มข้นเพื่อฟื้นความเชื่อมั่นจากเกาหลีใต้ต่อแรงงานไทย
10: นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ผนึกกำลังกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานและหน่วยงานจากเกาหลีใต้ตั้งทีมปฏิบัติการร่วม3ฝ่ายกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติที่ใช้แรงงานไทยเป็นเครื่องมือโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานผิดกฎหมายหลังพบพฤติกรรมเปิดบัญชีม้าซิมม้าและลำเลียงยาเสพติดผ่านประเทศไทยเพื่อยกระดับมาตรการสกัดกั้นยาเสพติดตั้งแต่ต้นทางทำลายเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและฟื้นความเชื่อมั่นของทางการเกาหลีใต้ต่อแรงงานไทยนอกจากนี้จะมีมาตรการเพิ่มการตรวจหาสารเสพติดในขั้นตอนตรวจสุขภาพสำหรับผู้ขอวีซ่า E9 พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจสารเสพติดรวมทั้งจัดตั้งทีมปฏิบัติการร่วม3ฝ่ายประกอบด้วยปปส.กรมการจัดหางานและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลผู้เดินทางด้วยวีซ่าท่องเที่ยวแล้วอยู่กำหนดพร้อมประสานเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานไทยในเกาหลีใต้ในการติดตามข้อมูลรัฐบาลยืนยันว่ามาตรการทั้งหมดจะไม่กระทบต่อการพิจารณาวีซ่า E9 ของแรงงานไทยที่ถูกกฎหมายและจะสร้างความเชื่อมั่นว่าแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศเป็นแรงงานคุณภาพและปลอดจากยาเสพติดเพื่อเรียกคืนความเชื่อมั่นและรักษาภาพลักษณ์ของประเทศไทยต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมประจำ
11: นายชัยพจน์จรูญพงษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลยเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่18พฤษภาคม2569นี้โดยอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำหรือพื้นที่ชุมชนเมืองที่เคยเกิดน้ำท่วมขังรอระบายพร้อมกันนี้ได้ให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการรวมถึงเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือบริเวณที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยได้สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากฝนตกหนักและมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยให้แต่ละอำเภอสั่งการหน่วยงานที่รับผิดชอบแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ห้ามบุคคลเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดพร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยตลอด24ชั่วโมงปณพัฒน์แสงสีเรืองสวทเลยรายงาน
1: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้ถึง18พฤษภาคม2569
12: ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันที่14ถึง18พฤษภาคม2569ฉบับที่1แจ้งว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากทั้งนี้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ออกประกาศแจ้งเตือนโดยจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่คาดว่าจะเกิดฝนตกหนักอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงทั้งนี้ได้แจ้งเตือนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เตรียมความพร้อมรับมือติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเน้นย้ำการสร้างการรับรู้ในทุกช่องทางให้ถึงประชาชนทุกกลุ่มผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์หอกระจายข่าวและวิทยุท้องถิ่นรวมถึงเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือบริเวณที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยได้เสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับกลุ่มบริษัทผู้ให้บริการขอเชิญประชาชนทุกท่านเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่1งานออกแบบกรอบรายละเอียดของทางรถไฟสแตนดาร์ดเกตและส่วนเชื่อมต่อของโครงการก่อสร้างทางรถไฟช่วงชุมพรถึงท่าเรือน้ำลึกระนองเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและอันดามันโดยมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่จังหวัดชุมพรในวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569ใน2เวทีได้แก่เวลา 8:30 นถึงเที่ยงณห้องประชุมโอชัยแกรนด์บอลรูมชั้น2โรงแรมโอชัยแกรนด์ตำบลวังตะเกาะอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรและเวลา 14:00 นถึง 17:30 นณห้องประชุมชายหาดซีฟู้ดแอนด์รีสอร์ทตำบลบางน้ำจืดอำเภอหลังสวนจังหวัด

0: ความครบถ้วนและความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นอย่าลืมมาพบกันที่โรงแรมโอชัยแกรนด์และชายหาดซีฟู้ดแอนด์รีสอร์ทในวันที่22พฤษภาคมนี้เสียงของท่านสำคัญต่ออนาคตของพื้นที่
1: รายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น. ถึง 11:00 น. ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเรามาเจอกันในวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569นะคะพบกับดิฉันอีกเช่นเคยค่ะมาชนุขาวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะแล้วนอกจากดิฉันแล้วนะคะยังมีนายช่างเทคนิคควบคุมเสียงผ่าน Facebook Live นะคะเชื่อมโยงสัญญาณไปยังพื้นที่จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะปฏิบัติหน้าที่โดยพี่โก้เสกสรรบัวคลือนะคะซึ่งสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรนะคะสามารถติดตามรับฟังได้ค่ะที่สวทชุมพร FM 100 MHz ค่ะในส่วนของคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้ทางสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz และในส่วนของพื้นที่เกาะสมุยนะคะคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามได้ทางสวทเกาะสมุย FM 96.75 MHz และในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้ทางสวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz ค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามผ่านทางระบบ AM นะคะกับทางสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242กิโลเฮิรตซ์ค่ะแล้วคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามผ่านทาง Facebook Live ได้ด้วยนะคะโดยพิมพ์ใน Facebook นะคะว่าสวทจุดชุมพรนั่นเองค่ะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ค่ะผ่านทางเว็บไซต์ www.prde.go.th ค่ะซึ่งรายการของเราก็จะมีข่าวสารนะคะที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะซึ่งสำหรับวันนี้ค่ะมีประเด็นพิเศษนะคะประเด็นสัมภาษณ์สำหรับการประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครการอบรมนะคะในหลักสูตรปักหมุดชุมพรยกระดับการท่องเที่ยววิถีชุมชนสู่ความยั่งยืนนะคะภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวทรงพลังนั่นเองค่ะซึ่งได้รับเกียรติจากดร.จิราพรพรหมมหาท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพรมาให้สัมภาษณ์ในประเด็นนี้นะคะและมีประเด็นข่าวที่น่าสนใจค่ะผู้ฟังสำหรับประเด็นของกรมอุตุนะคะที่ได้ประกาศว่าไทยเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะคะซึ่งมหาดไทยค่ะได้สั่งผู้ว่าราชการ54จังหวัดนะคะในการรับมือน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก15-18พฤษภาคมเพื่อช่วยเหลือประชาชน24ชั่วโมงนะคะและยังมีประเด็นที่น่าสนใจนะคะสำหรับนายกรัฐมนตรีได้หารือกับเอกอัครราชทูตที่บาเรียนประจำประเทศไทยนะคะเพื่อเดินหน้ายกระดับความร่วมมืออย่างรอบด้านซึ่งย้ำค่ะว่าไทยสนับสนุนสันติภาพแล้วก็เสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางนะคะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับพบกับประเด็นสัมภาษณ์ของการประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครการอบรมในหลักสูตรปักหมุดชุมพรยกระดับการท่องเที่ยววิถีชุมชนสู่ความยั่งยืนนะคะภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวทรงพลังนั่นเองค่ะอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
3: ไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับท่านคนของผมทั้งนั้นเดี๋ยวผมจัดการให้ครับ
4: สวัสดีครับท่านรองท่านกำลังมองหานาฬิกาเรือนไหนอยู่ครับ
3: พอจะมีนาฬิกาตัวท็อปที่เหมาะกับผมบ้างไหม
4: เรือนนี้เลยครับเหมาะกับท่านรองเป็นอย่างมากเลยครับกระจกสามารถปรับให้มีความขุ่นมัวตัวเรือนทึบไม่มีความโปร่งใสครับส่วนด้านใต้ตัวเรือนเนี่ยมีช่องลับเล็กๆเหมือนกับท่านที่ชอบแอบรับเงินสินบนจากนายทุนสีเทาดำขาวได้ทั้งหมดเลยครับผม
3: แล้วทำไมหน้าปัดไม่มีเลข12
4: มันเป็นดีไซน์ครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีความเที่ยงตรงชอบเงินหัวประมูลชอบเก็บตังค์
3: เฮ้ยแต่จะว่าไปมันก็เหมาะกับผมดีเหมือนกันนะ
4: ครับ
5: ก็เป็นซะอย่างเงี้ย กองจนเหมือนเป็นเรื่องปกติ
3: ใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้น
4: รับสักเลยไหมครับท่าน
6: ไม่อะครับ
0: พบเบาะแสการทุจริตอย่าปล่อยเฉยเจอแจ้งจับทางมีการยึดทรัพย์เจ้าหน้าที่รัฐที่ร่ำรวยผิดปกติมีสิทธิ์รับเงินรางวัลสินบนตอบแทนสูงสุด100ล้านบาทภายหลังคดีสิ้นสุดแล้วและทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินเมื่อทุจริตอย่าคิดว่ารอดรับโทษทางกฎหมายปรับ 100,000 ถึง 400,000 บาทยึดหรืออายัดทรัพย์จำคุกตลอดชีวิตและโทษสูงสุดประหารชีวิตร่วมกันตัดวงจรสินบนไม่ทนทุกการทุจริตพบเบาะแสการทุจริตแจ้ง1205
7: ไม่ได้อวดนะแต่ฉันมีเครื่องประดับทั้งทองทั้งเพชร
8: ผมมีตำแหน่งใหญ่โตใครๆเขาอยากวิ่งเข้าหา
9: พวกเรามีบ้านหรูมีที่ดินมากมายกินอิ่มนอนสบาย
10: ส่วนผมมีแค่ความกลัวกลัวว่าโกงไปจะมีเครื่องประดับที่ไร้ค่ากลัวว่าโกงจะได้ตำแหน่งที่ไม่มีใครนับถือกลัวว่าโกงจะมีที่อยู่ที่สูญเสียอิสรภาพผมถึงต้องกลัวก่อนโกง

0: ร้อยเรื่องเมืองเราร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสารเที่ยงตรงกระชับฉับไวส่งไกลฝั่งอ่าวไทย3จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชร้อยเรื่องเมืองเรา
1: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะกับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยค่ะมาติดตามในประเด็นของการประชาสัมพันธ์นะคะการเปิดรับสมัครการอบรมหลักสูตรปักหมุดชุมพรนะคะยกระดับการท่องเที่ยววิถีชุมชนสู่ความยั่งยืนภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวทรงพลังนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะก็ได้รับเกียรตินะคะจากดร.จิราพรพรหมมหาท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพรมาให้สัมภาษณ์ในประเด็นนี้นะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั่วประเทศด้วยนะคะครั้งนี้ก็ได้กลับมาอีกครั้งนะคะรู้สึกดีใจมากที่จะได้มาพูดคุยกับทุกๆท่านค่ะ
1: ค่ะรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยนะคะที่ได้รับคัดเลือกในการประชาสัมพันธ์นะคะการอบรมในหลักสูตรปักหมุดชุมพรยกระดับการท่องเที่ยววิถีชุมชนสู่ความยั่งยืนนะคะซึ่งหลักสูตรนี้ค่ะมีที่มาแล้วก็วัตถุประสงค์ยังไงบ้างคะท่าน
2: ค่ะก่อนอื่นก็ขออนุญาตที่จะเท้าความนิดนึงนะคะต้องบอกว่าในโลกปัจจุบันโลกสมัยใหม่เนี่ยคนร้อยคนเนี่ย 99.99 คนนั้นมีมือถือนะโลกออนไลน์เนี่ยเป็นอะไรที่เวอร์ไวมากก็คือเปิดกว้างนักท่องเที่ยวเองก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้เวลาเราจะไปไหนนะคะปักหมุดใช่ไหมคะที่พักเอ่ยโรงแรมร้านอาหารหรือว่าเส้นทางต้องบอกว่าเส้นทางร้านกาแฟนู่นนี่นั่นแม้แต่หมูกระทะอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้เรื่องของดิจิตอลเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตของพวกเราแล้วก็มันทำให้โลกของการท่องเที่ยวนั้นก็เปลี่ยนไปเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว่าบริบทของผู้คนเนี่ยชอบเดินทางแล้วก็สนุกสนานด้วยตัวเองทุกวันนี้มันเป็นเหมือนเรื่อง personalized experience นะเรามีประสบการณ์ด้วยตัวเองเราอยากไปเองนะเพื่อนๆหลายชาติเนี่ยก็จะเข้ามาในเมืองไทยด้วยบางทีเราก็บอกว่าเขาก็ไปในที่ของเขาซึ่งบริบทเปลี่ยนไปตรงนี้เนี่ยทางกระทรวงการเที่ยวและกีฬาโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพรเองเนี่ยเราก็ตอบรับในเรื่องของสื่อดิจิตอลซึ่งต้องบอกว่าการอบรมครั้งนี้นะคะก็คือเป็นการต่อยอดจากเมื่อครั้งที่แล้วถามว่าเมื่อครั้งที่แล้วเราทำอะไรครั้งที่แล้วค่ะเรามีโครงการปั้นแบรนด์ชุมพรชื่อเก๋ไหมฮะปั้นแบรนด์ให้ทุกคน yes ใช่นะสู่การตลาดท่องเที่ยวสร้างสรรค์ด้วยดิจิตอล AI artificial yes artificial เรื่องของ intelligence เนี่ยแหละค่ะซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยเราจัดไปเมื่อเดือนมีนากับเมษาที่ผ่านมาเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็คือท่านเทียนชัยชูกิติวุฒิบูรณ์ไปเปิดในรุ่นแรกและรุ่นที่สองก็มีท่านสกุลดำรงเกียรติกุลไปเปิดในรุ่นที่สองท่านรองผู้ว่าซึ่งณครั้งนี้เราก็จะจัดอีกอย่างที่ท่านว่าเนี่ยค่ะเราจะมีเรื่องของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการการท่องเที่ยวด้วยดิจิตอลทรงพลังน
1: ะทรงพลัง
2: yes ใช่ค่ะแล้วก็ใช้คำอย่างที่ท่านพูดเมื่อสักครู่ก็คือปักหมุดชุมพรยกระดับการท่องเที่ยววิถีชุมชนสู่ความยั่งยืนเป็นการต่อยอดจากเมื่อครั้งที่แล้วมาสู่ครั้งนี
1: ้
2: นะฮะก็ต้องบอกว่าผู้ที่มาเข้าอบรมเนี่ยจะไม่กลับบ้านมือเปล่า
1: ค่ะ
2: นะต้องมีอะไรติดไม้ติดมือไปนะคะซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เราเองเนี่ยก็คือเพื่อที่จะพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิตอลค่ะเพื่อให้ปักหมุดเมืองชุมพรแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวชุมชนด้วยเทคโนโลยีท่านจะสังเกตว่าเวลาที่ท่านเข้าไปหาใน Google เนี่ย Search Engine เนี่ยบางทีเราพิมพ์คำนู้นคำนี้มันก็อาจจะขึ้นที่นู้นที่นี่เพราะว่าแหล่งท่องเที่ยวมันมีเยอะทั่วประเทศแต่เราจะทำยังไงฮะพอเขาปักหมุดปุ๊บขึ้นชุมพรก่อนเลย
1: ท้าทาย
2: ใช่ท้าทายมากค่ะแล้วนอกจากนั้นค่ะเราก็ยังเพื่อผลิตแล้วก็เผยแพร่ประชาสัมพันธ์นะคะเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงดิจิตอลที่มีศักยภาพที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวยุคใหม่ที่ดิฉันนำเรียนเมื่อตอนต้นแล้วก็กระตุ้นความสนใจสำหรับการตัดสินใจนะคะเพิ่มการมองเห็นการเข้าถึงของแหล่งท่องเที่ยวของชุมพรน
1: ะ
2: นอกจากนั้นก็คือเพื่อยกระดับค่ะศักยภาพของชุมชนผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเรารายย่อยๆนะเรื่องของการใช้สื่อดิจิตอลเนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่ได้มีทุนรอนเยอะแต่เมื่อเขามีมือถือเนี่ยมีมือถือมีเครื่องมือเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราจะทำยังไงเพื่อที่จะสามารถให้เขานั้นพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนนอกจากนั้นค่ะเรายังมีจุดประสงค์ก็คือเพื่อส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นให้เป็นนามธรรมนะต้องลงบอกว่าจับต้องได้ให้เป็นรูปธรรมนะฮะโดยสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชนแล้วก็สร้างโอกาสให้กับเศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบการในชุมชนในรายย่อยของชุมพรซึ่งก็ต้องบอกว่านี่เป็นเรื่องของการกระจายเราอยากให้มีนักท่องเที่ยวไปแล้วไปถึงเขาแล้วก็รายได้ไปถึงเขาแล้วก็จับต้องได้จริงๆค่ะ
1: ซึ่งก็เข้ากับคำว่าการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่ทรงพลังนะคะฟังก็ดูแบบทรงพลัง มากเลยนะคะแล้วหลักสูตรการปักหมุดชุมพรยกระดับการท่องเที่ยววิถีชุมชนสู่ความยั่งยืนนะคะมีจุดเด่นอะไรที่น่าสนใจบ้างเป็นพิเศษบ้างไหมคะ
2: โอ้โหต้องบอกว่าเราอบรมกัน3วันนี่เต็มแม็กซิมัมมากทรงพลังทั้งแบบว่าผู้ที่กำลังจะมาให้องค์ความรู้ผู้ที่กำลังจะเข้ามานะคะต้องบอกว่าตลอด3วันที่เราจะมีการอบรมนะนำเรียนว่าเรามี2รุ่นนะคะท่านก็คือ ม
1: ี
2: ค่ะในเดือนหน้าก็คือมิถุนายนที่จะถึงนี้ก็คือรุ่นที่1เนี่ยเราจะจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง11มิถุนายนแล้วก็รุ่นที่2ระหว่างวันที่23ถึง25มิถุนายนทั้ง2รุ่นก็คือจัดเดือนหน้าที่บอกว่าเราจะทำอะไรกันบ้างใน3วันเนี่ยท่านต้องมีของดีกับบ้านเนี่ยอันแรกนะคะวันแรกเนี่ยเราก็แบ่งเป็นเช้าบ่ายนะคะก็คือเรื่องของภาคเช้าเนี่ยเรามีเรื่องของการตลาดยุคดิจิทัลนะ
1: คะ
2: ซึ่งก็จะให้ท่านผู้เข้าอบรมเนี่ยได้วิเคราะห์จุดเด่นของชุมชนแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อสร้างสตอรี่เทลลิง
1: ค่ะ
2: นะท่านมีเรื่องราวมีอะไรที่น่าสนใจเนี่ยต้องนำมาบอกมาเล่าเพื่อจะได้เห็นภาพกันก่อนนะจากคำบอกเล่าแต่อย่างที่ดิฉันว่าพอบอกเล่าเนี่ยเราต้องให้เห็นด้วยตาจับด้วยมือจะได้รู้สึกได้จริงๆว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นเนี่ยทำยังไงนะนอกจากนั้นค่ะเรายังมีเรื่องของเวิร์กช็อปออกแบบกราฟิกนะฮะแคนวาสแล้วก็ใช้การสร้างโลโก้แล้วก็ป้ายแบนเนอร์ต่างๆด้วยรูปภาพพื้นฐานในการใช้ LINE OA แล้วก็ Google Sites ซึ่ง LINE OA ก็คือ Official Account นั่นเอง
1: ค่ะ
2: นะคะในภาคบ่ายของวันแรกนะยังไม่หมดใครคะยังมีเวิร์กช็อปของการถ่ายภาพแล้วก็ตัดต่อวิดีโอด้วยmobile only นั่นก็คือมี iPhone นั่นก็คืออย่างที่บอกว่าท่านมีมือถือเครื่องเดียวเนี่ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดท่านมีโน้ตบุ๊กมาด้วยเนี่ยยิ่งจะแบบเสริมพลังในการที่จะเรียนรู้ขึ้นไปอีกนะเพื่อฝึกถ่ายคลิปอาหารที่พักตัดต่อวิดีโอสั้นๆเพื่อประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็จัดการเข้าถึงดิจิตอลนะคะในการจัดเก็บไฟล์บนงาน Google Drive อย่างที่บอกบางทีเขาบอกว่าไฟล์ท่านเต็มแล้วไฟล์ท่านเต็มแล้วจะเก็บยังไงอะไรยังไงเนี่ยเราก็จะให้องค์ความรู้ตรงนั้นด้วยเพื่อการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการสร้างเว็บไซต์ในวันสุดท้ายนั่นคือวันแรกในวันที่2ค่ะยังไม่หมดค่ะท่านเรื่องของการสื่อสารแล้วก็ปิดการขายนะด้วย LINE OA หรือว่า Official Account เนี่ยคือต้องบอกว่าบางทีเนี่ยเราคุยกับคู่ค้าเนี่ยเราจะทำยังไงจะล้วงเงินจากกระเป๋าเขาให้เขาสนใจให้มาเที่ยวมาหาเราเนี่ยทำยังไงนะเน้นการสร้างอาวุธในการโต้ตอบในเรื่องของการบริการให้กับลูกค้าต่างๆซึ่งในวันที่2เองเนี่ยภาคเช้าก็อย่างที่ดิฉันนำเรียนนะแล้วก็มีการเวิร์กช็อปเปิดบ้าน LINE OA การเปิดรับเปิดบัญชีในการตั้งโปรไฟล์นะมันต้องน่าสนใจเนอะบางทีแบบว่าเขาเลื่อนผ่านปื๊ดปื๊ดปื๊ดอย่าทำไงให้เขาหยุดตรงเราก่อนเรื่องของการเขียน greeting การเขียน message นะการข้อความที่จะส่งไปหาคู่ค้าหรือว่านักท่องเที่ยวหรือใครอย่างเงี้ยทำให้เขาข้อความน่าสนใจภาพน่าสนใจทำยังไงนะคะนอกจากนั้นก็มีเรื่องของการสร้าง rich menu ก็คือความน่าตื่นเต้นของเมนูที่หลากหลายความน่าสนใจของข้อความที่หลากหลายในออกแบบให้มันเป็นอัจฉริยะบนจอมือถืออย่างที่ว่านะฮะโต้ตอบกับที่ท่านควันอะไรอย่างเงี้ยเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ใครสามวินาทีนี่ถือว่านานเขาจะไม่เขาจะเดี๋ยวเขาจะผ่านไปซะให้เขาหยุดกับเราก่อนนะคะในภาคบ่ายค่ะก็ยังมีเรื่องของเวิร์กช็อปของการสื่อสารการตลาดนะผ่านไลน์เทคนิคของบรอดแคสต์ข้อมูลการสื่อสารแล้วก็การใช้โต้ตอบอย่างที่ดิฉันนำเรียนนอกจากนั้นมีการสร้าง CTA หรือว่า Call to Account นะการสร้างลิงก์QR code เพื่อนำไปปักหมุดในสื่ออื่นๆได้จริงว
1: ่
2: าเพราะเราเน้นว่าเราต้องมาปักหมุดชุมพรนะเท่านั้นยังไม่พอค่ะวันที่3อย่างแม็กซิมัมอยู่นะยังเต็มๆยังพลังยังต้องอยู่นะท่านผู้ที่จะเข้าอบรมเรื่องของการสร้างบ้านดิจิทัลและการค้นหาใน Google Site หรือว่า SEO ที่เราเรียกว่า Search Engine Optimization นะเน้นของการสร้างจุดเช็คอินออนไลน์แล้วก็ค้นหาบน Google ได้ง่ายท่านจะเห็นว่าบางทีแล้วเนี่ยท่านเสิร์ชคำไหนเข้าไปเนี่ยมันอาจจะขึ้นที่อื่นๆเยอะแยะ
1: ใช่
2: yes, แต่เราจะทำไงฮะพอเสิร์ชปุ๊บขึ้นชุมพรก่อนเลยให้เป็นบรรทัดแรกๆให้แบบอ๋อโอเคชุมพรมีอะไรน่าสนใจตรงไหนชุมชนอะไรมีอะไรท่องเที่ยวทะเลเป็นยังไงอันนี้ต้องให้เป็นอย่างนั้นเลยนะในช่วงเช้าของวันที่3เนี่ยก็อย่างที่ดิฉันนำเรียนว่าเราจะมีเวิร์กช็อปเรื่องโครงสร้างเว็บไซต์ Google Site นำชื่อสถานที่ท่องเที่ยวประกอบการเนื้อหาของชุมชนมาวางโครงสร้างไว้ในหน้าเว็บไซต์นะแล้วก็ยังมีเรื่องของการนำสื่อไลโอมาตัดต่อรูปภาพใช้เรื่องของวิดีทัศน์อะไรต่างๆฝังปุ่มลงไปให้มันเป็นหมุดจริงๆนะฮะนอกจากนั้นในช่วงบ่ายของวันที่3เนี่ยก็ยังมีเรื่องของเวิร์กช็อปพลังของSEO ที่ดิฉันนำเรียนเมื่อสักครู่ก็คือ Search Engine Optimization เทคนิคการตั้งชื่อภาพค่ะและการใช้คำค้นหาคีย์เวิร์ดเช่น ที่พักชุมพรหรือแหล่งท่องเที่ยวชุมชนชุมพรเพื่อให้ติดหน้าแรกๆของ Google อย่างที่ดิฉันนำเรียนนะฮะแล้วก็ตรวจสอบคุณภาพก่อนที่เราจะเผยแพร่เนี่ยเราต้องนะเช็คข้อมูลของเรานิดนึงตรวจสอบข้อมูลว่ามันถูกต้องแล้วภาพใช่แล้วข้อความตรงแล้วนะแล้วก็ทดสอบโดยบนมือถือของท่านหรือให้เพื่อนๆที่เขาอบรมด้วยกันเนี่ยได้ทดสอบกันแล้วก็นำเสนอข้อมูลแล้วก็นำไปสู่การเผยแพร่ในเรื่องของนักท่องเที่ยวเพื่อจะได้รับรู้ข่าวสารต่อไปค่ะ
1: ค่ะน
2: ี่
1: ก็เรียกได้ว่ากิจกรรมนี่คือแน่นๆเลยนะคะตลอดทั้ง3วันเลยก็ได้ทั้งความรู้แล้วก็ประสบการณ์เลยนะคะท่านคะผู้ที่สมัครเข้าร่วมส่วนใหญ่ควรที่จะเป็นส่วนไหนนะคะเผื่อว่าบางคนคิดอยากจะเข้ามาสมัครในโครงการนี้ค
2: ่
1: ะ
2: ได้เลยต้องแอบบอกว่ารุ่นแรกนี่น่าจะเต็มแล้วหรือใกล้ๆเต็มนะ นี่รุ่น2นี่ยังเปิดอยู่นะคะช้าไม่ได้นะคะท่านซึ่งกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะก็เป็นบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรนี่แหละค่ะที่มีความพร้อมแล้วก็จะนำเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยดำเนินกิจการของท่านในชุมชนหรือว่าสถานประกอบการของท่านเองนะคะอย่างที่นำเรียนว่าเราเปิด2รุ่นนะรุ่นแรกก็คือ9ถึง11มิถุนารุ่นที่2ก็คือ23ถึง25มิถุนานอกจากนั้นนะคะบุคลากรด้านการท่องเที่ยวแล้วเราก็ยังเป็นสมาชิกเครือข่ายโดยชุมชนของจังหวัดชุมพรแล้วก็สุดท้ายก็คือผู้ประกอบการท่องเที่ยวธุรกิจรายย่อยในจังหวัดชุมพรเพราะอย่างที่บอกค่ะว่าเราต้องการให้ข้อมูลหรือการอบรมครั้งนี้ให้ได้ผลกับผู้ประกอบการรายเล็กๆน้อยๆที่เขาอาจจะไม่ได้ถึงว่าฉันจะไปนั่งเรียนคอร์สแบบว่าเป็นเดือนเป็นวีคเป็นหลายๆวันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้เราย่อมาแล้วแต่3วันนี้ต้องขอท่านนิดนึงค่ะว่าท่านต้องมีเวลาจริงๆ
1: ค่ะ
2: นะถือหิ้วกระเป๋ามาเลยมาอยู่ที่อบรมของเราก็คือที่โรงแรมมรกตนะที่โรงแรมมรกตทวินอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรซึ่งเราจะใช้3วันนี้ฉันนำเรียนว่าแม็กซิมัมเยอะจริง
1: ๆแน่นอน
2: เพราะว่ามีประสบการณ์จากรุ่นแรกที่ว่าสร้างแบรนด์ปั้นแบรนด์ชุมพรมาแล้ว
1: น
2: ะพอมาครั้งนี้เราก็เลยรู้ว่าโอเคเราใช้เวลามากจริงๆไม่ให้ท่านแบบมือเปล่ากลับบ้านแล้วท่านได้ของที่ท่านจะไปใช้ในกิจการของท่านเพื่อให้มีรายได้เพื่อให้คนมาท่องเที่ยวชุมพรเพื่อให้เกิดการกระจายตัวซึ่งตรงนี้นำเรียนอีกนิดนึงค่ะว่าวิทยากรที่เราได้รับเกียรติเนี่ยก็จะมี2ท่านนะคะก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภาสกรศรีสุวรรณแล้วก็ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสันทับชัยนะคะซึ่งทั้ง2ท่านเนี่ยก็มาจากสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนและก็นวัตกรรมการสื่อสารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตไกลกังวลก็คือทางประจวบโขหินใกล้ๆบ้านเราแต่ว่าท่านเองเนี่ยก็นะฮะพยายามหาสล็อตหาช่องที่ว่าเอ้ยต้องมาชุมพรเพื่อจะมาให้มันโกออนในเรื่องของดิจิตอลตรงนี้
1: ค่ะท่านคะทำไมตอนนี้ค่ะการท่องเที่ยววิถีชุมชนนะคะถึงมีความสำคัญของจังหวัดชุมพรของเราคะการท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยจะช่วยสร้างรายได้หรือว่าจะสร้างโอกาสให้กับคนในพื้นที่ได้ยังไงบ้างคะ
2: แน่นอนค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าบริบทของโลกเนี่ยมันเปลี่ยนไปนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางด้วยตัวเขาเองฉะนั้นแล้วเนี่ยชุมชนแต่ละชุมชนเนี่ยเขาเป็นเจ้าบ้านเขาเป็นเจ้าของเขามีของดีของดีอันดับแรกก็คือเรื่องของทรัพยากรนะมีทะเลมีภูเขามีแม่น้ำน้ำตกลำธารอะไรต่างๆนานาเมื่อนักท่องเที่ยวปากบุตรอ๋อไปที่นี่พอไปที่นี่ปุ๊บบางทีแหล่งชุมชนหรือว่าผู้ประกอบการตรงนั้นรายเล็กๆน้อยๆเนี่ยเขามีของดีของตัวเองจะเป็นกะปิจะเป็นปลาหรือว่าจะเป็นของโอท็อปนะฮะที่ว่าเขาผลิตขึ้นมาเนี่ยเขาสามารถที่จะขายได
1: ้
2: ทำได้ขายได้แล้วยิ่งแบบว่ามีเรื่องของการใช้ภาพเป็นสื่ออย่างเงี้ยดึงดูดนักท่องเที่ยวไปฉะนั้นผู้ประกอบการเล็กๆน้อยๆรายย่อยในเรื่องของโฮมสเตย์ก็ดีหรือที่พักก็ดีเนี่ยเขาก็จะได้ขายของขายที่พักขายสิ่งที่เขามีอยู่ขายความน่ารักของชุมชนขายวัฒนธรรมซึ่งบางทีแล้วเนี่ยบางทีเขาอยู่กับตัวเขาเองเขาอาจจะไม่มีใครมาแต่พอมาเนี่ยอย่างที่บอกของคนไทยนะสยามเมืองยิ้มเรายิ้มตลอดเวลายิ้มต้อนรับอยู่เสมอเลยฉะนั้นก็จะเป็นสิ่งดีที่จะได้สร้างได้กระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะอย่างที่ดิฉันนำเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ประกอบการรายใหญ่เราก็เห็นแล้วแหละว่ามีหลายๆท่านพึ่งพาตัวเองได้แต่บางทีผู้ประกอบการรายย่อยที่เราอยากจะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยพอไปแล้วมีประสบการณ์ที่ดีนะ good experience ไปแล้วอยากไปอีกนะที่ฝรั่งเขาบอกว่า revisit ไปแล้วต้องไปอีกไม่ไปครั้งเดียวและอย่างที่บอกว่าชุมพรของเรามีท่องเที่ยวทั้ง8อำเภอเนี่ยมันหลากหลายมากนะมีความน่าสนใจในแต่ละที่ฉะนั้นถ้าเขาปักหมุดที่นี
1: ่
2: ครั้งหน้าเดี๋ยวโอเคมาที่นู่นบ้างไม่ว่าจะเป็นปทิวเป็นสวีเป็นหลังสวนเป็นอำเภอเมืองหรือว่าพะโต๊ะหรือว่าท่าแซะหรือที่อื่นๆอย่างที่บอกนะว่าเราอยากให้ชุมชนนั้นได้ประโยชน์แล้วก็น่าจะได้ประโยชน์จริงๆค่ะ
1: ค่ะ แล้วในอนาคตคะท่านอยากเห็นการท่องเที่ยวของชุมพรค่ะเติบโตไปในทิศทางยังไงบ้างคะ
2: โอ้ณวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่านักท่องเที่ยวเราก็น่ารักมากนะคะมีเข้ามาเนี่ย3เดือนแรกของปีนี้นะคะก็คือมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเนี่ย 500,000 คนเข้าไปแล้วนะ
1: อ๋อ
2: ฉะนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นตัวเลขที่นี่แค่3เดือนแรกนี้ก็แตะไปครึ่งล้านฉะนั้นมองว่าถ้ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยเราเป็นเจ้าบ้านที่ดีอยู่แล้วแหละเพียงแต่เราจะทำยังไงให้เรื่องของการบริการของเราเป็นที่ประทับใจแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าทุกวันนี้เรื่องของท่องเที่ยว sustainable ก็คือความยั่งยืนนะความยั่งยืนในที่นี้หมายถึงที่นักท่องเที่ยวไปตรงนั้นเนี่ยผู้ประกอบการหรือว่าคนในชุมชนผู้ที่อยู่อาศัยเนี่ยเขาต้องมีความสุขด้วยนะเมื่อมีผู้คนมาเนี่ยไม่ใช่บอกไม่เอาไม่มาไม่อย่ามาเถอะเราไม่ต้องการแบบนั้นเมื่อมาแล้วเนี่ยให้ได้มีความสุขทั้งผู้ต้อนรับและผู้ไปนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อยากมองเห็นว่าในเมื่อชุมพรเราเนี่ยในปีนึงเนี่ยเรามีรายได้จากการท่องเที่ยว 7,000 ล้านเนี่ยเราอยากได้เพิ่มยังไม่ได้ว่าเราโลภแต่ว่าอย่างน้อยทำให้ชุมชนได้กระจายตัวน้องๆเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเป็นผู้เล่าเรื่องที่ดีมี storytelling ในขณะเดียวกันผู้ที่เป็นผู้อาวุโสที่มีอายุเนี่ยท่านก็เป็นปราชญ์ชาวบ้านนะนี่คือความยั่งยืนที่ส่งจากรุ่นสู่รุ่นจากคนท่านผู้ใหญ่สู่น้องๆชุมชนหรือว่าน้องๆที่เขาอยู่ในโรงเรียนหรือในมหาลัยที่เขาจะเติบโตไม่ต้องไปไหนละมาอยู่บ้านฉันนี่แหละบ้านชุมพรเพื่อเราจะสร้างให้มันเกิดรายได้ที่เขาจะมีความสุขกับชีวิตของเขาค่ะ
1: ก็เห็นได้ว่าการท่องเที่ยววิถีชุมชนนี้ก็คือเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ท่านนะคะฝากถึงประชาชนหรือว่าผู้ประกอบการค่ะที่ว่าอาจจะยังลังเลอยู่นะคะว่าทำไมโครงการนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญที่รับรองว่าไม่ควรพลาดเลยค่ะ
2: โอ้ถ้าฟังตั้งแต่ต้นชั่วโมงมาจนถึงวันนี้เนี่ยพลาดไม่ได้จริงเพราะอย่างที่บอกนะรุ่นแรกนี่น่าจะแบบเต็มแล้วนะครับเพราะลูกน้องน้องที่ออฟฟิศบอกว่าน่าจะแบบเหลือที่เดียวกันท่านผอ
1: ที่เดียว
2: สำหรับรุ่นแรกนะ
1: คะ
2: ส่วนรุ่นที่สองนี่คาดว่าน่าจะเต็มภายในวันนี้พรุ่งนี้หรือเปล่านะก็อยากเชิญชวนค่ะทุกท่านค่ะให้มาอย่างที่บอกว่าเราเนี่ยไม่ได้แค่จะจัดอบรมแล้วให้ผ่านไปต้องบอกว่าท่องเที่ยวและกีฬาเราไม่ทำแบบนั้นเราทำเพื่อให้ท่านได้ประโยชน์อย่างนี้จริงๆเราท่านสามารถที่จะไปดูรีวิวสำหรับการปั้นแบรนด์โครงการใน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยว่าเราซักเซสเราประสบความสำเร็จนั่นเป็นแรงเป็นพลังของเราคนทำงานในการที่จะสานต่อซึ่งการอบรมครั้งนี้ทุกคนก็จะมีเรื่องของดิจิทัลอีโคซิสเต็มที่สมบูรณ์แบบแล้วก็เป็น

0: ในการที่เพิ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศนะฮะเพิ่มการมองเห็นถึงที่บอกว่าไม่ให้ใครปิดกั้นเราอ่ะกดยังไงก็เจอชุมพรกดไปยังไงก็มองเห็นชุมพรอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนั่นเป็นสิ่งที่เราอยากได้การเข้าถึงข้อมูลที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยทั่วไปโดยเฉพาะชุมชนที่เป็นที่ยังอาจจะยังไม่รู้จักนักท่องเที่ยวอาจจะยังไม่เคยเห็นไม่เคยไปพอมาตรงนี้ก็จะได้สร้างกันตรงนั้นในขณะเดียวกันค่ะชุมชนท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ประกอบการท่องเที่ยวรายย่อยนะคะเราเน้นนะคะให้ได้มีความรู้ค่ะมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีให้มีศักยภาพซึ่งพึ่งพาตนเองแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ยาวๆไปและสุดท้ายค่ะการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวกระจายสู่ชุมชนท้องถิ่นนะผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อยเพิ่มให้อย่างเป็นรูปธรรมให้เห็นได้ชัดเจนระบบเศรษฐกิจฐานรากต่างๆของชุมพรเนี่ยก็มีความเข้มแข็งและก็เติบโตอย่างยั่งยืนนั่นเอง
1: ค่ะใครได้ฟังถึงตอนนี้แล้วก็คือพลาดไม่ได้แล้วนะคะต้องรีบสมัครเลยนะคะก่อนที่พี่จะเต็มมานะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณนะคะดร.จิราพรพรหมมหาท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพรนะคะที่มาโฆษณานะคะการประชาสัมพันธ์ในการรับสมัครการอบรมในหลักสูตรการปักหมุดชุมพรยกระดับการท่องเที่ยววิถีชุมชนสู่ความยั่งยืนนะคะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากมากค่ะเป็นเกียรติค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพบกับประเด็นข่าวของเรากันต่อค่ะ
2: อย่าไปเศร้ากินเหล้าดีกว่า
3: ไม่เอาเลิกแล้ว
2: โถไหนบอกเป็นเพื่อนตายไงแล้วทำไมไปตายด้วยกันตายด้วยกันตาย
4: ตื่นก่อนนะ
5: ความทรงจำนี้จะฝังใจคุณไปอีกนานดื่มแล้วครับอาจเปลี่ยนคุณเป็นฆาตกรและต้องรับโทษตาม
6: โพพอร่วมกับคลื่นการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานไทยผ่านผลงานความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในพิธีมอบรางวัล Thailand Energy Award 2022เมื่อวันที่20ตุลาคมพุทธศักราช2566ณห้องแกรนด์บอลรูมโรงแรมรามาการ์เด้นกรุงเทพโดยมีนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานและนายประเสริฐสินสุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานพร้อมด้วยผู้บริหารพพ.ให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีในความสำเร็จครั้งนี้โดยภายในงานได้จัดแสดงนิทรรศการความสำเร็จของหน่วยงานและพิธีมอบรางวัล Thailand Energy Award ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น31รางวัลได้แก่รางวัลดีเด่นด้านพลังงานทดแทนจำนวน8รางวัลรางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงานจำนวน17รางวัลรางวัลดีเด่นด้านบุคลากรจำนวน1รางวัลและรางวัลดีเด่นด้านพลังงานสร้างสรรค์จำนวน5รางวัล
7: ปีนี้เป็นปีที่20เรายังสามารถที่จะไปประกวดระดับอาเซียนแล้วก็ได้รับรางวัลสูงสุดต่อเนื่องมาตลอดแต่ถ้าหากว่าหลังจากได้รางวัลแล้วได้ความชื่นชมยินดีแล้วแต่ละท่านช่วยกันนำเอาเทคโนโลยีโน้ตเอาที่แต่ละท่านได้ช่วยกันพัฒนาขึ้นมาต่อยอดขยายไปเป็นวิทยาทานให้กับกิจการบริษัทงานได้
6: นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการดำเนินมาตรการการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างเป็นรูปธรรมทั้งตอบสนองนโยบายของกระทรวงพลังงานได้เป็นอย่างดีแบบอย่างความสำเร็จนี้ยังสามารถขยายผลสู่ภาคส่วนต่างๆของประเทศเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ให้สำเร็จเพื่อโลกที่น่าอยู่ของเราต่อไป
8: ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสารเกาะติดทุกสถานการณ์เที่ยงตรงกระชับฉับไวร้อยเรื่องเมืองเรา
1: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยนะคะมาติดตามในประเด็นข่าวที่น่าสนใจสำหรับวันนี้ค่ะทางกรมอุตุนะคะได้ประกาศว่าไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะคะซึ่งทางมหาดไทยก็ได้สั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด54จังหวัดนะคะในการรับมือกับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในวันที่15จนถึง18พฤษภาคมนี้นะคะเพื่อช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะโดยดร.สุกัญญานียะวินชานะคะอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศว่าประเทศไทยของเราได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะคะซึ่งภาพรวมปริมาณฝนรวมของประเทศนะคะก็คาดว่าจะน้อยกว่าปี2 2568นะคะแล้วก็จะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณร้อยละ10นะคะในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมไปจนถึงกลางเดือนมิถุนายนนะคะ

0: งฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วก็ตกต่อเนื่องมากขึ้นนะคะซึ่งจากนั้นในช่วงปลายเดือนมิถุนายนไปจนถึงต้นเดือนกรกฎาคมปริมาณฝนก็จะลดลงแล้วก็ทำให้อาจจะมีฝนทิ้งช่วงได้ค่ะผู้ฟังก่อนที่ฝนจะกลับมาตกชุกหนาแน่นอีกครั้งนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมไปจนถึงกันยายนเลยนะคะซึ่งก็เป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งในหลายๆพื้นที่ด้วยนะคะซึ่งอีกทั้งยังต้องติดตามสถานการณ์ปรากฏการณ์เอลนินโญแล้วก็ลานินญาอย่างใกล้ชิดเลยค่ะผู้ฟังโดยจะมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเข้าสู่สภาวะเอลนิโญนะคะที่ช่วงหลังของปีซึ่งคาดว่าอาจจะมีพายุส่งผลกระทบให้ไทยประมาณ 1-2 ลูกด้วยกันนะคะโดยในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนค่ะโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาจะเปิดศูนย์ติดตามฝนตกหนักบริเวณประเทศไทยแล้วก็คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันนะคะเพื่อติดตามแล้วก็วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเลยนะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะผู้ฟังยังประกาศแจ้งเตือนประชาชนด้วยนะคะให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากในช่วงวันที่ 15-18 พฤษภาคมนี้นะคะซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยค่ะได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด54จังหวัดนะคะในการเตรียมบุคลากรเครื่องจักรกลสาธารณภัยนะคะพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะเพื่อลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยนะคะซึ่งประชาชนทุกคนค่ะสามารถแจ้งเหตุหรือว่าขอรับความช่วยเหลือได้นะคะที่สายด่วนนิรภัย1784นะคะโดยทางดร.สุกัญญานียะวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่าประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะคะหลังตรวจพบค่ะว่ามีองค์ประกอบทางอุตุนิยมวิทยาที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่จะเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยนะคะประกอบด้วยประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกครอบคลุมมากกว่าร้อยละ60ของพื้นที่ลมระดับล่างเปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้นะคะแล้วก็ลมระดับบนก็เปลี่ยนทิศเป็นลมฝ่ายตะวันออกนั่นเองค่ะโดยทางฤดูฝนของประเทศไทยก็จะเริ่มจากตอนบนต่อเนื่องไปจนถึงประมาณกลางเดือนตุลาคมค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะคะไปจนถึงเดือนธันวาคมเลยนะคะซึ่งสำหรับภาพรวมของฤดูฝนในปีนี้ค่ะก็คาดว่าปริมาณฝนโดยรวมนะคะของประเทศจะน้อยกว่าปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็จะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณร้อยละ10ด้วยนะคะโดยช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายนนะคะฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วก็ตกอย่างต่อเนื่องมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะในภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่มีโอกาสที่จะฝนตกหนักในบางพื้นที่นะคะซึ่งจากนั้นหลังในช่วงที่เดือนปลายเดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนกรกฎาคมนะคะปริมาณฝนแล้วก็การกระจายตัวของฝนก็อาจจะลดลงค่ะผู้ฟังก็ทำให้หลายพื้นที่เนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดฝนทิ้งช่วงได้โดยเฉพาะในพื้นที่นอกเขตชลประทานนะคะก่อนที่ฝนเนี่ยจะกลับมาตกชุกหนาแน่นอีกครั้งนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมไปจนถึงกันยายนนั่นเองซึ่งก็เป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังในเรื่องของฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งด้วยในหลายพื้นที่ค่ะและในขณะเดียวกันนะคะยังได้ติดตามสถานการณ์ปรากฏการณ์เอลนิโญแล้วก็ลานีญาด้วยนะคะโดยปัจจุบันค่ะยังอยู่ในสภาวะเป็นกลางนะคะแต่ว่าก็มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเข้าสู่สภาวะเอลนิโญในช่วงครึ่งหลังของปีนะคะซึ่งก็อาจจะส่งผลให้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีปริมาณฝนน้อยกว่าค่าปกตินะคะแล้วก็อุณหภูมิก็อาจจะสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อยค่ะถึงแม้ว่าภาพรวมของปริมาณฝนทั้งปีนะคะจะมีแนวโน้มที่น้อยกว่าปกติแต่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักนะคะให้เป็นระยะจากอิทธิพลของมรสุมแล้วก็หย่อมความกดอากาศต่ำค่ะผู้ฟังซึ่งก็อาจจะส่งผลนะคะให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็กระทบต่อพื้นที่การเกษตรในหลายพื้นที่ด้วยค่ะส่วนแนวโน้มของพายุหมุนเขตร้อนในปีนี้ค่ะผู้ฟังก็คาดว่าอาจจะมีพายุเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะคะหรือว่าจะส่งผลกระทบประมาณ 1-2 ลูกด้วยกันนะคะโดยที่จะมีแนวโน้มเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนกันยายนค่ะและอาจจะมีการส่งผลกระทบต่อบริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นหลักค่ะโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้เปิดศูนย์ติดตามฝนตกหนักบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันนะคะเพื่อติดตามวิเคราะห์แล้วก็ประเมินอากาศอย่างใกล้ชิดนั่นเอง ซึ่งในช่วงวันที่15ถึง18พฤษภาคมนะคะแจ้งเตือนประชาชนทุกคนเลยค่ะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้นะคะขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้นะคะรวมไปถึงให้เฝ้าระวังผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อพืชผลทางการเกษตรด้วยนะคะซึ่งทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยเนี่ยจะมีคลื่นลมแรงค่ะโดยทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรเลยค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงในการเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด้วยนะคะโดยเฉพาะบริเวณที่ลาดเชิงเขาแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำด้วยนะคะส่วนทางชาวเรือนะคะควรที่จะเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมไปถึงเรือเล็กค่ะบริเวณทะเลอันดามันเนี่ยควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวเลยนะคะซึ่งทางด้านของนายเจเสศไทยเสรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่เป็นประธานการประชุมติดตามการคาดการณ์สภาวะอากาศแล้วก็พื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มนะคะพร้อมด้วยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่นกรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติทรัพยากรธรณีนะคะกรมทรัพยากรน้ำแล้วก็สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนนะคะซึ่งทางด้านของนายเจเศษนะคะก็กล่าวว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะในฐานะของผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้มีข้อสั่งการนะคะให้ทางกระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด54จังหวัดด้วยกันนะคะได้แก่ภาคเหนือ17จังหวัดนะคะก็คือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์แล้วก็จังหวัดอุทัยธานีนะคะทางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ12จังหวัดค่ะได้แก่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษแล้วก็จังหวัดอุบลราชธานีค่ะที่ภาคกลางนะคะ11จังหวัดค่ะได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีแล้วก็จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะและภาคใต้14จังหวัดนะคะได้แก่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูล นะคะโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะในฐานะของผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดค่ะได้ดำเนินมาตรการเตรียมความพร้อมนะคะในการรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังแล้วก็คลื่นลมแรงนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะอุทกภัยในช่วงฤดูฝนตามแผนของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติแล้วก็แผนเผชิญเหตุที่ได้มีการซักซ้อมเอาไว้นะคะให้จังหวัดเนี่ยได้ตรวจสอบพื้นที่เขตชุมชนพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจแล้วก็เส้นทางคมนาคมที่อาจจะเกิดปัญหาน้ำท่วมขังนะคะเมื่อมีฝนตกหนักนั่นเองค่ะให้เร่งเปิดทางน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำน้ำคูคลองนะคะแล้วก็รองรับปริมาณฝนเพิ่มอัตราการระบายน้ำให้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนแล้วก็เขตเศรษฐกิจค่ะที่จะมีลักษณะในการคูเชื่อมกับแหล่งน้ำนะคะในของสาธารณะนะคะที่เชื่อมโยงกับทางน้ำหลักนั่นเองค่ะเพื่อเป็นการขยายพื้นที่ในการรองรับแล้วก็ลำเลียงน้ำไปสู่แม่น้ำสายต่างๆอย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะผู้ฟังรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมด้วยนะคะทางด้านของบุคลากรวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรกลสาธารณภัยนะคะให้ที่จะใช้ในการเผชิญเหตุให้เหมาะสมกับทางสภาพพื้นที่เสี่ยงภัยในแต่ละพื้นที่นะคะแล้วก็รวมไปถึงการติดตั้งเครื่องจักรกลด้วยค่ะในพื้นที่เสี่ยงภัยล่วงหน้าการเตรียมแผนสำรองในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อรองรับการแก้ไขปัญหากรณีฉุกเฉินอื่นๆนั่นเองพร้อมทั้งสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้กับทางประชาชนนะคะเกี่ยวกับ แนวทางในการปฏิบัติเพื่อการป้องกันเหตุที่เกิดขึ้นจากอุทกภัยนั่นเองค่ะโดยไปถึงดินโคลนถล่มแล้วก็วาตภัยที่มักจะเกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะคะทั้งยังยกอุปกรณ์ไฟฟ้าขึ้นที่สูงด้วยนะคะโดยไปถึงการตัดกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมถึงค่ะแล้วก็สายด่วนรับแจ้งเหตุหรือว่าขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ทางเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ของจังหวัดด้วยนะคะผ่านสายด่วนนิรภัยค่ะผู้ฟัง1784นะคะโดยได้กำชับให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้รอสแตนบายรับสายแล้วก็ประสานบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะรวมไปถึงการขอให้ประชาชนค่ะเชื่อฟังคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่แล้วก็ข้อปฏิบัติตามคำแนะนำของทางภาครัฐด้วยนะคะเพื่อป้องกันความสูญเสียแล้วก็ผลกระทบที่อาจจะเกิดต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้นะคะซึ่งสำหรับพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังค่ะผู้ฟังให้ทางอำเภอแล้วก็ท้องถิ่นนะคะในการจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผู้นำชุมชนอพปรแล้วก็จิตอาสานะคะร่วมตรวจตาเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะโดยเฉพาะในเขตชุมชนสถานศึกษาแล้วก็รวมไปถึงการคอยให้ความช่วยเหลือแจ้งเตือนประชาชนที่ได้สัญจรบริเวณดังกล่าวด้วยนะคะแล้วก็ให้เตรียมแผนสำรองในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะผู้ฟังอย่างเช่นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสถานีตำรวจหน่วยทหารประชาชนจิตอาสานะคะเพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการฉุกเฉินอื่นๆนะคะอย่างเช่นการฝนตกหนักจนทำให้เกิดไฟฟ้าดับหรือว่าเครื่องสูบน้ำมีความขัดข้องในชั่วโมงเร่งด่วนนั่นเองซึ่งทางด้านของนายธีรพัฒน์คัชมาศนะคะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะได้เน้นย้ำนะคะผู้ฟังในเรื่องที่ว่าการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนให้ศูนย์ปภ.เขตนะคะซึ่งตั้งอยู่ครอบคลุมในทุกภูมิภาคทั่วประเทศเลยนะคะให้เตรียมพร้อมในการสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณะให้กับจังหวัดให้อย่างทั่วถึงเลยนะคะโดยวางแผนติดตั้งนะคะเครื่องจักรกลด้านอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงเป็นการล่วงหน้าให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของพื้นที่นะคะอย่างเช่นเครื่องสูบน้ำสมรรถนะสูงเรือท้องแบนร่วมกับทางจังหวัดนะคะให้เฝ้าระวังการติดตามสภาพอากาศสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเลยนะคะเพื่อวางแผนในการสนับสนุนการปฏิบัติงานในการเผชิญเหตุที่เกี่ยวสอดคล้องนะคะกับสถานการณ์แล้วก็ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุดค่ะผู้ฟังนี่ก็เป็นประเด็นแรกสำหรับวันนี้นะคะทางด้านของกรมอุตุที่ได้ประกาศว่าไทยตอนนี้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะคะและทางมหาไทยค่ะได้สั่งผู้ว่าราชการจังหวัด54จังหวัดค่ะในการรับมือน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในวันที่15ถึง18พฤษภาคมเพื่อช่วยเหลือประชาชน24ชั่วโมงค่ะมาที่ประเด็นส่งท้ายวันนี้กันค่ะผู้ฟังหาสำหรับประเด็นของนายกรัฐมนตรีนะคะที่ได้หารือเอกอัครราชทูตที่บาเรนประจำประเทศไทยนะคะเพื่อเดินหน้ายกระดับความร่วมมือรอบด้านค่ะซึ่งย้ำนะคะว่าไทยสนับสนุนสันติภาพแล้วก็เสรีภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางนั่นเองนะคะโดยทางนายกรัฐมนตรีที่ได้หารือกับอีกอัครราชทูตบาเรนประจำประเทศไทยนะคะให้เดินหน้ายกระดับความร่วมมือทางการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์นะคะแล้วก็ความมั่นคงทางอาหารพร้อมย้ำว่าไทยสนับสนุนสันติภาพในตะวันออกกลางนะคะโดยนายเคาะลีนยักกูบอันไคยาสนะคะอีกอัครราชทูตราชอาณาจักรบาเรนประจำประเทศไทยนะคะได้เข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะในโอกาสที่เข้ารับหน้าที่นะคะโดยทั้งสองฝ่ายค่ะยืนยันความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับบาเรนนะคะซึ่งเตรียมครบรอบ50ปีด้วยกันค่ะความสัมพันธ์ทางการทูตในปีหน้านะคะซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องนะคะในการส่งเสริมความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพร่วมกันโดยเฉพาะเรื่องของการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะแล้วก็ความมั่นคงทางอาหารพร้อมที่จะผลักดันการแลกเปลี่ยนการเยือนของภาคเอกชนมากขึ้นนะคะขณะที่บาเรนค่ะก็พร้อมที่จะเป็นประตูนำเข้าสินค้าของไทยนะคะสู่ตะวันออกกลางนั่นเองซึ่งทางด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์นะคะทางของนายกรัฐมนตรีค่ะได้ระบุนะคะว่าไทยเนี่ยยังคงเป็นจุดหมายสำคัญของชาวบาเรนนะคะโดยในปีที่ผ่านมาค่ะผู้ฟังมีชาวบาเรนเดินทางมาไทยกว่า 30,000 คนด้วยกันนะคะแล้วก็ไทยเนี่ยพร้อมที่จะต่อยอดความร่วมมือด้านสาธารณสุขอีกเพิ่มเติมนะคะและนอกจากนี้นะคะผู้ฟังนายกรัฐมนตรีก็ยังแสดงถึงความกังวลนะคะต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางค่ะ พร้อมย้ำนะคะความสำคัญของการเจรจาแล้วก็ลดความตึงเครียดเพื่อรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคนะคะโดยทั้งสองฝ่ายยืนยันนะคะที่จะเดินหน้าความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในอนาคตต่อไปนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นข่าวที่น่าสนใจนะคะสำหรับนายกรัฐมนตรีที่ได้หารือกับเอกอัครราชทูตบาเรนประจำประเทศไทยนะคะที่ได้เข้ารับตำแหน่งในวันนี้นะคะซึ่งจะเดินหน้าในการยกระดับความร่วมมือทางการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และความมั่นคงทางอาหารนะคะพร้อมย้ำว่าไทยสนับสนุนสันติภาพในตะวันออกหลักนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันมาชนกขาวทองพร้อมทีมงานสวทชุมพรนะคะต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอานนท์ นันตะ สุคนครับรัฐบาลเดินหน้าขยายตลาดผลไม้ไทยในจีนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์คาดการสร้างยอดขายกว่า100ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐบาลเดินหน้าขยายตลาดผลไม้ไทยในจีนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์คาดการสร้างยอดขายกว่า100ล้านบาท
9: นางสาวสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศร่วมกับแพลตฟอร์มซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ผู่เมืองเซี่ยเหมินประเทศจีนจัดกิจกรรมไลฟ์สดส่งเสริมการขายผลไม้ไทยและสินค้าไทยในตลาดจีนอาทิทุเรียนมังคุดมะพร้าวข้าวทุเรียนแช่แข็งอาหารแปรรูปและเครื่องสำอางพร้อมจัดโปรโมชั่นแจกคูปองส่วนลดพิเศษเนื่องในวันแม่จีนส่งผลให้ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคจีนอย่างต่อเนื่องโดยกิจกรรมดังกล่าวสามารถสร้างยอดขายได้กว่า 1,330,000 บาทภายในเวลาเพียง1ชั่วโมงและคาดว่าเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมจะมียอดขายรวมไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทนอกจากนี้ทูตพาณิชย์ณเมืองเซี่ยเหมินยังร่วมไลฟ์สดกับ KOL เพื่อจำหน่ายทุเรียนและมังคุดพร้อมแนะนำการเพาะปลูกมาตรฐานการผลิตและสาธิตการปอกผลไม้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคจีนรวมถึงประชาสัมพันธ์ทุเรียนแช่แข็งและทุเรียนแปรรูปของไทยทั้งนี้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศในประเทศจีนทั้ง7แห่งจะเดินหน้าจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผลไม้ไทยอย่างต่อเนื่องพร้อมผลักดันภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะแหล่งผลิตผลไม้เมืองร้อยคุณภาพของโลกกุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: จังหวัดชัยภูมิคิกออฟงานจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงที่ตลาดสดเช้าเทศบาลตำบลบ้านเข้าอำเภอบ้านเข้าน
10: ายอนันต์นาคนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเปิดกิจกรรมคิกออฟการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงที่ตลาดสดเช้าเทศบาลตำบลบ้านเข้าอำเภอบ้านเข้าจังหวัดชัยภูมิโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการได้นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพได้มาตรฐานในราคาพิเศษจัดให้รถพุ่มพวงเพื่อนำไปจำหน่ายให้ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านและตำบลได้เลือกซื้อถึงหน้าบ้านในรูปแบบตลาดเคลื่อนที่ผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงโดยจังหวัดชัยภูมิมีรถพุ่มพวงเข้าร่วมทั้งหมด95คันส่วนที่อำเภอบ้านเข้ามีเครือข่ายรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการ9คันโดยจะเริ่มจำหน่ายสินค้าครั้งแรกในวันนี้เป็นต้นไปโดยโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพ ผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงเป็นนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการลดภาระค่าใช้จ่ายค่าครองชีพของประชาชนโดยการนำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกจำหน่ายให้ประชาชนอย่างทั่วถึงผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินค้าให้กับประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่ประหยัดศาสตร์ว่องการดีสวทชัยภูมิรายงาน
1: เหตุฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของรัฐอุตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย104รายสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของนายฮาริเกตพัทการยาโชตกรรมาธิการด้านการบรรเทาทุกข์แห่งรัฐอุตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาที่ระบุว่าเหตุฝนตกหนักที่ทำให้เกิดพายุฝนลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและฟ้าผ่าในหลายพื้นที่ของรัฐอุตรประเทศในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย104รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า50รายนอกจากนี้ยังพบอาคารบ้านเรือนหลายหลังในรัฐอุตรประเทศได้รับความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้เจ้าหน้าที่ทางการรัฐอุตรประเทศยังเปิดเผยว่าหน่วยงานท้องถิ่นได้รับคำสั่งให้เร่งดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุฝนตกหนักในรัฐอุตรประเทศรวมทั้งจัดเตรียมบริการด้านสาธารณสุขให้แก่กลุ่มคนเหล่านี้และเปิดเส้นทางในพื้นที่ประสบภัยโดยเร็วที่สุดปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเพศช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
1: การปฏิบัติของชาติคือผู้มีอำนาจแตกสามัคคีครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งหมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอบจ.พบประชาชนจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรครับ
2: ความสุขของประชาชนคือความภาคภูมิใจของคนอบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเสนอรายการอบจ.พบประชาชนข่าวสาระและความบันเทิงจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
3: บ้านเมืองไทยของเรานี้ถึงจะมีรายได้ทางอื่นอยู่มากแต่ก็ต้องถือว่าเลี้ยงตัวอยู่ด้วยการเกษตรดังนั้นจึงมีความจำเป็นตลอดไปที่จะต้องทนุบำรุงเกษตรกรรมทุกสาขาพร้อมกับเกษตรกรทุกระดับให้พัฒนาก้าวหน้าอยู่เสมอเพื่อให้การผลิตมีคุณภาพสูงขึ้นโดยไม่ผลาญทรัพยากรให้เปลืองเปล่าหากแต่ให้ได้ผลผลิตเพียงพอเลี้ยงตัวและจำหน่ายได้ดีมีรายได้ทวีขึ้นจึงจะช่วยให้เกษตรกรซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่และเป็นกำลังสำคัญของประเทศมีฐานะความเป็นอยู่ที่มั่นคงแจ่มใสแล้วทำให้ประเทศชาติสุขสมบูรณ์ขึ้นได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยุ้ยนะคะสกาวรัตน์นาคสุวรรณค่ะนักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะวันนี้มาเสื้อเหลืองนะคะพี่เสกสรรบัวครื้นค่ะท่านในช่างของเราแซวบอกว่าใส่สีเหลืองว่าค่าตัวเองชัดๆไม่นะคะจริงๆแล้วเมื่อเช้านี้ค่ะเรามีการแถลงข่าวอบจ.ครับนะคะเมื่อเช้านี้ที่อาคารแปดเหลี่ยมโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริค่ะโดยท่านนายกโต้งนพพรอุสิทธิ์นะคะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะท่านนายกจากในจังหวัดชุมพรโอ้โหปีนี้คือคักมากนะคะเขาบอกว่านักกีฬาที่จะร่วมเข้าแข่งขันเนี่ยเกินกว่า 4,000 คนโอ้สนุกแน่ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลวอลเลย์บอลเปตองแล้วก็ตะกร้อนะคะในขณะนี้ค่ะเรียกได้ว่ามีการจับฉลากแบ่งสายกันอยู่ด้วยนะคะเรียกได้ว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคงจะได้มาประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบกันว่าหลังจากที่มีการจับฉลากแบ่งสายแล้วทีมไหนเจอทีมไหนสายแข็งสายอ่อนสายแข็งกว่าเดี๋ยวได้เจอกันแน่นอนอันนี้ขึ้นมาแล้วเหรอคะปรากฏมาแล้วเหรอคะโอ้รวดเร็วทันใจนะคะวันนี้พี่เสกสรรของดิฉันนะคะแล้วก็มีภาพบรรยากาศสดๆ ด้วยนะคะขอบพระคุณมากเลยอันนี้เป็นภาพสดๆนะคะจาก Facebook Live ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะซึ่งกำลังมีการจับฉลากแบ่งสายกันอยู่นะคะก็ถ้าเกิดว่าท่านอยากจะติดตามดูว่าในช่วงของFacebook นะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรตอนนี้เราแยกกันก็จะไปถ่ายทอดสดในเรื่องของการจับฉลากแบ่งสายก่อนนะคะแต่เดี๋ยวมีการประชาสัมพันธ์ลงเพจอย่างแน่นอนค่ะแต่ว่าในช่วงนี้รายการอบจ.พบประชาชนนะคะกับยุ้ยค่ะแน่นอนที่สุดเลยเราจะไม่ให้เวลาพลาดไปแม้แต่เล็กน้อยนะคะเพราะวันนี้ผู้ที่จะมาพูดคุยกับเราในรายการนะคะช่วงแรกค่ะดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญนะคะคุณสุภาพรพุ่มนินค่ะจากกาแฟภูมานะคะหรือว่าน้องปุ้ยนั่นเองนะคะเรียนเชิญน้องปุ้ยเลยนะคะสดๆในรายการค่ะรายการเราไม่เคยเรียลอะไรขนาดนี้มาก่อนนะคะ ผู้ดำเนินรายการแล้วก็เชิญแขกของเราลากเก้าอี้เข้ามานั่งกันได้เลยนะคะสวัสดีน้องปุ้ยนะคะ
4: ค่ะ
3: น้องปุ้ยค่ะเข้ามาใกล้นิดนึงดูในจอนี่เราจะกัดมันสดๆแบบนี้เลย
4: เลิศเลยค่ะ
3: ค่ะวันนี้จริงๆแล้วทุกวันศุกร์เนี่ยจะเป็นเรื่องราวของเรื่องของการท่องเที่ยวโดยเฉพาะท่องเที่ยวชุมชนนะคะและเราต้องบอกว่าสายกาแฟโรบัสต้าของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ท่านนายกโต้งเนี่ยให้ความสำคัญนะคะอย่างปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะปีนี้งานกาแฟ Amazing Robusta at Chumon 8ช่วง 3-4-5 เนาะ
4: ใช่ค่ะ
3: 3-4-5 เมษายนที่ว่างหวานวันไปเป็นไงบ้างน้องปุ้ยปีนี
4: ้ต้องบอกว่าผลตอบรับดีมากๆค่ะ เป็นนิมิตหมายที่ดีค่ะของวงการกาแฟ Robusta จังหวัดชุมพรเราค่ะพี่ยุ้ยเพราะว่าเสียงตอบรับจากคนที่มาเข้าเที่ยวงานเนี่ยม
3: ี
4: ทั้งคนที่เป็นคนพื้นที่และเป็นนักท่องเที่ยว
3: ต่างชาติเยอะนะ
4: ถูกต้องค่ะแล้วก็ด้วยโลเคชันเอ่ยด้วยระยะเวลาด้วยไทมิ่งอ่
3: ะ
4: ที่มันเหมาะสมที่มันสมควรนะคะตรงนั้นอ่ะช่วยเอื้อมากๆบวกกับหลายๆท่านที่เป็นเกษตรกรเอ่ยรวมถึงภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่เอ่ยหรือใดๆเอ่ยอะค่
3: ะ
4: ก็ร่วมมือกันแล้วก็มีข้อมูลมีเขาเรียกมีสตอรี่เทลลิ่งของแต่ละที่อะค่
3: ะ
4: นั่นก็หมายถึงว่าใครที่เข้ามาลูกค้าที่เข้ามาหรือคนที่เข้ามาเยือนนะคะสามารถที่จะได้รับรู้เรื่องราวที่เกี่ยวกับกาแฟได้อย่างจริงจังค่ะ
3: ปีนี้ได้ว่าสร้างความประทับใจมากแล้วทุกคนว้าวมากกับงานกาแฟ
4: ใช
3: ่เพราะว่าคือเห็นตั้งแต่ต้นน้ำอ่ะ คือต้นกาแฟเป็นแบบนี้นะหน้าตาเป็นแบบนี้นะแล้วต้นนี้นะเมล็ดเวลามันออกโอ้มีการแบบลงทุนถอนกันเลยนะที่เห็นนะพี่เห็นอาจารย์พานิชถอนมาต้นแบบว่าลูกกับเม็ดกาแฟใหญ่มาก
4: อันนั้นพันเป็นพันลิเบริก้า
3: เออพี่จะบอกว่าลิเบริก้าให้มีสไตล์นิดนึง
4: เป็นต้นกาแฟที่แล้วก็เป็นเมล็ดกาแฟที่ให้ผลที่ใหญ่ที่สุดในโลก
3: ใช่แบบเม็ดใหญ่มากแล้วก็ตอนนี้ทราบว่าหลายๆที่กำลังทดลองในเรื่องของการหมักอยู
4: ่ค่ะ
3: ทดลองแบบว่าอะไรนะมีได้โปรเซสว่าโปรเซสอะไรพี่ก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเขาหรอก
4: ใช่ค่ะจริงๆแล้วการโปรเซสกาแฟค่ะเราจะแบ่งเป็น3โปรเซสหลักๆอะค่ะก
3: ็
4: คือจะมี dry process หรือ natural process ค่ะแล้วก็จะมี wash process ค่ะแล้วก็จะมี honey process ค่ะทั้ง3โปรเซสเนี้ยค่ะจริงๆแล้วคาแรคเตอร์กาแฟของแต่ละตัวค่ะก็เกษตรกรเนี่ยจะรู้ดีว่าโปรเซสไหนที่เหมาะกับกาแฟของตัวเองอย่างเช่นกาแฟภูมิมาค่ะกาแฟของพวกเราก็จะเหมาะกับการทำ natural process ค่ะเนื่องจากว่า1การสูญเสียน้อยการทำงานไม่ต้องเปลืองแรงมากไม่ต้องเสียเวลามากซึ่งเหมาะสมกับการใช้natural process กับกาแฟ robusta ค
3: ่ะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอัตลักษณ์เป็นตัวตนของกาแฟภูมิมาแล้วก็จะมีอีกหลายๆแบรนด์ก็คือต่างกันไปเลยแต่ละชนิดถูกไหม
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วพี่ชอบมากเลยอ่ะไอกิจกรรมคัพปิ้งอ่ะสนุกมากวันแรก12ชนิดเนา
4: ะ
3: วันที่2 15แล้วก็วันที่3 26
4: 26
3: คือขอบอกว่าเมาตั้งแต่วันแรกอะค่ะ เพราะว่ามัน12ตัวก็จริงนะ12แก้วที่ให้ชิมอ่ะแล้วให้ชิมคือตักแค่ช้อนเดียวชิมแต่ว่าพอชิมแล้วลืมไงเขาลืมว่าเดินวนอีกรอบนึงสรุปว่า2รอบได้ไป24แก้24ช้อน
4: ค่ะก็นั่นแหละเหมือนได้กินกาแฟ1คัพกันไปเลยค่ะ
3: โอ้โหคือแบบเมากันนะคะสนุกมากเลยแล้วต้องบอกว่าน้องๆเข้าใจถึงมากนะคะเขาเอากาแฟคือทั้งในของเราที่ดีๆได้รางวัลชนะเลิศมาแล้วก็กาแฟจากต่างประเทศด้วยมาให้ได้ชิมทุกคนก็เลยสนุกกับกิจกรรมนี้มาก
4: ก็เหตุผลที่เราอยากทำกิจกรรมเช็คคุณภาพกาแฟหรือคัพปิ้งกาแฟครั้งนี้ค่ะเราอยากเปิดโอกาสให้กับเกษตรกรหลายๆท่านแล้วก็ผู้เข้าร่วมงานหลายๆท่านนะคะได้เปิดประสบการณ์กับกาแฟเหมือนที่บอกค่ะนอกจากกาแฟโรบัสต้าแล้วเรายังมีในโลกนี้อีกตั้งหลายชนิด
3: กา
4: แ
3: ฟใช่ไหม
4: ก็พยายามเฟ้นหากาแฟตัวที่โอเคหลักบางทีอาจจะหายากนิดนึงราคาอาจจะสูงนิดนึงแต่เราไม่จำเป็นต้องซื้อเป็นกิโล2กิโลเราซ
3: ื
4: ้อมาเพื่อทำคัพปิ้งเพื่อทำเป็นตัวอย่าง
3: วันสุดท้ายมีตัวราคา 200,000 ต
4: ั
3: วไหนอ
4: ัน
3: นี้ตัวนึกชื่ออะไร
4: เกชาปานามาค
3: ่
4: ะ
3: เกชาปานามา
4: ใช่อันนี้เป็นยอดกาแฟโลกเลย
3: รู้สึกเหมือนมีบุญมากที่ได้ชิม
4: ค่ะก็นี่แหละค่ะพอมีกิจกรรมแบบนี้เข้ามาเพื่อก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราได้มีส่วนร่วมระหว่างเกษตรกรระหว่างคาเฟ่แล้วก็ลูกค้าที่เข้ามาค่ะเหมือนเราได้ใช้น้ำกาแฟตรงนี้ได้เชื่อมโยงความสัมพันธ์ได้บอกเล่าเรื่องราวพวกนี้ค่ะ
3: ฟีดแบ็กจากน้องๆล่ะคะจากน้องๆเครือข่ายกาแฟแต่ละคนเป็นยังไงบ้างกับงานนี
4: ้ถ้าบอกฟีดแบ็กต้องบอกว่าทุกคนมีฟีดแบ็กให้กลับมานี่คือดีมากๆค่ะโดยเฉพาะของกลุ่มแต่ละกลุ่มเกษตรกรนะคะทุกคนเนื่องจากเราเป็นงานออกบูธที่ไม่ได้เน้นแต่ยอดขายอย่างเดียวเราพูดกันอยู่แล้วว่าเราไม่ได้มี KPI อะไรสำหรับ การออกบูธกาแฟแต่เราอยากให้คนที่เข้ามาได้ประทับใจได้รับรู้เรื่องราวที่เกี่ยวกับโรบัสต้าชุมพรมากขึ้นเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะขนสตอรี่ของตัวเองจะขนเรื่องราวแล้วก็อุปกรณ์เอ้ยกิจกรรมของแต่ละบูธที่แบบจัดเต็ม
3: มากค
4: ืออ
3: ยากโชว์มาก
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วพี่จะเห็นความน่ารักของแบบเป็นความอบอุ่นเหมือนสายใยเล็กๆอ่ะว่าบางคนน่ะเขาเพิ่งเริ่มจริงนะเหมือนเด็กน้อยอ่ะเพิ่งหัดเดินแล้วก็จะมีแบบว่าซีเนียร์ขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงระดับคุณปู่คุณทวดที่แบบดูแลกันอ่ะพี่เห็นแล้วพี่แบบเออน่ารักดีอ่ะเขาแบบบางทีสั่งกาแฟเขาหมดเขาก็เดินไปไปขอมาหน่อยเพราะว่าตรงนี้อะไรอย่างงี้นะมันเป็นบรรยากาศที่ดีมาก
4: เหมือนเราเป็นครอบครัวกาแฟโรบัสต้ามากกว่าเราจะไม่ได้แบ่งแยกว่ากลุ่มใครกลุ่มไหนกลุ่มมันแต่เราจะใช้แนวทางเดียวกันคือการพัฒนากาแฟโรบัสต้าคุณภาพพิเศษของจังหวัดชุมพรให้เป็นมหานครโรบัสต้าให้ได้เนื่องจากว่าปุ้ยเชื่อค่ะไม่ว่าน้ำกาแฟจะอยู่ในมือใครอยู่ในแก้วของใครอยู่ในปากใครก็แล้วแต่ทุกคนคือผู้พัฒนาทั้งนั้นค่ะแม้แต่ฟีดแบ็กของนักท่องเที่ยวเองหรือลูกค้าเองที่กลับมาบอกเราค่ะในแต่ละปีเรามีความรู้สึกว่าพอเราได้เจอลูกค้าเก่าๆที่เดินเข้ามาเฮ้ยปีนี้มีอะไรให้ลองบ้างอะไรเงี้ยเรามีความรู้สึกว่ามันพราวในตัวของพวกเราว่าเฮ้ยมีคนติดตามเราอยู่นะมีคนที่รออยากจะชิมอยากจะลิ้มลองอยู่นะ
3: แล้วปีหน้าค่ะปีหน้าเรามีความท้าทายอะไรเพิ่มมากขึ้นไห
4: ม
3: กับงาน
4: ค
3: ่
4: ะ
3: เฮ้ยคิดไม่ทันหรอ
4: เราพอเรารู้สถานที่เรารู้ทุกอย่างเรารู้การวางแผนเราก็จะมีการวางแผนล่วงหน้าค่ะในการทำงานของกลุ่มเกษตรกรพวกเราจะคุยกันอยู่เสมอค่ะว่าในแต่ละปีการพัฒนาแนวทางการพัฒนากาแฟโรบัสต้าของพวกเราควรจะไปในทิศทางไหนเราจะไม่ได้คิดอยู่แต่ว่าของเราดีแล้วเราทำแค่นี้ก็ได้แล้วจริงๆไม่ใช่ค่ะมิติของคำว่ากาแฟโรบัสต้ามิติของรสชาติมิติของการเอาวิถีชีวิตเข้ามารวมเข้ามาใช้มันมีมากในทุกๆปีมันเจอมิติใหม่ๆพี่ต้องบอกว่ามันเจอสิ่งใหม่ๆมันเจอแต่สิ่งว้าวขึ้นมาตลอดเลย
3: มีอยู่ประเด็นนึงพี่ยุ้ยอยากให้เคลียร์เพราะว่ามันเหมือนกับว่าคนรายใหม่ๆของโรบัสต้าที่เข้ามาค่ะพอเขาเจอกับคำว่ากลุ่มเทพโรบัสต้าอันนี้ต้องยอมรับนะคือกลุ่มเทพโรบัสต้าปุ๊บเนี่ยคนที่เป็นน้องใหม่อ่ะค่ะบางคนเขาจะชะงักกับคำนี
4: ้
3: เพราะเขาคิดว่าเฮ้ยแบบมันกลายเป็นกลุ่มเทพไปแล้วหรอแต่จริงๆอ่ะพอพี่ฟังการอธิบายความหมายอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่เขาคิดไง
4: ค
3: ือเขาเข้าใจผิดประเด็นไปนิดนึงอยากให้น้องปุ้ยช่วยอธิบายคำว่ากลุ่มเทพโรบัสต้าจริงๆแล้วคืออะไรนะ
4: เอาละค่ะกลุ่มเทพโรบัสต้านะเหมือนที่พี่วิบอกพอได้ยินแล้วมีความรู้สึกเฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมมันเป็น
3: เทพไปหรอกเหมือนยกตนไง
4: เหมือนยกตน
3: เหมือนยกตน
4: จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะจริงๆแล้วพี่อยากจะขอใช้พื้นที่สื่อตรงนี้เลยขออนุญาตอธิบายนิดนึงว่าทำไมถึงเราใช้คำว่าเทพโรบัสต้าทำไมถึงมีกลุ่มชุมชนเทพโรบัสต้าขึ้นมาจริงๆเทพโรบัสต้าค่ะก็คือกาแฟโรบัสต้านั่นแหละค่
3: ะ
4: เรามีความเชื่อและมีตำนานที่เล่ากันว่าโรบัสต้าค่ะถูกสาปลงมาจากสวรรค์เป็นเทพค่ะถูกสาปเนื่องจากว่าหลงไหลในความสวยงามของเทพรุ่งอรุณ อย่างอาราบิก้าแล้วเขาลืมหน้าที่ลืมทำงานของเขาลืมเก็บดาวทำให้เกิดปรากฏการณ์ดาวค้างฟ้าค่ะนั่นแหละแล้วเขาก็เลยถูกพากทันแหละโดนเทพหลายๆท่านพักทันลงมาให้มาเกิด
3: ไปอยู่ในป่าลึกอะไรประมาณนั้นเลย
4: อับชื้นมีกลิ่นตัวสาบเรียกว่าเป็นกาแฟชั้นต่ำ
3: ใช่
4: ใช่ค่ะ
3: กลายเป็นเกรดต่ำต้องอยู่ในอุตสาหกรรมเธอมีดีได้แค่ทีอินวันเท่านั้น อะไรประมาณนั้นไหม
4: ประมาณนั้นค่ะ เราก็เลยมีคอนเซ็ปต์ในตำนานมีเรื่องเล่าขานกันไว้ว่าถ้าผู้ใดเห็นและรักเจ้าอย่างเข้าใจภูมิฟักเจ้ารักเจ้าอย่างเข้าใจเจ้าจะกลับมาเป็นเทพอีกครั้งพวกเราคือเหมือนฟันเฟืองเหมือนฟันเฟืองหนึ่งฟันเฟืองหนึ่งคนเกษตรกรหลายๆท่านเหมือนฟันเฟืองที่อยากจะรักโรบัสต้าอย่างเข้าใจอย่างท่องแท้และจะทำให้เขากลับไปเป็นเทพอีกครั้ง
3: อู้จริงๆมันแบบพี่จำได้ว่าตั้งแต่สมัยพี่เด็กๆน
4: ะ
3: เหมือนแถวถ้ำสิงห์อ่ะเวลาเขาเก็บกาแฟคือเขารูดหมดทั้งกิ่งเนี่ยก็แสดงว่าใช้เวลา 4-50 ปีเลยนะเท่ากับจริงๆประมาณเกือบ60ปีเท่าๆกับพี่โก้อายุพี่โก้ของเราอ่ะใช้เวลาจริงๆอย่างงี้เนาะโอ้ยกว่าเขาจะเจอคนที่แบบรักแท้รักจริงแล้วทำอ่ะ
4: ใช่ค่ะแล้ววันเนี้ยเอาจริงๆอะตำนานของเทพโรบัสต้าก็ยังไม่ได้สำเร็จเสร็จสมบูรณ์นะคะเนื่องจากว่าเรามีการพัฒนาค่ะการต่อยอดเนี่ยที่จะทำให้ท่านกลับไปเป็นเทพจริงๆเนี่ยระยะเวลาเราไม่รู้หรอกว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่ที่จะรอยัลตี้ที่จะรักเขาที่จะดูแลเขาอย่างเข้าใจไปเรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดอย่างไม่มีข้อแม้ค่ะ
3: ค่ะ เงื่อนไขการเข้ากลุ่มเข้าร่วมกลุ่มอะไรตรงนี้มีไหมคะหรือกลุ่มนี้พอร่วมแล้วทำอะไรบ้าง
4: จริงๆแล้วเราไม่ได้มีขั้นตอนหรือเงื่อนไขอะไรที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรืออะไรก็แล้วแต่เราขอแค่คนที่มีใจอยากจะพัฒนากาแฟโรบัสต้าเข้ามานั่งคุยกันปุ้ยอะค่ะเหมือนเป็นเจนใหม่ที่กลับมาอยู่บ้านต้องขอเล่านี้ก่อนแล้วก็เรามีกาแฟแล้วเราอยากเริ่มต้นจากสิ่งที่เรามีแต่เราณวันนั้นณเวลานั้นน่ะพี่แขกสวนลุงไข่อันนี้ขออนุญาตเอ่ยถึงนะคะพี่แขกสวนลุงไข่คือคนที่สำเร็จในสายกาแฟโรบัสต้า
3: ค่ะ
4: สำหรับปุ้ยนะตอนนั้นคือเขาสำเร็จที่สุดเลยปุ้ยมีหน้าที่ถือของที่มีอยู่ในมือวิ่งเข้าไปหาคนที่สำเร็จเพื่อถอดบทเรียนของเขาซึ่งตรงนี้พี่แขกค่ะอนุเคราะห์ปุ้ยมากๆท่านไม่ได้คิดแม้แต่ค่าเรียนไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดท่านบอกแค่ว่าพูดได้ไหมมึงกูอะไรอย่างเง
3: ี้
4: ยท่านบอกแค่ว่าแค่มีใจแล้วเดินเข้ามาเดินเข้ามามาใช้ชีวิตอยู่มาเรียนรู้วิถีที่พี่ทำแล้วปุ้ยเอาไปปรับเอาไปประยุกต์ใช้เอาม ันเลยทำให้เกิดมาเป็นแบรนด์กาแฟภูมิมาทุกวันเนี้ยค่ะปุ้ยต้องบอกงี้เพราะฉะนั้นการที่จะเข้ากลุ่มหรือการอะไรเราไม่ได้มีกฎเกณฑ์อะไรที่ต้องบอกว่าคุณจะต้องมีนู่นนี่นั่นนะ
3: เปิดใจเนาะ
4: ถูกต้องเปิดใจเข้ามาค่ะมาร่วมพัฒนากาแฟถึงพวกเราถึงบอกค่ะแม้แต่ทุกคนกาแฟที่อยู่ในมือใครทุกคนก็คือผู้พัฒนาค่ะ
3: น่าสนใจมากๆแล้วก็พอเสร็จสิ้นจากงานของเราเนี่ย เราก็มีเวทีเนาะเพราะน้องปุ้ยพี่แขกและพี่จำได้ว่าก็บอกว่าเฮ้ยพี่ยุ้ยถ้าสมมติว่ามันมีโอกาสอะเราอยากออกไปเปิดตัวออกไปที่ไหนๆบ้างถ้ามีพื้นที่ช่วยจัดให้หน่อยจังหวะแบบว่าจังหวะดีพอดีเลยนะของสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนแห่งประเทศไทยก็ต้องให้เครดิตเขานะคะเขาก็บอกว่าม ีบูธพี่ก็เลยขอเลยเอาน้องๆไป
4: นี่แหละค่ะต้องขอพระคุณทั้งพี่ยุ้ยเองขอบคุณทั้งสมาคมการท่องเที่ยวเองเป็นงาน CBT ค่ะของสมาคมท่องเที่ยวชุมชนค่
3: ะ
4: ก็ปุ้ยมีโอกาสได้พื้นที่มาและได้สนับสนุนด้วยตรงนั้นมาแล้วก็มีโอกาสได้ไปเล่าเรื่องราวของกาแฟโรบัสต้าได้นำเสนอเรื่องราวผ่านตัวกาแฟโรบัสต้าคุณภาพพิเศษจังหวัดชุมพรค่ะในนามของชุมชนเทพโรบัสต้าค่ะซึ่งตรงนี้ค่ะเราไปกัน2บูธมีน้องเล้งสวนเล้งเหล่าด้วยก็ไปด้วยกันค่ะก็เราช่วยกันบอกเรื่องราวเรียกว่าพูดคุยกับลูกค้าพ
3: ูดคุยกับคนเลยไหมคะคนที่นั่น
4: โอ้โหปุ้ยบอกว่า2วัน3วันนี้เวลาอาจจะไม่พอแล้วเป็นการใช
3: ่
4: ค่ะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวที่ให้กับคนที่ไม่เคยรู้จักเลยด้วยซ้ำไม่เคยรู้เลยว่ากาแฟโรบัสต้าสามารถมากินได้แบบนี้สามารถมาดิฟทานได้สามารถมาเป็นอิมเมอร์ชั่นแบ็คได้แบบนี้เลย
3: เฮ้ยแต่พี่นึกบรรยากาศนะคุณไปอยู่ในศูนย์ราชการอะแล้วมันแบบติดแอร์ไงคุณคั่วกาแฟกันแล้วมันไม่แบบหอม
4: แค่เปิดกล่องสต๊อกกาแฟก็กลิ่นบู้มาค่ะใช่
3: เขาต่างคนต่างแบบว่าหาที่มาของกลิ่นเลยไหม
4: ก็มีค่ะเดินมาเพราะกลิ่นก็มีค่ะ
3: ใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วมีเจ้าอื่นไปไหมคะกาแฟเนี่ย
4: มีค่ะก็ยังมีอีกมีของพี่เรือรบค่ะก็เป็นของท่องเที่ยวชุมพรเหมือนกันค่ะก็ไปแล้วก็มีของเป็นกาแฟหมามุ้ย
3: อันนี้
4: น้องปุ้ยก็ไปลองแล้วเหมือนกันก็เป็นรสชาติที่แตกต่างไปอีกแบบ
3: แล้วของเราเอาของเราดีกว่าของเราไปแล้วเป็นยังไงบ้างฟีดแบค
4: การตอบรับดีมากๆค่
3: ะ
4: ไปเปิดโอกาสให้กับหลายๆคนปุ้ยต้องบอกว่าหลายๆคนได้เปิดโลกโรบัสต้ากับพวกเราค่ะได้รับรู้เรื่องราวของโรบัสต้าชุมพรมากขึ้นบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าโรบัสต้ามีที่ชุมพรทั้งที่เรามีมานานมากแล้ว
3: ใช่
4: ทุกคนที่เข้าไปก็จะถามว่ามันมีเยอะไหมปลูกได้หรอมี
3: ปลูกจริงหรือเปล่า
4: ใช่
3: เขาไม่รู้หรอว่าคำขวัญชุมพรมันมีกาแฟโรบัสต้าอยู่
4: น้อยที่จะรู้ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละที่เป็นที่เป็นเหมือนจุดอ่อนของพวกเราค่ะที่หลายๆคนหลายๆท่านยังไม่ทราบคือไม่รู้จริงๆนะคะว่าที่ชุมพรมีกาแฟโรบัสต้าคุณภาพพิเศษอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นโจทย์ต่อของพี่ยุ้ยอีกนิดนึงนะคะที่แบบ
3: จะรับการบ้านอีกแล้ว
4: ค่ะก็ถ้ามีโอกาสที่ไหนหรือยังไงค่ะทางชุมชนเทพโรบัสต้าของพวกเราค่ะหรือว่าภาคีเครือข่ายก็ยินดีค่ะที่จะไปร่วมให้ข้อมูลร่วมเขาเรียกว่าอะไรเปิดประสบการณ์โรบัสต้าคุณภาพพิเศษกัน
3: ค่ะทีนี้พี่อยากรู้แล้วล่ะเพราะมันจะต้องมาเชื่อมโยงกันกับในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทราบว่าตอนนี้น้องๆเองอ่ะพยายามที่จะทำเป็นแพ็กเกจขึ้นมาในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรไปถึงไหนแล้วบ้างแล้วก็ทดลองเที่ยวกันหรือยังแล้วเปิดขายแพ็กเกจหรือยังมีอะไรบ้างคะ
4: โอ้ถ ถ้าเรื่องนี้เราทำกันแบบลับๆมาตลอดค่ะแล้วก็เสียงตอบรับคือเมนหลักนะคะปุ้ยอยากจะแนะนำนี้ค่ะถ้าใครที่ได้ดูรายการหรือได้รับฟังนะคะไม่ว่าจะสดหรือย้อนหลังอะค่ะเรามีเขาเรียกว่าRobusta Road Trip ค่ะที่เป็นเหมือน Day Trip หรือว่าใครที่มาเยี่ยมเยือนจังหวัดชุมพรค่ะอยากจะเที่ยวในเชิงเกษตรในสายกาแฟ Robusta เราสามารถที่จะแนะนำได้เพราะว่าเครือข่ายภาคีเครือข่ายเกษตรกรของพวกเราค่ะอย่างเช่นกาแฟลุงไข่ที่เป็นเรือธงของ Robusta ค่ะเปิดสวนทุกวันค่ะและทุกวันนี้ก็มีทั้งนักท่องเที่ยวนะคะทั้งไทยทั้งเทศเข้าไปไม่ขาดสายค่ะใช่แล้วก็เข้าไปเยี่ยมชมเข้าไปดูเข้าไปเรียนรู้เรียกว่าเข้าไปเปิดประสบการณ์ให้เห็นตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำจนถึงชงเข้ามาในแก้วจนถึงกินลิ้มลองรสชาติเลยค่ะนอกจากมีพี่แขกสวนลุงไข่แล้วยังมีคาเฟ่ที่เป็นคาเฟ่มินิมอลน่ารักสไตล์ญี่ปุ่นอย่างไฟล์โรบัสต้าของน้องเกดกาแฟบ้านไร่ช่องมุดที่อยู่อำเภอปะทิวค่ะอยู่ชุมโคมอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรด้วยตรงนั้นก็สามารถไปได้เลยตรงนั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นคาเฟ่เป็นแพลนเทชันเลยค่ะมีตั้งแต่สวนกาแฟที่อยู่บนเนินเขาขึ้นไปเห็นวิว360องศาก็คือแบบแนะนำได้เลยค่ะแล้วก็เป็นคาเฟ่เล็กๆที่เป็นคาเฟ่ครอบครัวที่มีงาน DIY มีบอร์ดเกมน่ารักค่ะแวะไปได้ค่ะแล้วก็จะมีถ้าเป็นสวนกาแฟของกาแฟหญิงสา5ไร่เดี๋ยวเราก็จะได้พบก
5: ับเขา
4: ใช่ค่ะตัวเป็นๆเลยอันนี้ก็ขอแนะนำก่อนว่าก็จะมีในส่วนของชุมชนที่เป็นชุมชน5ไร่คทช.ต้องเรียกงี้ค่ะมีการปลูกกาแฟแล้วก็มีการพัฒนากาแฟค่ะแล้วก็มีการโปรเซสมีการพัฒนาจนออกมาเป็นแบรนด์เป็นผลิตภัณฑ์แล้วด้วยค่ะก็เดี๋ยวได้
5: เจอกัน
4: ใช
5: ่
4: ค
5: ่
4: ะใช่ค่ะแล้วก็มีแปลงกาแฟของน้องปุ้ยเองที่เป็นกาแฟภูมิมาค่ะของน้องปุ้ยจะไม่ได้บอกว่าเป็นหน้าร้านเราทุกคนจะเปิดบ้านค่ะเปิดบ้านเพื่อรับสายกาแฟมิสหายสายกาแฟไม่ว่าใครจะเข้ามาท่านได้มีกาแฟดีๆได้กินแน่นอน
5: คือแบบไปจังหวะไหนขับรถบังเอิญผ่านเลี้ยวเข้าไปปุ๊บได้เลย
4: ค่ะเจอเลยแต่ขออนุญาตโทรนิดนึงค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนเซอร์ไพรส์เพราะว่าเราเป็นเกษตรกร
5: ใช่เพราะว่าตอนนี้หน้าจอนะคะพี่โก้ขึ้นให้นะคะกาแฟภูมาเบอร์ตามนี้เลยใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะโทรนิดนึงเพราะว่าส่วนใหญ่เราอาจจะเข้าสวนบ้างอะไรบ้างไปแล้วถ้าเกิดบอกล่วงหน้าเราจะได
5: ้รอนะรอรับ
4: ต้อนรับได้ค่ะ
5: ค่ะมีเส้นทางอื่นอีกไหมคะ
4: มีสวนเลี้ยงเหล่าค่ะสวนป่าร้อยไร
5: ่ตอนนี้เห็นเขากำลังแบบทุลงทุเรียน
4: ใช่ค่ะน้องเพิ่งจะซอฟต์โอเปนนิ่งของสวนไปค่ะก็แนะนำค่ะเรียนเชิญค่ะใครที่อยากไปทานทุเรียนใครที่อยากไปทำกิจกรรมในสวนแบบจับมือทำน้องมีในส่วนของมีแปลงทุเรียนมีสวนป่าร้อยไร่และมีผึ้งด้วยใช่ค่ะมีการแบบจับผึ้งกันแบบสดๆร้อนๆเลยด้วยนะคะแล้วก็มีการครีเอทเมนูแล้วก็มีน้องมีเวิร์กช็อปทำยาดมหอมป่าด้วยนะคะอันนี้น่าสนใจมากๆ
5: ไปทำมาแล้วค่ะกลิ่นเฉพาะตัวเป็นกลิ่นตัวเองปรุงเอง
4: ใช่ค
5: ่ะหนึ่งเดียวเขาบอกว่าอะไรนะเหมือนหนึ่งเดียวในโลกอ่ะถ้าเราทำเองไงมิกซ์เอง
4: ใช่ค่ะของน้องมีเป็นคาเฟ่ริมถนนเพชรเกษมด้วยค่ะก็อยู่ขาขึ้นฝั่งกรุงเทพอยู่ขาขึ้นกรุงเทพก็ง่ายมากเลยเซิร์ชไปที่ธรรมชาติคาเฟ่ได้เลยส่วนน้องจะอยู่ในอำเภอท่าแซะนิคมท่าแซะค่ะก็เซิร์ชได้เลยการสวนป่าเล้งเหลาเข้าไปได้ง่ายๆเลยค่ะการเดินทางสะดวกค่ะ
5: อันนี้ทั้งหมดนี่คือจะเป็นลักษณะของเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วนะ
4: เรื่องกาแฟ
5: เรื่องกาแฟเลยเชื่อมโยงกันได้หมดทุกจุด
4: ได้หมดค่ะ
5: น่าสนใจมากๆนะคะก็เป็นว่าใครที่สนใจยังไงเนี่ยติดต่อได้ติดต่อน้องปุ้ยก็ได้ค่ะเพราะน้องปุ้ยรู้ทุกจุดนะคะเบอร์โทรที่ขึ้นที่หน้าจอนะคะของกาแฟภูมาก็สามารถติดต่อได้เลยน้องปุ้ยมีอะไรเพิ่มเติมทิ้งท้ายไหมก่อนจะโยนไปให้ช่วงต่อไป
4: มีเพิ่มเติมก็คือฝากกลุ่มกาแฟชุมชนเทพโรบัสต้าด้วยเนื่องจากว่าพวกเราเนี่ยมุ่งมั่นพัฒนากาแฟโรบัสต้ามาแบบเรียกว่ายาวนานค่
5: ะ
4: ร่วม10ปีแหละแต่ก็อยากจะให้ทุกคนเปิดใจลิ้มลองกาแฟโรบัสต้าในมิติใหม่ๆเป็นโรบัสต้าคุณภาพพิเศษของจังหวัดชุมพรเพื่อร่วมกันสร้างชุมพรมหานครโรบัสต้าไปด้วยกันค่ะ
5: ค่ะขอบพระคุณมากนะคะในเบรกนี้ต้องขอบพระคุณน้องปุ้ยนะคะคุณสุภาพรหุ้มนินจากกาแฟภูมามากๆเลยแต่ว่าเดี๋ยวจะอยู่กันต่อช่วงเขาดิฟกาแฟกันไหมคะ
4: ได้ค่ะยินดี
5: ค่ะงั้นเดี๋ยว
4: พ
5: ักสักครู่ค่ะช่วงหน้าเรามีทีเด็ดอีกนะคะแต่ขออนุญาตจัดพร็อพด้านหน้านี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันค่ะ
4: ค่ะ

0: 3ประเทศที่มีหลายๆจังหวัดทั่วประเทศ
1: โอ้คุณไปแข่งที่ไหนมาเดี๋ยวเล่าก่อนเป็นเวทีอะไรคะ
2: เป็นรายการประกวดเม็ดกาแฟนะครับของรายการระดับประเทศก็คือ Thailand Green Coffee Competition นะครับจัดโดยICP นะครับก็คือเป็นหน่วยงานที่ทำเกี่ยวกับการรับรองคุณภาพของกาแฟในระดับสากล นะครับโดยเป็น ICP เนี่ยจะเป็นหน่วยงานย่อยจาก SCA ซึ่งก็เป็นระดับโลกนะครับก็เป็นสถาบันกาแฟพิเศษนะครับ Specialty Coffee นะครับผม
1: นี่อันนี้ใช่ไหมคะดิฉันเห็นมันเขียนว่า1ที่1
2: ใช่
1: คือตัวนี
0: ้ค่ะ
1: อ๋อแล้วเอาสารตัวไหนไปแข่งคะ
0: เอาสารที่เราทำโปรเซสของปีนี้ค่ะ
1: ปีนี้เลย
0: พอดีเรายังเป็นแบบเหมือนขั้นทดลองไปเรื่อยๆลองทำไปเรื่อย
1: ๆนี่ขนาดแค่ทดลองนะ
0: เอาก็มันก็มีอร่อยหลายตัวไงคะเพราะว่ายังถ้ายังถ้วยขวามือสุดนี่คืออ
1: ันนี้อะไรคะอันนี้คืออะไรคะ
0: เบสออฟชุมพรค่ะ
1: เบสออฟชุมพร
0: ก็ได้ที่หนึ่งเหมือนกัน
1: โอ้โหอ๋อนี่คือเบสออฟชุมพรอลังมากของปีนี้เหมือนกันนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: 2026ที่ว่าล็อบบาเนียใช่ไหม
0: ใช่ครับแล้วก็ทีนี้ก็คือไม่ได้รับแต่ชุมพรรับกาแฟภาคใต้ทั้งหมด
1: ค่ะ
0: ค่ะขึ้นมาแล้วเราก็มีถ้วยหนึ่งพอดีมันจะเยอะไปก็เลยไม่เอามาเป็นถ้วยรางวัลที่แบบโปรเซสไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ผ่านการโปรเซสมากจับแล้วล้างตักเลยแล้วเราได้อันดับ2ค่ะแต่ก็คือมันเป็นการทดลองค่ะของสาก็คือไม่ได้เป็นสายเกษตรมาคุณใหม่เขาเป็นสายเกษตร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเขาก็จะต้องทำผลิตผลเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่
1: ม
0: ค่ะเพราะว่าเกษตรเพียวๆแล้วเราทำอย่างที่เราเคยทำเนี่ยมันจะโดนกดด้วยเงื่อนไขของตลาดซึ่งถ้าสามารถจากข้างนอกเนี่ยสาก็จะไม่รู้ความคุ้มค่าของโรงแรมที่เราลงไปกับที่เราต้องใช้จ่ายเนี่ยมันจะไม่พอเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องผ่านการแปรรูปใช้เทคนิคเดียวกันเมื่อกี้น้องปุ้ยพูดผมมาพูดว่าเราแค่ก๊อปปี้คนสำเร็จเราเดินไปหาคนสำเร็จสาก็ใช้วิธีนั้นค่ะเพราะเราอยู่ในกลุ่มเกษตรกรรมเหมือนกันเกษตรกรรมธรรมชาติ
1: ไปหาคุณปู่ใช่ไหมคะ
2: เกษตรกรรมนี่คนแรกที่ไปหาก็คือ
0: เกษตรกรรมธรรมชาติเนี่ยเขาสอนให้เราหาเพื่อนได้ของจากเพื่อนขอเพื่อนให้เพื่อนแนะนำให้เพื่อนทำเองเพราะนั้นเราก็ต้องใช้หลักอย่างนี้เพราะการขอเพื่อนเนี่ยมันไม่ต้องเสียตังค์ก็คือเราไปทำในเขาเรียกอะไรล่
1: ะ
0: ในวงเดียวกันเพื่อมุ่งหวังให้ราคาสินค้าเกษตรมีมูลค่าสินค้าเกษตรที่เราทำมาเรากินได้เราแบ่งเพื่อนได้แบ่งปันได
1: ้
0: ค่ะไปถึงกันบันได9ขั้นที่เราสามารถส่งเสริมขายออกได
1: ้
0: ช่วยคนอื่นได้ช่วยกันซื้อได้แลกกันได
1: ้อย่างนี้ถ้าให้บอกความเป็นตัวตนของกาแฟหญิงสานี่คือจะประมาณแนวไหนคะ
0: แนวทำเองค่ะเป็นแนวกสิกรรมคุณเขียนก็ไม่ในนั้นว่าน
2: ี่ครับก็สตอรี่ของหญิงสาวก็คือเป็นหญิงแกร่งนะครับที่เป็นนักเดินทางจริงๆคุณหญิงอุษาเนี่ยไม่ใช่คนชุมพรนะครับเป็นคนปทุมแล้วก็มาเจอผมที่การอบรมของกสิกรรมธรรมชาตินะครับแล้วก็เรามีจิตใจตรงกันที่เรารักในหลวงนะครับรักราชวงศ์นะครับแล้วก็มีการทำการชอบในทางเกษตรเหมือนกันแล้วก็มาเจอกันแล้วก็มีกาแฟเป็น
1: สื่อกลาง
2: เป็นสื่อกลางครับผมแล้วก็ได้เจออาจารย์ของผมจริงก็คือเนี่ยครับที่พูดไปเมื่อกี้น้องปุ้ยนะครับผมแล้วก็มีอาจารย์ปู่ก็จะเป็นน้องแขกส่วนน้องไข่นะครับแล้วก็มีอาจารย์ทวดอีกครับผมก็เป็น
1: เยอะ
2: หลบซ่อนอยู่ครับอาจารย์เอนะครับเดี๋ยวกำลังจะทำแบรนด์ของตัวเองขึ้นมานะครับผมก็อีกสิ่งหนึ่งที่ผลักดันให้ผมอยากมาทำกาแฟก็คือกาแฟเนี่ยมันจะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยเหลือผู้คนนะครับเพราะผมอยู่ในพื้นที่คทช.หงส์เจริญนะครับก็คือเป็นกลุ่มคนที่อ่อนไหวนะครับคือเป็นคนที่ยังไม่เคยมีที่ดินเป็นของตัวเองมาก่อนคือเราได้ที่ดินมาคนละ5ไร่นะครับก็คือจะมีข้อตกลงกันไว้ว่า2ไร่เนี่ยจะมาทำกาแฟนะครับแต่ว่าด้วยกลไกการตลาดปกติเนี่ยกาแฟมันราคา60บาทมายาวนานมากครับไม่เกิน100เพิ่งมามีกระแสเมื่อ2ปีที่แล้วปี67นะครับราคาก็ขึ้นมา150 200ก็ทำให้มาบูมเรื่องกาแฟนิดนึงแต่ว่าผลผลิตของพวกเราในคทช.เนี่ยยังน้อยอยู่เพราะเราพื้นที่ของเราเนี่ยเราปลูกปาล์มมาตั้งแต่ปี2520นะครับแล้วก็ล้มปาล์มมาเพื่อ

0: ทำกาแฟนะครับแล้วก็แต่เราเข้าไป423คนนะครับมีคนที่ทำกาแฟสำเร็จอยู่ประมาณ40คนนะครับก็คือที่มารวมกลุ่มกับผมเนี่ยมีอยู่ประมาณ40คนนะครับที่เราได้เม็ดกาแฟมาก็คือปีแรกเนี่ยได้มาของรวมของทุกคนแล้วได้ประมาณ500กิโลเชอร์รี่นะครับปีที่2ก็มาเริ่มได้1ตันแล้วปีล่าสุดก็ได้ประมาณ4ตัน5นะครับก็คือค่อยๆพัฒนามาก็แต่ว่าถือว่าแล้วอนาคตปริมาณกาแฟในพื้นที่ก็จะมากขึ้นแต่ว่าปัญหาเรื่องก็คือพอได้ของเยอะแต่ว่าราคาถูกความคุ้มค่าเพราะว่าเกษตรกรในพื้นที่อ่ะมาจากคนที่อ่อนไหวเหมือนที่บอกเมื่อกี้เขาอ่ะคือเป็นคนที่มาจากลูกจ้างทางการเกษตรไม่เคยมีที่ดินของตัวเองมาก่อนแต่พอมาทำเกษตรเสร็จแล้วขายของได้ราคาไม่ดีมันท้อใจครับพี่ยุ้ยจริงเพราะว่าเคยออกไปรับจ้างอยู่แล้วได้เงินทุกวันวันละ300 500แล้วต้องมาทำสวนทำสวนเสร็จแล้ว
1: มันต้องรอการพิสูจน์
0: ใช่ครับมันไม่ได้เงินทันทีแล้วทำสวนแล้วก็ติดปัญหาเรื่องฝนแล้งน้ำไม่มีระบบน้ำในพื้นที่ยังไม่ค่อยดีคือแบบผมก็ทำไงให้กลุ่มเรามีกำลังใจนี่เขาเราอะตอนช่วงที่เราโปรเซสกาแฟใช่ไหมครับผมไปรับกาแฟจากเขา10โลอ่ะเขาได้เงิน400บาทนี่คือแบบเป็นเหมือนได้เงินไปต่อชีวิต
1: ใช่ใช่
0: โอ้ยพอเขาบอกผมน้องใหม่เนี่ยได้ไปจ่ายค่าไฟนะนี่ไปซื้อข้าวสารนี่แบบผมรู้สึกว่าแค่นี้มันทำให้ใจผมฟูมากแล้วว่าผมจะทำไงให้กาแฟผมมันขายได้แล้วก็ไปได้เงินมาแล้วกลับไปคืนสู่พี่น้องผมในคตช.ผมเจริญเนี่ยครับก็อันนี้คือแรงขับมากนะเมียผมก็จะพูดอย่างนี้ตลอดคุณชอบไปยุ่งเรื่องจะว่าเลยแต่ว่าผมเป็นอย่างนี้จริงๆครับผมอยากช่วย
1: ไม่ได้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับอยากช่วยคนเพราะว่าคนตรงนั้นก็คือถ้าเขาไม่ออกไปรับจ้างอ่ะเขาก็จะไม่มีรายได้จริงๆครับส่วนใหญ่นะครับเหมือนแต่ว่าก็ตอนนี้กำลังทุกคนแนวคิดเริ่มเปลี่ยนละเริ่มปลูกอะไรที่มันจะสร้างรายได้ให้กับเขาเพิ่มรวดเร็วซึ่งหน่วยงานก็สนับสนุนเป็นพวกพืชผักแล้วก็ทำในแนวคิดของกสิกรรมธรรมชาติก็คือทำให้มันเป็นเกษตรแบบยั่งยืนเราไม่ต้องพึ่งพาปุ๋ยพึ่งพาสารเคมีครับก็คือจะทำให้ต้นทุนของเราเนี่ยมันลดลงแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือผลผลิตจะยังน้อยอยู
1: ่
0: ซึ่งเราก็จะมาแปรรูปเพิ่มม
1: ู
0: ลค่าเหมือนกับที่ทำกับกาแฟหญิงสานี่ก็เป็นแบรนด์แรกในคตช.นะ
1: ไอชู
0: ใช่ครับแล้วก็ขอบคุณต้องขอบคุณไปที่กลุ่มเทพโรบัสต้าด้วยนะครับชุมชนนะผมประทับใจคำนี้มากใช้คำว่าชุมชนเทพโรบัสต้าเพราะว่าคือเป็นการผลักดันให้ผลผลิตในพื้นที่ของเราไม่ก็ผมว่าอนาคตมันจะไม่ใช่กาแฟอย่างเดียวแต่จุดเริ่มต้นก็คือตัวกาแฟเนี่ยเพราะว่าเราเจอกับคนที่เก่งในเรื่องกาแฟจริงก็คือกาแฟลุงไข่น้องแขกเนี่ยเขาทำสำเร็จในหลายประเทศมาแล้วแล้วก
1: ็
0: บทพิสูจน์ก็คือผมปุ้ยนี่แชมป์โลกเลยครับถึงแม้ว่าจะอยู่เดือนเดียว
1: เม
0: ื
1: ่อกี้พี่ยอมพูดเลยอ่ะ
0: นี่ผมมาเป็นลูกศิษย์ของ
1: แชมป์โลกลูกศิษย์มาเป็นระดับประเทศแล้วนะ
0: ใช่ไหม
1: ตัวไหนคะตัวไหนที่เพิ่งไป
0: เพิ่งไปยังไม่ได้คั่ว
2: ยังไม่ได้คั่วพอดีเราได้สารแต่ว่ากาแฟเราเนี่ยจะไปทางเอเชียน6ประเทศก็คือออกไปตามสนามต่างประเทศละเขาจะได้ไปชิมกาแฟเราได้ออกนอกแล้วทีนี้ได้ชิมหลากหลายแล้วกาแฟโรบัสต้ามันจะไม่ได้อยู่แค่ในไทยแล
1: ้
2: วมันจะได้ไปอยู่ต่างประเทศซึ่งมันมาหลายปีแล้วทีนี้แต่ว่ามันเริ่มบูมไปเรื่อยๆเราอยากให้เกษตรกรชาวชุมพรนะคะเพราะว่ากาแฟโรบัสต้าพอสามารถอยู่ชุมพรแล้วกาแฟโรบัสต้ามันอยู่ในคำขวัญแต่ว่าเราอ่ะยังไม่ได้บอกเพราะว่าความอร่อยมันมีหลายแบบอันนี้คือเป็นความอร่อยอีกแบบนึงซึ่งไม่ได้บอกว่าทุกคนจะตอบว่าอร่อยเราก็การไปประกวดเนี่ยมันเหมือนการการันตีว่าได้เชลชวนชิม
1: อ
2: ันนี้ก็ชวนชิมในสาขากาแฟ
1: ค่ะ
2: อันนี้ทุกคนได้มาลองชิมชอบไม่ชอบอันนี้เราจะได้รู้กันว่า
1: แล้วแต่รสนิยมแต่ละคน
2: ใช่
1: แล้ววันนี้ในรายการสดๆของเราเรียวๆของเราจะมีการดิฟด
2: ้
1: วยใช่ไหมคะ
2: พอดีผลิตภัณฑ์ที่เราทำมาพอดีไปออกตลาดเนี่ยอย่างเราทำเม็ดขั้วเราเป็นเกษตรกรเราทำสารแล้วเราขั้วขายพอเข้าไปในกรุงเทพได้ไปตลาดได้ไปออกงานกับน้องปุ้ยด้วยพอดีได้จากที่ยุ้ยแล้วก็ โอเคบอกว่าน้องบอกว่าเอ้ยเราก็มากาแฟกลุ่มเดียวกัน
1: ผู้อัญเชิญน้ำร้อนที่จะช่วยดิฟนะคะแล้วก็พี่คุยของเราตัวไหนคะ
2: กล
1: ุ่
2: มเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องทำผลิตภัณฑ์ออกไป
1: ค่ะ
2: ทีนี้ก็เลย
1: นี่แม่เก๋ของเขาน่ารักมากเลยนะคะ
2: เราทำเป็นซองดิฟค่ะเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้มันจะเป็นเม็ดคั่วแต่ซึ่งต้องมีเครื่องมือในการบด
1: บดแล้วก็มี
2: การกรองอะไรพวกนี้ค่ะแต่นี้คือมันเป็นกรองสำเร็จ
1: ค่ะ
2: ทีนี้เราก็
1: ลืมปิดเสียงนะคะเรียวมาก
2: อันนี้จะเป็นคั่วอ่อนนะคะ
1: ของใครคะ
2: อ
1: ัน
2: นี้จะเป็นคั่วอ่อนแล้วเราก็จะเป็นซองดิบแบบนี้ออกม
1: าน
2: ี่ก็คือมาก็ฉีกออก
1: พี่ปุ้ยช่วยนะคะพี่ปุ้ยตอนนี้พี่ปุ้ยช่วย
2: นี่เราก็กางเลยค่ะ
0: ปิดก่อนไหมฮะ
1: ปิดก่อนนะคะคุณอาจจะเป็นเพราะว่ากำลังดูแบบว่าไลฟ์สดอยู่แล้วเลยอยากจะเลี้ยวด้วยหรือเปล่าคะไฟคันนี้ค
2: ่ะอันนี้เรากรองกลางที่เป็นถ้วยกาแฟนะคะ
1: ค่ะ
2: ทีนี้เราก็เทน้ำได้เลยค่ะ
1: ค่ะนี่เห็นใช่ไหมคะเห็นค่ะ
0: อยู่เสียงด
1: ังคือเมื่อกี้ที่ดิฉันถ่ายไปนะคะเพราะว่าในห้องส่งของเราเนี่ยหัวหน้าก้อยเอ๋ยนะคะพี่วิทย์เอ๋ยแล้วก็พี่โก้เอ๋ยนะคะเดี๋ยวเราได้คอกาแฟช่วยในการชิมของเราแล้วค่ะเรามีเหยื่อในการจะชิมกาแฟดิบของเราเรียนเชิญหัวหน้าก้อยเลยนะคะเมื่อกี้ไปไหนแล้ว
2: ค่ะอันนี้ก็คือเราทิ้งครั้งแรกอะค่ะประมาณสักนับ1ถึง20แล้วเราก็เทรอบ2มันจะเลนออกมาการรอบแรกเนี่ยต้องให้อมน้ำดึงให้กาแฟมันฟู
1: กาแฟมันฟู
2: ใช่ค่ะกาแฟมันฟูเพื่อจะรับน้ำต่อไปท
1: ี
2: นี้เราก็ตำน้ำ2ค่ะอันนี้จะเท
1: พี่ปุ้ยได้กลิ่นไหมคะพี่ปุ้ยมีเปรี้ยวๆนะออกเชอรี่ไหม
2: ค่ะอันนี้เราก็คือทำโปรเซสเนี่ยเราเริ่มต้นเนี่ยง่ายทุกคนทำได้ก็คือการล้างเชอรี่ให้สะอาดก่อนจะขึ้นตากที่ก็คือที่เราได้รางวัลที่2เนี่ยก็คือการไม่ได้ผ่านโปรเซสอะไรเลยก็คือล้างแล้วตากเลยแต่ว่าเราเริ่มต้นไม่ว่าเชอรี่กี่รุ่นกี่แบบที่เราทำมาเนี่ยเราจะล้างเปลือกเชอรี่คือกาแฟที่มันจีบที่ต้นเป็นเม็ดแดงๆอะค่ะทางกลุ่มกาแฟก็จะเรียกว่าเป็นกาแฟเชอรี่
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เสร็จแล้วเราก็ล้างให้สะอาดล
1: ้
2: างให้สะอาดเราจะบ่มหรือจะทำอะไรเราตากได้เลยทีนี้ก็ขั้นตอนการตากก็ค่อยๆตากกับแดดไปเรื่อยๆแดดลมอันนี้ก็คือพิถีพิถันหน่อยแดดบนตากบนแคร
1: ่
2: แดดดีๆก็ตาก
1: ค
2: ือสิ่งที่เราต้องระวังคือเชื้อรา
1: ใช่
2: ถ้าเราไม่มีเชื้อรากาแฟมันก็จะดีแล้ว
1: อย่างน้อยไม่มีกลิ่นอะไรแปลกๆมา
2: ใช่ค่ะความหอมของมันก็คือที่เราทิ้งเปลือกไว้อันนี้เราทิ้งใส่รอบ3นะคะ
1: รอบ3
2: เต็มแล้วเดี๋ยวเราดื่มได้เลยค่ะนี่ก็คือเป็นกรองเราก็จะได้กาแฟสดที่กินที่บ้านได้ตลอดเวลาไม่ต้องมีเครื่องมือพกพาไปเที่ยวได้หมด
1: ค่ะสายแคมปิ้งนี่นิยมแน
2: ่ใช่ใช่นี่เราก็เลยตอนออกแบบอะค่ะเราก็ยังคงเป็นชุมพรคุณลองอธิบายมีรูปอะไรบ้าง
0: ครับอันนี้ก็ความเป็นชุมพรของเรานะครับก็นี่เรานึกถึงกรมหลวงชุมพรเป็นที่แรกนะครับก
1: ็
0: เป
1: ็
0: นเร
1: ือ
0: ที่เมืองนานะครับผมแล้วก็มีน้องจุดของเรานะครับอันนี
1: ้
0: เป็นวาน
2: ฉลามวาน
0: ฉลามวานผมก็สับสนอยู่ว่าเป็น
1: ชื่อเขา
0: บลูด้าหรือฉลามวานนะครับเป็นฉลามวานนะครับก
1: ็
0: คือก็นะครับแล้วก็
1: มีนกนางแอ่นไอ้นกแอ่นนะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่ครับ
1: ร
0: ัง
1: นกนั่นเอง
0: ชื่อรังนกก็จะเป็น
1: สีเตี่ยด้วยนะคะ
0: ใช่ครับ
1: เตี่ยด้วยนี่
0: ก็จะที่มี3สีก็คือสีชมพูสำหรับขั้วอ่อนนะครับก็จะมีกาแฟพิเศษของเราอ่ะมันจะมีคือเขาเรียกว่าเทสโน้ตนะครับก็คือรสชาติที่เขาไปชิมมาแล้วว่ามีอะไรบ้างนะครับสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นรสของส้มองุ่นแล้วก็มีคาราเมลช็อกโกแลตฮันนี่อันนี้ครับให้พี่ยูดูนะครับอันนี้ก็สีชมพูเป็นขั้วอ่อนสำหรับความสดใส
1: ขั้วอ่อนเปรี้ยวๆนะคะขั้วอ่อนที่คอนโทรลอยู่อะไรเงี้ย
0: มันขึ้นอยู่กับคนชอบกาแฟนี่ไม่มีผิดมีถูกอันนี้คือสิ่งที่อยากให้คนดื่มกาแฟทุกคนรู้นะครับเพราะว่าไม่มีถูกมีผิดจริงๆเพราะว่าสุดท้ายมันคือใครชอบยังไงใช่ครับส่วนถ้าเป็นขั้วกลางตัวนี้ก็ลดความเป็นผลไม้อะไรเงี้ยก็จะหายไปแบบความเป็นช็อกโกแลตคาราเมลแล้วก็สุดท้ายที่เป็นจุดเด่นของโรบัสต้าเราเลยก็คือความหวานนะครับเป็นหวานของฮันนี่อันนี้ถ้าคนชอบสไตล์ช็อกโกแลตคาราเมลแล้วก็ฮันนี่สามารถเลือกสีซองสีส้มไปชิมกันได้แล้วก็ถ้าเป็น
1: เข้มๆ
0: หมอ
1: คอกาแฟ
0: เข้มๆครับจะเป็นดาร์กช็อกโกแลตแล้วก
1: ็
0: มีความเป็นสโมกนิดหน่อยครับคือความเป็นขั้วเข้มอันนี้ เป็นจุดเด่นของขั้วเข้มนะครับผมก็คืออันเนี้ยถ้าเทียบก็คือมันเป็นกาแฟสดที่เราพกไปดื่มที่ไหนก็ได้แค่มีแก้วกับน้ำร้อนครับผม
1: อันนี้เดี๋ยวเราเรียนเชิญพี่ไปชิมเลยไหมคะ
2: หน้า
0: พี่ยุ้ยชิมก่อนไหม
1: จริงเหรอแล้วมันจะชิมถ้าพี่ชิมแล้วเดี๋ยวพี่คนอื่นก็ชิมไม่ได้
0: ใช่หาแก้วเพิ่มสักใบไหมจะได้เทแบ่ง
2: ไม่เป็นไร
0: มาแล้วโอเคเทแบ
1: ่
0: งจะได้เทแบ่งกัน
1: เดี๋ยวดิฉันเทเองค่ะเดี๋ยวพี่เทเยอะนี่นะคะอ๋อนี่พี่วิทย์คะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะอ๋ออ
2: ันนี้จะเป็นตัวขั้วอ่อน
0: ใช่ครับขั้วอ่อน
1: แต่ว่ากลิ่นเชอร์รี่เนาะมันกลิ่นปุ๊บ
2: ใช่มันก็จะเป็นอันนี้ก็คือเป็นสไตล์ของคนรุ่นใหม่ช่วงนี้ก็ค
1: ืออุ้ยเหมาะกับคนรุ่นใหม่
0: ใช่
2: เพราะว่า
1: คนรุ่นใหม่
2: กาแฟเนี่ยค
0: ือสีชมพู
2: มันก็คือรสชาติกาแฟเนี่ยมันมีหลายระดับมันเป็นมิติมากเลยนะคะกาแฟมันเป็นสีสันมากสนุกมากเพราะว่าเริ่มตั้งแต่เม็ดกาแฟที่ทำการโปรเซสพอโปรเซสออกมาแล้วเนี่ยอร่อยแม่อร่อยก็มีอีกคนที่จะทำให้มันอร่อยเพิ่มขึ้นก็คือคนคั่วระดับการคั่วมีคั่วอ่อนคั่วกลางคั่วเข้มก็คือเราไปคั่วถูกไหมคะเราจะเห็นกาแฟเม็ดดำๆมันๆนั้นคือไม่เกินแล้ว
1: ใช่แต่พี่อันนี้พี่ได้กลิ่นน้ำผึ้งจริงนะ
2: เ
1: ป็นกลิ่น
2: ไม่ได้เติมเลยนะคะ
0: ไม่ได้เติมอะไรเลยครับพี่ก็เห็นมีแต่น้ำ
1: ใช่พี่ดื่มเข้าไปแล้วพี่แบบว่าเออมันมีกลิ่นอะไรบางอย่างเหมือนกลิ่นแบบป่าๆน้ำอ๋อพอมาอ่านนี้น้ำผึ้งแต่มันนึกไม่ออกความที่เราไม่ใช่สายเชี่ยวอ่ะเราเลยแยกไม่ออกไงแต
2: ่ไม่แต่แค่ที่กินแล้วรู้สึกแบบมันแสดงว่ามันมีในนั้นจริง
1: ๆแล้วก็มันจะได้มีความเปรี้ยวนิดๆแต่ว่าในนี้บอกว่าเปรี้ยวจากอะไรวะองุ่นเหรอออเรนจ์แล้วก็กรีฟนะคะส้มองุ่นไอ้พวกอย่างเงี้ยมันมาได้ไงอ่ะ
2: มัน
1: อยู่ที่อาการหมัก
2: ใช่ค่ะมันการโปรเซสเพราะเราขั้นตอนที่พวกเราทำเนี่ยเราจะยังเป็นดรายโปรเซสก็คือเรายังทิ้งเปลือกถ้าพี่เห็นดูทางเหนืออย่างเงี้ยค่ะเขาต้องวอชโปรเซสก็คือลอกเปลือกออกแล้วเหลือแต่กะลาใช่ไหมคะแต่ว่าเราอ่ะพื้นของโรบัสต้าเราอ่ะคือความเข้มข้นที่ต้องดูหน้าคนนี้นะ
0: เร
2: ียบดำดำของผมคือมันก็สไตล์ตามภูมิศาสตร
1: ์
2: ที่เราปลูกได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเราจะเอาความหวานนี้มาจากไหน
1: ใช
2: ่สิ่งที่เขาสำเร็จมาแล้วเขาก็ทิ้งเปลือกมาแล้วไงคะหมายความว่าเอาเปลือกมันนี่แหละมันก็คือผลไม้ถ้าพี่เด็ดจากต้นใช้ไรซ่าชิมนั่นน่ะมันก็คือมีความหวานเบอร์รี่ทีนี้หวานจากอะไรเอาปลูกแหล่งที่ปลูกเกสรดอกไม้คือโรบัสต้าเองที่พอสาเข้ามาเนี่ยคนนี้ก็ชอบพาไปเกษตรไปอบรมศูนย์วิจัยนู่นนี่นั่นเขาบ้านเราเนี่ยพันโรบัสต้าที่เก็บมาแล้วเนี่ยมันจะมีเม็ดเล็กเม็ดใหญ่เม็ดจี๊ดนึงกับเม็ดเท่านี้มันหลากหลายมากมันจำเป็นเพราะว่ากาแฟโรบัสต้าที่ต้นมันเองค่ะต้องมีการผสมข้ามต้นเพราะฉะนั้นเราต้องมีต้นที่เม็ดใหญ่ต้นที่เม็ดเล็กผสมอยู่ในสวนไม่งั้นมันจะไม่ติดดอกถ้าเป็นพันเม็ดใหญ่ทั้งสวนอย่างเงี้ยค่
1: ะ
2: ผลผลิตมันก็จะไม่ได้ดีก็ต้องมีอย่างอื่นผสมแต่ต้นนั้นคือตอนแรกเข้าใจว่าเอ้ยเอางี้ก็มีเม็ดใหญ่เม็ดเล็กในต้นเดียวกันเปล่าแต่ถ้าต้นพันต้นนั้นเป็นเม็ดใหญ่แต่ได้เม็ดเล็กมาผสมต้นพันต้นนั้นก็ยังเม็ดใหญ่อยู่ค่ะแต่ก็ทำให้มันมีหลากหลายของขนาดแล้วก็สีสันพอมันผสมข้ามพันแล้วเนี่ยโอกาสที่ได้กลิ่นผลไม้จากสวนรอบข้างอะไรเงี้ยมันก็มีขึ้นมีสวนมีกลิ่นดอกไม้มีกลิ่นอะไรพวกนี้เราเลยทิ้งเปลือกตรงนั้นนะคะให้มันซึมเข้าไปในนั้นซึมเข้าไปในเมล็ดแล้วก็พวกนี้เกิดจากอย่างที่สาบอกว่ามันพิถีพิถันในการตากซึ่งเช้ามาโดนลมตากแล้วก็เราต้องกวนให้มันอีกไม่ใช่แบบพึ่งตากลมตากฝนตากอะไรไม่ได้
0: โ
2: อ้
0: โหคือเป็นแบบโบราณที่
1: คือแบบว่าจริงๆนะพอเห็นแล้วว่าเรามีความรู้สึกถึงมันต้องขอบคุณในความอุตสาหะและความอดทนอะของคนที่เขาทำมาตอนแรกๆเพราะว่าอย่างคุณยังบอกว่าคุณยังบายพาสไปเส้นทางลัดนะ
2: ใช่เป็นเส้นลัดก็พี่แหละแต่คนนั้นเขาทดลองมาหลาย
1: นะทิ้งกว่าจะเจอกว่าจะได้อ่ะ
2: ใช
1: ่
2: แต่เนี้ยพอเรามีทุกคนแล้วเราเป็นชุมชนโรบัสต้าแล้วทุกคนยืนยันแล้วว่าทำวิธีนี้อย่างน้อย 5-6 คนที่ผ่านการแบบนี้แล้วก็อร่อย เพราะว่าทุกคนที่เราแบบเนี้ยทุกคนผ่านการได้รางวัลมาหมดของสาเป็นน้องใหม่น้องใหม่คราวที่แล้วเล้งก็ได้ที่หนึ่งของชุมพรก็น้องใหม่สุด
1: ค
2: ่ะทีนี้เราก็ผ่านแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องหาวิธีอื่นคุณเริ่มต้นด้วยวิธีพื้นก่อนแล้วคุณทำออกมาแล้วอร่อยทีนี้ปีต่อไปแล้วเนี่ยสีสันมันจะมาตามสไตล์ที่คุณอยากมีแล้วความคิดหลากหลายมันก็จะมีนั่นคือการพัฒนาของมนุษย
1: ์
2: ซึ่งมันพัฒนาไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยชักชวนค่ะให้ทุกคนทำคำเหมือนกันเราเริ่มต้นด้วยเพราะทุกคนมีสวนกาแฟอยู่ที่บ้านอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราเลือกกาแฟออกมาชุดนึงเราไว้ตากทำกินเองก่อนถูกไหมคะพอทำกินเองได้สำเร็จเราก็กระจายเพราะว่าอย่าลืมพอมาทำกินเองหรือทำแบบเนี้ยมันจะมีเรื่องต้นทุนที่คุณหมายเขานี่มันหน่อยนังสาว่าชอบไปยุ่งเรื่องแต่ว่าเราต้องมีแผนถ้าเราไปช่วยคนอื่นเราต้องมีแผนอนาคตว่าเราจะช่วยเขาได้ระยะยาวยังไงซึ่งเมนองศาคือเราทำให้สำเร็จเราเป็นตัวอย่างแล้วทุกคนก็ทำได้ตามตัวอย่างที่เราทำแล้วเพราะฉะนั้นเขาตามได้เลยโดยไม่ต้องทำอะไรเลยตามแค่ก๊อปปี้เพราะตอนนี้การก๊อปปี้ไม่ได้เป็นเรื่องผิดก๊อปปี้ในสิ่งที่ถูก
1: ต้อง
2: เพื่อลดระยะในการสำเร็จเราไม่ต้องไปพิสูจน์เรื
1: ่องไม่ต้องใช้เวลาตรงนั้นแล้วล่ะเพราะว่าเรามีครูที่ดีมีต้นแบบที่ด
2: ีมันก็เหมือนการเรียนหนังสือที่คุณครูมาสอนงานนั่นก็คือการเหมือนกัน
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: แพ็กเกจคุณสวยมากเลยอ่ะใครออกแบบอ่ะ
2: ก็ต้องก็คิดอยู่ในหัวแล้วก็มันคืออันนี้มันต้องจ้างเขาซึ่งเราต้องจ่ายเราก็โอเคตอนแรกก็จะไม่ทำแต่ว่าพอเราได้ออกงานพอเข้าไปในตลาดจริงๆมันมีลูกค้าที่อยากชิมแต่เขาไม่พร้อมในเครื่องมือ พอเครื่องมือทำชงเนี่ยแค่ตัวบดเราก็นึกว่าถูกๆมันก็ต้องเป็นพันใช่ตัวกรองดิสก็700-800
1: อันนี้นี่1ซองได้กี่ได
2: ้1แก้วได้1แก้ว
1: ตกซองเท่าไหร
2: ่
1: คะ
2: เราตั้งราคาไว้60บาทค่ะ
1: 60บาทจริงๆเนี่ยค่าเฉพาะค่าแพ็กเกจดิฉันว่าหลายตังค์มากเลยนะ
2: ค่ะก็จำเป็นต้องเพราะว่า
1: ไม่ค่ะดิฉันไม่รับทราบค่ะว่าเหลือ2นาทีอ่ะดิฉันยังคุยกันไม่จบ
2: ตัวอย่างให้ตอนนี้ก็ฝากเกษตรกรชุมพรทุกคนนะคะเพราะทุกคนสาวาทุกบ้านในเมืองชุมพรน่
1: ะ
2: มีต้นกาแฟหมดแล้วทีนี้เราปีนี้เดี๋ยวฤดูกาลหน้าตอนพฤศจิกาธันวาเราก็เก็บเบื้องต้นสายอยากให้หลายสายจะเริ่มต้นจากคำว่าทำกินเอง
1: ค่ะ
2: เหลือแจกได้ขายได
1: ้ค่ะ
2: ขายได้แบ่งปันก็คือพยายามช่วยคนอื่น
1: ค่ะ
2: ถ้าทุกคนไม่พร้อมก็ให้คุณใหม่เขาจัดการ
1: วันนี้รู้สึก
2: คุณใหม่เขาจัดการ
1: วันนี้อิ่มใจมากๆเลยนะคะต้องขอบพระคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องสาคุณอุษาเผ่าพิสารหรือว่าคุณพานุวัฒน์พิมเซียและน้องปุ้ยนะคะที่ยังอยู่ในรายการกับเรานะคะคุณสุภาพรพุ่มนินกาแฟภูมานะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้รู้สึกว่าอิ่มอกอิ่มใจมากๆเลยและชื่นใจแทนเกษตรกรของเรานะคะเราอยากให้โรบัสต้าของเราไปได้ไกลกว่านี้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆนะคะลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะไปดิฟกันต่อข้างนอกนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่ประจำปี2569รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยผลการหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านหวังการเจรจาสันติภาพลุล่วง
1: ผู้นำสหรัฐและจีนเตรียมพบหารือกันเป็นวันที่2ท่ามกลางการเตือนเกี่ยวกับการจัดการประเด็นไต้หวันการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมเยาวชนหญิงรอบคัดเลือกโซนเอเชียโอเชียเนียทีมนักเทนนิสสาวไทยผ่านเข้าสู่รอบจัดอันดับ 9-12 เตรียมดวลกับสิงคโปร์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่ประจำปี2569มุ่งเน้นสร้างระเบียบวินัยและปลูกฝังความภูมิใจในวัฒนธรรมไทยผ่านบทเพลงลูกกรุงและลูกทุ่ง
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีแถลงข่าวเปิดโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่ครั้งที่3ประจำปีพุทธศักราช2569ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างสำนักงานพระคลังข้างที่และหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านบทเพลงลูกกรุงเพลงลูกทุ่งและเพลงไทยร่วมสมัยโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีข่าวชื่นชมความสามารถของเยาวชนไทยโดยระบุว่าโครงการนี้เป็นเวทีสำคัญที่ช่วยพัฒนาทักษะชีวิตทางด้านความมีวินัยความมุ่งมั่นและความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์อีกทั้งบทเพลงไทยยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและเอกลักษณ์ของชาติซึ่งรัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้เยาวชนเกิดความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย
3: ผมในฐานะที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลขอยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาเยาวชนและส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรมของชาติและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องขอบพระคุณและชื่นชมเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ร่วมกันจัดโครงการอันทรงคุณค่านี้ถือว่าพวกเราทุกคนได้มาทำงานเช่นนี้เราไม่ได้มาทำเรื่องนี้เพื่อให้มันเป็นนโยบายให้มันเป็นภารกิจแต่เราทำด้วยความชอบด้วยความรักในศิลปะ
2: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ร่วมขับร้องเพลงขอพบในฝันของศิลปินแห่งชาตินายชรินทร์ ธนาคร เพื่อเป็นการส่งเสริมบรรยากาศการอนุรักษ์เพลงไทยพร้อมกล่าวถึงความสำคัญของสุนทรียภาพทางดนตรีว่าจะช่วยสร้างความละเมียดละไมให้กับจิตใจก่อให้เกิดสติปัญญาและสำนึกความรับผิดชอบต่อส่วนรวมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: รัฐบาลส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดพร้อมสั่งสคบยกระดับมาตรการตรวจสอบฉลากสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ให้ได้มาตรฐานป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สินและความปลอดภัยของผู้บริโภค
4: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคและความปลอดภัยของประชาชนโดยเฉพาะในช่วงที่ให้ความสนใจติดตั้งระบบพลังงานสะอาดภายในครัวเรือนมากขึ้นจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานเชิงรุกล่าสุดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้สั่งการให้สคบเร่งตรวจสอบกรณีร้องเรียนผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานจนเกิดเหตุอุปกรณ์ละลายมีกลิ่นไหม้เสียงไฟไหม้และค่าไฟไม่ลดส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายรวมกว่า 500,000 บาทโดยสคบเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบการแสดงฉลากสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ทั่วประเทศทั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ซึ่งถือเป็นสินค้าควบคุมฉลากตามกฎหมายโดยผู้ประกอบการจะต้องแสดงข้อมูลฉลากให้ครบถ้วนถูกต้องและตรวจสอบได้เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนซื้อสินค้านอกจากนี้สคบ.ยังเตรียมพิจารณายกระดับธุรกิจรับติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ให้เป็นธุรกิจควบคุมสัญญาและกำหนดให้อุปกรณ์โซลาร์เซลล์เป็นสินค้าควบคุมฉลากเป็นการเฉพาะเพื่อเพิ่มมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นพร้อมเตือนประชาชนที่ต้องการติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้ตรวจสอบฉลากสินค้าเครื่องหมายมาตรฐานม.อ.ก.ชื่อผู้ผลิต ผู้นำเข้าและเก็บเอกสารสัญญาไว้ทุกครั้งรวมถึงหลีกเลี่ยงการเลือกใช้บริการที่เสนอราคาถูกผิดปกติหรือไม่มีเอกสารรับรองมาตรฐานเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งต่อทรัพย์สินและความปลอดภัยในชีวิตผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีภาคเอกชนเปิดเผยรายชื่อหน่วยงานรับผลประโยชน์ย้ำยึดหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการทำงานหากพบการกระทำความผิดจะตั้งกรรมการสอบสวนทันที
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงกรณีคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.โดยคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนออกมาเปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของภาครัฐหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมอยู่ในรายชื่อหน่วยงานที่มีอัตราการเสนอสิ่งตอบแทนสูงสุดและหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยต่อครั้งสูงสุดว่าได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงคมนาคมเร่งหาข้อเท็จจริงหลังมีกระแสข่าวเปิดเผยชื่อหน่วยงานเรียกรับผลประโยชน์หากพบข้อมูลจริงพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนทันทีพร้อมเตรียมเชิญผู้บริหารหน่วยงานที่มีรายชื่อปรากฏในข่าวเข้ามาหารือเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร
6: อันนี้ชัดเจนนะครับเรื่องความโปร่งใสในการบริหารของแต่ละหน่วยงานซึ่งตัวผมเองตอนที่ไปมอบนโยบายในแต่ละหน่วยงานก็เน้นย้ำในเรื่องของความโปร่งใสไม่ว่าจะเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารในเรื่องของธุรการหรือการบริหารภาพรวมทั่วไปเพราะฉะนั้นวันนี้ขอว่าธรรมาภิบาลต้องเป็นหลัก
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการยืนยันว่าที่ผ่านมาได้เน้นย้ำเรื่องความโปร่งใสและยึดหลักธรรมาภิบาลมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารงานในทุกระดับนพศรแก้วคำรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งหน่วยงานในสังกัดชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีเป็น1ใน10รายชื่อหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยสูงสุดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งกรมควบคุมมลพิษกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและกรมป่าไม้ให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมจัดทำรายงานชี้แจงอย่างละเอียดหลังมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐที่ถูกระบุว่ามีมูลค่าสินบนเฉลี่ยสูงสุดติด10อันดับจากการสำรวจข้อมูลด้านการทุจริตโดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ซึ่งผลการสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของภาครัฐเพราะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญกับหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจังหากมีข้อมูลหรือข้อร้องเรียนใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จะต้องมีการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนทั้งนี้ได้กำชับทุกหน่วยงานในสังกัดให้ยึดหลักกฎหมายระเบียบราชการและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดรวมถึงให้ความร่วมมือตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่และรายงานผลให้กระทรวงทราบโดยเร็วเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้านกรมควบคุมมลพิษยืนยันความซื่อสัตย์สุจริตความโปร่งใสพร้อมขอให้คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันชี้แจงจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายใน7วัน
7: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษแถลงยืนยันยึดมั่นองค์กรแห่งความโปร่งใสการปฏิบัติงานไม่มีช่องทางหรือกลไกใดๆที่เอื้อต่อการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ตรวจสอบได้กรมควบคุมมลพิษจึงขอให้กกร.ชี้แจงข้อมูลการทุจริตการได้มาซึ่งเอกสารพยานหลักฐานมาโดยถูกต้องหรือไม่มีกระบวนการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลอย่างไรเพื่อที่กรมควบคุมมลพิษจะได้นำข้อมูลดังกล่าวมาตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ในสังกัดคนใดเกี่ยวข้องกับการทุจริตตามที่ถูกกล่าวอ้างเพื่อความโปร่งใสและความเป็นธรรมโดยขอให้กกร.แจ้งผลและจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้กรมทราบภายใน7วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ทั้งนี้หากกกร.ไม่มีข้อมูลเอกสารหลักฐานการทุจริตดังกล่าวการแถลงข่าวของกกร.ทำให้กรมควบคุมมลพิษได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงยากแก่การเยียวยาแก้ไขกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนตลอดจนขวัญและกำลังใจของผู้ปฏิบัติงานจึงขอให้กกร.แสดงความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยการแถลงข่าวหรือให้ข่าวต่อสื่อสารมวลชนเพื่อขอโทษอย่างเป็นทางการ
8: ผมได้ทำหนังสือเป็นทางการไปหาผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูลประกอบและหลักฐานที่เกี่ยวข้องรวมถึงชี้แจงกระบวนการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลโดยเฉพาะวิธีจำแนกกลุ่มตัวอย่างเกณฑ์การคัดเลือกผู้ตอบแบบสอบถามและวิธีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้กรมควบคุมมลพิษทราบภายใน7วันเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงหากกรมพิจารณาตามเอกสารหลักฐานพบว่าทุจริตกรมจะดำเนินการโดยเด็ดขาดครับไม่มีการปกป้องผู้กระทำผิดผมยืนยันนะครับแต่หากพิสูจน์ได้ว่าที่มาของเงิน 100,000 บาทเศษที่ท่านกล่าวหาพาดพิงกรมควบคุมมลพิษไม่เป็นจริงกรมขอความเป็นธรรมเพื่อกอบกู้ศักดิ์ศรีของกรมและคืนขวัญกำลังใจให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่ของกรมครับ
7: ด้านนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยืนยันผ่านแถลงการว่ากรมอุทยานยืนยันไม่มีนโยบายเรียกรับผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นหากตรวจสอบพบเจ้าหน้าที่รายใดกระทำผิดวินัยหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันจะดำเนินการลงโทษขั้นสูงสุดทั้งทางวินัยและอาญาโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของข้าราชการส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเนื่องจากกรมอุทยานให้ความสำคัญสูงสุดต่อข้อมูลดังกล่าวพร้อมกำชับทุกหน่วยงานในสังกัดให้ยึดหลักกฎหมายระเบียบราชการและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดทั้งนี้กรมอุทยานขอให้ความร่วมมือและประสานขอข้อมูลกับกกร.ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อร่วมกันสร้างมาตรฐานความโปร่งใสให้เกิดขึ้นจริงโดยประชาชนและภาคเอกชนสามารถแจ้งเบาะแสการทุจริตได้โดยตรงที่สายด่วนกรมอุทยาน1362ตลอด24ชั่วโมงติยาพันยังเทียนรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามความคืบหน้าการจัดงานพืชสวนโลกนครราชสีมา2572เพื่อบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน World Expo
9: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2572ครั้งที่1ประจำปี2569ว่าเพื่อติดตามความคืบหน้าภาพรวมการจัดงานและความพร้อมในด้านการออกแบบการบริหารจัดการสถานที่การจัดงานการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการคมนาคมและการอำนวยความสะดวกในพื้นที่จัดงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดงานระดับ World Expo ต่อไปสำหรับมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2572มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่10พฤศจิกายน2572ถึง28กุมภาพันธ์2573ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมวิชาการเกษตรในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลักได้ร่วมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนแนวทางการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบการจัดงานของ World Expo เพื่อเพิ่มความเข้มข้นความโปร่งใสและยกระดับมาตรฐานการประเมินในทุกมิติเป็นครั้งแรกชาวนันมาลีรายงาน
0: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเดินหน้าขยายตลาดผลไม้ไทยในจีนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์คาดสร้างยอดขายกว่า100ล้านบาท
10: นางสาวสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศร่วมกับแพลตฟอร์มซุปเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ผูผูเมืองเซี่ยเหมินประเทศจีนจัดกิจกรรมไลฟ์สดส่งเสริมการขายผลไม้ไทยและสินค้าไทยในตลาดจีนอาทิทุเรียนมังคุดมะพร้าวข้าวทุเรียนแช่แข็งอาหารแปรรูปและเครื่องสำอางพร้อมจัดโปรโมชั่นแจกคูปองส่วนลดพิเศษเนื่องในวันแม่จีนส่งผลให้ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคจีนอย่างต่อเนื่องโดยกิจกรรมดังกล่าวสามารถสร้างยอดขายได้กว่า 1,330,000 บาทภายในเวลาเพียง1ชั่วโมงและคาดว่าเมื่อเสร็จกิจกรรมจะมียอดขายรวมไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทนอกจากนี้ทูตพาณิชย์ณเมืองเซี่ยเหมินยังร่วมไลฟ์สดกับ KOL เพื่อจำหน่ายทุเรียนและมังคุดพร้อมแนะนำการเพาะปลูกมาตรฐานการผลิตและสาธิตการปอกผลไม้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคจีนรวมถึงประชาสัมพันธ์ทุเรียนแช่แข็งและทุเรียนแปรรูปของไทยทั้งนี้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศในประเทศจีนทั้ง7แห่งจะเดินหน้าจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผลไม้ไทยอย่างต่อเนื่องพร้อมผลักดันภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะแหล่งผลิตผลไม้เมืองร้อยคุณภาพของโลกปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรเชื่อมโยงฐานข้อมูลเต็มรูปแบบยกระดับภาคเกษตรไทยสู่มาตรฐานสากล
11: นายชัดชัยศิริไลผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เปิดเผยถึงความร่วมมือในการลงนามบันทึกความเข้าใจและข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนโดยธกส.มีเป้าหมายในการเป็นธนาคารภาคการเงินชนบทที่ทันสมัยเพื่อยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรลูกค้ากว่า4ล้าน3แสนคนการบูรณาการในครั้งนี้จะมุ่งเน้นการเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่สำคัญทั้งข้อมูลทะเบียนเกษตรกรข้อมูลภัยพิบัติและข้อมูลการประกันภัยพืชผลเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบสิทธิ์ให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินและโครงการสนับสนุนของรัฐบาลได้อย่างรวดเร็วควบคู่ไปกับการสนับสนุนให้เกษตรกรองค์กรเกษตรกรและทายาทเกษตรรุ่นใหม่นำเทคโนโลยีนวัตกรรมและผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคงในอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตรไทย
12: อย่างที่เรียนว่าเวลารัฐบาลส่งผ่านนโยบายลงมาเนี่ยมันก็ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลซึ่งในอดีตเนี่ยมันเป็นทั้งในเรื่องของเดิมที่เป็นกระดาษด้วยเป็น Excel ด้วยตอนนี้มันลิงก์เรียลไทม์ดังนั้นทันทีที่นโยบายรัฐบาลส่งผ่านเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงข้อมูลเรียลไทม์เนี่ยส่งผ่านได้ไวขึ้นนะครับแล้วก็ถูกต้องแม่นยำในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของ security ก็ใช้ตัวเทคโนโลยีของธกส.ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพราะว่าถ้าเกิดข้อมูลมันรั่วไหลออกไปข้างนอกเนี่ยมันจะเริ่มยุ่งซึ่งทุกวันนี้สแกมเมอร์ทางดิจิตอลก็เยอะดังนั้นเนี่ยพอเวลามาผ่านธกส.ซึ่งเราอยู่ในมาตรฐานอุตสาหกรรมทางด้าน finance ดังนั้นเนี่ยเรื่องของความคุ้มครองข้อมูลการรั่วไหลของข้อมูลเนี่ยสบายใจได้ว่ามีการรั่วไหล
11: ด้านนางอัญชลีสุวจิตตานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าการลงนามความร่วมมือดังกล่าวถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการเชื่อมโยงข้อมูลของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อให้ได้รับการพัฒนาและต่อยอดในโครงการต่างๆของรัฐบาลได้อย่างทั่วถึงแม่นยำและทันสมัยอันจะนำไปสู่การยกระดับภาคการเกษตรของไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืนและสามารถยืนหยัดแข่งขันได้ในระดับสากลปฏิพลธนพรมมารายงาน
13: ความยุติธรรมคือการเคารพและปฏิบัติตามระเบียบ
14: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จตุพลดวงจิตอาจารย์ประจำวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตครับเมื่อกฎไม่เป็นกฎไม่ใช่กฎวิธีปฏิบัติเท่านั้นอาจจะเป็นในเรื่องกฎหมายเมื่อคนฝ่าฝืนกฎหมายก็กลับสู่วงจรการทุจริตเรียกประโยชน์ให้กันและกันมันก็จะทำให้เสียหายงบประมาณของรัฐสังคมอ่อนแอประเทศสูญเสียโอกาสในการพัฒนาผมเชื่อว่ากฎดีระเบียบดีต้องเป็นกฎที่ทุกคนยอมรับจะเกิดสังคมธรรมาธิปไตยเข้มแข็งและสามัคคีครับ
13: กฎคือกฎต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
15: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยกลุ่มประเทศ BRICS วางแนวทางความร่วมมือรักษาระเบียบโลกที่สั่นคลอนจากมหาอำนาจร่วมกันโดยไทยเน้นย้ำความสำคัญของความร่วมมือทั้งในและระหว่างภูมิภาค
16: นายเสียศักดิ์พงษ์เขตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการหารือทวิภาคีกับนายอับบาสอาราชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านในห้วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศบริกส์ที่สาธารณรัฐอินเดียว่าไทยได้แสดงความเป็นห่วงสถานการณ์สงครามที่ยืดเยื้อและส่งผลกระทบไปทั่วโลกซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านได้เล่าถึงสถานการณ์ล่าสุดที่มีความพยายามเจรจาสันติภาพกับสหรัฐอเมริกาซึ่งมีความคืบหน้าได้ดีได้ข้อยุติในหลายประเด็นแต่ยังมีอีกหลายประเด็นที่ยังค้างคาอยู่ซึ่งฝ่ายอิหร่านหวังว่าฝ่ายสหรัฐและอิสราเอลจะยึดมั่นในการสร้างสรรค์สันติภาพจนนำไปสู่การยุติความขัดแย้งได้ทั้งนี้นายเสียศักดิ์กล่าวได้ว่าประเทศไทยได้แสดงความกังวลเรื่องการเดินเรือว่าการปิดช่องแคบฮอร์มุซจะยุติลงเมื่อใดขณะที่ฝ่ายอิหร่าน แสดงความเข้าใจว่าการขนส่งต่างๆทั้งเรือบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงและปุ๋ยผ่านช่องแคบฮอร์มุสเป็นเส้นทางการขนส่งที่สำคัญต่อประเทศไทยและประเทศอื่นๆนายเสียศักดิ์กล่าวเสริมด้วยว่าขณะนี้ยังมีเรือไทยที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่ประมาณ 7-8 ลำและมีเรือ 2-3 ลำที่ผ่านมาได้แล้วขณะเดียวกันก็ได้รับทราบจากฝ่ายโอมานว่าขณะนี้ทางอิหร่านต้องการความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมเช่นเวชภัณฑ์และยาจึงได้แจ้งกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านว่าไทยพร้อมส่งความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมให้อิหร่านผ่านทางประเทศโอมานในไม่ช้าปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานปปส.ตั้งทีมปฏิบัติการร่วม3ฝ่ายกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติที่แฝงตัวในกลุ่มแรงงานไทยผิดกฎหมายในเกาหลีใต้พร้อมตรวจสารเสพติดและคัดกรองแรงงานอย่างเข้มข้นเพื่อฟื้นความเชื่อมั่นแรงงานไทยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ผนึกกำลังกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานและหน่วยงานจากเกาหลีใต้ตั้งทีมปฏิบัติการร่วม3ฝ่ายกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติที่ใช้แรงงานไทยเป็นเครื่องมือโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานผิดกฎหมายหลังพบพฤติกรรมเปิดบัญชีม้าซิมม้าและลำเลียงยาเสพติดผ่านประเทศไทยเพื่อยกระดับมาตรการสกัดกั้นยาเสพติดตั้งแต่ต้นทางทำลายเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและฟื้นความเชื่อมั่นของทางการเกาหลีใต้ต่อแรงงานไทยนอกจากนี้จะมีมาตรการเพิ่มการตรวจหาสารเสพติดในขั้นตอนตรวจสุขภาพสำหรับผู้ขอวีซ่า E9 พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจสารเสพติดระหว่างอบรมก่อนเดินทางและบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรวมถึงปรับหลักสูตรอบรมให้เข้มข้นขึ้นรวมทั้งจัดตั้งทีมปฏิบัติการร่วม3ฝ่ายประกอบด้วยปปส.กรมการจัดหางานและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลผู้เดินทางด้วยวีซ่าท่องเที่ยวแล้วอยู่เกินกำหนดพร้อมประสานเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานไทยในเกาหลีใต้ในการติดตามข้อมูลรัฐบาลยืนยันว่ามาตรการทั้งหมดจะไม่กระทบต่อการพิจารณาวีซ่า E9 ของแรงงานไทยที่ถูกกฎหมายและจะสร้างความเชื่อมั่นว่าแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศเป็นแรงงานคุณภาพและปลอดจากยาเสพติดเพื่อเรียกคืนความเชื่อมั่นและรักษาภาพลักษณ์ของประเทศไทยต่อไปจังหวัดพะเยาผนึกกำลังปปส.ภาค5บูรณาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมุ่งสกัดกั้นพื้นที่ทางผ่าน
17: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมคณะให้การต้อนรับพันตำรวจโทนฤทธิ์สอนดิษฐ์ผู้อำนวยการสำนักงานปปส.ภาค5และคณะในโอกาสปฏิบัติภารกิจและหารือข้อราชการเพื่อยกระดับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ซึ่งมุ่งเน้นการบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นระบบทั้งด้านการป้องกันการปราบปรามการขยายผลจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดตลอดจนกระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดให้กลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดและปปส.ภาค5ได้ร่วมกันพิจารณาปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงานที่ผ่านมาพร้อมวางแนวทางยุทธศาสตร์สำคัญในการเฝ้าระวังและสกัดกั้นอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้พื้นที่จังหวัดพะเยาถูกใช้เป็นทางผ่านในการลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศเพื่อสร้างความปลอดภัยและสวัสดิภาพที่ดีแก่พี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: ตำรวจดำเนินคดีนักท่องเที่ยวชาวจีนก่อเหตุทำลายช่องตรวจอัตโนมัติที่สนามบินสุวรรณภูมิพร้อมพิจารณาเพิกถอนวีซ่าทันที
18: ตำรวจตรีเชิงรนริมพดีรองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยกรณีถึงเหตุที่นายหลี่เว่ยเซงสัญชาติจีนก่อเหตุทำลายช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติขณะเดินทางออกนอกประเทศที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยพฤติการของผู้ก่อเหตุคือนำบัตรผ่านขึ้นเครื่องหรือ boarding pass วางบนช่องอ่านหนังสือเดินทางทำให้ระบบไม่ทำงานและประตูไม่เปิดจึงเป็นการใช้งานเครื่องไม่ถูกต้องก่อนจะแสดงอาการไม่พอใจใช้เท้าถีบประตูกระจกจนเกิดความเสียหายพร้อมด่าทอและพยายามทำร้ายเจ้าหน้าที่แต่ภรรยาเข้าห้ามไว้ทันต่อมาเจ้าหน้าที่จึงเข้าควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดำเนินคดีในข้อหาทำให้เสียทรัพย์และดูหมิ่นเจ้าพนักงานโดยเตรียมส่งฟ้องศาลจังหวัดสมุทรปราการวันนี้ ทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเน้นย้ำว่าประเทศไทยยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เคารพกฎหมายและวัฒนธรรมไทยหากกระทำผิดทั้งทางอาญาหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีอาจถูกเพิกถอนวีซ่าและส่งกลับประเทศทันทีดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้ถึง18พฤษภาคม2569
19: ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันที่14ถึง18พฤษภาคม2569ฉบับที่1แจ้งว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากทั้งนี้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ออกประกาศแจ้งเตือนโดยจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่คาดว่าจะเกิดฝนตกหนักอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงทั้งนี้ได้แจ้งเตือนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เตรียมความพร้อมรับมือติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเน้นย้ำการสร้างการรับรู้ในทุกช่องทางให้ถึงประชาชนทุกกลุ่มผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์หอกระจายข่าวและวิทยุท้องถิ่นรวมถึงเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือบริเวณที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยได้เสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: ด้านสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงาออกประกาศเตือนคลื่นลมแรงให้ระมัดระวังในการเดินเรือจนถึงวันที่18พฤษภาคมนี้โดยเฉพาะเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปยังทะเลเปิดในระยะนี
9: ้นายสุรศักดิ์แจ้งจุนผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงาเปิดเผยว่าประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันส่งผลกระทบไปจนถึงวันที่18พฤษภาคม2569คลื่นลมในทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นจนถึง18พฤษภาคมนี้ทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังชาวเรือในบริเวณดังกล่าวควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงาจึงขอให้ชาวเรือผู้ควบคุมเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเรือเล็กที่มีความยาวเรือน้อยกว่า12เมตรควรงดออกจากฝั่งไปยังทะเลเปิดในระยะนี้ทั้งนี้ให้ผู้ควบคุมเรือทุกลำตรวจสอบความพร้อมของตัวเรือเครื่องยนต์เรือตลอดเวลาที่อยู่ในเรือพร้อมจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ความปลอดภัยประจำเรืออุปกรณ์ช่วยชีวิตอุปกรณ์ดับเพลิงเครื่องมือสื่อสารให้พร้อมใช้งานได้ทุกขณะรวมถึงให้คนประจำเรือและผู้โดยสารสวมใส่เสื้อชูชีพตลอดเวลาขณะอยู่ในเรือพร้อมติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดถือปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานและประกาศกรมเจ้าท่าที่253ทับ2564อย่างเคร่งครัดฉัตรชัยจิตจำนงสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: กรมควบคุมโรคพบความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าใน4จังหวัดโดยช่วง4เดือนพบผู้เสียชีวิตเทียบเท่ากับปีที่ผ่านมาสัตวแพทย์หญิงเสาวภักดิ์หินจ้อยนายสัตวแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคกล่าวว่าในช่วง4เดือนที่ผ่านมาพบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าเกือบเท่าทั้งปีของปีที่ผ่านมาสาเหตุหลักคือการมีเชื้อวนเวียนอยู่ในพื้นที่ทำให้เกิดโรคซ้ำซากจากรายงานข้อมูลการแพร่ระบาดในปีนี้พบในพื้นที่จังหวัดระยองนครราชสีมาอุบลราชธานีและตากซึ่งได้แจ้งไปยังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนป้องกันรวมถึงจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดในปีก่อนด้วยได้แก่ชลบุรีศรีสะเกษฉะเชิงเทรานครราชสีมาและระยองเพื่อเฝ้าระวังโรคจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยเฉพาะสุนัขแมวเพราะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ชื่นชอบอยู่ใกล้คนมากที่สุด โดยเชื้อเหล่านี้จะอยู่ในน้ำลายของสัตว์หากติดเชื้อหากไม่ได้รับการฉีดวัคซีนคนจึงมีโอกาสติดเชื้อได้กรณีเมื่อสัมผัสถูกแผลจากการตรวจสอบยังพบว่ากรณีสัตว์เลี้ยงแม้จะเลี้ยงระบบปิดแต่อาจหลงลืมนำสัตว์ไปฉีดวัคซีนทุกปีจึงไม่เกิดภูมิคุ้มกันที่ต่อเนื่องและกรณีนำวัคซีนไปฉีดเองสัตว์เลี้ยงอาจไม่ได้รับวัคซีนอย่างถูกต้องทำให้ป้องกันโรคไม่ได้
20: สัตว์ที่อยู่ใกล้ชิดกับคนมากที่สุดก็คือสุนัขและแมวฉะนั้นพอเชื้อมันอยู่ในสัตว์พวกนี้ค่ะมันก็จะไปทางเส้นประสาทแล้วมันก็จะมีไปที่ต่อมน้ำลายเชื้อมันก็จะมีอยู่เยอะฉะนั้นเวลาที่สัตว์เขาแสดงอาการแล้วเนี่ยเชื้อเขาก็จะออกมาด้วยคราวนี้ถ้าแบบกระวนกระวายเนี่ยก็จะเหมือนไร้สติก็จะสามารถที่จะทำลายเจ้าของได้จากพฤติกรรมไม่เคยทำลายอันนี้ก็จะเริ่มกัดหรือบางครั้งข่วนหรือถ้าเกิดซึมเวลาเราพยายามให้สัตว์กินอาหารก็ไม่ค่อยกินข้าวก็อาจจะทำให้ตัวเจ้าของก็มีโอกาสไปสัมผัสกับน้ำลายสัตว์ได้ตอนนี้พอเชื้อสัมผัสแน่นอนว่าถ้าผิวเราถ้าเกิดเขากัดผิวหนังฉีกขาดเชื้อจากต่อมที่อยู่ในน้ำลายมันก็จะเข้าไปในตรงเลยเชื้อเนี่ยมันชอบเส้นประสาทแล้วก็ค่อยๆคืบคลานเข้าไป
1: ทั้งนี้ขอย้ำเตือนให้ประชาชนหมั่นตรวจสอบการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยงสม่ำเสมอทุกปีกรณีถูกสัตว์กัดหรือข่วนต้องรีบล้างแผลทำความสะอาดและใส่ยาฆ่าเชื้อและไปพบแพทย์เพื่อประเมินความเสี่ยงหากเป็นสัตว์ไม่มีเจ้าของต้องเข้ารับการให้วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
21: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
22: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
21: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
22: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
21: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
22: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีกำหนดการพบหารือกันเป็นวันที่สองที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนในวันนี้จากนั้นจะร่วมดื่มน้ำชาและรับประทานอาหารกลางวันก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะเดินทางกลับสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อช่วงเช้าวันนี้โดยหวังว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนจะแข็งแกร่งขึ้นและดีกว่าเดิมขณะที่ประธานาธิบดีสีเน้นย้ำเมื่อวานนี้ว่าหากสหรัฐจัดการเรื่องเกี่ยวกับประเด็นไต้หวันอย่างไม่เหมาะสมความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐอาจถูกผลักไปสู่ความขัดแย้งและตกอยู่ในภาวะที่เป็นอันตรายทั้งนี้การประชุมสุดยอดระหว่างสหรัฐและจีนมีขึ้นเพื่อรักษาข้อตกลงการพักรบในสงครามการค้าจากการที่สหรัฐเรียกเก็บภาษีสินค้าจากจีนพุ่งสูงถึงร้อยละ145และจีนตอบโต้ด้วยการระงับการส่งออกแร่หายากหรือแร่แร่เอิร์ธนายเจมิสันเกรียผู้แทนการค้าสหรัฐเปิดเผยกับสถานีโทรทัศน์บลูมเบิร์กที่ระบุว่าทางการจีนยืนยันระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำสหรัฐและจีนที่กรุงปักกิ่งเมื่อวานนี้ว่าจีนต้องการให้ช่องแคบฮอร์มุซเปิดการเดินเรืออย่างเสรีโดยไม่มีข้อจำกัดทั้งการควบคุมทางทหารและการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางเนื่องจากช่องแคบดังกล่าวมีความสำคัญต่อการขนส่งพลังงานของจีนอย่างมากซึ่งสหรัฐมีความยินดีต่อท่าทีดังกล่าวของจีนที่ต้องการเห็นสันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางนายเกรียกล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐเชื่อว่าจีนกำลังพยายามจำกัดการสนับสนุนด้านยุทโธปกรณ์หรือการส่งทรัพยากรให้แก่อิหร่านเพื่อหลีกเลี่ยงการยกระดับความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางทั้งนี้ช่องแคบฮอร์มุซถือเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลวที่สำคัญของโลกโดยอิหร่านยังคงปิดกั้นการเดินเรือผ่านช่องแคบดังกล่าวขณะที่สหรัฐยังคงใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลตอบโต้เพื่อตัดเส้นทางส่งออกน้ำมันของอิหร่านนายบรูโน่โรดิเกรสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของคิวบาเปิดเผยว่ารัฐบาลคิวบาพร้อมพิจารณาข้อเสนอความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากสหรัฐจำนวน100ล้านดอลลาร์สหรัฐหากข้อเสนอดังกล่าวจะไม่มีเงื่อนไขทางการเมืองหรือการแสวงผลประโยชน์จากความยากลำบากของประชาชนคิวบาจากมาตรการคว่ำบาตรด้านพลังงานจากสหรัฐ ส่งผลให้คิวบาประสบปัญหาขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงและไฟฟ้าในหลายพื้นที่อย่างไรก็ตามนายโรดิเกรสยืนยันว่าการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรคิวบาจะช่วยบรรเทาความเสียหายได้รวดเร็วกว่ามากความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเสนอให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่คิวบารวมถึงการติดตั้งโครงข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมความเร็วสูงแต่ทว่ามีเงื่อนไขสำคัญคือรัฐบาลคิวบาต้องการปฏิรูปทางการเมืองอย่างเป็นรูปธรรมตามแนวทางที่สหรัฐสนับสนุนนายมาร์คบัตเลอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของออสเตรเลียให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ ABC แห่งชาติของออสเตรเลียที่ระบุว่าผู้โดยสารที่ติดเชื้อไวรัสฮันตา6คนจากเรือสำราญ MV Hondius จะขึ้นเครื่องบินเช่าเหมาลำจากเนเธอร์แลนด์มายังรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียของออสเตรเลียในวันนี้เวลาประมาณ 12:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นและจะถูกส่งตัวไปยังสถานที่กักตัวในเมืองเพิร์ธโดยทันทีเพื่อปฏิบัติตามมาตรการกักกันโรคที่เข้มงวดเป็นเวลาอย่างน้อย3สัปดาห์ทั้งนี้เชื้อไวรัสฮันตายังคงไม่มีวัคซีนหรือวิธีการรักษาในรูปแบบเฉพาะอย่างไรก็ตามความเสี่ยงต่อสาธารณะยังคงอยู่ในระดับต่ำและไม่สามารถเทียบกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมในการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ไทม์ไทรเอลบุคคลชาย1กิโลเมตรเหรียญทองเป็นของกัจจพัฒน์โพสีจากพระนครศรีอยุธยาทำเวลาได้1นาที9.30วินาทีเหรียญเงินเป็นของธนกปันติจากพะเยา1นาที10.76วินาทีและเหรียญทองแดงศิลวิทย์แสนใสจากกรุงเทพมหานคร1นาที11.87วินาทีขณะที่ประเภทลู่ไทม์ไทรเอลบุคคลหญิงเหรียญทองเป็นของกรกนกสร้อยวันจากกรุง

0: 25เหรียญทองและอันดับ3เชียงใหม่23เหรียญทองศึกแบดมินตันโวทัวร์ซุปเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติในประเภทชายเดี่ยวรอบ2วิวกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกแชมป์เก่ารายการนี้2สมัยตบเอาชนะลีเซียเหามืออันดับ36ของโลกจากไต้หวัน2-0เกม21-11 21-13ผ่านเข้ารอบ8คนไปพบกับลักษย่าเซนมืออันดับ7ของรายการและมืออันดับ11ของโลกจากอินเดียด้านหญิงเดี่ยวรอบ2พรปวีช่อชูวงมืออันดับ4ของรายการและมืออันดับ8ของโลกเอาชนะยาตาวีมินเกตเลี้ยง2-0เกม21-13 21-17พรปวีผ่านเข้ารอบ8คนไปพบกับรุ่นน้องพิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกที่ตบเอาชนะเดวิก้าซีฮักจากอินเดีย2-0เกม23-21และ21-11ขณะที่บุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ18ของโลกแพ้ให้กับอากาเนะยามากูชิมือวางอันดับ1ของรายการและมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่น1-2เกม12-21 21-17และ17-21หลังการแข่งขันบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์กล่าวว่าต้องยอมรับว่าอากาเนะยามากูชิมีศักยภาพที่ดีมากแต่โดยรวมถือว่าพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นและจะเป็นแข่งขันรายการมาเลเซียมาสเตอร์ในสัปดาห์หน้า
1: แน่นอนว่ามาตรฐานที่เขาทำได้มันสูงมากๆก็อาจจะมีแบบบีบให้เราต้องเสียเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าเราพัฒนาขึ้นมากว่าครั้งก่อนที่ได้ตีกับเขาแล้วก็รู้สึกว่าได้รับประสบการณ์ที่มันสามารถเอากลับไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนาตัวเองให้มันดียิ่งขึ้นได้อีกค่ะหลังจากรายการนี้นะคะของคิมก็จะเป็นมาเลเซียมาสเตอร์ค่ะวีคหน้าเลยแล้วก็ยังไงฝากให้กำลังใจคิมแล้วก็พี่ๆน้องๆทุกๆคนด้วยค่ะ
0: ส่วนชายคู่รอบ2พีรัชชัยสุขพันธ์กับพักพลธีรรัตน์สกุลคู่มืออันดับ61ของโลกแซงชนะนูมูฮัมหมัดอัสลีนยาอุฟอัสลียันกับตันวีเครืองคู่มืออันดับ25ของโลกจากมาเลเซีย2-1เกม13-21 22-20 21-14 ไปเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับลีโอโรรี่คาดันโดกับดาเนียลมาตินจากอินโดนีเซียเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมเยาวชนหญิงบิลลี่จีนคิงคัพจูเนียร์ไบเกรนบิดรอบคัดเลือกโซนเอเชียโอชิเนียที่เมืองเชิมเกประเทศคาซัคสถานในรอบจัดอันดับ 9-16 ทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติอินโดนีเซียและสามารถเอาชนะได้เด็ดขาด 2-0 คู่เริ่มต้นจากเดี่ยวมือ2จินิพาตราชูวณิชโชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะดาดีนแอสลีย์ตีโอ 6-3 และ 6-2 ต่อที่เดี่ยวมือ1โชจิรินแก้วเก่ายังคงเล่นได้อย่างเหนือชั้นเอาชนะเมาล่าซายา 6-1 และ 6-0 ทำให้การแข่งขันประเภทคู่ไม่ต้องลงทำการแข่งขันจากชัยชนะในแมตช์นี้สุพรรณทีมหญิงไทยผ่านเข้าสู่รอบจัดอันดับ 9-12 โดยจะลงสนามพบกับทีมชาติสิงคโปร์ที่เพิ่งเอาชนะฟิลิปปินส์มาได้2-0คู่เช่นกันเทนนิสอาชีพชาย M15 ITF เมนบอร์ดเทนนิสทัวร์สัปดาห์ที่3และเทนนิสอาชีพหญิง W15 ITF วิมเบิลบอร์ดเทนนิสทัวร์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมในประเภทชายเดี่ยวรอบ16คนวิทยาตรงเจริญชัยกุลนักหัวหนุ่มไทยเสิร์ฟเอสได้ถึง10ครั้งเอาชนะทาคุยะคูมาซากะมือวางอันดับ3จากญี่ปุ่น6-4 และ6-2ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับธนกรศรีรัตน์จากไทยเช่นกันด้านหญิงเดี่ยวรอบ16คนพัชรินทร์ชีพชานเดชมือวางอันดับ1ใช้ประสบการณ์เอาชนะลลดากำหอม6-0และ6-4ขณะที่อัญชิสาฉันทะมือวางอันดับ2โคชนะกมลวรรณยอดเพชร6-2และ6-1และทัศพรนาคลอมือวางอันดับ3เอาชนะเอทาเคลีนาคุสเนโตวาจากรัสเซีย6-2ทั้ง2เซตส่งผลให้พัชรินทร์อัญชิสาและทัศพรได้เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปการแข่งขันโวสนุกเกอร์ทัวร์รายการสนุกเกอร์เอเชียนโอเชเนียสกูเกม2026ที่เกียรติธาดาอะคาเดมี่ในคู่แรกแม่นครปฐมธนวัฒน์ศิรพงษ์ไพบูลย์อดีตนักสนุกเกอร์ทีมชาติไทยชนะฮาริชิกเจนจากปากีสถาน4-1เฟรมทำให้แม่นครปฐมมาครอบ32คนไปพบกับกาเดียอับบาบกาเดียจากปากีสถานในวันที่16พฤษภาคมเวลา10นาฬิกาขณะที่ท็อปจันพงศกรจงใจรักนักสนุกเกอร์ทีมชาติไทยที่เพิ่งทำแม็กซิมัมเบรก147แต้มในรายการไทยแลนด์แรงกิ้งสนามที่3จังหวัดขอนแก่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วต้องมาแพ้ให้กับนิกวีเจกาเดียนจากอินเดีย2-4เฟรมตกรอบไปอย่างน่าเสียดายขณะที่นิกวีเจกาเดียนเข้ารอบ32คนไปพบกับซันนี่อาแบกอัคคณิศส่งเสริมสวัสดิ์ในวันที่16พฤษภาคมเวลา 11:30 นาทีนายสุนทรจารุมนนายกสมาคมกีฬาเบลเลียดแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้เป็นครั้งที่5โดยทั้ง4ครั้งมีนักกีฬาสนุกเกอร์ได้สิทธิ์ไปแข่งขันอาชีพทุกปีครั้งนี้อาจจะมีนักกีฬามาน้อยเนื่องจากติดขัดบางอย่างจากโวสนุกเกอร์จึงทำให้มีนักสนุกเกอร์ไม่มากเหมือนทุกปีแต่ปีหน้ายืนยันว่าไม่ต่ำกว่า100คนอย่างแน่นอนส่วนเป้าหมายขอเพียงแค่มีนักสนุกเกอร์ไทยได้จบไปแข่งขันอา

0: ีพที่ประเทศอังกฤษเพียงแค่1คนก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเดินหน้าใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเต็มระบบตรวจค่าแร็กเตสนักปั่นถนนเสือภูเขาเพื่อวางแผนฝึกซ้อมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นพร้อมส่งทีมเสือภูเขาไปแข่งขันรายการชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศอุซเบกิสถานนายมิสเตอร์โรเบิร์ตโฮเบอร์จูเนียร์ผู้ฝึกสอนจักรยานเสือภูเขาทีมชาติไทยหวังว่านักปั่นไทยจะทำผลงานได้ดีจากพลศิริศิริมงคลและพงพีระพงอายุกูลในรายการครอสคันทรีและพลฉัตรนาคทองคำกับวัชรกรอ่อนทุลีในรายการอิลิมิเนเตอร์ขณะที่นักปั่นประเภทถนนจะไปแข่งขันทัวร์เดินกังนำ2026ที่ประเทศเกาหลีใต้เพื่อเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028ด้านโค้ชตั้มวิสุทธิ์กสิยพัฒน์ผู้ฝึกสอนจักรยานไทยกล่าวว่าการที่นักปั่นไทยไปฝึกซ้อมที่จังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นผลดีเพราะได้ซ้อมเส้นทางการแข่งขันคล้ายกับที่เมืองนาโกย่าซึ่งส่วนใหญ่จะปั่นขึ้นเขานักปั่นไทยก็จะได้ซ้อมปั่นขึ้นดอยสุเทพดอยเสมิงและดอยอินทนนท์ก้องสมเกียรติจันทรายอดนักปิดชาวไทยหมายเลข35จากทีมโรงงาน Honda SRC พร้อมเดินหน้ายกระดับรถแข่ง Honda CBR1000 Triple R หวังสร้างผลงานดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในศึก World Superbike Championship 2026สนาม5สุดสัปดาห์นี้ระหว่างวันที่15-17พฤษภาคมที่ออโตโมโตโดรมอสสาธารณรัฐเช็กซึ่งจะเป็นครั้งแรกที่ได้ลงบิดในเซอร์กิตแห่งนี้พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่ากาฝากกาฝากเป็นชื่อเรียกพันธุ์ไม้หลายชนิดหลายสกุลในหลายวงที่เกาะอาศัยดูดน้ำแร่ธาตุหรือสารอาหารที่สังเคราะห์แล้วจากพันธุ์ไม้อื่นต้นกาฝากเกิดจากการที่นกกากินเมล็ดพืชอื่นแล้วขับถ่ายไว้บนต้นไม้ที่เกาะอยู่จึงเกิดไม้พุ่มชนิดนี้ขึ้นต้นไม้ที่กาฝากเกาะอาศัยอยู่นั้นส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้นที่แข็งแรงเรียกชื่อตามต้นไม้ที่ขึ้นเกาะอยู่เช่นกาฝากมะม่วงกาฝากตะแบกกาฝากขนุนนอกจากนี้คำว่ากาฝากยังใช้เป็นสำนวนหมายถึงผู้ที่อาศัยอยู่ด้วยกันมุ่งหวังเอาแต่ผลประโยชน์จากเขาโดยไม่ช่วยเหลืออะไรตอบแทนเช่นเธอทำตัวเป็นกาฝากมาอยู่กินที่บ้านนี้แต่ไม่ทำอะไรเลย
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: 12:45 รับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ตอนบนเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาหารอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:38 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.17 เซนติเมตรและเวลา 18:53 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.1 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:21 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 52 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174019713 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกรมการพัฒนาชุมชนรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน8อัตราและเจ้าพนักงานโสดทัศนศึกษาปฏิบัติงานจำนวน1อัตราผู้สนใจสามารถสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ personnel.cdd.go.th หัวข้อการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนหรือที่ www.cdd.jobthaigov.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่19พฤษภาคม2569เวลา 16:30 น.โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการจำนวน5อัตรานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจำนวน8อัตรานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาปฏิบัติการระดับปริญญาโทจำนวน1อัตรานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจำนวน2อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน2อัตราและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน3อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับหรือสูงกว่าวุฒิการศึกษาที่รับสมัครโดยเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ops-mhesi.thaijobjob.com ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่ปัจจุบันถึงวันที่28พฤษภาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
7: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องโรคสมาธิสั้นในเด็กเล็กที่ไม่ใช่เรื่องเล็กท่านผู้ฟังครับโรคภัยที่มักเกิดได้ในตัวเด็กนับว่ามีอยู่ไม่น้อยและหนึ่งในอาการที่เกิดขึ้นในเด็กแต่มักถูกมองข้ามนั่นคือโรคสมาธิสั้นถือว่าใกล้ตัวกว่าที่คิดแต่เราสามารถสังเกตและรับมือกับโรคนี้ได้สำหรับผู้ใหญ่ที่ต้องใกล้ชิดกับเด็กในความดูแลของท่านนั่นเองครับโรคสมาธิสั้นเป็นภาวะบ่งบอกในการทำงานของสมองที่ทำให้เกิดอาการผิดปกติ3ด้านได้แก่ขาดสมาธิที่ต่อเนื่องซนมากกว่าปกติหรืออยู่ไม่นิ่งขาดการยั้งคิดหรือหุนหันพลันแล่นอาการนี้พบในเพศชายบ่อยกว่าเพศหญิงในอัตราส่วน3ต่อ1และส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อหน้าที่ต่างๆเช่นทำให้เรียนไม่ดีไม่มีสมาธิในการเรียนรู้ซนมากจนเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งทำกิจวัตรประจำวันช้าหรือไม่เรียบร้อยเป็นต้นอาการของโรคสมาธิสั้นจะมีลักษณะของอาการขาดสมาธิต่อเนื่องทำให้ขาดความละเอียดรอบคอบวอกแวกตามสิ่งเร้าหรือเปลี่ยนความสนใจง่ายทำงานไม่เสร็จเมื่อลอยทำของหายบ่อยและหลงลืมกิจวัตรที่ควรทำเป็นประจำอาการขาดสมาธิจะเป็นมากขึ้นหากเด็กต้องทำในสิ่งที่ตนเองไม่ชอบแต่จะน้อยลงเมื่ออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สงบหรือได้รับการเอาใจใส่แบบตัวต่อตัวและเป็นกิจกรรมที่ชอบเช่นเล่นเกมต่อเลโก้อาการซนมากกว่าปกติหรืออยู่ไม่นิ่งมีความบกพร่องในการควบคุมการแสดงออกทางพฤติกรรมทำให้เด็กมีพฤติกรรมซุกซนมากกว่าปกติเคลื่อนไหวหรือเล่นไม่หยุดในขณะที่นั่งมักจะยุกยิกใช้มือจับสิ่งของมาเล่นนอกจากนี้ยังอาจมีการพูดมากกว่าปกติส่งเสียงดังและชวนเพื่อนคุยขณะเรียนขาดการยั้งคิดหรือหุนหันพลันแล่นเป็นความบกพร่องในการหยุดยั้งตนเองทำให้ใจร้อนไม่สามารถรออะไรได้นานทำอะไรมักขาดการยั้งคิดเช่นเล่นรุนแรงโดยไม่ตั้งใจพูดแทรกหรือพูดพล่งออกไปขณะที่คุณครูยังอธิบายไม่จบสาเหตุการเกิดโรคสมาธิสั้นได้แก่ปัจจัยทางพันธุกรรมจากการศึกษาพบว่าความผิดปกติของสมองเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นมีสาเหตุมาจากพันธุกรรมหากมีคนในครอบครัวเป็นสมาธิสั้นเด็กจะมีโอกาสเป็นมากขึ้น 4-5 เท่าปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมจากการที่มารดามีภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์เช่นคลอดก่อนกำหนดได้รับสารตะกั่วควันบุหรี่สุรารวมถึงการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมเช่นให้เด็กดูโทรทัศน์หรือเล่นเกมเป็นเวลานานแม้อาจจะไม่ใช่สาเหตุหลักโดยตรงแต่มีส่วนสำคัญที่ทำให้เด็กมีอาการสมาธิสั้นมากขึ้นได้อย่างไรก็ตามโรคสมาธิสั้นสามารถรักษาได้นอกจากการเข้าใจพัฒนาการตามวัยของเด็กแล้วผู้ปกครองควรเลี้ยงดูเด็กด้วยความรักความเมตตารู้วิธีสื่อสารกับเด็กอย่างถูกต้องเพื่อปรับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันการดูแลรักษาที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาพฤติกรรมและการเรียนเพื่อให้เด็กได้พัฒนาตามศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่เรียกได้ว่าการรักษาเด็กที่มีอาการสมาธิสั้นที่ได้ผลดีที่สุดคือการใช้แนวทางการรักษาแบบผสมผสานนั่นเองครับจบบทความประจำวันเรื่องโรคสมาธิสั้นในเด็กเล็กที่ไม่ใช่เรื่องเล็ก เรียบเรียงโดยนฤนาถแข่งขันณัฐพงศ์สารบุตรนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02277-3804ในวันและเวลาราชการ
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
9: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
6: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในกำกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์รายการต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงอำเภอเกาะสมุยและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี
1: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
2: ่อลูกป่าได้แล้วนี
3: ่ตีนึ่งบ่ายโมงแล้วแม่เออ
2: เอาเปิดวิทยุเร็วแม่อีฟัง
4: รับฟังข่าวสารดีวาทีเสนอไพเราะเพลงดังต้องฟังตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ออกอากาศผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวทนครศรีธรรมราชFM 93.5 MHz สวท.ทุ่งสงFM 97 MHz และสวท.เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโลเฮิรตซ์

0: วัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: สวัสดีท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็สวัสดีครับน้องหงครับ
1: ค่ะสวัสดีพี่หนุ่มค่ะ
0: ครับก็มาเจอกับท่านผู้ฟังนะครับกับรายการตลอดอ่าวไทยนะครับมาเจอกับท่านผู้ฟังนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับช่วงบ่ายๆนะครับ13 นาฬิกากว่าๆนะครับไปจนถึง14 นาฬิกานะครับมาพร้อมด้วยบทเพลงเพราะๆแล้วก็เนื้อหาข่าวสารนะครับนำมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับแล้วก็วันนี้ครับท่านผู้ฟังครับวันที่15 พฤษภาคม พ.ศ. 2569นะครับเป็นวันศุกร์นะครับของเดือนพฤษภาคมด้วยนะครับท่านผู้ฟังก็ไม่มีอะไรพิเศษหรอกท่านผู้ฟังก็อยากจะบอกว่าวันนี้ล่ะกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ประกาศนะครับว่าประเทศไทยนะครับเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็ยินดีด้วยนะครับ
1: ยินดีไหมคะ
0: ยินดีด้วยนะครับ
1: จะได้ไม่ร้อนเนาะอย่างน้อย
0: ใช่นะครับกับความชุ่มฉ่ำที่ที่จะตามมานะครับ
1: ค่ะก็จะได้ถ้ามองในแง่ดีเนาะเราก็ประหยัดพลังงานในแง่ของการไม่ต้องเปิดแอร์พี่หนุ่มช่วงนี้ไม่เปิดแอร์เลยนะคะเพราะว่าฝนตกทุกวันนะคะที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
0: ครับก็อากาศก็สดชื่นนะครับเนี่ยเมื่อตอนเช้านะครับน้องหงกับท่านผู้ฟังครับพี่หนุ่มได้ตื่นขึ้นมาตอนเช้านะครับวันนี้อากาศดีมากๆเลยนะครับกับอากาศที่มันสดชื่นนะครับช่วงหลายวันที่ผ่านมานะครับช่วงก่อนหน้านี้นะครับท่านผู้ฟังปรากฏว่าตื่นตอนเช้านี่อากาศมันร้อนมากเลยทีเดียวนะครับในช่วงที่ประเทศไทยอยู่หน้าร้อนนะครับท่านผู้ฟังอย่าเชื่อจริงๆนะครับตื่นตอนเช้านี่อากาศร้อนนะครับแล้วก็พอพ้นมาสักอาทิตย์นึงปรากฏว่าอากาศก็ไม่ค่อยจะร้อนแต่ว่ามันก็อึมๆครึมๆนะครับกับบรรยากาศที่มีฝนตกลงมานะครับในช่วงหลายอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับกับอากาศที่มันอึมครึมนะครับหลายคนก็ไม่ค่อยชอบบรรยากาศแบบนี้นะครับแต่วันนี้นะครับท่านผู้ฟังครับตื่นเช้าขึ้นมาอากาศดีมากๆเลยนะครับสูดอากาศนี่สดชื่นเลยทีเดียวนะครับสูดได้เต็มปอดนะคร
1: ับไม่มีฝุ่น PM
0: ใช่นะครับ
1: แล้วก็เวลาตอนนอนเนี่ยช่วงหน้าฝนบางคนก็จะเป็นการแบบนอนหลับสบายมากยิ่งขึ้นเพราะเสียงฝนตกทำให้หลับดีขึ้น
0: ใช่นะครับหลายคนก็จะชอบนะครับนอนฟังเสียงฝนตกด้วยนะครับยิ่งมีหลังคาจากมุงจากหรือว่าหลังคาสังกะสีนะครับก็จะได้ยินเสียงฝนตกนะครับหรือว่าใครไม่มีหลังคาจากหลังคาสังกะสีก็มีแอปพลิเคชันนะครับนี่สามารถที่จะโหลดได้นะครับโหลดเสียงฝนนะครับ
1: ใน YouTube ได้เลยเดี๋ยวนี้มีแบบว่าเสียงฝนจอดำเสียงฝนบนสังกะสีเสียงฝนในมุงจากมีหมดเลยนะคะ
0: มีให้เลือกทุก
1: แบบมีให้เลือกทุกรูปแบบจริ งๆ
0: ใช่ก็เป็นดนตรีบำบัดนะหลายคนทำงานมาเหนื่อยเครียดนะครับก็อยากจะนอนหลับพักผ่อนเคล้าเสียงฝนนะครับก็สามารถเปิดเสียงฝนผ่านช่องทาง YouTube ได้ด้วยนะคร
1: ับ แล้วก็มาถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะคะพี่หนุ่มเมื่อเราเข้าสู่หน้าฝนนะคะรัฐบาลก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมรับมือเนาะทางด้านของกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้สั่งผู้ว่า54 จังหวัดนะคะรับมือน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะระหว่างวันที่15 ถึง 18 พฤษภาคมนะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชน24 ชั่วโมงค่ะ
0: ครับแล้วก็ในส่วนของภาพรวมนะครับหลังจากที่เป็นฤดูฝนนะครับก็คือวันนี้นะครับก็มาดูในส่วนของภาพรวมกันหน่อยนะครับปริมาณน้ำฝนโดยภาพรวมของประเทศนะครับคาดว่านะครับจะน้อยกว่าปี2568นะครับแล้วก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกตินะครับประมาณ10%นะครับช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายนนะครับฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วก็ตกต่อเนื่องมากขึ้นนะครับจากนั้นในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคมนะครับปริมาณฝนจะลดลงนะครับท่านผู้ฟังครับก็อาจจะทำให้เกิดเรื่องของฝนทิ้งช่วงนะครับจะทิ้งช่วงนะครับแล้วก็ก่อนที่ฝนนะครับจะกลับมานะครับตกชุกหนาแน่นอีกครั้งนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนนะครับซึ่งก็เป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักด้วยนะครับน้ำช่วมฉับพลันนะครับน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่นะครับแล้วก็ในส่วนของการติดตามนะครับสถานการณ์ปรากฏการณ์เอลนินโญลานินญาหรือว่าเอ็นโซนะครับก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับโดยมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเข้าสู่สภาวะเอลนินโญนะครับในช่วงครึ่งหลังของปีนะครับคาดว่าอาจจะมีพายุส่งผลกระทบประเทศไทยนะครับประมาณ 1-2 ลูกนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนนะครับโดยกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ได้เปิดศูนย์ติดตามฝนตกหนักบริเวณประเทศไทยนะครับแล้วก็คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันนะครับเพื่อติดตามวิเคราะห์แล้วก็ประเมินสถานการณ์อากาศอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับแล้วก็ในช่วงวันที่15ถึงวันที่18นะครับ5วันนะครับก็จะมีฝนทั่วไทยนะครับก็ต้องติดตามเรื่องของฝนที่จะตกมานะครับก็เตรียมความพร้อมกันด้วยนะครับเรื่องของฝนที่จะตกในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยนะครับในช่วง15ถึง18พฤษภาคมนี้นะครับตกทั่วไทยชุ่มฉ่ำกันทุก ประเทศทุกทั่วทุกภาคด้วยนะครับน้องหงครับ
1: ค่ะแล้วก็ทางด้านของนายเจเศรษฐไทยเศรษฐนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้เป็นประธานการประชุมติดตามการคาดการณ์สภาวะอากาศแล้วก็พื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังแล้วก็ดินโคลนถล่มนะคะพร้อมด้วยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็เข้าร่วมการประชุมซึ่งนายเจเศรษฐนะคะก็กล่าวว่าท่านนายกอนุทินในฐานะของผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาภัยแห่งชาติก็มีข้อสั่งการค่ะให้กระทรวงมหาดไทยนะคะโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยหรือว่าปภ.นะคะสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด54จังหวัดนะคะได้แก่ในภาคเหนือนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคใต้นะคะรวมทั้งสิ้น54จังหวัดนะคะได้เตรียมความพร้อมนะคะรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังแล้วก็คลื่นลมแรงนะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในช่วงปีฤดูฝนปี2569นะคะซึ่งตามแผนป้องกันและบรรเทาสาภัยแห่งชาตินะคะก็จะให้จังหวัดได้ตรวจสอบพื้นที่เขตชุมชนพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจแล้วก็เส้นทางคมนาคมที่อาจจะมักจะเกิดปัญหาน้ำท่วมขังนะคะเมื่อฝนตกก็ให้เร่งเปิดทางน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำน้ำคูคลองนะคะเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนแล้วก็เพิ่มอัตราการระบายน้ำให้เร็วยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนแล้วก็เขตเศรษฐกิจนะคะที่มีลักษณะของเป็นคูเชื่อมกับแหล่งน้ำสาธารณะนะคะที่เชื่อมโยงกับทางน้ำหลักนะคะเพื่อขยายพื้นที่ในการรองรับแล้วก็ลำเลียงน้ำลงสู่แม่น้ำสายต่างๆนะคะได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วก็ให้เตรียมความพร้อมเรื่องของบุคลากรวัสดุอุปกรณ์นะคะเครื่องจักรกลสาธารณภัยนะคะที่จะใช้ในการเผชิญเหตุให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เสี่ยงในแต่ละเขตพื้นที่นะคะนอกจากนี้นะคะทางด้านของในส่วนของประชาชนนะคะก็ให้มีการให้แต่ละท้องที่นะคะอำเภอและท้องที่เนี่ยจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผู้นำชุมชนอปพรและจิตอาสานะคะได้ร่วมกันตรวจตราเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะในเขตชุมชนสถานศึกษาแล้วก็คอยให้ความช่วยเหลือนะคะแจ้งเตือนประชาชนที่สัญจรผ่านในพื้นที่ที่มีจุดเสี่ยงนะคะแล้วก็เตรียมแผนสำรองนะคะบูรณาการร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะรับมือในกรณีที่เกิดฝนตกหนักจนส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดับแล้วก็เครื่องสูบน้ำเกิดขัดข้องในชั่วโมงเร่งด่วนนะคะแล้วก็ให้ศูนย์ปภ.นะคะปภ.เขตซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศนะคะเตรียมความพร้อมสนับสนุนเครื่องจักรกลสาภัยนะคะให้แก่จังหวัดให้ทั่วถึงแล้วก็วางแผนติดตั้งเครื่องจักรกลด้านอุทกภัยนะคะในพื้นที่เสี่ยงเป็นการล่วงหน้าให้เหมาะสมกับสภาพความเสี่ยงของพื้นที่ด้วยอาทิเครื่องสูบน้ำสมรรถภาพสูงนะคะเรือท้องแบนและร่วมกับจังหวัดเฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศนะคะสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อวางแผนการสนับสนุนการปฏิบัติงานในการเผชิญเหตุให้สอดคล้องกับสถานการณ์แล้วก็ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุดค่ะพี่หนุ่ม
0: ครับก็เป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศนะครับก็มาติดตามอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่หลายคนคอยส่งกำลังใจกันอยู่นะครับเรื่องของลุงโยชน์นะครับหรือว่านายโยชน์สายน้อยนะครับอายุ58ปีนะครับที่เดินหาของป่านะครับ
1: ตาม
0: แนวชายแดนนะครับตอนนี้ก็ได้กลับประเทศแล้วนะครับเราก็ลุ้นกันอยู่นะครับว่าจะได้กลับประเทศหรือเปล่าเพราะว่าตามจากข่าวที่ติดตามกันอยู่นะครับว่าลุงถูกจับแล้วก็ถูกส่งฟ้องศาลที่จังหวัดอุดรมีชัยนะครับประเทศกัมพูชานะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับกัมพูชานะครับก็ส่งตัวคนไทยกลับประเทศนะครับหลังถูกจับนะครับขณะหาของป่าแนวชายแดนไทยกัมพูชานะครับเบื้องต้นก็พบสภาพร่างกายปกตินะครับกองทัพภาคที่2นะครับเปิดเผยว่านะครับวันนี้นะครับพลจัตวานิตนารงนะครับรองเสนาธิการภูมิภาคทหารที่4นะครับราชอาณาจักรกัมพูชานะครับในฐานะประธานกองเลขาคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคนะครับหรือว่า RBC นะครับด้านภูมิภาคทหารที่4นะครับก็ได้ส่งมอบตัวนะครับนายโยชน์สายน้อยนะครับอายุ58ปีนะครับชาวไทยจากตำบลกันตรวจมะรวนนะครับอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับให้กับพลตรีกัมปนาทวาพันสูตรนะครับเสนาธิการกองทัพภาคที่2นะครับในฐานะ ในฐานะประธานกองเลขาคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคนะครับ RBC นะครับทางด้านกองทัพภาคที่2นะครับณจุดผ่านแดนถาวรนะครับช่องสังงำนะครับอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษนะครับการส่งตัวกลับครั้งนี้นะครับก็เกิดจากความกลไกความร่วมมือระดับพื้นที่นะครับระหว่างกองทัพภาคที่2กับภูมิภาคทหารที่4นะครับโดยหลังจากนายโยธสายน้อยนะครับเดินทางเข้าไปหาของป่านะครับบริเวณแนวชายแดนจังหวัดสุรินทร์นะครับแล้วก็หายตัวไปนะครับตั้งแต่วันที่25 เมษายน 2569นะครับครอบครัวและก็ส่วนราชการทั้งพลเรือนทหารตำรวจในพื้นที่นะครับได้ร่วมกันค้นหานะครับจนกระทั่งมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าอาจพัดหลงอยู่ตามแนวชายแดนนะครับกองทัพภาคที่2นะครับจึงได้ใช้กลไกความร่วมมือระดับพื้นที่ระหว่างกองทัพภาคที่2นะครับกับภูมิภาคฐานที่4นะครับตรวจสอบจนได้ข้อมูลนะครับว่านายโยธสายน้อยนะครับได้ถูกเจ้าหน้าที่กัมพูชาดำเนินคดีนะครับในความผิดฐานข้ามแดนโดยผิดกฎหมายนะครับณศาลชั้นต้นจังหวัดอุดรมีชัยนะครับหลังภายหลังทราบข้อมูลนะครับกองทัพภาคที่2ก็ได้มีหนังสือแจ้งไปภูมิภาคฐานที่4นะครับราชอาณาจักรกัมพูชานะครับโดยได้ดำเนินการช่วยเหลือตามลำดับนะครับจนได้รับอนุมัติให้ดำเนินการส่งตัวกลับนะครับในวันนี้นะครับก็คือวันที่15 พฤษภาคมนะครับณบริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องสังงำนะครับอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษนะครับความร่วมมือในครั้งนี้ก็ถือเป็นผลสำลิดสำคัญนะครับของกลไกความร่วมมือชายแดนในระดับพื้นที่นะครับซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นลดความตึงเครียดและก็การรักษาบรรยากาศแห่งความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนและก็หน่วยงานความมั่นคงของทั้งสองประเทศนะครับสอดคล้องกับเจตนารมณ์ตามถ้อยแถลงการของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชานะครับครั้งที่3เมื่อวันที่27 ธันวาคม 2568นะครับที่มุ่งเน้นการส่งเสริมความร่วมมือและลดการตึงเครียดตามแนวชายแดนนะครับกองทัพภาคที่2นะครับก็ขอขอบคุณนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนนะครับที่ร่วมกันประสานอย่างเต็มขีดความสามารถจนทำให้เกิดการส่งตัวประชาชนไทยกลับประเทศได้สำเร็จด้วยความเรียบร้อยนะครับทั้งนี้นะครับจากการตรวจสอบสุขภาพเบื้องต้นนะครับก็พบว่านายโยธสายน้อยนะครับมีสภาพร่างกายปกติแล้วก็ภายหลังการรับมอบตัวนะครับกองทัพภาคที่2ก็จะดำเนินการนำส่งนายโยธสายน้อยกลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยนะครับพร้อมทั้งประสานงานกับทุกภาคส่วนนะครับเพื่อดูแลด้านสวัสดิภาพสุขภาพแล้วก็สร้างความมั่นใจให้แก่ครอบครัวและก็ประชาชนต่อไปนะครับกองทัพภาคที่2นะครับยังคงยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้านมนุษยธรรมการคุ้มครองประชาชนและการเสริมสร้างความร่วมมืออันดีตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาอย่างต่อเนื่องและก็ยั่งยืนสืบไปนะครับก็กลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลายคนก็เป็นห่วงกันนะครับ
1: ก็ยินดีด้วยกับครอบครัวนะคะได้กลับบ้านมา20 กว่าวัน 20 วันเนาะพี่หนุ่มเนาะก็ถือว่าช่วงนี้ก็เป็นการต้องช่วยกันนะลดความตึงเครียดตามแนวชายแดนนะคะทั้งไทยแล้วก็กัมพูชาซึ่งทางกัมพูชาเองเนาะก็ต้องแสดงความจริงใจนะคะว่ามีความจริงใจที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ของเราให้ดีขึ้นนะคะเพื่อที่จะนำไปสู่การเจรจาที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายแล้วก็นำไปสู่สันตินะเราก็หวังว่าจะนำไปสู่สันติเนาะระหว่างชายแดนไทยกัมพูชา
0: ใช่นะครับก็ไปนำไปสู่เรื่องของแนวชายแดนนะครับก็ชาวบ้านเขาจะเพราะว่าลอยต่อตรงนั้นก็เป็นเทือกเขานะครับแล้วก็อาจจะเป็นแนวพรมแดนตามธรรมชาติใช่นะครับก็จะมองไม่เห็นเส้นขีดแดนที่มันชัดเจนมากนักนะครับก็อาจจะทำให้เกิดการพัดหลงหรือว่าอาจจะข้ามเข้าไปได้นะครับ
1: ค่ะก็กลับมาอย่างปลอดภัยก็โชคดีเนาะเพราะว่านะช่วงระหว่างสงครามเรียกว่าการปะทะกันนะระหว่างความตึงเครียดระหว่าง2ประเทศนะ
0: เอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับพักกันสักครู่นะครับมีบทเพลงเพราะๆนะครับที่ขอกันเข้ามาจากทางบ้านนะครับคุณสมบัติมั่นยืนนะครับรับฟังจาก Facebook ไลฟ์ของสวทชนครศรีธรรมราชนะครับเข้ามากดไลค์เข้ามากดแชร์เข้ามากดติดตามด้วยได้นะครับกับFacebook ไลฟ์ของสวทชนครศรีธรรมราชนะครับ
1: คอมเมนต์ขอเพลงก็ได้
0: ใช่นะครับหรือว่าอยากจะเห็นหน้าเห็นตานะครับว่าพี่หนุ่มหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับน้องหงหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับก็เข้ามากันได้นะครับ FC รายการนะครับกับช่องทางอีกหนึ่งช่องทางนะครับนอกเหนือจากวิทยุนะครับคลื่นหลักของเราแล้วก็เป็นช่องทางเสริมนะครับให้กับท่านผู้ฟังนะครับเผื่ออาจจะพลาดรายการในช่วงบ่ายโมงนะครับแต่สามารถที่จะติดตามย้อนหลังกันได้นะครับเข้าไปฟังรายการย้อนหลังได้นะครับไม่ใช่แต่เฉพาะรายการตลอดอ่าวไทยนะครับเนื้อหาข่าวสารที่น่าติดตามก็มีกันอยู่ในเพจ Facebook ไลฟ์ของสวทชนครศรีธรรมราชนะครับเอาพักสักครู่นะครับฟังบทเพลงเพราะๆนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการกันต่อครับ
1: ค่ะ

ายการตลอดอ่าวไทยขอเพลงได้นะคะ0754460000และ0864769383

0: ครับเข้ามาสู่รายการตะวันอ่าวไทยนะครับ0754460000 0864769383นะครับท่านผู้ฟังครับโทรเข้ามาพูดคุยได้นะครับโทรเข้ามาขอเพลงได้นะครับคุณผู้ฟังจากคลองน้อยอำเภอปากพนังนะครับก็โทรมาสอบถามสภาพดินฟ้าอากาศนะครับมาว่าเมื่อวานฝนตกหรือเปล่านะครับในส่วนของที่ตั้งของสวทชนครศรีธรรมราชนะครับเมื่อวานไม่มีฝนนะครับท่านผู้ฟังครับแต่ว่าคลองน้อยบอกว่าฝนเยอะเหลือเกินนะครับก็ต้องส่งกำลังใจกันนะครับช่วงนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนนะครับอาจจะมีฝนตกหนักบ้างในบางพื้นที่นะครับก็ต้องดูเรื่องของพยากรณ์อากาศแล้วก็เตรียมความพร้อมด้วยนะครับโรคที่มากับหน้าฝนแล้วก็เรื่องของการเตรียมถุงยางชีพด้วยนะครับที่ต้องเตรียมพร้อมกันในช่วงนี้กันนะครับ
1: ค่ะพี่หนุ่มคะมาดูทางด้านของเศรษฐกิจของประเทศกันบ้างนะคะช่วงนี้นะคะด้วยความที่เรามีเรื่องของผลกระทบจากการทำสงครามในตะวันออกกลางนะคะก็มีทั้งเรื่องของวิกฤตพลังงานนะคะสินค้าต่างๆนะคะที่มีค่าครองชีพที่สูงขึ้นทางด้านท่านนายกค่ะก็มีไอเดียนะคะที่จะเชิญให้มหาเศรษฐีหรือว่า CEO ชั้นนำของประเทศนะคะมาร่วมพูดคุยกับภาครัฐนะคะเพื่อจะได้ร่วมกันเดินหน้าหาทางออกให้กับเศรษฐกิจไทยนะคะพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะคะโดยล่าสุดค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการจัดเวทีหารือร่วมระหว่างรัฐบาลกับภาคเอกชนนะคะเรื่องแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในวันศุกร์ที่15พฤษภาคมนี้ก็คือวันนี้นะคะซึ่งรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เชิญผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจ10กลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญเข้าร่วมนะคะโดยนางสาวรัชดาก็กล่าวว่าเวทีครั้งนี้นะคะสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางในการทำงานของนายกรัฐมนตรีค่ะที่ต้องการให้รัฐบาลเนี่ยเป็นรัฐบาลที่รับฟังนะคะเข้าถึงง่ายแล้วก็ทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคเอกชนค่ะซึ่งเป็นกำลังสำคัญนะคะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศแล้วก็นายกรัฐมนตรีก็เลยเป็นตัวกลางในการเปิดพื้นที่นะคะให้ผู้บริหารระดับสูงของภาคธุรกิจค่ะได้มาสะท้อนปัญหาแล้วก็มีข้อเสนอแนะต่างๆนะคะหรือว่าแชร์มุมมองต่ออนาคตเศรษฐกิจไทยอย่างตรงไปตรงมานะคะเพื่อให้รัฐบาลเนี่ยนำไปประกอบการกำหนดนโยบายแล้วก็มาตรการที่ตอบโจทย์ภาคเศรษฐกิจมากขึ้นนะคะแล้วก็ตอบโจทย์ได้ตรงจุดนะคะการหารือครั้งนี้ค่ะเป็นการพัฒนาการเรียกว่าเป็นพัฒนาการที่สำคัญนะคะต่อเนื่องจากแนวทางที่รัฐบาลได้ประกาศไว้ในการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐแล้วก็เอกชนให้เป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจนะคะไม่ใช่เพียงความสัมพันธ์ระหว่างผู้กำกับดูแลกับผู้ประกอบการโดยนายกรัฐมนตรีนะคะก็ต้องการรับฟังข้อเสนอจากผู้นำภาคธุรกิจนะคะทั้งภารกิจเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีรากฐานยุทธศาสตร์ในระยะ4ปีนโยบายหรือว่ากฎระเบียบที่ควรยกเลิกนะคะข้อความตรงถึงนายกรัฐมนตรีรวมถึงดัชนีความเชื่อมั่นของ CEO ต่อรัฐบาลในการขับเคลื่อนความขีดความสามารถของประเทศในช่วง12เดือนข้างหน้านะคะสำหรับผู้บริหารภาคธุรกิจที่จะเข้าร่วมนะคะก็มีจาก10อุตสาหกรรมยกตัวอย่างนะคะก็คนดังๆ CEO มหาเศรษฐีทั้งนั้นเลยค่ะพี่หนุ่มนายธนินทร์เจียรวนนท์นะคะประธานอาวุโสบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดหรือว่า CP นะคะนายสุภชัยเจียรวนนท์รองประธานอาวุโสบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดนะคะนายสารัตน์รัตนวดีนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Gulf Development จำกัดเป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือ Gulf แล้วก็ท่านเป็นเจ้าของเบียร์ช้างด้วยนะพี่หนุ่มธุรกิจเราในกลุ่มที่เรียกว่าเป็นที่รู้จักนะคะก็มีในเครือเซ็นทรัลด้วยนะคะปูนซีเมนต์ชอการช่างนะคะปตท.แล้วก็เดอะมอลล์กรุ๊ปนะคะเรียกว่าบิ๊กเนมนะคะมหาเศรษฐี CEO ทั้งนั้นเลยนะคะได้มาร่วมประชุมกับภาครัฐเพื่อที่จะได้มีฟีดแบคมีข้อเสนอแนะต่างๆเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศค่ะ
0: ครับแล้วก็ต้องถามว่าวันนี้นะครับได้ไปซื้อของหรือยังนะครับก็หลายคนนะครับก็วันนี้นะครับวันศุกร์นะครับน้องหงครับก็ไปน้ำอำเภอนะครับก็จะมีการของในโครงการไทยช่วยไทยนะครับก็อย่าลืมนะครับยังอีก2สุกนะครับกับโครงการไทยช่วยไทยนะครับที่จะมาจำหน่ายสินค้าราคาถูกนะครับในช่วงวิกฤตกันแบบนี้นะคร
1: ับก็เป็นมาตรการที่ภาครัฐออกมาเพื่อจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนนะคะได้ซื้อของถูกกันก็จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันศุกร์ในเดือนพฤษภาคมนะคะทุกเรียกว่าที่ว่าการอำเภอนะคะทุกอำเภอ ทั่วประเทศนะคะ878อำเภอทั่วประเทศนะคะแล้วก็สุกนี้เนาะแล้วก็จะเหลืออีกสุกที่22
0: ใช่นะครับสุกที่22
1: แล้วก็28 29
0: 29
1: 29
0: อีก2สุก
1: ทุกสุกนั่นเองอ่ะจำง่ายๆมัน

0: ออนไลน์นะครับที่จำหน่ายกันนะครับแล้วก็รถพุ่มพวงด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับท่านนายกกับท่านสุภจีนะครับก็ได้เปิดไปแล้วนะครับท่านขับรถซาเล้งเองเลยนะครับในการที่จะเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยนะครับแล้วก็รถพุ่มพวงที่ลงทะเบียนนะครับก็ของน่าซื้ออยู่นะครับรถพุ่มพวงนี่ซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดย่อมเลยทีเดียวนะครับมีให้เลือกหลากหลายสินค้าเลยทีเดียวนะครับของสดของแห้งของคาวมีครบหมดเลยนะครับรถพุ่มพวงนะครับไม่ว่าจะเป็นรถซาเล้งหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับเสียดายนะครับน้องหงท่านผู้ฟังไม่มีมอเตอร์ไซค์นะครับเดี๋ยวกะว่าจะเข้าโครงการด้วยน่าจะไม่ทันแล้วนะครับ
1: ไหนๆพี่หนุ่มพูดถึงเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยนะคะเดี๋ยวจะนำบรรยากาศไทยช่วยไทยที่อ่างทองมาเล่าให้ฟังกันค่ะพี่หนุ่มก็ปรากฏว่าหมูและไข่ไก่นะคะเป็นสินค้าที่ขายดีแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยต้องการมากที่สุดที่อ่างทองนะคะก็เป็นสัปดาห์ที่3แล้วของกิจกรรมไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพนะคะที่จังหวัดอ่างทองนะคะก็มีการจัดสัญจรไปตามชุมชนแล้วก็ให้ชาวบ้านเนี่ยได้เข้าถึงได้มากที่สุดนะคะมีที่ปั๊มปตท.ด้วยนะคะของจังหวัดอ่างทองที่อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะคะก็จากการสังเกตการก็พบว่าสินค้าประเภทเนื้อหมูไข่ไก่ขายดีที่สุดแล้วก็เป็นที่ต้องการของชาวบ้านนะคะอันดับหนึ่งเลยแล้วก็รองมาเนี่ยก็คือน้ำมันพืชน้ำมันทรายแล้วก็สินค้าอื่นๆนี่ที่อ่างทองนะพี่หนุ่มเนาะก็เป็นเรียกว่าสินค้าบริโภคเขาเรียกอุปโภคขั้นพื้นฐานความที่ต้องการ
0: ก็ต้องมีอยู่นะครับก
1: ็ต้องมีน้ำมัน
0: ใช่ติดครัวใช่นะโดยเฉพาะไข่ไก่กับน้ำมันนะครับก็ต้องมีติดครัวกันเป็นประจำกันอยู่แล้วนะครับอาหารหลักนะครับน้องหงครับพี่หนุ่มไข่เจียว
1: คิดอะไรไม่ออกไข่ต้มไข่เจียวไข่ดาวไข่ตุ๋น
0: ไข่นะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ดีกว่าครับน้องหงครับฟังเพลงเพราะๆที่ขอกันเข้ามาจากทางบ้านนะครับวาสนาเจ้าลอยนะครับนี่ขอมาจากไหนครับวาสนาเจ้าลอยนะครับลุงนุ้ยนะครับจากอำเภอสีชนก่อกันเข้ามานะครับพี่หนุ่มเลือกให้เป็นเวอร์ชันของคุณเสรีรุ่งสว่างนะครับแล้วก็น้ำใจสาวดอยนะครับซึ่งเป็นเพลงร้องแก้ตชด.ขอร้องนะครับนี่เป็นเพลงแก้กันนะครับเป็นเวอร์ชันของคุณทรายทองณโคราชนะครับเดี๋ยวพักสักครู่นะครับฟังบทเพลงเพราะๆเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการกันต่อครับ

ยามบ่ายพร้อมข่าวสารที่น่าสนใจนโยบายภาครัฐดีๆที่ไม่ควรพลาดรายการตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี AM 1242 กิโลเฮิรตซ์

0: กลับเข้ามาสู่รายการตะวันอ่าวไทยกันนะครับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับเมื่อวานนี้นะครับเป็นที่ฮือฮากันมากนะครับเมื่อมีผลสํารวจนะครับของภาคเอกชนนะครับเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการนะครับและก็หนึ่งในนั้นนะครับมีความเกี่ยวพันกับกรมป่าไม้ด้วยนะครับล่าสุดครับน้องหงครับท่านผู้ฟังครับกรมป่าไม้นะครับก็ได้มีแถลงการนะครับยืนยันเจตนารมณ์นะครับป้องกันและก็ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนะครับกรณีผลสำรวจความโปร่งใสของภาคเอกชนนะครับเกี่ยวกับมาตรการการยกระดับธรรมาภิบาลองค์กรตามที่มีการเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนนะครับเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการนะครับโดยคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันนะครับเมื่อวันที่14พฤษภาคม2569นะครับซึ่งระบุว่ากรมป่าไม้นะครับถูกจัดอยู่ในลำดับที่10นะครับโดยมีมูลค่าสินบนเฉลี่ยนะครับต่อครั้ง 67,500 บาทนั้นนะครับกรมป่าไม้นะครับก็ขอยืนยันเจตนารมณ์อย่างชัดเจนนะครับว่ากรมป่าไม้นะครับไม่มีนโยบายสนับสนุนหรือว่ายอมรับการทุจริตและก็คอร์รัปชันทุกรูปแบบนะครับทั้งทางตรงและก็ทางอ้อมโดยยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสความซื่อสัตย์สุจริตนะครับและก็การปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์ของประชาชนและก็ประเทศชาติเป็นสำคัญนะครับกรมป่าไม้นะครับให้ความสำคัญกับการบริหารราชการด้วยความถูกต้องเป็นธรรมตรวจสอบได้และก็ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและก็ข้อบังคับของทางราชการอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับนะครับมีจิตสำนึกด้านคุณธรรมและก็จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่นะครับทั้งนี้หากตรวจพบการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตประพฤติมิชอบหรือเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบกรมป่าไม้จะดำเนินการตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการทางวินัยรวมถึงดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดนะครับโดยไม่มีการละเว้นกรมป่าไม้ขอความร่วมมือนะครับจากเจ้าหน้าที่บุคลากรทุกภาคส่วนนะครับตลอดจนประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังแล้วก็แจ้งเบาะแสการทุจริตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใสโดยประชาชนและก็ภาคเอกชนนะครับสามารถแจ้งเบาะแสการทุจริตนะครับได้ที่สายด่วน1310นะครับกด3ตลอด24ชั่วโมงนะครับหรือว่าศูนย์บริการประชาชนนะครับโทรหมายเลข025614292-3นะครับต่อ5053ในวันก็เวลาราชการนะครับเมื่อวานนี้ก็มีผลสำรวจนะครับน้องหงท่านผู้ฟังมีหลายหน่วยงานด้วยนะครับหนึ่งในนั้นก็มีกรมป่าไม้ด้วยนะครับ
1: ค่ะจากเรื่องของความโปร่งใสมาดูกันเรื่องของสินค้านะคะที่ประชาสัมพันธ์เรื่องของธงฟ้าสู่ชุมชนนะคะในจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะประชาสัมพันธ์กันหน่อยนะคะให้ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชจะได้ไปช็อปสินค้าราคาประหยัดกันค่ะก็ไปพบกันได้นะคะกับสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดนะคะลดค่าครองชีพทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคของกินของใช้สินค้าประจำเป็นจำเป็นในชีวิตประจำวันนะคะลดราคาพิเศษค่ะก็จะมีทั้งข้าวสารน้ำมันไข่ไก่น้ำตาลสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะลดราคาเป็นพิเศษเลยนะคะก็ไปเลือกชมเลือกซื้อกันได้นะคะตั้งแต่วันที่17ถึง19พฤษภาคมนี้ค่ะตั้งแต่เวลา 15:00 นเป็นต้นไปนะคะนะสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์84หรือว่าทุ่งท่าลาดอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนะคะก็จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนอกจากโครงการไทยช่วยไทยแล้วก็มีธงฟ้าราคาประหยัดนะคะไปช็อปกันได้3วัน17 18 19นะคะ
0: ครับก็หยุดเสาร์อาทิตย์นี้ก็ลองไปเดินดูนะครับทุ่งท่าลาดนะครับนอกจากจะเป็นสวนสาธารณะที่มีความสวยงามแล้วนะครับก็มีการดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆด้วยนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สวนน้ำนะครับท่านผู้ฟังน่าจะไปเดินเล่นนะครับแล้วก็เหมาะแก่การออกกำลังกายด้วยนะครับมีทั้งสวนน้ำมีทั้งสวนสัตว์ด้วยนะครับใครอยากจะพาน้องๆหนูๆไปเที่ยวอย่างทุ่งท่าลาดนี่ก็พาไปได้นะครับสวนสัตว์นี่เปิดให้บริการฟรีนะครับสัตว์หลากหลายชนิดให้ได้ดูกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกวางเป็นนกนะครับเป็นปลาก็มีนะครับกวางก็มีเยอะนะครับมีหลายตัวด้วยนะครับน้องหงเคยไปไหมครับสวนสัตว์
1: เคยไป เคยไปบ้างก็กว้างใหญ่มากเลยค่ะเหมาะไปพาเด็กๆ เนาะลูกหลานๆไปชมสัตว์กันนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็มีงานนะให้ไปเดินเที่ยวกันด้วยนะคะก็ไปเที่ยวด้วยแล้วก็ไปช้อปปิ้งของถูกด้วยได้ทั้ง2ต่อเลย
0: ครับ
1: ค่ะแล้วก็ก่อนที่จะจากลากันไปวันนี้ค่ะพี่หนุ่มมาเตือนกันสักนิดนึงนะในช่วงของ
0: อะไรจะเตือนครับ
1: โลกออนไลน์ช่วงนี้บางทีเรามีดราม่าต่างๆเนาะบางทีเราก็โพสต์
0: มือไวไปนะบางทีเราก็มือไว
1: รู้สึกว่าไม่พอใจใครสักคนนึงก็โพสต์ด่าลงไปใน Facebook ในโซเชียล TikTok ต่างๆนะคะก็มีเขาเรียกว่าโทษทางกฎหมายมาเตือนกันนะคะก็มีโทษทั้งเรื่องของเขาเรียกว่าการนินทาการนินทาแล้วก็การโพสต์ด่าแต่ว่าโทษต่างกันอ๋อไม่รับทราบหรอเขาบอกว่าถ้าหมิ่นประมาทนินทาก็คือเหมือนคล้ายๆหมิ่นประมาทอ่ะพี่หนุ่มหมิ่นประมาททั่วไปเนี่ยก็หมายถึงอะไรหมายถึงการใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3โดยประการที่น่าจะทำให้เขาเนี่ยเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือว่าถูกเกลียดชังนะคะมีคนรู้กันแค่ไม่กี่คนก็ตามแต่นะแต่ก็มีโทษเหมือนกันก็คือจำคุกสูงสุด1ปีนะคะแล้วก็ปรับ 20,000 บาทนี่คือหมิ่นประมาททั่วไปแต่ถ้าเราโพสต์ด่านะคะโพสต์ด่าเนี่ยโพสต์ด่าทางโซเชียลมีเดียถึงแม้ว่าจะไม่เอ่ยชื่อก็ตามนะคะแต่ว่าถ้าเราโพสต์ลงไปใน Facebook TikTok X YouTube หรือว่าส่งข้อความกันใน LINE กลุ่มเป็นการส่งต่อใน LINE กลุ่มนะคะขนาดใหญ่ที่มีคนทั่วไปเข้าถึงได้นะคะมีคนเห็นทั่วโลกกระจายเร็วเนี่ยจำคุกสูงสุดนะคะ2ปีปรับสูงสุด 200,000 บาทนะคะก็บางครั้งบางทีเราโพสต์เราบอกว่าก็พูดลอยๆไม่ได้ระบุชื่อใครสักหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าสิ่งที่เราระบุไปเนี่ยมันเป็นอักษรย่อหรือสามารถทำให้เขาเดาได้ว่าเป็นใครอย่างเงี้ยก็ถือว่ามีความผิดเหมือนกันค่ะเป็นโลกสมัยนี้เนาะ
0: ก็โลกของโซเชียลมีเดียนะครับก็ใช้ให้ถูกทางมันไปสิ่งที่ดีนะครับใช้ไปในทางสร้างสรรค์ก็สามารถที่จะสร้างสรรค์ด้วยนะครับสิ่งไม่ดีก็เก็บเอาไว้ในใจดีกว่านะครับอย่าไปประกาศให้โลกรู้เลยนะครับหรือว่าไม่มีที่ระบายก็ไประบายกับประตูไประบายกับหน้าต่างก็ได้นะครับ
1: รู้เลยว่าสมัยไหนนะ
0: ใช่นะครับก็ฝากเตือนท่านผู้ฟังด้วยนะครับการที่จะโพสต์ลงโซเชียลต่างๆนะครับก็ควรจะคิดกันให้ดีนะครับอย่าไปมือไวนะครับไปมือไวไปใช้อารมณ์ใช้ความรู้สึกในการแสดงความคิดเห็นต่างๆกันนะครับ
1: เพราะสะใจเพียงชั่วครั้งชั่วคราวชั่ววูบเนาะก็อาจจะกลายเป็นคดีความติดตัวเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็มาเตือนกันค่ะใช้สื่อโซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์ดีกว่านะคะ
0: ครับแล้วก็วันนี้นะครับรายการตลอดอ่าวไทยนะครับก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยนะครับวันนี้ลากันด้วยบทเพลงครับสงครามกับความรักนะครับนี่ชื่อเพลงดังแน่นเลยในเดียวนะครับวันนี้พี่หนุ่มมาลาบุเรกุล
1: หงปัทวีเจิมสิริค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับกองทัพภาคที่2ใช้ความร่วมมือคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาช่วยเหลือชาวไทยที่พลัดหลงขณะหาของป่ากลับสู่ประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: กองทัพภาคที่2ใช้ความร่วมมือคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาช่วยเหลือชาวไทยที่พลัดหลงขณะหาของป่ากลับสู่ประเทศอย่างปลอดภัย
10: พลตรีกัมปนาทวาพันสุเสนาธิการกองทัพภาคที่2ได้รับมอบตัวนายโยชน์สายน้อยอายุ58ปีชาวอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์จากพลจัตวานิตนารงรองเสนาธิการภูมิภาคทหารที่4ราชอาณาจักรกัมพูชาหลังจากนายโยชน์พัดหลงขณะเข้าไปหาของป่าบริเวณแนวชายแดนและหายตัวไปตั้งแต่วันที่25เมษายนที่ผ่านมาภายหลังการประสานงานผ่านกลไกคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาพบว่านายโยชน์ถูกดำเนินคดีในประเทศกัมพูชาในข้อหาข้ามแดนโดยผิดกฎหมายก่อนที่ทางกัมพูชาจะอนุมัติส่งตัวกลับประเทศไทยเบื้องต้นผลการตรวจสุขภาพพบว่ามีสภาพร่างกายปกติและกองทัพภาคที่2จะนำส่งกลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยพร้อมยืนยันเดินหน้าปฏิบัติภารกิจด้านมนุษยธรรมและเสริมสร้างความร่วมมืออันดีตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาอย่างต่อเนื่องวีรชัยศิริกาสวทศรีสะเกษรายงาน
1: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้รับรายงานเกี่ยวกับการปล่อยตัวนายโยชน์ชาวจังหวัดสุรินทร์ซึ่งถูกทหารกัมพูชาจับตัวขณะพลัดหลงชายแดนตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาพร้อมกล่าวสั้นๆว่าเป็นเรื่องที่ดีและขอให้เป็นไปตามรายงานดังกล่าวรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพบกระดาษทิชชู่ปนในไส้เกี๊ยวปลาย้ำผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายสามารถร้องเรียนเพื่อรับการเยียวยาทางแพ่งได้เต็มที่
11: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่นพบสิ่งแปลกปลอมลักษณะคล้ายกระดาษทิชชู่ปะปนในไส้เกี๊ยวปลาซึ่งกำลังเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์โดยกำชับให้คณะกรรมการที่ปรึกษาและเลขาธิการสคบติดตามข้อเท็จจริงอย่างใกล้ชิด จากการตรวจสอบเบื้องต้นสคบได้ส่งทีมลงพื้นที่บริเวณบึงแก่นนครซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุเพื่อสุ่มตรวจร้านจำหน่ายเกี๊ยวทอดและเกี๊ยวนึ่งเกือบ30ร้านแต่ยังไม่พบความผิดปกติจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งติดต่อผู้เสียหายเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานให้ชัดเจนโดยเร็วที่สุดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ากรณีนี้เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหารตามพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522จึงได้สั่งการให้สคบ.บูรณาการทำงานร่วมกับอย.ตรวจสอบมาตรฐานสุขลักษณะอย่างเข้มงวดหากพบว่ามีการผลิตอาหารที่ไม่บริสุทธิ์หรือเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมยืนยันว่าสคบ.พร้อมทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเรียกร้องสิทธิเยียวยาทางแพ่งให้กับผู้เสียหายอย่างเต็มที่ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของอังกฤษประกาศลาออกจากตำแหน่งหลังพรรคแรงงานประสบความพ่ายแพ้อย่างหนักในการเลือกตั้งท้องถิ่นสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าในเวสต์สตรีติงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของอังกฤษประกาศลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันนี้พร้อมกับวิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ของอังกฤษและหัวหน้าพรรคแรงงานว่าขาดวิสัยทัศน์และทิศทางที่ชัดเจนในการบริหารประเทศหลังพรรคแรงงานประสบความพ่ายแพ้อย่างหนักในการเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจนเกิดกระแสเรียกร้องจากสมาชิกพรรคแรงงานบางส่วนที่ต้องการให้นายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์ลาออกจากตำแหน่งอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์ประกาศแต่งตั้งนายเจมส์เมอร์เรย์หนึ่งในผู้สนับสนุนคนสำคัญให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่โดยทันทียืนยันว่าจะเดินหน้าทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีต่อไปและพร้อมต่อสู้กับผู้ที่จะเข้ามาท้าชิงตำแหน่งโดยย้ำว่ารัฐบาลจำเป็นต้องเดินหน้าสร้างเสถียรภาพและฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศต่อไปน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: กำลังฟังคลื่นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลติดตามทุกแง่มุมข่าวสารได้ที่นี่ทุกวันสวทชุมพร FM 100 MHz
1: อย่าเพิ่งท้อแท้ในสิ่งที่ยังไม่พยายามและอย่าเพิ่งหมดหวังในสิ่งที่ยังไม่เริ่มต้นคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเทศบาลพบประชาชนดำเนินรายการโดยเทศบาลเมืองชุมพรค่ะ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเทศบาลเมืองชุมพรพบประชาชนค่ะกับดิฉันนะคะกนกพรน้อยทองค่ะทุกท่านนะคะกำลังติดตามเทศบาลเมืองชุมพรนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz นะคะรวมถึงช่องทางไลฟ์สดค่ะสวทชุมพรประจำวันศุกร์ที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 14:08 นะคะนอกจากนี้ทุกท่านยังสามารถติดตามเทศบาลเมืองชุมพรได้นะทางช่องทางเว็บไซต์ค่ะ www.chumphontown.go.th ทาง Facebook ชุมพรทาวรวมถึงทางเพจเทศบาลเมืองชุมพรค่ะและในวันนี้นะคะดิฉันนำข่าวสารข้อมูลกิจกรรมโครงการต่างๆของเทศบาลเมืองชุมพรมาฝากท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะคะกับ3ช่วง3กิจกรรมของเราสำหรับข่าวช่วงแรกนะคะวันนี้สำหรับสัปดาห์นี้นะคะจะมีวันหยุดราชการที่เป็นวันที่สำคัญนะสำหรับวันพืชมงคลประจำปีพุทธศักราช2569สำหรับประวัติความเป็นมาของวันพืชมงคลเป็นอย่างไรนะคะพระโคเลือกกินอะไรนะคะวันนี้ดิฉันนำมาเล่าสู่กันฟังค่ะวันพืชมงคลนะคะประจำปีพุทธศักราช2569ถือเป็นพระราชพิธีสำคัญที่อยู่คู่สังคมไทยมาอย่างยาวนานค่ะสะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนไทยที่ผูกพันกับการเกษตรและก็พื้นแผ่นดินพิธีนี้นะคะไม่เป็นเพียงพิธีที่เสริมสิริมงคลแก่การเพาะปลูกยังเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศอีกด้วยนะคะแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของภาคเกษตรกรรมซึ่งเป็นรากฐานของเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันวันพืชมงคลหรือพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นะคะเป็นพระราชพิธีสำคัญของไทยที่สืบทอดมาตั้งแต่โบราณค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่การเพาะปลูกสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกรซึ่งถือเป็นอาชีพหลักของประเทศนะคะพิธีนี้จะจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปีซึ่งเป็นช่วงที่เริ่มต้นฤดูการทำนานะคะพระราชพิธีดังกล่าวประกอบด้วย2พิธีรวมกันค่ะได้แก่พระราชพิธีพืชมงคลซึ่งเป็นพิธีทางพุทธศาสนาค่ะจัดขึ้นในวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญซึ่งเป็นพิธีพราหมณ์ค่ะจัดขึ้นที่ท้องสนามหลวงเพื่อเสริมความเป็นมงคลนะคะแก่พืชพันธุ์ธัญญาหารและการเกษตรของประเทศค่ะสำหรับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะก็จัดกิจกรรมขึ้นค่ะวันพืชมงคลถือเป็นสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นฤดูกาลของการเพาะปลูกค่ะโดยมีความเชื่อว่าจะช่วยเสริมความอุดมสมบูรณ์ของพืชผลและความมั่นคงของอาหารอีกทั้งยังเป็นการสร้างกำลังใจให้กับเหล่าเกษตรกรด้วยนะคะพระราชพิธีที่สะท้อนถึงความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับเกษตรกรไทยนะคะที่ทรงให้ความสำคัญกับการเกษตรซึ่งเป็นรากฐานของประเทศค่ะกิจกรรมสำคัญในวันพืชมงคลนะคะก็เป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะขบวนแห่พญาแรงนาและเทพีคู่หับทองหับเงินนะคะพิธีถ่ายหวานเมล็ดข้าวณท้องสนามหลวงค่ะการเสี่ยงทายพระโคซึ่งประชาชนเชื่อว่าสามารถพยากรณ์ความอุดมสมบูรณ์ของน้ำฝนและผลผลิตของเกษตรในปีนี้ได้ด้วยค่ะการแจกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ประชาชนและเกษตรกรเพื่อนำไปเพาะปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะสำหรับวันพืชมงคลจึงไม่เป็นเพียงแค่พระราชพิธีเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาเท่านั้นค่ะการเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังความอุดมสมบูรณ์และความสำคัญของเกษตรกรไทยพิธีนี้จึงสะท้อนให้เห็นถึงสายสัมพันธ์นะคะของวิถีชีวิตแล้วก็ภาคการเกษตรที่ผูกพันกันมาค่ะวันพืชมงคลประจำปีพุทธศักราช2569นะคะสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นการเปิดคำทำนายค่ะในด้านของพระโคนะคะว่าจะเสี่ยงทายกินอะไรบ้างนะพระโคเลือกที่จะกินถั่วกินน้ำกินหญ้านะคะแล้วก็เหล้าค่ะสำหรับพลาหารพฤกษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีค่ะการค้าระหว่างประเทศจะดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองค่ะในด้านของพราหมณ์นะคะการเสี่ยงของกินทั้ง7สิ่งนะคะจะเป็นการตั้งเลี้ยงพระโคให้ผลการเสี่ยงทายนะในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569นะปรากฏว่าการเสี่ยงทายสำหรับผ้าสำหรับนุ่งในประกอบพิธีนะจะได้ผ้า6คืบค่ะทำนายว่าน้ำจะน้อยนะคะนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีนะคะแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างทำให้ผลได้ไม่เต็มที่ค่ะการเสี่ยงทายพระโคนะก็จะเป็นการ
เสี่ยงทายของปีนี้จะมีการกินถั่วซึ่งพยากรณ์ว่าพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีกินน้ำหรือหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรค่ะธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ค่ะด้านการกินเหล้านะคะจะพยากรณ์ว่าการคมนาคมค่ะจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศจะดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองค่ะก็เป็นความเชื่อนะคะของทางด้านพิธีกรรมค่ะในวันพืชมงคลก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าปีนี้พระโคจะเลือกกินอะไรกันค่ะและสำหรับข่าวที่2นะคะกับโครงการอบรมเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็งและพัฒนาศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนค่ะกิจกรรมนะคะของเทศบาลเมืองชุมพรได้จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ค่ะเพราะว่าเป็นกิจกรรมครอบครัวนะเพื่อให้ครอบครัวได้มาอยู่ร่วมกันพร้อมหน้าค่ะในวันที่30พฤษภาคมที่ขออภัยค่ะวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะนายศรีชัยวีระนรพานิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรค่ะเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็งและพัฒนาศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนพร้อมด้วยนายไพศาลพงษ์สุภากุลผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมและเจ้าหน้าที่ค่ะร่วมในกิจกรรมทั้งนี้นะกิจกรรมก็เพื่อเสริมสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัวลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงในสถานศึกษาเป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนนะคะมีความเข้มแข็งรับทราบปัญหารวมถึงความต้องการของผู้ประสบปัญหาทางสังคมค่ะเพื่อประกอบการวางแผนการช่วยเหลือและเยียวยาแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมอย่างถูกวิธีค่ะในการอบรมในครั้งนี้นะมีสมาชิกในครอบครัวค่ะประกอบด้วยพ่อแม่บุตรหลานนะคะญาติรวมถึงผู้อุปการะเลี้ยงดูนะจากชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองชุมพรรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจำนวนกว่า100คนค่ะได้รับการสนับสนุนจากวิทยากรค่ะในการบรรยายให้ความรู้3ท่านด้วยกันนะจากหน่วยงานของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่41ค่ะร้อยตำรวจโทนพรัตน์จำเดิมแล้วก็เจ้าหน้าที่จากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่41นะคะสำหรับกิจกรรมนันทนาการค่ะเน้นสร้างความรักความผูกพันในสมาชิกของครอบครัวนะทุกช่วงวัยค่ะเป็นการลดระยะห่างนะคะระหว่างวัยเพื่อลดความขัดแย้งแล้วก็ความรุนแรงมีการจัดกิจกรรมนันทนาการนะคะเพิ่มรอยยิ้มแล้วก็เพิ่มความสนุกสนานสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวค่ะส่วนในด้านของนักกิจกรรมบำบัดนะคะของโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์โดยนายอภรัตน์แสงสีนักกิจกรรมบำบัดโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ค่ะมีการบรรยายให้ความรู้นะคะในด้านของการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวในการเลี้ยงดูเด็กเชิงบวกและการพัฒนาในการสื่อสารภายในครอบครัวด้วยก็จะเป็นกิจกรรมค่ะให้น้องๆได้สื่อสารในสิ่งที่เขาคิดนะในสิ่งที่เขาเข้าใจค่ะว่าผู้ใหญ่จะมองเขาในรูปแบบไหนให้ครอบครัวค่ะมีการสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันบางทีพอวัยเราห่างกันนะความเข้าใจของการเลี้ยงดูแล้วก็ต่างกันค่ะทำให้เกิดปัญหาครอบครัวกันได้ง่ายนะคะและสุดท้ายค่ะสำหรับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพรนะคะโดยนางสาวนวลวรรณวัฒนิตนักจิตวิทยาบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพรค่ะมีการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของกฎหมายครอบครัวค่ะการป้องกันความรุนแรงในครอบครัวค่ะการดูแลสุขภาพเสริมสร้างความรู้ในการอยู่ร่วมกันในการจัดการความขัดแย้งแล้วก็การสื่อสารในครอบครัวก็จะเป็นกิจกรรมที่ทำให้เราได้เห็นภาพนะคะสำหรับความขัดแย้งในครอบครัวที่ทางวิทยากรค่ะนางสาวนวลวรรณเนี่ยจะหาภาพที่เด็กนะคะโดนทำร้ายการป้องกันความรุนแรงในครอบครัวคือจะได้เห็นว่าบาดแผลของน้องๆค่ะที่ถูกทำร้ายเป็นลักษณะแบบไหนแล้วก็จะป้องกันได้แบบไหนนะคะอาจจะมีรอยกัดการตีด้วยอุปกรณ์แปลกๆภายในบ้านนะคะที่เราอาจจะไม่เคยเห็นก็มีรูปภาพมาให้น้องๆได้ช่วยกันคิดช่วยกันวิเคราะห์ค่ะก็เป็นกิจกรรมที่เน้นการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีนะคะระหว่างครอบครัวก็เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมความเข้าใจอันดีค่ะก็เป็นไว้ถ้าเกิดมีโอกาสอีกนะคะก็อยากให้น้องๆในเขตเทศบาลเมืองชุมพรรวมถึงในครอบครัวนะคะได้เข้าร่วมกิจกรรมแบบนี้กันเยอะๆค่ะและมาที่ข่าวสุดท้ายค่ะกับเทศบาลเมืองชุมพรในการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองทุ่งสงค่ะจากเทศบาลเมืองชุมพรนะเราจะมีการต้อนรับคณะศึกษาดูงานอยู่เป็นประจำอยู่แล้วค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ก็จะเป็นคณะเทศบาลเมืองทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาเวลา 15:30 นค่ะนายศรีชัยวีระนรพานิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรค่ะพร้อมด้วยนายสุพจน์บุพภาปลัดเทศบาลเมืองชุมพร
นายเจริญโพสีทองรองปลัดเทศบาลเมืองชุมพรนายสายันหัสรินรองปลัดเทศบาลเมืองชุมพรค่ะให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองทุ่งสงโดยมีดาบตำรวจไพโรจน์พิญโยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงที่ปรึกษาชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองทุ่งสงค่ะนำคณะเข้าศึกษาดูงานนะคะรับฟังการบรรยายสรุปด้านการจัดการของระบบผู้สูงอายุค่ะจำนวน80คนโดยมีนางวิไลวรรณใจปื้มพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษเป็นการเป็นวิทยากรค่ะในการบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะก็จะเป็นการดูงานในด้านของผู้สูงอายุค่ะที่เป็นกิจกรรมที่โดดเด่นของเทศบาลเมืองชุมพรอยู่แล้วนะคะเรื่องจากเทศบาลเมืองชุมพรมีจำนวนของผู้สูงอายุนะคะมากกว่า 20% ด้วยกันค่ะสำหรับประชากรในเขตเทศบาลเมืองชุมพรและยังมีศูนย์ต่างๆนะคะที่รองรับผู้สูงอายุมากมายค่ะเช่นศูนย์บริการเทศบาลเมืองชุมพรนะศูนย์ฟื้นฟูค่ะศูนย์ทารบำบัดที่มีกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับผู้สูงอายุและที่สำคัญนะผู้ที่มาดูงานเหล่านี้ก็จะมาดูในเรื่องของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชุมพรด้วยที่มีจำนวนนักเรียนนะคะมากกว่า200คนและมีกิจกรรมนันทนาการต่างๆนะคะในทุกๆปีที่แตกต่างกันไปค่ะสำหรับรุ่นที่10นะคะสำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองชุมพรเนี่ยของผู้สูงอายุก็ได้ปิดเทอมลงแล้วนะไว้พบกันใหม่รุ่นที่11แล้วกันค่ะถ้ามีข่าวสารในการเปิดรับสมัครน้องๆนักเรียนที่มีอายุมากกว่า65ปีนะก็สามารถมาสมัครได้สำหรับโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชุมพรค่ะแล้วก็สำหรับช่วงที่2นะคะก็จะมีการเตรียมความพร้อมค่ะสำหรับงานบุญครั้งใหญ่ค่ะกับกิจกรรมการจัดงานยกช่อฟ้าอุโบสถวัดโพธิการามจังหวัดชุมพรค่ะว่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะหลังจากพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ

าสู่ช่วงที่2ค่ะกับเทศบาลเมืองชุมพรพบประชาชนค่ะทุกท่านนะกำลังรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ค่ะรวมถึงช่องทางไลฟ์สดนะจะได้ดูรูปภาพกิจกรรมกันด้วยนะสำหรับช่องทางสวทชุมพรค่ะจะมีไลฟ์สดที่จะได้เห็นหน้าเห็นตากันนะรวมถึงรูปภาพกิจกรรมต่างๆของเทศบาลเมืองชุมพรค่ะและหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะสามารถติดต่อได้ค่ะที่เว็บไซต์เทศบาลเมืองชุมพรwww.chumphontown.go.th ค่ะทางเฟซบุ๊กชุมพรทาวรวมถึงทางเพจเทศบาลเมืองชุมพรค่ะและก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงข่าวสารของเทศบาลเมืองชุมพรนะดิฉันนำการประชุมจัดการเกี่ยวกับการยกช่อฟ้าอุโบสถของวัดโพธิการามนะนำบุญใหญ่มาฝากท่านผู้ฟังกันค่ะสำหรับเทศบาลเมืองชุมพรนะมีการเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมสำคัญสำหรับการประกอบพิธียกช่อฟ้าอุโบสถหลักของวัดโพธิการามค่ะเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะนายศรีชัยวีระนรพาณิชย์นายกเทศมนตรีเมืองชุมพรค่ะเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นมงคลในการยกช่อฟ้าอุปสมบทนะคะของวัดโพธิการามที่ได้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการนะศาลาอนุสรณ์72ปีค่ะภายในบริเวณวัดโพธิการามอันเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดชุมพรและพื้นที่ใกล้เคียงค่ะวัตถุประสงค์หลักของการประชุมนะคะก็คือการวางแผนกำหนดขั้นตอนและการจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการประกอบพิธียกช่อฟ้าซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งนะคะในงานสมโภชและฉลองความสำเร็จในการก่อสร้างหรือว่าบูรณะอุโบสถซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นสถานที่ของการประกอบศาสนกิจที่สำคัญที่สุดของวัดค่ะการยกช่อฟ้าเป็นการประดับส่วนยอดสูงสุดของอุโบสถค่ะเปรียบเสมือนการประดิษฐานยอดมงกุฎให้กับอาคารอันศักดิ์สิทธิ์แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ค่ะความพร้อมในการใช้งานอย่างเต็มรูปแบบการประชุมในครั้งนี้นะคะมีการหารือเกี่ยวกับรายละเอียดปลีกย่อยอย่างรอบคอบถี่ถ้วนอาทิการกำหนดการนะของพิธีตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมการเบื้องต้นการเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือในการยกช่อฟ้าค่ะการประสานงานนะคะเกี่ยวกับช่างผู้เชี่ยวชาญและคณะสงฆ์การเตรียมสถานที่สำหรับพุทธศาสนิกชนที่จะมาร่วมพิธีค่ะตลอดจนการวางแผนด้านความปลอดภัยเพื่อให้มั่นใจค่ะว่าพิธีจะดำเนินไปอย่างราบรื่นปลอดภัยไร้อุปสรรคนอกจากนี้นะยังมีการพิจารณาถึงการเตรียมบุคลากรฝ่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่นะของทางด้านเทศบาลค่ะคณะกรรมการวัดรวมถึงจิตอาสาและผู้ที่เกี่ยวข้องนะกับการสนับสนุนและดูแลความเรียบร้อยตลอดระยะเวลาการจัดงานค่ะนายศรีชัยวีระนรพาณิชย์นายกเทศมนตรีเมืองชุมพรนะได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำงานร่วมกันเป็นทีมนะในการประสานงานที่ดีระหว่างทุกภาคส่วนค่ะทั้งภาครัฐภาคเอกชนและก็ประชาชนในพื้นที่เพื่อให้พิธีเป็นมงคลนี้นะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและเป็นที่ประทับใจของทุกคนที่ได้มาร่วมงานค่ะและสำหรับงานบุญยกช่อฟ้าเอกอุโบสถนะการปิดทองรูปเหมือนอดีตคณะเจ้าคณะจังหวัดชุมพรค่ะณวัดโพธิการามจะจัดขึ้นระหว่างวันที่29ถึง31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะภายในงานนะมีพิธีกรรมแล้วก็กิจกรรมหลากหลายค่ะวันที่19พฤษภาคมนะคะเวลา 9:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ค่ะเวลา 11:00 น.ถวายภัตตาหารเพลค่ะและเวลา 18:00 น.นะจะเป็นการแสดงธรรมเทศนาค่ะโดยพระปริยัติวชิรสุธีจากวัดโมลีโลกกยารามนะแล้วก็ชมมโนราคณะดังจากโรงเรียนสะอาดพเดิมวิทยาด้วยวันที่30พฤษภาคมเวลา 18:00 น.ค่ะแสดงธรรมเทศนาโดยพระครูศรีกิตติยาธรค่ะจากวัดช่องลม2ค่ะเป็นการสนุกสนานกับหนังตะลุงด้วยนะคะสำหรับหนังพีสองก้องฟ้าค่ะและวันที่31พฤษภาคมนะเป็นไฮไลท์สำคัญของงานเลยกับเวลา 8:00 น.กับพิธีบวงสรวงเทวดาประจำอารามเวลา 10:09 น.ค่ะมหาฤกษ์มงคลยกช่อฟ้าเอกขึ้นสู่ยอดอุโบสถและเวลา 11:00 น.ถึง 15:00 น.ค่ะจะเป็นการชมวงดนตรีสากลนะคะลูกหลานชาวชุมพรค่ะมีสตริงคอมโบค่ะฟอกซองและก็ดนตรีลูกทุ่งนะยังไม่หมดนะกิจกรรมกลางคืนก็จะมีการละเล่นค่ะพื้นบ้านค่ะมีการเล่เรือบกนะคะแล้วก็การเวียนเทียนค่ะเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยถ้าท่านผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่นะคะและสนใจที่จะจองร้านค้าค่ะให้ติดต่อคุณประมวลนะโทร0872265 5985ค่ะและหากต้องการเป็นเจ้าอาวาสขออภัยค่ะต้องการเป็นเจ้าภาพนะคะติดต่อเจ้าอาวาสได้นะคะโทร081 387ค่ะ
7117ค่ะและสำหรับกิจกรรมของเทศบาลเมืองชุมพรนะกับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้สมุนไพรค่ะเพื่อส่งเสริมคุณภาพของคนในชุมชนบ้านภูแรดนะก็มีการจัดกิจกรรมกันค่ะโดยเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะนายศิชัยวีระนรพานิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรนะเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการของการอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้สมุนไพรค่ะเพื่อส่งเสริมสุขภาพคนในชุมชนภูแรดค่ะพร้อมด้วยนายเฉลียวปากพลสมาชิกสภาเทศบาลนายศิวพงษ์ธรรมรักษาสมาชิกสภาเทศบาลค่ะและหัวหน้าส่วนการงานค่ะร่วมเป็นเกียรติหน้าที่ทำการชุมชนผู้แรกค่ะสำหรับกิจกรรมภายในงานนะคะก็จะเป็นการทำยาหม่องน้ำแล้วก็ยาดมสมุนไพรค่ะที่ทำได้ง่ายแล้วก็ใช้ส่วนผสมนะคะเป็นส่วนผสมหลักที่คล้ายกันค่ะโดยเน้นพิมเสนกาลบุญเมนทอลนะคะแล้วก็สมุนไพรแห้งเช่นกานพูหรือว่าผิวมะกรูดเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมเพิ่มความผ่อนคลายนะคะและบรรเทาอาการวิงเวียนด้วยเพียงผสมวัตถุดิบหลักนะคะแล้วก็บดสมุนไพรแล้วก็หมักทิ้งไว้ก็จะได้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ทำเองนะคะก็เป็นการออกปฏิบัติการร่วมกันนะของชาวบ้านและก็เหล่าวิทยากรค่ะเป็นการจัดกิจกรรมนะเพราะว่ายาดมเนี่ยเราจะพกติดตัวกันทุกเพศทุกวัยเลยนะถ้าสามารถทำเองได้นะก็จะรู้ส่วนผสมต่างๆของยาสมุนไพรแล้วก็จะรู้สรรพคุณด้วยซึ่งยาดมนะคะเป็นยาสามัญประจำบ้านชนิดหนึ่งที่มีข้อบ่งใช้เพื่อบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกค่ะแก้อาการหน้ามืดตาลายแล้วก็วิงเวียนศีรษะด้วยปัจจุบันยาดมมีจำหน่ายในท้องตลาดมากมายค่ะหาซื้อได้ง่ายทั้งแบบที่ประกอบด้วยสารสังเคราะห์ล้วนซึ่งสารประกอบหลักก็คือเมนทอลกาลบูนพิมเสนหรือว่าแบบยาดมสมุนไพรที่มีการเพิ่มน้ำมันหอมระเหยหรือว่าชิ้นส่วนของสมุนไพรต่างๆเข้าไปด้วยค่ะเพื่อให้ได้กลิ่นหอมที่แตกต่างกันนะและคงจะดีไม่น้อยค่ะถ้าเราสามารถใช้เองทำเองได้ที่บ้านค่ะเป็นการทำยาดมสมุนไพรก็มีวิธีการที่ไม่ยุ่งยากนะคะมีวัตถุดิบที่สามารถหาซื้อได้จากร้านเคมีภัณฑ์แล้วก็ร้านสมุนไพรทั่วไปด้วยสำหรับสมุนไพรต่างๆนะคะก็มีสรรพคุณที่แตกต่างกันไปนะวันนี้ฉันนำเกร็ดความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรต่างๆมาฝากด้วยค่ะรู้จักการพูไหมคะการพูเนี่ยสรรพคุณของมันนะดอกก็จะช่วยแก้ปวดท้องค่ะแก้ท้องเสียแก้ท้องอืดขับลมค่ะบำรุงธาตุขับเสมหะแก้ไอแก้ปากเหม็นนะคะรักษาการปวดฟันด้วยสำหรับอบเชยนะคะเปลือกหรือว่าต้นของมันเนี่ยบรรเทาอาการอาหารไม่ย่อยแก้ท้องเสียขับพยาธิค่ะบำรุงธาตุแก้เบื่ออาหารแก้จุกเสียดแน่นท้องแก้ไอค่ะแก้ไข้หวัดค่ะลำไส้อักเสบรวมถึงใช้เป็นส่วนประกอบในตำรับยาต่างๆมากมายค่ะลูกผักชีค่ะผลก็จะช่วยขับลมค่ะแก้ท้องอืดบำรุงธาตุแก้สะอึกแก้กระหายน้ำค่ะแก้คลื่นไส้อาเจียนทำให้เจริญอาหารแก้บิดค่ะเป็นเลือดสามารถต้มค่ะเอาน้ำเนี่ยมาอมบ้วนปากได้ด้วยเป็นการแก้ปวดฟันแล้วก็แก้เจ็บในปากคอด้วยพริกไทยดำค่ะนอกจากจะมารับประทานอาหารเผ็ดร้อนแล้วพริกไทยดำยังมีสรรพคุณทางยาอีกนะคะผลบรรเทาอาการเกี่ยวกับท้องอืดท้องเฟ้อแน่นจุกเสียดค่ะแก้ขับลมนะในลำไส้ทำให้ถ่ายเรือค่ะช่วยเจริญอาหารค่ะบำรุงธาตุขับเสมหะขับเหงื่อช่วยลดอุณหภูมิในร่างกายค่ะช่วยขับปัสสาวะกระตุ้นประสาทแก้อาหารไม่ย่อยแก้ปวดท้องค่ะก็จะเห็นว่าสมุนไพรไทยนะมีประโยชน์มากมายค่ะสมุนไพรใกล้ตัวขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดก็มีประโยชน์มากมายนะถ้าคุณใช้งานให้ถูกวิธีนะคะก็ยังไงก็สนับสนุนค่ะให้เรารู้จักการใช้ประโยชน์ใช้สรรพคุณของสมุนไพรเหล่านั้นนะคะแล้วก็ยังมีการได้มาเรียนรู้ร่วมกันค่ะสำหรับชาวชุมชนบ้านผู้แรดนะคะนอกจากนี้การทำ

มีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคเอกชนอีกด้วยสำหรับผู้ที่สงสัยค่ะว่าเราจะสมัครได้ยังไงมีคุณสมบัติครบถ้วนหรือเปล่านะคุณสมบัติของผู้สมัครก็จะต้องเป็นสว.ค่ะสูงวัยมีอายุครบ60ปีขึ้นไปนะคะมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองชุมพรไม่น้อยกว่า6เดือนค่ะหลักฐานการสมัครนะคะก็จะเป็นรูปถ่าย1นิ้วจำนวน2รูปค่ะถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนนะคะสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน1ฉบับค่ะสำเนาทะเบียนบ้านอีก1ฉบับค่ะสามารถสมัครได้นะคะที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองชุมพรชั้น2ค่ะเว้นวันหยุดราชการค่ะสำหรับบัตรประจำตัวประชาชนขออภัยค่ะสำหรับบัตรโครงการบัตรสวัสดิการผู้สูงอายุนะคะเมื่อได้มาแล้วก็จะมี QR code นะคะสแกนเพื่อดูสิทธิประโยชน์ต่างๆในการใช้งานค่ะเมื่อสแกนแล้วนะคะก็จะขึ้นร้านค้าต่างๆในเขตเทศบาลเมืองชุมพรที่เข้าร่วมบัตรโครงการของเราค่ะซึ่งเงื่อนไขนะก็จะมีหลากหลายเงื่อนไขเลยค่ะมีร้านค้ากว่า300ร้านค้านะที่เข้าร่วมโครงการของเราถ้าอยากรู้หรือว่าสงสัยเพิ่มเติมนะสามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ค่ะที่กองสวัสดิการสังคมนะชั้น2สำนักงานเทศบาลเมืองชุมพรค่ะและสำหรับช่วงหน้านะกับการขยายเวลาในการประเมินภาษีที่ดินนะคะผู้ที่จะต้องจ่ายภาษีที่ดินของเทศบาลเมืองชุมพรนะเรามีกำหนดการขยายเวลาใหม่นะว่าอยู่ในช่วงเดือนไหนค่ะไว้มาติดต่อกันนะไว้มารับฟังกันนะหลังจากพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ

ช่วงสุดท้ายนะคะบอกข่าวประชาสัมพันธ์กับเทศบาลเมืองชุมพรพบประชาชนค่ะประจำวันศุกร์ที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2568ค่ะสำหรับช่วงแรกนะคะประกาศเทศบาลเมืองชุมพรในเรื่องของการขยายเวลาดำเนินการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพุทธศักราช2562ค่ะในเรื่องของการขยายกำหนดเวลาดำเนินการนะตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขออนุญาตแจ้งกำหนดการประเมินภาษีและการชำระภาษีค่ะจากเดิมนะคะการแจ้งประเมินภาษีเลื่อนจากเดิมในเดือนเมษายนภายในเดือนพฤษภาคมค่ะพุทธศักราช2569การชำระภาษีตามแบบแจ้งนะเลื่อนจากเดิมในเดือนมิถุนายนค่ะเป็นเดือนกรกฎาคมค่ะสำหรับการผ่อนชำระภาษีนะที่แบ่งเป็น3งวดผู้ที่ต้องการจะผ่อนชำระสามารถทำได้ตามกำหนดการใหม่นะคะสำหรับกำหนดการใหม่ของงวดที่1จะเป็นภายในเดือนกรกฎาคมค่ะงวดที่2ภายในเดือนสิงหาคมและงวดที่3ภายในเดือนกันยายนค่ะการติดตามและการแจ้งค้างชำระนะสำหรับหนังสือแจ้งเตือนภาษีค้างชำระที่จะเริ่มออกนะในเดือนสิงหาคมกับการแจ้งรายการภาษีค้างชำระที่สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานที่ดินนะจะดำเนินการในเดือนกันยายนค่ะพุทธศักราช2569หากว่าสงสัยนะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะที่ฝ่ายพัฒนารายได้กองคลังเทศบาลเมืองชุมพรค่ะโทร077-507-640หรือ098-532-6387ค่ะหรือว่าทาง LINE Official นะ LINE YAS1553F ค่ะในเวลาราชการค่ะและสำหรับข่าวต่อมาค่ะกับการประชาสัมพันธ์นะช่วงนี้ฝนเริ่มตกมาแล้วค่ะโรคคิดอาจจะมีหลายโรคด้วยกันนะแล้วที่ขาดไม่ได้ค่ะสำหรับโรคไข้หวัดใหญ่นะเทศบาลเมืองชุมพรก็มีการให้บริการค่ะสำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ค่ะกับประชาชนนะผู้ที่มีความเสี่ยงก่อนค่ะประชาชน7กลุ่มเสี่ยงค่ะขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชุมพรรับบริการฉีดวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่ป้องกันวันนี้ปลอดภัยห่างไกลไข้หวัดใหญ่ค่ะสำหรับวันอังคารที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะคะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปนะจะมีการฉีด300โดสวันพุธที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปเช่นเดียวกันค่ะจะมีกำหนดครบนะ500โดสค่ะสำหรับการใช้บริการนะสามารถถือบัตรประชาชนตัวจริงนะเข้าไปใช้บริการได้เลยนะศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชุมพรนะสำหรับประชาชน7กลุ่มเสี่ยงที่มีสิทธิ์รับบริการฉีดวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่นะได้แก่หญิงตั้งครรภ์ค่ะอายุครรภ์ที่แนะนำนะ12-20สัปดาห์ค่ะเด็กอายุ6เดือนถึง5ปีค่ะผู้ที่มีโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคนะคะได้แก่โรคปอดอุดกั้นค่ะปอดอุดกั้นเรื้อรังค่ะโรคตับโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคไตวายค่ะผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดค่ะและผู้ป่วยโรคเบาหวานนะผู้สูงอายุค่ะที่มีอายุมากกว่า65ปีผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ค่ะผู้ป่วยโรคทาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องนะคะผู้ป่วยที่เป็นโรคอ้วนค่ะมีน้ำหนัก100กิโลกรัมขึ้นไปหรือดัชนีมวลกายมากกว่า35กิโลกรัมต่อตารางเมตรค่ะโดยประชาชนนะคะสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนเข้ามาใช้บริการได้ในวันอังคารที่19พฤษภาคมเวลา8นาฬิกาค่ะจำนวน300โดสและวันพุธที่27พฤษภาคมเวลา8นาฬิกาค่ะจำนวน500โดสณศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชุมพรใกล้กับโรงเรียนเทศบาล1บ้านท่าตะเภาค่ะไม่ต้องมีการจองนะคะสามารถ walk in เข้ามาลงทะเบียนได้ค่ะที่ศูนย์บริการค่ะตั้งอยู่ที่โรงเรียนเทศบาล1บ้านท่าตะเภานะถ้าผู้ที่ยังไม่เคยแวะเวียนไปค่ะเทศบาลเมืองชุมพรก็ยินดีต้อนรับนะอยากให้ผู้ที่อยู่ใน7กลุ่มเสี่ยงเนี่ยมีการตื่นตัวนะเข้ามาฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ค่ะเป็นแล้วนะคะก็จะมีอาการที่น้อยลงนะคะสำหรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ค่ะและนอกจากที่เราจะฉีดคนแล้วนะน้องหมาน้องแมวก็ยังมีสิทธิ์ด้วยค่ะในเทศบาลเมืองชุมพรกับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าค่ะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชุมพรนำสัตว์เลี้ยงสุนัขและก็แมวมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าค่ะสำหรับตารางการฉีดวัคซีนนะก็สามารถติดตามได้นะในเพจเทศบาลเมืองชุมพรค่ะวัคซีนพิษสุนัขบ้าในสัตว์เป็นสิ่งจำเป็นค่ะที่ต้องฉีดในสุนัขและแมวที่มีอายุตั้งแต่2
2ถึง4เดือนขึ้นไปค่ะโดยแนะนำที่3เดือนนะคะและต้องฉีดกระตุ้นซ้ำทุกปีตามกฎหมายด้วยเพื่อป้องกันการติดเชื้อที่ร้ายแรงถึงตายและลดการแพร่ระบาดนะคะแพร่เชื้อสู่คนด้วยโดยควรฉีดขณะสัตว์สุขภาพแข็งแรงและควรทำในคลินิกหรือว่าโรงพยาบาลของสัตว์ค่ะการฉีดวัคซีนนะคะเข็มแรกเมื่อสัตว์เลี้ยงอายุ 2-4 เดือนและฉีดกระตุ้นเป็นประจำทุกปีค่ะหรือว่าท่านอยู่ในชุมชนของท่านนะคะถ้าหากพบความผิดปกติเช่นพบเห็นสุนัขหรือแมวในชุมชนมีอาการผิดปกติค่ะเช่นดุร้ายขึ้นเสื่องซึมนะคะจนป่วยตายผิดปกติอย่าชะล่าใจนะคะให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีเพื่อเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าค่ะโดยกรมควบคุมโรคแนะนำประชาชนยึดหลักคาถา5ยอค่ะเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าคาถา5ยอป้องกันการถูกสุนัข กัดค่ะการเรียนรู้วิธีเข้าหาหรือว่าวิธีรับมือกับสัตว์ค่ะจะช่วยลดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บได้ด้วยหลักการง่ายๆดังนี้ค่ะ 1. นะคะอย่าแย่ไม่แกล้งให้สุนัขโกรธหรือโมโหนะคะ 2. อย่าเหยียบไม่เหยียบหางหัวตัวขาหรือว่าทำให้สุนัขตกใจค่ะ 3. อย่าแยกค่ะห้ามใช้มือเปล่าแยกสุนัขที่กำลังกัดกันนะคะ 4. อย่าหยิบไม่หยิบชามข้าวหรือว่าเคลื่อนย้ายอาหารขณะที่สุนัขกำลังกินและ 5. ค่ะอย่ายุ่งไม่เข้าใกล้สุนัขนอกบ้านที่ไม่มีเจ้าของหรือไม่ทราบประวัติค่ะไม่ว่าน้องจะน่ารักอยากจับอยากลูบอยากสัมผัสแค่ไหนไม่ได้นะคาถา5ยอของเราอย่าแย่อย่าเหยียบอย่าแยกอย่าหยิบแล้วก็อย่ายุ่งสุนัขหรือว่าแมวที่ตัวเองไม่รู้จักเด็ดขาดค่ะสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะที่ศูนย์บริการสาธารณสุขค่ะโทร077-507-082ค่ะและค่ะต่อมาค่ะสำหรับวันอภากรค่ะประจำปีพุทธศักราช2569นะสำหรับประวัตินะพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตนมศักดิ์ค่ะประสูติเมื่อวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2423ทรงเป็นพระเจ้าลูกยาเธอในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเจ้าจอมมันดาหมดในปีพุทธศักราช2439ค่ะเสด็จไปศึกษาวิชาทหารเรือณประเทศอังกฤษตลอดระยะเวลาที่พระองค์ศึกษาอยู่ที่นั่นนะคะได้มีพระวิริยะอุตสาหะจนผลการศึกษาปรากฏอยู่ในขั้นดีเยี่ยมและมีพระจริยวัตรที่งดงามเป็นที่รักใคร่ของครูบาอาจารย์และเป็นที่ยอมรับนับถือของชาวอังกฤษที่ได้ศึกษาอยู่ในคราวเดียวกันค่ะเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาเป็นนายทหารสัญญาบัตรในรัชนาวีอังกฤษแล้วนะคะได้ทรงกลับมาเข้ารับราชการในกระทรวงทหารเรือในปีพุทธศักราช2443ค่ะรับพระราชทานยศเป็นร้อยเรือโทผู้บังคับการในตำแหน่งนายธงผู้บังคับบัญชากรมทหารเรือปีพุทธศักราช2448ค่ะทรงดำรงตำแหน่งเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือได้ทรงปรับปรุงการศึกษาของโรงเรียนนายเรือให้เจริญก้าวหน้ามากขึ้นค่ะทำให้ฐานเรือไทยมีความรู้ความชำนาญความสามารถเป็นครูแล้วก็เป็นผู้บังคับบัญชาได้โดยไม่ต้องพึ่งพาชาวต่างชาติในปีต่อมานะทรงมีพระราชดำริในการจัดตั้งโรงเรียนนายช่างกลค่ะเพื่อรับผิดชอบในเรื่องของเครื่องจักรในเรือแล้วก็ในโรงงานบนบกแทนชาวต่างชาติที่จ้างไว้ในปีพุทธศักราช2450ทรงเป็นผู้บังคับการเรือหลวงนะแล้วก็นำนักเรียนนายเรือนักเรียนนายช่างไปฝึกที่ต่างประเทศด้วยได้ทรงนำเรือแวะที่สิงคโปร์แล้วก็เปลี่ยนสีเรือนะจากสีขาวเป็นสีหมอกให้เหมือนกับเรือรบต่างประเทศค่ะได้นำเรือนะไปแวะเวียนที่ต่างๆเพื่อให้เกิดความกลมกลืนกับลักษณะของสีน้ำทะเลแล้วก็ภูมิประเทศซึ่งกองทัพเรือก็นำสีดังกล่าวมาใช้เป็นสีเรือชุกลำของทหารเรือกองทัพเรือตราบจนปัจจุบันค่ะนอกจากจะมีคุณูปการอเนกอนันต์แก่กองทัพเรือแล้วพระองค์ยังมีพระวิชาสามารถในด้านของการแพทย์โบราณของไทยด้วยในปีพุทธศักราช2454ค่ะขณะทรงออกจากราชการเป็นเวลา6ปีเศษเพื่อทรงศึกษาตำรับหมอยาไทยอย่างจริงจังจนมีความรู้แตกฉานทรงเป็นหมอยาไทยรับรักษาประชาชนโดยทั่วไปด้วยน้ำพระทัยอบอ้อมอารีจนได้รับพระสมัญญานามว่าหมอพรในปีพุทธศักราช2460ค่ะทรงได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กับราชการทหารเรืออีกครั้งและในปีพุทธศักราช2462พระองค์ได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าหลวงพิเศษ
ให้ดำเนินการจัดซื้อเรือหลวงนะคะพระร่วงจากประเทศอังกฤษและทรงเป็นผู้บังคับการเรือนำเรือหลวงพระร่วงเดินทางจากประเทศอังกฤษกลับมาประเทศไทยนับเป็นครั้งแรกที่นายทหารเรือไทยได้เดินทางไกลข้ามทวีปค่ะต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2465พระองค์ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานที่ดินอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อใช้เป็นฐานตั้งทัพเรือและหน่วยกำลังรบต่างๆของกองทัพเรือด้วยมีความสำคัญยิ่งนะจนมาถึงปัจจุบันเลยค่ะและสำหรับการเข้าร่วมพิธีบวงสรวงสำหรับพิธีทางศาสนาและก็พิธีบวงสรวงนะที่จะจัดขึ้นในงานนำรึกวันสิ้นพระชนพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ที่จะจัดขึ้นในวันอังคารที่จะถึงนี้นะวันอังคารที่19พฤษภาคมก็จะมีกำหนดการคร่าวๆมาฝากกันนะสำหรับเวลา 8:00 นผู้ร่วมพิธีนะจะพร้อมกันบริเวณปรัมพิธีสวนอาภากรเกียรติวงศ์ค่ะเวลา 8:30 นค่ะกับพิธีทักษิณานุปทานสดับปกรณ์ค่ะและเวลา 9:00 นกับพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณค่ะพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ค่ะรวมถึงพิธีกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติและพิธีรำบวงสรวงนะยังไงก็มาเจอกันนะณสวนสาธารณะอาภากรเกียรติวงศ์ค่ะวันอังคารที่19พฤษภาคมนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะเทศบาลเมืองชุมพรพบประชาชนก็หมดเวลาลงแล้วนะพบกันใหม่วันศุกร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ิปแบบนี้แหละ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐสภานำ34ร่างกฎหมายค้างพิจารณากลับเข้าสู่กระบวนการหลังยุบสภาขณะที่สมาชิกรัฐสภาอภิปรายแสดงความเห็นอย่างกว้างขวางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
2: รัฐสภานำ34ร่างกฎหมายค้างพิจารณากลับเข้าสู่กระบวนการหลังยุบสภาขณะที่สมาชิกรัฐสภาอภิปรายแสดงความเห็นอย่างกว้างขวางการประชุมร่วมรัฐสภาวันนี้ได้พิจารณาเรื่องด่วนเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบนำร่างพระราชบัญญัติที่ค้างการพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภากลับเข้าสู่กระบวนการพิจารณาอีกครั้งหลังการยุบสภาเมื่อวันที่12ธันวาคม2568ส่งผลให้ร่างกฎหมายหลายฉบับไม่แล้วเสร็จโดยคณะรัฐมนตรีชุดใหม่มีมติขอให้รัฐสภาพิจารณาใหม่รวม34ฉบับอาทิร่างกฎหมายด้านการอำนวยความสะดวกในการอนุญาตและบริการประชาชนกฎหมายล้มละลายกฎหมายอากาศสะอาดกฎหมายนิรโทษกรรมกฎหมายการปกครองท้องถิ่นกฎหมายกสทช.และกฎหมายเวรคืนเพื่อโครงการรถไฟฟ้าในการอภิปรายสมาชิกรัฐสภาทั้งส.ส.และส.ว.แสดงความเห็นแตกต่างกันโดยมีการตั้งข้อสังเกตถึงหลักเกณฑ์การคัดเลือกกฎหมายที่จะนำกลับมาพิจารณารวมถึงข้อกังวลว่าร่างกฎหมายบางฉบับที่มีความสำคัญเช่นด้านสิ่งแวดล้อมแรงงานการปฏิรูปกองทัพและรัฐธรรมนูญกลับไม่ได้รับการเสนอให้พิจารณาขณะที่ฝ่ายสนับสนุนเห็นว่าควรเปิดโอกาสให้รัฐสภาพิจารณาอย่างรอบคอบอีกครั้งด้านสมาชิกวุฒิสภาบางส่วนแสดงความไม่เห็นด้วยกับการนำร่างกฎหมายนิรโทษกรรมกลับมาพิจารณาโดยระบุว่าอาจกระทบหลักนิติธรรมและความเท่าเทียมของกฎหมายหลังการอภิปรายเสร็จสิ้นที่ประชุมจะลงมติเป็นรายฉบับหากมีร่างกฎหมายใดไม่ได้รับความเห็นชอบจะมีการพิจารณาแยกลงมติอีกครั้งว่าจะให้เดินหน้าศึกษาและพิจารณาต่อไปหรือไม่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระยะ5ปีมุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านสู่การเรียนรู้สมัยใหม่
9: นายอัครนันท์ กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระยะ5ปีภายใต้หลักการปลอดภัยโอกาสเท่าเทียมทันสมัยและยั่งยืนมุ่งเป้าการเป็นพื้นที่การเรียนรู้ตลอดชีวิตลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและสร้างทักษะอาชีพผ่านแนวคิด Learn to Earnรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้มุ่งเน้นติดตามการดำเนินนโยบายที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้กลุ่มเปราะบางได้รับการเรียนการสอนที่ดีและเหมาะสมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขนอกจากนี้ยังลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้สมัยใหม่Co-working space ที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่เฉลิมพระเกียรติ70พรรษาซึ่งได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ภายในอาคารให้สอดคล้องกับนโยบาย Co-working space มุ่งเปลี่ยนบทบาทของห้องสมุดจากพื้นที่อ่านหนังสือแบบดั้งเดิมสู่พื้นที่การเรียนรู้สมัยใหม่ที่รองรับการเรียนรู้การทำงานและการพัฒนาทักษะของประชาชนทุกช่วงวัยพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
2: จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
0: ในสลันยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Kick Off การจัดจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดนำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยออกจำหน่ายผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงกระจายสู่หมู่บ้านและตำบลต่างๆเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพดีในราคาย่อมเยาอย่างทั่วถึงสำหรับอำเภอเมืองเพชรบูรณ์มีเครือข่ายรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการจำนวน5คันทำหน้าที่เป็นตลาดเคลื่อนที่นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่ได้มาตรฐานในราคาพิเศษไปจำหน่ายถึงหน้าบ้านสร้างความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าและเป็นการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเริ่มจำหน่ายสินค้าตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569เป็นต้นไปเพิ่นจิตส่วนสินพงษ์สวทช.เพชรบูรณ์รายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์บัวหลวงลิมิเต็ด

ารรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับกลุ่มบริษัทผู้ให้บริการขอเชิญประชาชนทุกท่านเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่1งานออกแบบรอบรายละเอียดของทางรถไฟสแตนดาร์ดเกตและส่วนเชื่อมต่อของโครงการก่อสร้างทางรถไฟช่วงชุมพรถึงท่าเรือน้ำลึกระนองเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและอันดามันโดยมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่จังหวัดชุมพรในวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569ใน2เวทีได้แก่เวลา 8:30 นถึงเที่ยงณห้องประชุมโอชัยแกรนด์บอลรูมชั้น2โรงแรมโอชัยแกรนด์ตำบลวังตะกอกอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรและเวลา 14:00 นถึง 17:30 นณห้องประชุมชายหาดซีฟู้ดแอนด์รีสอร์ทตำบลบางน้ำจืดอำเภอหลังสวน

0: ้วนและความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นอย่าลืมมาพบกันที่โรงแรมอวยชัยแกรนด์และชายหาดซีฟู้ดแอนด์รีสอร์ทในวันที่22พฤษภาคมนี้เสียงของท่านสำคัญต่ออนาคตของพื้นที
1: ่กรมประมงประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูปลามีไข่วางไข่เลี้ยงตัวอ่อนในพื้นที่อ่าวไทยตอนกลางกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่วางไข่เลี้ยงตัวอ่อนครอบคลุมเขตพื้นที่บางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานี3เขตมาตรการ2ช่วงเวลาคือเขตมาตรการที่1ช่วงเวลาที่1เริ่มตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์ถึง15พฤษภาคมพุทธศักราช2569ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ปลายแหลมเขาม่องไล่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถึงอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขตมาตรการที่2และเขตมาตรการที่3ช่วงเวลาที่2เริ่มตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมถึง14มิถุนายนพุทธศักราช2569ครอบคลุมพื้นที่อาณาเขตตามแผนที่แนบท้ายของประกาศปิดอ่าวไทยตอนกลางและเขตมาตรการที่3ซึ่งเป็นเขตต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่อาณาเขตตั้งแต่ปลายแหลมเขาม่องไล่ถึงอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยอนุญาตให้ใช้เครื่องมือประมงบางชนิดทำการประมงในพื้นที่และห่วงเวลาดังกล่าวจึงขอความร่วมมือพี่น้องชาวประมงโปรดปฏิบัติตามกฎหมายโดยให้ทำประมงเฉพาะเครื่องมือที่มีประกาศให้ใช้ได้เท่านั้นเครื่องมืออื่นๆห้ามทำโดยเด็ดขาดผู้ใดฝ่าฝืนระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง1ล้านบาทขึ้นอยู่กับขนาดของเรือประมงหรือปรับจำนวน5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมงแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่าและได้รับโทษทางปกครอง

ส่งจังหวัดชุมพรขอเชิญร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถกระบะเลขสวยหมวดอักษรบอใบไม้สบฤๅษีเสริมบุญบารมีชีวีเกษมสุข

0: เองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
3: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
4: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใหญ่จากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกเหนื่อยจากหนักลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจ๊แหม่ม095 264 5456และเสียสิน065 46

0: อบต.ชุมพร FM 100 MHz
1: ลูกทุ่งบันเทิง
2: บันเทิงมาแล้วนะ
3: ลุ

คนชั่วมีสันดานชั่วยอมลำบากเพราะกรรมของตนนะครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบันเทิงอีกครั้งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz นะครับบ่ายๆอย่างนี้เวลาดีเวลาลูกทุ่งบันเทิงกับกระผมดีเจไม้นาเก้าบ่าวก้อยกิตติพงษ์พานมเสาวันนะครับก็เช่นเคยแล้วครับเปิดรายการใบเพลงแรกจากการขับร้องของสายยันสัญญาเช่นเคยเพลงคาดเธอคาดใจนะครับจากผู้ประพันธ์นะครับผู้บันประพันธ์คือครูพยงมุกดานะครับผู้ใหญ่เหล็กข้อมานะครับผู้ใหญ่เหล็กนี่ก็เป็นเจ้าของแรงคาราโอเกะแรงไม่แล้วครับของสมาชิกสภากาแฟเมื่อคืนก็ได้พบปะกันนิดหน่อยนะครับพอห้อมปากห้อมคอแล้วก็กลับบ้านนอนนะครับเพื่อทำงานในวันต่อไปอย่างสดชื่นนั่นเองนะครับขอบคุณผู้ใหญ่เหล็กที่แนะนำเพลงเข้ามานะครับพบเจอกันวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569นะครับวันนี้ตรงกับวันแรม14ค่ำเดือน6ปีมะเมียจุลศักราช1388แล้วก็คริสตศักราช2026นะครับคำพยากรณ์นี้ก็บอกว่าเรื่องการงานห้ามเริ่มงานไม่หรือว่าห้ามขยับขยายกิจการในวันที่พลังงานโลกพันพ่วนนะครับเนื่องจากว่าต้องระวังความผิดพลาดจากการสื่อสารที่มืดบอดนั่นเองนะครับในเรื่องของการเงินวันนี้เขาบอกว่าละพ้นทุกบทบังด้วยเงาจันดับห้ามลงทุนเสี่ยงโชคเด็ดขาดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ให้ระวังเรื่องรายจ่ายกับทันท่านทีเกี่ยวข้องกับสุขภาพหรือว่าอุบัติเหตุนะครับในเรื่องของความรักวันนี้คู่รักควรหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหาส่วนคนโชดเขาบอกขออภัยนะครับคนโสดนะครับไม่ใช่คนโชดส่วนคนโสดเขาบอกว่าระวังเรื่องการพบเจอคนแปลกหน้าที่มีเงินงำไม่โปร่งใสนะครับแล้วก็4มงคลว่า4แก้เกล็ดวันนี้เขาบอกเป็นสีฟ้าที่น้ำเงินสีเขียวแล้วก็สีชมพู4อัพโชควันนี้เป็นสีน้ำตาลแล้วก็สีเทาดำนะครับทิศมงคลวันนี้เขาบอกว่าเป็นทิศใต้แล้วก็ให้หันหน้าไปทางทิศนี้เพื่อเก็บกับพลังงานทรัพย์แล้วก็ป้องกันภัยนะครับวันนี้เป็นวันฉลูธาตุดินเล็กภาษาจีนเขาเรียกว่ากี้ทิวนะครับซึ่งทุกชั่วโลกกับคนที่เกิดปีชวดปีมะเส้งแล้วก็ปีระกาสำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เกิดปีมะแม่นะครับวันนี้เขาบอกว่าให้ระวังเรื่องการป่วยกระทันหันหรือว่าโรคเก้ากำเริบห้ามฝืนร่างกายทำงานนักเด็ดขาดเลยนะครับแล้วก็ท่านที่เกิดปีมะโรงเขาบอกว่าวันนี้ให้ระวังเรื่องความขัดแย้งรุนแรงกับผู้ใหญ่ในที่ทำงานนะครับจากเรื่องของผลประโยชน์ที่ไม่หลงตัวนั่นเองนะครับแล้วก็ท่านที่เกิดปีจอเป็นปีเดียวก็พูดดำเนินรายการแล้วครับวันนี้เขาบอกว่าให้ระวังเรื่องการสูญเสียของรักหรือว่าสัตว์เลี้ยงเจ็บป่วยนะครับเราก็ดูแลสิ่งรอบข้างให้ดีเป็นพิเศษสำหรับเด็กที่จะเกิดในวันนี้นะครับจะเป็นเด็กที่อดทนขยันจิตใจนักแน่นเปรียบประดุจพื้นดินอุดมสมบูรณ์ที่พร้อมชุบเลี้ยงปรึกษาให้เติบโตนะครับว่าพนันเลยแล้วก็มีจุดแข็งด้วยนะครับเด็กที่จะเกิดในวันนี้เขาบอกว่ามีมารยาทรักการศึกษามีผู้อุปถัมภ์ดีปรับตัวแก่งแล้วก็ได้ดีมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับจากสังคมนะครับจุดด้อยก็มีนะครับจุดด้อยจะเป็นเด็กที่ดื้อรั้นแบบนิ่งๆหากไม่ได้ดั่งใจนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของคำพยากรณ์การใช้ชีวิตประจำวันนะครับประจำวันพฤหัสบดีที่15พฤษภาคม2569วันนี้เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้ในการทำงานนะครับในเรื่องของราชการแต่ว่าทันทีทำงานบริษัทหรือทำงานเอกชนหรือทำงานส่วนตัวก็ถ้าบริษัทก็อาจจะต้องทำงานพรุ่งนี้อีกวันนึงนะครับแต่ว่าถ้าธุรกิจส่วนตัวหรือทำส่วนทำหน้าทำร้ายคลายข้องนะครับอาจจะทำไปทางอาทิตย์นะครับจะหยุดวันไหนก็แล้วแต่ใจข้องคนนั้นนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับรายการลูกทุ่งบันเทิงเมื่อที่ผมบอกไปทุกวันแล้วครับแต่ว่าประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบกันเรื่อยๆก็แล้วกันมีตั้งแต่เวลา15:10 น.โดยประมาณนะครับแต่วันนี้ช้านิดนึงนะครับเข้ารายการตอน15:15 น.นะครับเนื่องจากว่าเข้าจากส่วนกลางยาวไปนิดนึงแล้วก็รูดสปอตต้นชั่วโมงก็หลายตัวนะครับหลายตัวก็เลยช้าไปนิดนึงไม่เป็นไรนะครับผมก็พยายามพูดให้หน่อยลงแล้วก็เรื่องราวข่าวสารต่างๆผมอาจจะย่อย่นลงนิดนึงนะครับเพื่อได้ท่านทั้งหลายจะได้รับฟังเพลงที่ข้อกันมานะครับอย่างถูกใจแล้วก็จุใจพอใจด้วยนะครับเอาละครับทันทีต้องการที่ชมรายการนะครับรู้ว่าแนะนำเพลงก็0775111433แล้วก็0775041101
แล้วก็ติดตามได้2 ช่องทางนะครับทางออนแอร์ก็ทางเครื่องรับวิทยุแล้วก็ทางออนไลน์ก็ทาง Facebook ไลฟ์ทีทันกำลังชมอยู่ในขณะนี้นะครับทางออนแอร์ก็ทันทีรับฟังอยู่ทางวิทยุในขณะนี้นั่นเองนะครับเข้ามาใน Facebook ไลฟ์แล้วก็รบกวนนิดนึงครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเพิ่มช่องทางการมองเห็นนะครับเอาละครับที่เข้ามาแล้วตอนนี้ใน Facebook ไลฟ์นะครับแชร์โปรไฟล์ว่าโอลิฟนะครับหนองอ้ําลานรักของพูดดำเนินรายการเองนะครับเข้ามาคนแรกเลยแล้วก็พี่ปราโมทบุญชตากำลังรับชมอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับพี่ชายจะดีทีน่ารักพี่สมบัติมันยืนนะครับบอกว่าดีเจบอก้อยขอฟังเพลงกินโคลนซับไฟของชานเย็นแค่นะครับกลิ่นโคลนซับไฟกลิ่นโคลนซับไฟน่าจะเป็นเพลงถ่ายๆนะครับอาจจะเป็นเพลงสุดท้ายถ้าเกิดไม่จบยังไงกราบขออภัยเนื่องจากวันนี้ข้อกันมาหลายเพลงนะครับถ้าไม่จบยังไงวันจันทร์นะครับวันจันทร์พ่อมจาชดเชยหานั่นเองนะครับบอกว่าเพลงนี้เคยทุกข์ห้ามเปิดในยุคนึงนะครับไม่รู้ไปแทงใจดำนักการเมืองคนไหนหรือเปล่านะครับคอมเมนต์มาแบบนั้นด้วยนะครับขอบคุณท่านสมบัติมันยืนพิษายุสุพันวงศ์เข้ามาแล้วนะครับบอกว่ารับชมอยู่ชอบแลมเพชรเรวานาคุ้มผู้ใหญ่ใจดีที่น่ารักนะครับขอหนีข้อเพลงด้วยครับก็เพลงแห่คันมากของแสงสุรีรุ้งโรจน์นะครับได้ครับถ้าเปิดทันแต่ว่าถ้าเกิดเปิดไม่ทันยังไงก็วันจันทร์เช่นเคยแล้วครับท่านสมบัติมันยืนคอมเมนต์มาอีกครั้งนะครับเสียงวิทยุชัดเจนดีนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมนะครับทาง Facebook Live แล้วก็รับฟังทางวิทยุนะครับในส่วนของไลกลุ่มไลกลุ่มพี่โคตรบอกว่าถ้ามีเวลาขอเพลงขอพรพอล่วงสายันสัญญาครับถ้ามีเวลาทันเดี๋ยวเปิดท้ายถ้าไม่ทันยังไงผมก็เปิดท้ายแล้วครับทุกครั้งก็ในวันต่อไปในครั้งต่อไปนั่นเองนะครับถ้าไม่ทันยังไงก็กราบขอไปด้วยนะครับพี่วันเพ็ญเข้ามาแล้วนะครับบอกว่าไม่ได้ฟังรายการหลายวันไม่ได้ฟังรายการนะครับวันนี้มาแล้วขอสักเพลงน้องก้อยแหละแต่จัดท้ายนะครับขอบคุณพี่วันเพ็ญนะครับก็เข้าใจแล้วครับเนื่องจากว่าติดงานศพนั่นเองนะครับก็ได้พบไปแล้วเมื่อวานนะครับวันนี้ก็มาฟังเพลงรายการลูกทุ่งบันเทิงเหมือนเคยแล้วครับขอบคุณพี่วันเพ็ญคุณกระทิงเอาละครับมาถึงเพลงที่ข้อกันเข้ามาเลยก็แล้วกันนะครับเพลงรักอันตรายนะครับจากการขับร้องของขวัญชัยเพชรรอยเอ็ดเพลงนี้บ่าวนั้นข้อมานะครับคาราโอเกะเมื่อคืนน่าจะไม่เพราะเท่าไรนะครับก็เลยข้อต้นฉบับมาเลยนะครับในวันนี้เป็นเพลงแรกในช่วงนี้นะครับขอบคุณบ่าวนั้นแล้วก็เพลงไอ้นุ่มเรืออ้วนนะครับไอ้นุ่มเรืออ้วนของพายุสุริยันนะครับสาวจีข้อมาบอกว่าม็อบถูกเสี่ยงถูกไส้แล้วครับแล้วก็พิเศษลวงเล็กในวันเกิดย้อนลั่งนะครับขอบคุณสาวจีเพลงนี้นะครับจริงๆแล้วเพลงของพายุสุริยันมีนะครับแต่ว่าเพลงนี้ผมจำได้ว่าสุดรักอักษรทองรองมาก่อนนะครับผมก็เลยหยิบยกเวอร์ชันของสุดดักอักษรทองมาให้ฟังในช่วงนี้นะครับขอบคุณทางช่องทันทีแนะนำเสียงเพลงมานะครับ

0: งสาระเด่นเล่าข่าวดัง
1: สิบห้านาฬิกาสามสิบห้านาทีนะครับข่าวสู่ช่วงสาระเด่นเล่าข่าวดังมีคอมเมนต์เพิ่มเติมนะครับพี่วันแฟนบอกขอบคุณเพื่อนๆหลายกลุ่มลูกทุ่งบันเทิงทุกท่านที่รวมไปร่วมงานงานศพแม่แล้วก็รวมทางน้องพานีด้วยนะครับที่ฝากซองไปด้วยค่ะขอบคุณพี่หวันเพชรนะครับที่คอมเมนต์มานะครับแล้วก็หลายๆท่านก็ไม่ไปได้นะครับอาจจะไม่ทราบเนื่องจากว่าอาจจะไม่ได้ฟังรายการลูกทุ่งบันเทิงในช่วงที่ผมได้ประกาศไปนะครับไม่เป็นไรไวโอกาสหน้าก็คอยทำบุญรวมกันนะครับรวมถึงปาติดด้วยปาติดบอกว่าไม่ทราบนะครับไม่ทราบเกี่ยวกับเรื่องของแม่ของพี่วันเพ็ญได้เสียชีวิตไปนั่นเองนะครับสาระเด่นหลักข่าวดังมาถึงช่วงของนี้นะช่วงนี้นะครับเป็นเรื่องของพายุขออภัยครับไม่ใช่พายุเป็นพยากรณ์อากาศนะครับผมก็จะรีบๆไปนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะพูดผิดไปบ้างจังหวัดชุมพรวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห้งส่วนมากที่บริเวณอำเภอเมืองอำเภอท่าแซอำเภอสะเวียอำเภอลังส้วนแล้วก็อำเภอพะโต้นะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับก็เป็นลมตะวันตกเฉียงใต้เลยนะครับประกาศข่าวสู่ฤดูฝนไปตั้งแต่เมื่อวานนี้นั่นเองนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับตั้งแต่วันนี้เพราะจำได้ว่าเขาประกาศว่าเป็นข้าวสู้ฤดูฝนในวันที่15พฤษภาคม2569นั่นเองนะครับอุณหภูมิจังหวัดชุมพรวันนี้นะครับสูงสุดอยู่ที่34องศาต่ำสุด25องศานะครับสำหรับวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นพรุ่งนี้ขึ้นเวลา 06:01 นน้ำทะเลพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา 22:33 นแล้วก็จะลงเต็มที่เวลา 8:48 นะครับแล้วก็เข้าบริการอีกหนึ่งข้าวนะครับอย่าลืมนะครับทันทีอยู่บริเวณตำบลบ้านนาตำบลตุ้งค่าตำบลคุ้นกระทิ้งตำบลวิไซเนื้อนะครับสามารถนำลูกหลานไปเรียนหนังสือได้นะครับไปสมัครเรียนได้ที่โรงเรียนชุมชนบ้านทำซิ่งนะครับลูก

0: สมัครข้าวอนุบาล1 นะครับขออภัยครับอนุบาล2 นะครับแล้วก็ซอบข้าวม1 นั่นเองนะครับก็ที่โรงเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านทำซิ่งนะครับสโลแกนของโรงเรียนก็คือคอมพิวเตอร์ดนตรีกีฬาภาษาจีนนะครับก็ลองไปสมัครดูนะครับน่าจะรับเกือบทั้งหมดแล้วครับเนื่องจากว่าเป็นโรงเรียนขยายโอกาสนั่นเองนะครับวันนั้นบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ้านทำซิ่งให้ประกาศมานะครับมาถึงเพลงนะครับริบนิดหนึ่งเนื่องจากว่าเพลงที่ข้อมาลายเพลงเหลือเกินนะครับเราก็ยังมีเรื่องราวอื่นที่บอกเล่าให้พี่น้องประชาชนแฟนเพลงได้รับชมรับฟังกันนะครับเพลงต่อไปที่จะเปิดนะครับยามทอคอโทห้านะครับจากการขับร้องของมนแคนแกนคูนพีเศร้าถุงตะโกข้อมานะครับบอกว่าถูกเสียงถูกใจแล้วก็ดีพีเซตดีเจบากอยด้วยนะครับขอบคุณพีเศร้าถุงตะโกแล้วก็เพลงเปิดเทอมรอรักนะครับจากการขับร้องของสายันสัญญานะครับเพลงนี้นพนันฟันประภาเป็นผู้ประพันธ์นะครับเป็นผู้แต่งนะครับเป็นผู้แต่งคู่บารมีของสายันสัญญาเลยทีเดียวนะครับอาจารย์นพนันนี่เป็นคนปัทธลุงนะครับเพลงนี้ลงแหลกข้อมานะครับบอกว่ามอให้พี่วันเพ็ญให้พี่สายยุทธให้ปาติดให้พี่ผานีให้ผู้ใหญ่แหลกให้ผู้ใหญ่ต่อให้หลวงใกล้ซาอยากให้สาวจีซาอยากให้สาวเหล็กเสริมช่วยเบาแค่คุณกระทิงลุงคิดนะครับเบานันทำซิ่งด้วยนะครับขอบคุณลวงเหล็กเอาละครับช่วงนี้เราฟังอีกซองผลงานเพลงครับ
1: ใจทาโดนหลายรับสายแน่ใจทาโดนหลาย

เหนื่อยจากงานลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจ๊แหม่ม095-264-5456 และเสี่ยสิน065-465-3638คิด

0: งเรื่องเล่าชาวลูกทุ่ง
1: สิบห้านาฬิกาสี่สิบเก้านาทีนะครับข่าวสุชงเรื่องราวชาวลูกทุ่งไปเร็วนิดนึงครับเอาอยากกินของสดรสชัดเด็ดต้องทีทับพีซีฟู้ดปากห้าจุ่มพรนะครับจะเต็มทุกเมนูทะเลเลยทีเดียวนะครับมันกับยกทะเลขึ้นมาวางไว้บนโต๊ะเลยทีเดียวนะครับนำจิ้มรสเด็ดแซ่บถึงใจนะครับแล้วก็รสชาติกลมๆใส่กินตรงยกนิ้วให้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีจุดชมวิวชั้นซ่องด้วยนะครับมีจุดชมทะเลมันมีซ่องชั้นนะครับชั้นหลังชั้นซ่องแล้วก็มีตอนนี้นะครับตอนนี้มีหมูกระทะด้วยนะครับร้านนี้เด็ดที่น้ำจิ้มนะครับไม่ว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดหรือว่าน้ำจิ้มหมูกระทะนะครับสำรองที่หนังนะครับไม่ว่าจะจัดเรียงเป็นกลุ่มหรือว่าไปแบบครอบครัวหรือว่าไปนั่งชิลคนเดียวนะครับจิบเบียร์เย็นๆนะครับสำรองที่หนังได้ที่เจ๊แหม่มนะครับ0952645456นะครับแล้วก็ที่เสียสิ้น0654653638นะครับทับพีซีฟู้ดนะครับมาถึงเรื่องราวชาวลูกทุ่งนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังและท่านเคยอาจจะเคยได้ยินเพลงน้ำตาเทียนนะครับเพลงน้ำตาเทียนที่ขับร้องด้วยทูนทองใจนะครับเพลงนี้คำร้องทำนองโดยไพบูลย์ครูไพบูลย์บุตรขั้นนะครับแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานโดยครูมงคลอมตยกุลนะครับเพลงนี้บันทึกเสียงครั้งแรกโดยส้มจิตตัดจินดานะครับเมื่อปี2496มาโด่งดังโดยเสียงของทูนทองใจนะครับที่บันทึกเสียงเพลงนี้เป็นคนต่อมาในปี2502นั่นเองนะครับครูนครทนอมทราบผู้เคยร่วมงานกับครูไพบูลย์บุตรขั้นนะครับร่วมงานกันใดดิษได้บอกว่าทูนทองใจไม่ใช่นักร้องลูกทุ่งนะครับแต่เป็นนักร้องเพลงไทยสากลนะครับแล้วก็ยังระบุอีกว่าครูไพบูลย์แต่งเพลงน้ำตาเทียนจากชีวิตจริงของตัวเองนะครับเป็นชีวิตรักสาวสวยงามทรหดของครูไพบูลย์กับสุภาพสตรีคนหนึ่งนั่นเองโดยมีโรคร้ายของครูไพบูลย์เป็นผู้ร้ายคอยขัดขวางนะครับระหว่างเขาและเธอร่วมกันต่อสู้อย่างทรหดต้องเก็บกดสกัดกั้นความรู้สึกเพื่อรอวันได้ชัยชนะเนื้อโชคร้ายแต่ก็มองแทบไม่เห็นทางชนะนั่นเองนะครับคำร้องท้อนแย้ของเพลงนะครับน้ำตาเทียนลังไล่ลงมาหยดหนึ่งเทียนเสียน้ำตายิ่งพาให้มีแสงนวลน้ำตานั่งไล่ครางคร่ำครวญอับแก้มลงอับลงแก้มนองเนื้อนวลยิ่งชวนฉันรันจวนใจนะครับเป็นภาษากวีที่งดงามมากเลยทีเดียวจนแต่ไม่น่าเชื่อว่ามาจากปลายปากกาของบุคคลที่กำลังถูกกระทมด้วยโรคร้ายรุมเรานั่นเองนะครับแสงเทียนสวยงามจากเทียนเผาตัวเองลุกไม้เปรียบเหมือนกับผลงานเพลงไพเราะเป็นอมตะสร้างความสุขแก่ผู้ฟังนะครับก็มาจากดวงใจที่ระทมถูกด้วยโรคร้ายของฐานนั่นเองนะครับโรคร้ายของครูไพบูลย์บุตรขั้นนั่นเองนะครับเพลงข้อความนี้นะครับอยู่ในเพจของพรังเพชรในเกล็ดเพลงนะครับเรียบเรียงข้อมูลจากหนังสือขีตะกวีลูกถุงไผ่บุญบุตรขั้นของวัดวันละอย่างกูลนั่นเองนะครับขอบคุณเพจรังเพชรในเกล็ดเพลงนะครับมาแล้วคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงนี้นะครับเอาละครับคงจะต้องจากลากันในช่วงนี้นะครับเนื่องจากว่าเลือกดูเวลาแล้วก็เลื่อนนิดเดียวนะครับเอาเป็นว่าผมเปิดเพลงน้ำตาเทียนนะครับน้ำตาเทียนนี่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็เพลงข้อพรล่วงพอจากการขับร้องของสายันสัญญาพิคตทายางข้อมานะครับเราก็ยังคงต้องติดคันเพลงติดค้างเพลงกลิ่นโคลนซาบไฟนะครับของชันเย็นแค่ของฐานสมบัติมันยืนข้อมานะครับแล้วก็เพลงแห่ขันมาของแสงสุรีรุ่งโรจน์นาคุ้มหรือว่านาชอบแลมแพดข้อมานะครับผมยกยอดไปวันจันทร์นะครับผมจะเปิดชดเชยให้ในวันจันทร์นั่นเองนะครับก็ต้องกราบขออภัยอย่างสูงเนื่องจากว่าเวลาน้อยจริงๆนะครับวันนี้เวลาน้อยจริงๆผมก็ได้บอกไว้ในช่วงแรกแล้วนะครับเนื่องจากว่ามีข้าวเยอะแล้วก็มีรุ่นสปอร์ตต้นโชว์โมงลายตัวนั่นเองนะครับเอาละครับวันนี้รายการลูกทุ่งบันเทิงก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังนะครับแล้วขอบคุณไปยังท่านอุศนีเอกมานพภูมิในการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz นะครับที่เอื้อเฟื้อเวลาให้รายการลูกทุ่งบันเทิงได้เปิดเพลงเพราะๆคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะครับวันนี้หมดเวลานะครับฝากทิ้งท้ายด้วยซองเพลงเมื่อที่ผมบอกไปสำหรับวันนี้ดีเจไม้นาเก้าบ่าวก้อยกิติพงษ์พนมสวรรค์ตกรับลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันไม่ในวันจันทร์สำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับชลธรจันยาครับหลายจังหวัดคิกออฟปล่อยขบวนรถพุ่มพวงในโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพนำสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าเกษตรคุณภาพดีจำหน่ายในราคาประหยัดถึงหน้าบ้านประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ
4: ่
3: ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: จังหวัดขอนแก่นคิกออฟปล่อยขบวนรถพุ่มพวงในโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพนำสินค้าอุปโภคบริโภคจำหน่ายในราคาประหยัดถึงหน้าบ้านประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
9: นายขจรเกียรติรักพาณิชย์มณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีคิกออฟปล่อยขบวนรถพุ่มพวงตามโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพณที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่นเพื่อนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพมาจัดจำหน่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านและตำบลต่างๆในรูปแบบตลาดเคลื่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่าโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อเป็นกลไกในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขโดยมุ่งหวังที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและทำให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นได้สะดวกรวดเร็วและทั่วถึงยิ่งขึ้นนอกจากจะเป็นการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพแล้วโครงการนี้ยังช่วยสนับสนุนเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้มีช่องทางกระจายสินค้าและสร้างรายได้กลับสู่ท้องถิ่นโดยตรงถือเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งในระดับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมชุติประภาสีบุญสมสวทขอนแก่นรายงาน
1: ด้านจังหวัดเลยเปิดจำหน่ายสินค้าโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงนำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดส่งถึงประชาชนในชุมชน
10: นายประชาแสนกลางนายอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยเป็นประธานกิจกรรมเปิดตัวการจำหน่ายสินค้าคิกออฟโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงของอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยณบริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองเลยโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้าราชการเจ้าหน้าที่พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำสินค้าคุณภาพราคาประหยัดไปจำหน่ายยังพื้นที่แหล่งชุมชนที่พักอาศัยในลักษณะตลาดเคลื่อนที่ซึ่งเริ่มจำหน่ายสินค้าตั้ง แต่วันที่15พฤษภาคม2569เป็นต้นไปนายอำเภอเมืองเลยกล่าวว่าการจำหน่ายสินค้าผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงมุ่งหวังลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยประชาชนสามารถซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาต่ำกว่าตลาดเพิ่มความสะดวกลดภาระการเดินทางของประชาชนตลอดจนสนับสนุนผู้ประกอบการรถเร่รายย่อยให้มีรายได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากซึ่งผู้ประกอบการรถพุ่มพวงที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนชุดสินค้าเบื้องต้นหรือสตาร์ทคิตและค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อลดต้นทุนการขนส่งเป็นรายเดือนตามประเภทรถปัณพัฒน์แสงสีเรืองสวทเลยรายงาน
1: เช่นเดียวกับจังหวัดนราธิวาสคิกออฟโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงนำร่องอำเภอตากใบส่งสินค้าราคาประหยัดถึงหน้าบ้านประชาชน
11: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดกิจกรรมคิกออฟการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงที่หอประชุมอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชนลดรายจ่ายด้านการครองชีพและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสินค้าจำเป็นโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้ร่วมขับขี่รถพุ่มพวงด้วยตนเองเพื่อปล่อยขบวนรถปฐมฤกษ์และสร้างสีสันความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่มาร่วมงานสำหรับโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์และกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยมีเป้าหมายกระจายสินค้าราคาประหยัดสู่ชุมชนทั่วประเทศผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงกว่า 3,800 คันและจุดจำหน่ายมากกว่า 1,000 แห่งโดยจังหวัดนราธิวาสนำร่องในพื้นที่อำเภอตากใบมีรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการระยะแรกจำนวน14คันและทั้งจังหวัดมีเครือข่ายรถพุ่มพวงรวม239คันครอบคลุมทั้ง13อำเภอทั้งนี้จะเริ่มออกให้บริการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาพิเศษแก่ประชาชนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพและเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงสินค้าจำเป็นถึงหน้าบ้านประชาชนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ5แยกข่าวค่ะกรมประชาสัมพันธ์ในวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569ค่ะเวลา 16:10 น.ถึง 17:00 น.ค่ะซึ่งก็จะออกอากาศนะคะโดยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะในหลายๆจังหวัดค่ะในวันนี้ค่ะดิฉันนางสาวพนิตาเทียนผันค่ะซึ่งควบคุมการผลิตโดยนายพินิจนำโอนะคะรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสวทกสมุยนะคะทีมงานกสมุยเป็นผู้ผลิตรายการในวันนี้ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาติดตามเกาะติดนะคะในเรื่องของข่าวสารสำคัญจากพื้นที่ภาคใต้ตอนบนกันค่ะเริ่มกันที่ติดตามข่าวของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะนายกได้เดินทางมาที่เกาะสมุยและไปที่เกาะพะงันค่ะเร่งแก้ปัญหาโนมินีหลังพบจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีบริษัทที่คนต่างชาติร่วมลงทุนเกินครึ่งและมากกว่า 77% ค่ะตั้งอยู่บนเกาะสมุยเกาะพะงันพร้อมสั่งการนะคะได้มีการแก้ไขปัญหาปรับภูมิทัศน์ท่าเรือในพื้นที่และคุมนักท่องเที่ยวคุณภาพต่ำค่ะท่านนายกอนุทินนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายสุชาติชมกลิ่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะลงพื้นที่ปฏิบัติราชการที่อำเภอเกาะสมุยและเกาะพะงันเพื่อติดตามและแก้ไขปัญหาบุคคลต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อประกอบกิจการหรือดำเนินกิจกรรมผิดกฎหมายพร้อมรับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนค่ะหลังได้รับเสียงสะท้อนว่ามีคนต่างชาติเข้ามามีอิทธิพลตั้งบริษัทแย่งอาชีพคนไทยในพื้นที่รวมกลุ่มตั้งเป็นก๊กกวนแสวงหาผลประโยชน์และมีพฤติกรรมที่ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายเมื่อเดินทางมาถึงค่ะก็มีมวลชนรอต้อนรับพร้อมมอบดอกไม้ให้กำลังใจและสะท้อนปัญหาเรื่องภูมิทัศน์ของท่าเรือในพื้นที่และเรื่องนักท่องเที่ยวคุณภาพต่ำที่เดินทางเข้ามาจำนวนมากกว่าเดิมค่ะโดยท่านนายกได้สั่งการให้กระทรวงทรัพย์นะคะและก็ท่องเที่ยวรับเรื่องเร่งแก้ปัญหาให้ประชาชนค่ะขณะที่นายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าผลการดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับโนมินีในพื้นที่เกาะพะงันล่าสุดค่ะโดยได้รับคำร้องทุกข์ทั้งหมด29คดีดำเนินทางกฎหมายแล้ว21คดีมีผู้ต้องหารวม62รายโดยหลังจากนี้ค่ะได้สั่งการและกำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะทั้งสภ.เกาะพะงันรวมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้ามาตรการเชิงรุกเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวค่ะสำหรับการจดทะเบียนบริษัทในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะก็ได้ระบุว่าปัจจุบันค่ะมีบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนค่ะทั้งหมด 21,717 รายค่ะซึ่งในจำนวนนี้กว่า 77% เป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เกาะสมุยและเกาะพะงันนะคะโดยเป็นบริษัทที่มีต่างชาติร่วมลงทุน 11,649 รายแบ่งเป็นต่างชาติถือหุ้นตั้งแต่ 50% ขึ้นไป96รายและถือหุ้น 0.01 ถึง 49% จำนวน 11,553 รายค่ะท่านนายกอนุทินก็ได้นำคณะลงพื้นที่ตรวจค้นเป้าหมายชาวต่างชาติที่ลักลอบครอบครองอสังหาริมทรัพย์วิลล่าหรูค่ะแล้วก็ย้ำทุกหน่วยงานเดินหน้าดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายค่ะยังมีอีกหนึ่งข่าวค่ะจากที่ท่านรัฐมนตรีนะคะได้ลงพื้นที่ในวันที่13พฤษภาคมนะคะก็รวมถึงมีท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างๆค่ะก็ได้เป็นคณะลงในพื้นที่เกาะพะงันค่ะ1จุดที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ระดมกำลังเข้าตรวจค้นเป้าหมายชาวต่างชาติที่ลักลอบครอบครองอสังหาริมทรัพย์วิลล่าหรูนะคะท่านนายกและก็รัฐมนตรีต่างๆค่ะได้กล่าวว่าในขณะนี้รัฐบาลมีนโยบายสำคัญในการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ ประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจค่ะด้วยการตัดความซ้ำซ้อนเช่นถ้าเป็นคนต่างชาติจะมาขอประกอบธุรกิจที่ต้องขอที่กรมโยธาธิการหรือว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือกระทรวงมหาดไทยที่ขอแล้วค่ะก็ไม่ต้องไปขอซ้ำที่กระทรวงพาณิชย์อีกซึ่งเป็นการริเริ่มการของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาความซ้ำซ้อนทำให้เป็น one stop service ให้ได้มากที่สุดท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันนี้ตนนำคณะลงมาทุกหน่วยงานค่ะตอนนี้ที่สำคัญคือเรื่องโนมินีก็อย่าเพิ่งไปพูดถึงเรื่องของการบุกรุกที่ดินหรือว่ารุกล้ำที่ดินหรือไม่ซึ่งตอนนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรมที่ดินจะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายโดยตอนนี้ท่านมาดูเรื่องที่เปิดบริษัทแล้วเอามาขายซึ่งจริงๆแล้วตามกฎหมายต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกิน 49% ค่ะแต่พบว่ามีการเปิดบริษัทหลายๆบริษัทแล้วค่อยไปค่อยมาจนทำให้ตัวบริษัทนั้นดูเสมือนว่ายังมีสัญชาติไทยอยู่แต่จริงๆแล้วค่ะการครอบครองบริหารกำหนดทิศทางของบริษัทนั้นๆเป็นของต่างชาติ 100% อันนี้ถือว่าผิดเจตนารมณ์ของกฎหมายไทยเพราะอย่างไรก็ตามค่ะไม่ว่าจะครอบครองที่ดินหรือครอบครองบริษัทคนไทยต้องมี 51% ซึ่งเปรียบเสมือนการหมุนเวียนสับเปลี่ยนเพื่อให้บอดี้บริษัทยังคงอยู่แต่คนที่คอนโทรลบอดี้ของความเป็นไทยจะค่อยๆละลายหายไปหรืออาจจะพูดว่าฝรั่งใส่บิ๊กซีดำนะคะซึ่งอย่างไรก็ตามค่ะสุดท้ายฝรั่งเป็นคนกำหนดคนต่างชาติเป็นคนกำหนดเราก็ต้องมาแก้ไขตรงนี้ค่ะนี่ก็คือเป็นสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวไว้ค่ะในกรณีที่มีเจตนารมณ์แบบนี้ก็ผิดหลักนะคะในการเอาบริษัทหลายๆคนซึ่งถือหุ้นเป็นเจ้าของบริษัท200กว่าบริษัทคือการเอาบริษัทมาขายเอาเปลือกมาขายเพื่อให้คนต่างชาติไปประกอบธุรกิจผิดเจตนารมณ์ของกฎหมายค่ะอย่างไรก็ตามค่ะการเข้ามาฟอกเงินหรือว่าการเข้ามาทำสิ่งที่ไม่ดีในพื้นที่ที่ดินนะคะที่ต่างชาติสามารถถือครองแล้วมีสิทธิ์ที่จะทำอะไรก็ได้ตามใจเรื่องนี้ท่านจะแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนที่สุดค่ะที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวไว้ในพื้นที่กรณีที่ไปเยี่ยมที่เกาะพะงันค่ะนอกจากนี้นะคะก็หลังจากที่ท่านได้มาเกาะสมุยกับพังงานแล้วเนี่ยก็ได้เดินทางต่อไปยังภูเก็ตเลยค่ะในวันเดียวกันค่ะในช่วงเวลา 17:00 นนะคะที่บริเวณทางลงหาดฟรีดอมตำบลการณ์อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตค่ะนายอนุทินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะค่ะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจับกุมกรณีบุกรุกพื้นที่สาธารณะและป่าสงวนบริเวณหาดฟรีดอมนะคะภายหลังภารกิจตรวจพื้นที่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาได้ถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วนที่จังหวัดระนองโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ภูเก็ตนะคะปลัดจังหวัดภูเก็ตผู้บังคับการตำรวจภูธรภูเก็ตผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่รอให้การต้อนรับค่ะจากการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้นะคะก็เพื่อรับฟังปัญหาและรายงานสถานการณ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกับกำหนดทิศทางการบริหารจัดการหาดฟรีดอมอย่างเป็นระบบโดยเน้นการบูรณาการทุกภาคส่วนในการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดค่ะควบคู่กับการคุ้มครองสิทธิของประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาใช้บริการชายหาดได้อย่างสะดวกและอุ่นใจค่ะภายหลังจากการรับฟังรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะที่สะท้อนจากประชาชนในพื้นที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าคดีบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณหาดฟรีดอมได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนแล้วเสร็จค่ะและสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมระบุว่าประชาชนไม่จำเป็นต้องมาขอความเมตตาจากตนโดยได้แสดงความเสียใจและขออภัยที่ลงพื้นที่ล่าช้าจนทำให้ได้รับผลกระทบจากการถูกผู้มี อิทธิพลรังแกค่ะพร้อมยืนยันว่าได้กำชับหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ให้เร่งแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและเฝ้าระวังไม่ให้เกิดผลกระทบในอนาคตควบคู่กับการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลวางแผนบริหารจัดการกำหนดแนวทางใช้ประโยชน์หาดฟรีดอมในระยะต่อไปอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมซึ่งการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ค่ะสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่และการเดินหน้าสานต่อภารกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาบุกรุกพื้นที่สาธารณะให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างจริงจังควบคู่กับการคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนในการเข้าถึงพื้นที่ส่วนรวมอย่างเท่าเทียมอีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงภาวะผู้นำที่ให้ความสำคัญกับการรับฟังเสียงสะท้อนจากทุกภาคส่วนและมุ่งขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมค่ะและก็มีอีกหนึ่งข่าวค่ะในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะได้เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลจัดกิจกรรมเปิดตัวคิกออฟการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยนะคะลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงค่ะช่วงสายวันนี้ค่ะนายจุมพจน์วรรณชัดศิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดตัวคิกออฟการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงณอำเภอกาญจนดิษฐ์ค่ะซึ่งจัดขึ้นบริเวณหน้าศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอกาญจนดิษฐ์โดยมีนายภูนศักดิ์โสพลปทุมรักนายอำเภอกาญจนดิษฐ์เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ค่ะว่าอำเภอกาญจนดิษฐ์ขับเคลื่อนกิจกรรมตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลมีรถพุ่มพวงในพื้นที่สมัครเข้าร่วมโครงการและผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจำนวน4คันค่ะประกอบด้วยรถพุ่มพวงประเภทรถยนต์และรถพุ่มพวงประเภทรถจักรยานยนต์ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีสินค้าราคาประหยัดมาให้บริการเปิดจำหน่ายณที่ว่าการอำเภอทุกวันศุกร์อีกด้วยค่ะด้านผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะก็ได้กล่าวว่าตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะก็ได้ให้ความสำคัญกับการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยการนำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกมาจำหน่ายผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงสินค้าให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงสินค้าคุณภาพดีในราคาประหยัดนะคะนอกจากนั้นท่านผู้ว่าก็ได้ตัดริบบิ้นนะคะแล้วก็ปล่อยขบวนรถพุ่มพวงก่อนได้เยี่ยมชมร้านค้าราคาถูกที่มาให้บริการค่ะรวมทั้งเยี่ยมชมการบริจาคโลหิตของผู้บริหารพนักงานลูกจ้างและก็ประชาชนในโครงการ PEA นะคะของทางการไฟฟ้าบริจาคโลหิต10ล้านซีซีนอกจากนี้ท่านผู้ว่าราชการก็ยังได้เข้าไปอุดหนุนค่ะพ่อค้าแม่ค้าด้วยค่ะสร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้กับประชาชนที่มาร่วมงานเป็นอย่างยิ่งค่ะในพื้นที่ของอำเภอเกาะสมุยก็เช่นกันค่ะวันนี้ก็มีการคิกออฟวันแรกรถพุ่มพวงไทยช่วยไทยค่ะซึ่งทางด้านนายอมรชุมช่วยค่ะนายอำเภอเกาะสมุยก็เป็นประธานเปิดโครงการไทยช่วยไทยค่ะลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงหน้าหอประชุมกาญจนาพิเศษนะคะหมู่3ตำบลอ่างทองอำเภอเกาะสมุยค่ะเพื่อกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพดีราคาถูกกว่าท้องตลาดสู่ประชาชนในพื้นที่ค่ะก็เชิญชวนกันได้นะคะไปที่หน้าที่หอประชุมกาญจนาพิเศษนะคะในอำเภอเกาะสมุยก็สามารถที่จะไปได้ทุกวันศุกร์เช่นกันค่ะตลอดเดือนพฤษภาคมนี้มาติดตามข่าวกันในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชบ้างค่ะนครศรีธรรมราชค่ะได้ฝึกซ้อมกองอำนวยการป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนะคะเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพวันนี้ค่ะเวลา 11:00 น.ค่ะที่โรงแรมเดอะพีคบูติกตำบลนาสารอำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนางวจิราพรอมาตยกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานเปิดโครงการฝึกกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดค่ะประจำปีงบประมาณ2569โดยมีนายธเนศสวนคงหอมค่ะหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นผู้กล่าวรายงานค่ะพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคีเครือข่ายและภาคประชาชนนางวจิราพรรองผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะได้กล่าวว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มอบหมายให้จังหวัดนครศรีธรรมราชดำเนิน การฝึกกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและเป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านบุคลากรสถานที่ทรัพยากรและการประสานงานร่วมกันของทุกภาคส่วนพร้อมทั้งทบทวนและปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานให้มีมาตรฐานสามารถรับมือกับสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นค่ะทางด้านนายธเนศวรนะคะก็ได้กล่าวว่าการจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแผนเผชิญเหตุและแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์บัญชาการจังหวัดนะคะตลอดจนเสริมสร้างการบูรณาการการประสานงานการสื่อสารระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์สาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะสำหรับการฝึกครั้งนี้ค่ะเป็นการฝึกซ้อมในรูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะนะคะครอบคลุมประเด็นสำคัญค่ะได้แก่การเตรียมความพร้อมของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดการจัดตั้งและปฏิบัติงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดการแจ้งเตือนภัยระบบการสื่อสารการบริหารจัดการอพยพการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวและศูนย์พักพิงอุ่นไอรักรวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างครบวงจรและการจัดนิทรรศการทางนี้ค่ะการฝึกดังกล่าวนะคะก็จะช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำแผนการป้องกันรวมถึงแผนเผชิญเหตุและแผนสนับสนุนต่างๆมาใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างเป็นระบบรวดเร็วและมีเอกภาพค่ะอันนำไปสู่การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ต่อไปค่ะมากันที่ในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่บ้างค่ะวันนี้ค่ะที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาตำบลเกาะลันตาใหญ่อำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ค่ะนายวิชิตยะลานายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ร่วมกันกับนายนราธรหงทองค่ะประธานชุมชนท่องเที่ยวทุ่งหยีเพ่งนะคะและก็มีที่ปรึกษารวมไปถึงท่านอื่นๆนะคะได้มาร่วมเสวนายกระดับพื้นที่นำร่องให้เป็นเขตท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำตามโครงการพัฒนากระบี่สู่จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนค่ะโดยสาระสำคัญค่ะคือการยกระดับการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเกาะลันตาให้เป็นการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำสู่การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในมิติของกลุ่มเกาะค่ะซึ่งที่ผ่านมาในพื้นที่ที่เกาะลันตาได้ขับเคลื่อนนั้นนะคะปฏิญญาอ่าวลันตาถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญของชาวเกาะที่เน้นการพัฒนารอบด้านค่ะอาทิกลุ่มชาติพันธุ์อุรักลาโวยนะคะหรือว่าชาวเลหรือแม้แต่ชุมชนสำคัญเช่นชุมชนสังกะอู้นะคะเกาะลันตาโดยอาศัยการทำแผนพัฒนาเฉพาะเกาะลันตาเพื่อพัฒนาเกาะลันตายั่งยืนสู่เป้าหมายเกาะแห่งความสุขในการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันตั้งแต่ปี2558จนถึงปัจจุบันค่ะในพื้นที่อำเภอเกาะลันตายังสนับสนุนการสร้างความมั่นคง4มิติหลักได้แก่ความมั่นคงทางสุขภาพความมั่นคงทางมนุษย์มั่นคงทางอาหารและความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยอาศัยการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนขับเคลื่อนเกาะลันตาเป็นหมู่เกาะแห่งความสุขภายใต้ปฏิญญาอ่าวลันตาร่วมผลักดันให้เกิดแผนแม่บทการพัฒนาเกาะลันตาอย่างยั่งยืนค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวในพื้นที่ของภาคใต้นะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายรายการของวันนี้ค่ะวันนี้ขอขอบคุณคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวค่ะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะรวม10สถานีและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยค่ะขอขอบคุณท่านนายพินิจดำโอค่ะรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสวท.เกาะสมุยนะคะที่อำนวยการผลิตในครั้งนี้ค่ะรวมไปถึงอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเข้มการค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะและก็หลังจากจบรายการนะคะก็จะมีติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีค่ะโดยสวท.สุโขทัยค่ะเป็นผู้ผลิตรายการในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันพนิตาเทียนผ่านและทีมงานสวท.เกาะสมุยต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จะนำทุกท่านน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศสำหรับวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัยรับหน้าที่ผลิตรายการและกระผมศรีธวัฒน์กำเนิดทองรับหน้าที่ดำเนินรายการและสำหรับช่วงแรกในวันนี้นะครับเราจะพาย้อนล้ำลึกถึงพระราชประ

ราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดสุโขทัยโดยรายละเอียดวันเดือนปีของแต่ละครั้งมีดังนี้ครั้งที่1ระหว่างวันที่27กุมภาพันธ์ถึง17มีนาคม2501เสด็จเยี่ยมราษฎรพื้นที่ภาคเหนือโดยเสด็จถึงยังจังหวัดสุโขทัยและประทับแรมวันที่1ถึง2มีนาคมพระองค์และพระบรมราชินีนาถทรงเยี่ยมประชาชนทั่วไปพระองค์ทรงทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรและแนวทางพัฒนาโครงการต่างๆรวมถึงทรงมีพระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและอำเภอศรีสัชนาลัยซึ่งต่อมาเป็นต้นแบบการพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุโขทัยครั้งที่2วันที่25มกราคม2507เสด็จพร้อมพระบรมราชินีนาถทรงประกอบพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชณโบราณสถานวัดศรีชุมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและทรงเป็นประธานเปิดพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามคำแหงซึ่งจัดแสดงโบราณวัตถุและหลักฐานประวัติศาสตร์สำคัญของสุโขทัยครั้งที่3วันที่25มกราคม2509อีกครั้งที่ทรงประกอบพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในวันกองทัพไทยโดยคราวนี้ที่ประตูดอนแหลมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดสุโขทัยพระองค์ได้แสดงพระราชหฤทัยในการอนุรักษ์โบราณสถานพร้อมพระราชกระแสรับสั่งในการศึกษาขุดค้นและบูรณะโบราณสถานให้คงอยู่สืบไปครั้งที่4วันที่26ธันวาคม2515เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อทอดพระเนตรโบราณสถานณอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยโดยทรงศึกษาลักษณะผังเมืองและศิลปกรรมเพื่อทรงกระตุ้นการอนุรักษ์ให้กรมศิลปากรดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

0: ครั้งที่5วันที่1กุมภาพันธ์2519เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานธงลูกเสือชาวบ้านแก่เยาวชนที่โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของพระราชกรณียกิจที่ทรงส่งเสริมเยาวชนและชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยให้เข้มแข็งด้วยวิถีลูกเสือและคุณธรรมครั้งที่6วันที่16กุมภาพันธ์2521เสด็จเยี่ยมราษฎรที่ศูนย์สงเคราะห์ชาวเขาหมู่บ้านท่าแพพัฒนาอำเภอศรีสัชนาลัยและราษฎรอำเภอทุ่งเสลี่ยมในหลายพื้นที่จังหวัดสุโขทัยทรงเยี่ยมพี่น้องราษฎรอย่างใกล้ชิดเพื่อทรงรับทราบปัญหาความเป็นอยู่และพระราชทานแนวทางการแก้ไขปัญหาและครั้งที่7วันที่12ธันวาคม2535เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเบิกพระเนตรพระพุทธรูปพระพุทธสิริมาลวิชัยและทรงวางศิลาฤกษ์หอพระพุทธสิริมาลวิชัยณวัชนะสงครามอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยซึ่งเป็นกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่คุณค่าโบราณสถานและศิลปะวัฒนธรรมไทย
1: สำหรับในช่วงที่2ในช่วงของตามรอยพระเมตตาเราจะไปรับชมรับฟังการสัมภาษณ์คุณณัฐวุฒิพลเหิมหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์ขวัญเงินขวัญทองร้านเครื่องประดับเงินสุโขทัยถึงเส้นทางที่เชื่อมโยงระหว่างพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์หัตถสินไทยโดยทรงฟื้นฟูงานเครื่องเงินเครื่องทองผ่านสถาบันสิริกิติ์สวนจิตรลดาและมูลนิธิส่งเส

0: เสริมศิลปาชีพเพื่อสร้างอาชีพเสริมรายได้ให้ชาวบ้านและคนไทยยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ช่างศิลป์ระดับสูงและไม่ให้ศิลปะอันทรงคุณค่านี้สูญหายไปจากแผ่นดินไทย
1: ครับผมณัฐวุฒิพลเหิมนะครับเป็นช่างหัตถกรรมสาขาเครื่องโลหะเงินนะครับเป็นของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศหรือสสท.นะครับเป็นครูช่างสาขางานหัตถกรรมครับเริ่มจากที่เรามาทำตรงนี้ครับคือตั้งแต่ยุคแรกๆเลยที่คุณแม่เริ่มทำเนี่ยตอนนั้นยังไม่มีอาชีพการทำเครื่องประดับเงินเลยคุณแม่เขาก็จะรับจ้างครับเป็นชาวไร่ชาวนาเป็นรับจ้างทั่วไปครับพอตอนหลังเนี่ยมันมีการส่งเสริมจากสมเด็จพระราชินีนาถพันปีหลวงครับที่ได้ส่งเสริมเรื่องงานหัตถกรรมชาวบ้านเพราะท่านเล็งเห็นว่าในยุคนั้นถ้าเกษตรกรรมที่หมดฤดูลงเนี่ยชาวบ้านก็จะว่างกันไม่มีงานมีรายได้ท่านก็เลยส่งเสริมงานหัตถกรรมซึ่งเป็นอาชีพเสริม

0: เลยมองว่าเราใช้ตัวโลหะเงินนะครับที่มีเปอร์เซ็นต์ใกล้เคียงกับทองเนี่ยมาขึ้นตัวเรือนมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องประดับได้ครับก็เลยเป็นแนวคิดรีเรื่องขึ้นมาว่าเราก็เลยใช้เงิน99มาทำเป็นงานเครื่องประดับที่มีภูมิปัญญาของงานสุโขทัยอยู่นะครับแล้วก็ได้พัฒนาเป็นรูปแบบของเครื่องประดับต่างๆจะเป็นสร้อยแหวนกำไลข้อมือกระเป๋าเข็มขัดที่ใช้กับงานผ้าไทยซึ่งตอนนั้นพระองค์ท่านก็ได้ส่งเสริมงานผ้าไทยมาเป็นเบื้องต้นแล้วเราก็ได้ทำว่าถ้าเรามองว่าถ้ามีผ้าไทยที่ท่านส่งเสริมเนี่ยเราก็พยายามพัฒนาเครื่องประดับเนี่ยให้ใส่ร่วมกับผ้าไทยถ้าเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของทางร้านเนี่ยจะเป็นเทคนิคของการดัดลวดลายให้เป็นลายเครือวันนะครับแล้วใช้เทคนิคการฉลุทางเทคนิคของทางร้านเนี่ยถ้าสมัยก่อนเราแค่ติดลวดลายบนพื้นธรรมดาครับเพื่อเอาไว้ลงยาหรือลงสีครับแต่เทคนิคของร้านอ่ะคือเราจะตัดเรื่องการลงยาออกไปแล้วเราก็จะเจาะพื้นของลายออกแล้วเราก็ฉลุพื้นออกมันจะทำให้เห็นเป็นลายเส้นซึ่งเราจะเห็นลายเส้นเนี่ยจะมีความเด่นชัดมากขึ้นแล้วมันทำให้รูปแบบงานนะมีความละเอียดอ่อนช้อยแล้วก็มีความร่วมสมัยแล้วทำให้ตัวน้ำหนักของชิ้นงานเนี่ยมีความโปร่งพอมีความโปร่งแล้วงานมันจะดูละเอียดมีดีเทลที่มากขึ้นครับผมแล้วเรื่องการออกแบบโครงสร้างต่างๆครับเรามีการออกแบบให้มีความร่วมสมัยมากขึ้นให้เข้ากับยุคสมัยในการที่ผู้หญิงหรือสตรีเนี่ยที่ใช้เนี่ยสามารถใช้กับเสื้อผ้าเป็นงานราตรีงานรับรองที่ไม่ต้องการแบบความหรูหรามากอันนี้สามารถตอบโจทย์สำหรับลูกค้าในกลุ่มนี้ครับผมสำหรับชิ้นงานที่มีความภาคภูมิใจของผมนะครับก็คือชุดสร้อยคอพระศอของสมเด็จพระบรมราชินีนาถพันปีหลวงครับครับผมชิ้นงานที่ผมภาคภูมิใจนะครับก็คือชิ้นงานสร้อยคอพระศอของสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับผมชิ้นงานนี้คือเราได้แรงบันดาลใจจากชุดไทยที่ท่านใส่ครับแล้วมีชุดสร้อยคอนี้ที่ท่านสวมใส่อยู่ครับแต่เราไม่สามารถมองเห็นดีเทลหรือรายละเอียดได้ใกล้ๆผมก็เลยออกแบบโดยการใช้ตัวเม็ดเนี่ยผมออกแบบให้เป็นเม็ดมะเฟืองครับผมซึ่งเม็ดมะเฟืองตรงนี้จะมี4ลอน4ด้านนะครับแล้วก็ตัวลวดลายตรงนี้ครับเราจะใช้ลวดลายที่เป็นเครือวันซึ่งเป็นลวดลายที่ละเอียดอ่อนช้อยที่สุดของทางร้านนะครับหลังจากนั้นก็คือเราจะฉลุลายครับฉลุของพื้นของลายเครือวันออกมันจะทำให้เห็นว่าความโปร่งลงไปด้านในของเม็ดมะเฟืองครับแล้วก็จะมีลวดลายที่มีความเป็นสุโขทัยอันนี้จะเป็นเอกลักษณ์ที่เราทำมาเพื่อเทิดพระเกียรติท่านโดยเฉพาะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมภาคภูมิใจมากจริงๆเรามีชุดนึงที่ตัวที่เป็นตัวเงินและชุดนึงที่เป็นงานชุบทองซึ่งจะเหมือนของพันปีหลวงเลยครับผม
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: พื้นที่หาดเซี่ยวเนี่ยที่ทอผ้าสิ้นตีนจบของไทยพวนบ้านหาดเซี่ยวสมัยก่อนก็จะเป็นผ้าฝ้ายซึ่งจบก็จะเป็นที่ขึ้นชื่อก็ผ้าไทยพวนก็จะมีพูดง่ายๆคือการจบเนาะจบก็คือใช้ขนแม่นจบควักหรือล้วงทำให้เกิดลวดลายเพราะว่าเราไม่ได้เก็บตะกอไม่มีเขาให้ยกค่ะคือเป็นการจบแล้วทิ้งเพราะฉะนั้นคนทำแต่ละลวดลายเนี่ยต้องอาศัยความจดจำในเรื่องลวดลายผ้าสิ้นตีนจบของไทยพวนของเราก็มี9ลายเพราะว่าเมื่อก่อนก็ทำแต่ฝ้ายทีนี้ไปที่จำหน่ายก็มีคนถามไหมเรื่อยๆว่าทำไมผ้าจบไม่มีไหมแต่สมัยก่อนก็มีเข้ามาแล้วเป็นไหมขาวกับดำแค่นั้นเองก็ผืนที่แบบร้อยกว่าปีเนี่ยก็จะมีแทรกสีขาวเพราะสมัยก่อนเราที่นี่ไม่ได้มีตอนหลังทางกรมหม่อนไหมของศูนย์ภาคแพร่ก็มาแนะนำเรื่องในเรื่องเส้นไหมมาให้ความรู้ในเรื่องเส้นไหมในเรื่องการย้อมสีธรรมชาติตั้งแต่31มกราคมปี66แล้วก็พัฒนาเรื่อยๆมาจนทำตรานกยุงที่ได้มาตรฐานของทางร้านนกยุงตรานกยุงพระราชทานก็มีอยู่4แบบ4ค่ะก็นกยุงสีทองต้องเป็นไหมสาวมือเท่านั้นแล้วก็จะเป็นนกยุงสีเงินนกยุงสีเงินเนี่ยจะเป็นผ้าไหมที่สาวมือ แล้วก็เป็นสาวมอเตอร์ที่ไม่เกิน5แรงม้าเนา
3: ะ
2: ส่วนใหญ่จะเป็น

0: ภาคอีสานแต่ตัวนกยูงสีน้ำเงินเนี่ยทางแถบเนี่ยจะเยอะจากภูมิปัญญาแล้วก็ต้องทอกี่มือเท่านั้นกี่มือแล้วแต่ก็ต้องผลิตที่ประเทศไทยเท่านั้นถึงจะได้ตัวตารับรองมาตรฐานแล้วอีกตัวหนึ่งที่ทางหาดเซี่ยวที่นิยมใส่กันก็คือเป็นตรานกยูงสีเขียวเพราะว่าจะเป็นส่วนผสมของเป็นเส้นใยอื่นผสมส่วนใหญ่แต่ 70-80% ก็จะเป็นเส้นไหมคำว่าเส้นใยอื่นอาจจะเป็นฝ้ายเป็นดิ้นหนึ่งเป็นสัญลักษณ์ก็คือเป็นมาตรฐานอยู่แล้วเราจะไม่ผสมเรื่องเส้นใยอื่นเข้าไป
1: ค่ะ
0: สองก็คือทำให้รู้จักร้านเรามากขึ้นสมัยก่อนทางกลุ่มก็บอกว่าให้ทำไหมเขาพูดตรงๆเลยบอกว่าฉันทำผ้าจกมาฉันทำแต่ฝ้ายครั้งแรกก็ลองตรานกยูงสีเขียวก่อนไหนบอกว่าทำไม่ได้ทำได้เห็นไหมได้ต้องเยอะกว่าผ้าฝ้ายเราอีกตั้งเยอะแล้วก็ตอนหลังทางกลุ่มก็ย้อมสีธรรมชาติกันเอง
1: นับ
0: ว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทำให้ชุมชนทำให้กลุ่มได้ต่อยอดอาชีพแล้วยังคงภูมิปัญญาสืบทอดผ้าตีนจกไว้ไม่ให้สูญหายเพราะว่าเจนรุ่นหลังๆไม่มีแล้วต่อไปอาจจะสูญ

และทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงผลิตรายการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัยควบคุมการผลิตโดยนางสาวมัตติดาธรรมราตินมาศผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัยและอำนวยการผลิตโดยนางพิสมัยเลิศอิทธิบาทผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4กรมประชาสัมพันธ์สำหรับวันนี้ผมศรีธวัฒน์กำเนิดทองและทีมงานสวทสุโขทัยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับชลธรจันยาครับเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยความคืบหน้าการพิจารณาคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภายืนยันดำเนินการด้วยความรอบคอบตามข้อเท็จจริงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do It Now Green Power by PEA
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยความคืบหน้าการพิจารณาคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภายืนยันดำเนินการด้วยความรอบคอบตามข้อเท็จจริง
10: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.โดยระบุว่าขณะนี้กกต.ได้เริ่มพิจารณาสำนวนคดีขนาดใหญ่แล้วพร้อมทั้งเร่งดำเนินการสอบสวนคำร้องเรียนต่างๆอีกจำนวนเกือบ 5,000 เรื่องซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถสะสางไปได้แล้วกว่า 2,500 เรื่องส่วนที่เหลืออีกประมาณ 2,500 เรื่องตั้งเป้าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1ปีเลขาธิการกกต.ยืนยันว่าคดีอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานกกต.จะไม่มีการปล่อยให้ขาดอายุความอย่างแน่นอนโดยเฉพาะคดีสำคัญอย่างคดีหัวเลือกสว.ซึ่งกกต.ได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษโดยกำหนดให้มีการประชุมพิจารณาคำร้องคดีนี้โดยเฉพาะเต็มวันทุกวันจันทร์เพื่อตรวจสอบเอกสารและพยานหลักฐานที่มีจำนวนมากให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรมที่สุดสำหรับข้อกังวลของสังคมที่มองว่าการดำเนินงานมีความล่าช้านั้นนายแสวงชี้แจงว่ากระบวนการทำงานของกกต.ต้องยึดพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงตามกฎหมายเป็นหลักซึ่งบางกรณีต้องรอผลการพิจารณาจากศาลจึงอาจทำให้ความรู้สึกของประชาชนที่ต้องการเห็นผลโดยเร็วคลาดเคลื่อนไปจากขั้นตอนในการปฏิบัติทั้งนี้กกต.ยืนยันจะเร่งดำเนินการทุกคดีอย่างสุดความสามารถเพื่อให้เกิดความชัดเจนแก่สังคมต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหารือภาคเอกชนเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยยกระดับการจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์คาดสร้างรายได้กว่า150ล้านบาท
11: นายพุนพงศ์เมยานาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้หารือร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดและบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดมหาชนกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการไทยปรับตัวรับสถานการณ์เศรษฐกิจและเร่งผลักดันให้ SME เข้าถึงตลาดออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มโอกาสสร้างรายได้และขยายช่องทางจำหน่ายสินค้า ดยตั้งเป้าดึงผู้ประกอบการชุมชนผู้ประกอบการรายย่อยและ SME เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 2,000 รายภายในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2569และเตรียมเปิดตัวกิจกรรมอย่างเป็นทางการในวันที่2มิถุนายนนี้โดยจะสนับสนุนด้านการตลาดออนไลน์จัดโปรโมชั่นและกิจกรรมส่งเสริมการขายรวมถึงจัดแคมเปญไลฟ์สดจำหน่ายสินค้าโดยอินฟลูเอนเซอร์เพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในประเทศทั้งนี้คาดว่าโครงการดังกล่าวจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่า150ล้านบาทสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1570ปุริมปัตสภาภาครายงาน
1: ขณะที่จังหวัดลพบุรีคิกออฟรถพุ่มพวงไทยช่วยไทยกระจายสินค้าราคาประหยัดพร้อมกันทั้ง11อำเภอลดค่าครองชีพให้ประชาชนนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมคิกออฟการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดได้อย่างทั่วถึงโดยดำเนินการพร้อมกันทั้ง11อำเภอกระจายสู่ชุมชนผ่านรถพุ่มพวงในรูปแบบตลาดเคลื่อนที่ช่วยให้ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านและตำบลสามารถเลือกซื้อสินค้าได้สะดวกสบายถึงบริเวณหน้าบ้านของตนเองไม่ต้องเดินทางไกลและช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสำหรับในส่วนของจังหวัดลพบุรีได้ขานรับนโยบายและขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวพร้อมกันทั้ง11อำเภอโดยมีเครือข่ายรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการรวม50คันโดยได้เริ่มออกจำหน่ายสินค้าอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569เป็นต้นไปพร้อมกันทุกอำเภอปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ารรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับกลุ่มบริษัทผู้ให้บริการขอเชิญประชาชนทุกท่านเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่1งานออกแบบรอบรายละเอียดของทางรถไฟสแตนดาร์ดเกจและส่วนเชื่อมต่อของโครงการก่อสร้างทางรถไฟช่วงชุมพรถึงท่าเรือน้ำลึกระนองเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและอันดามันโดยมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่จังหวัดชุมพรในวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569ใน2เวทีได้แก่เวลา 8:30 นถึงเที่ยงณห้องประชุมโอชัยแกรนด์บอรุมชั้น2โรงแรมโอชัยแกรนด์ตำบลวังตะกอกอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรและเวลา 14:00 นถึง 17:30 นณห้องประชุมชายหาดซีฟู้ดแอนด์รีสอร์ทตำบลบางน้ำจืดอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรเพื่อนำเสนอรายละเอียดโครงการและขอบเขตการศึกษารวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับนำไปประกอบการศึกษาโครงการให้มีความครบถ้วนและความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นอย่าลืมมาพบกันที่โรงแรมอวยชัยแกรนด์และชายหาดซีฟู้ดแอนด์รีสอร์ทในวันที่22พฤษภาคมนี้เสียงของท่านสำคัญต่ออนาคตของพื้นที
1: ่ประมงประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูปลามีไข่วางไข่เลี้ยงตัวอ่อนในพื้นที่อ่าวไทยตอนกลางกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่วางไข่เลี้ยงตัวอ่อนครอบคลุมเขตพื้นที่บางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานี3เขตมาตรการ2ช่วงเวลาคือเขตมาตรการที่1ช่วงเวลาที่1เริ่มตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์ถึง15พฤษภาคมพุทธศักราช2569ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ปลายแหลมเขาม่องไล่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถึงอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขตมาตรการที่2และเขตมาตรการที่3ช่วงเวลาที่2เริ่มตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมถึง14มิถุนายนพุทธศักราช2569ครอบคลุมพื้นที่อาณาเขตตามแผนที่แนบท้ายของประกาศปิดอ่าวไทยตอนกลางและเขตมาตรการที่3ซึ่งเป็นเขตต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่อาณาเขตตั้งแต่ปลายแหลมเขาม่องไล่ถึงอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยอนุญาตให้ใช้เครื่องมือประมงบางชนิดทำการประมงในพื้นที่และห่วงเวลาดังกล่าวจึงขอความร่วมมือพี่น้องชาวประมงโปรดปฏิบัติตามกฎหมายโดยให้ทำประมงเฉพาะเครื่องมือที่มีประกาศให้ใช้ได้เท่านั้นเครื่องมืออื่นๆห้ามทำโดยเด็ดขาดผู้ใดฝ่าฝืนระวังโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 1 ล้านบาทขึ้นอยู่กับขนาดของเรือประมงหรือปรับจำนวน5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมงแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่าและได้รับโทษทางปกครอง
2: วันนี้ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
3: เดี๋ยวนะพี่เมาไหมเนี่ย
2: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
3: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
2: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
3: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
2: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
4: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
5: รีบไปไหนปาล์มกินข้าวก่อนสิลูก
6: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
0: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
7: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล
0: คนที่เจ็บไม่ใช่แค่คุณแต่คือคนที่รอคุณอยู่ที่บ้าน
7: เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
0: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

0: สวทชุมพร FM 100 MHz
1: คุณกำลังฟังสวทชุมพร FM 100 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90

ารรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับกลุ่มบริษัทผู้ให้บริการขอเชิญประชาชนทุกท่านเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่1งานออกแบบกรอบรายละเอียดของทางรถไฟสแตนดาร์ดเกตและส่วนเชื่อมต่อของโครงการก่อสร้างทางรถไฟช่วงชุมพรถึงท่าเรือน้ำลึกระนองเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและอันดามันโดยมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่จังหวัดชุมพรในวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569ใน2เวทีได้แก่เวลา 8:30 นถึงเที่ยงณห้องประชุมโอชัยแกรนด์บอลรูมชั้น2โรงแรมโอชัยแกรนด์ตำบลวังตะเกาะอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรและเวลา 14:00 นถึง 17:30 นณห้องประชุมชายหาดซีฟู้ดแอนด์รีสอร์ทตำบลบางน้ำจืดอำเภอหลังสวน

ครบถ้วนและความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นอย่าลืมมาพบกันที่โรงแรมโอชัยแกรดและชายหาดซีฟู้ดแอนด์รีสอร์ทในวันที่22พฤษภาคมนี้เสียงของท่านสำคัญต่ออนาคตของพื้นที่

0: ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
1: เดี๋ยวนะพี่นี่พี่เมาไหมเนี่ย
0: เมาแล้วไงอ่ะไม่เถื่อนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
1: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
0: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
1: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
0: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว

ย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

ติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90ยกเรื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 17:10 น. ถึงเวลา 18:00 น.

0: Medco Energy Thailand มุ่งมั่นพัฒนาแหล่งพลังงานอย่างมีคุณภาพด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเรายึดมั่นในจริยธรรมและความโปร่งใสเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนพลังงานสะอาดเพื่อวันนี้และอนาคตของคนไทยทุกคน Medco Energy Thailand ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
1: รถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับกลุ่มบริษัทผู้ให้บริการขอเชิญประชาชนทุกท่านเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่1งานออกแบบกรอบรายละเอียดของทางรถไฟสแตนดาร์ดเกจและส่วนเชื่อมต่อของโครงการก่อสร้างทางรถไฟช่วงชุมพรถึงท่าเรือน้ำลึกระนองเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและอันดามันโดยมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่จังหวัดชุมพรในวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569ใน2เวทีได้แก่เวลา 8:30 นถึงเที่ยงณห้องประชุมโอชัยแกรนด์บอลรูมชั้น2โรงแรมโอชัยแกรนด์ตำบลวังตะเกาะอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรและเวลา 14:00 นถึง 17:30 นณห้องประชุมชายหาดซีฟู้ดแอนด์รีสอร์ทตำบลบางน้ำจืดอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร

0: ความครบถ้วนและความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นอย่าลืมมาพบกันที่โรงแรมโอชัยแกรนด์และชายหาดซีฟู้ดแอนด์รีสอร์ทในวันที่22พฤษภาคมนี้เสียงของท่านสำคัญต่ออนาคตของพื้นที
1: ่กรมประมงประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูปลามีไข่วางไข่เลี้ยงตัวอ่อนในพื้นที่อ่าวไทยตอนกลางกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่วางไข่เลี้ยงตัวอ่อนครอบคลุมเขตพื้นที่บางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานี3เขตมาตรการ2ช่วงเวลาคือเขตมาตรการที่1ช่วงเวลาที่1เริ่มตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์ถึง15พฤษภาคมพุทธศักราช2569ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ปลายแหลมเขาม่องไล่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถึงอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขตมาตรการที่2และเขตมาตรการที่3ช่วงเวลาที่2เริ่มตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมถึง14มิถุนายนพุทธศักราช2569ครอบคลุมพื้นที่อาณาเขตตามแผนที่แนบท้ายของประกาศปิดอ่าวไทยตอนกลางและเขตมาตรการที่3ซึ่งเป็นเขตต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่อาณาเขตตั้งแต่ปลายแหลมเขาม่องไล่ถึงอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยอนุญาตให้ใช้เครื่องมือประมงบางชนิดทำการประมงในพื้นที่และห่วงเวลาดังกล่าวจึงขอความร่วมมือพี่น้องชาวประมงโปรดปฏิบัติตามกฎหมายโดยให้ทำประมงเฉพาะเครื่องมือที่มีประกาศให้ใช้ได้เท่านั้นเครื่องมืออื่นๆห้ามทำโดยเด็ดขาดผู้ใดฝ่าฝืนระวังโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง1ล้านบาทขึ้นอยู่กับขนาดของเรือประมงหรือปรับจำนวน5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมงแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่าและได้รับโทษทางปกครอง

ำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรขอเชิญร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยมูลอักษรบริไม้สวฤศีเสริมบุญบารมีชีวีเกษมสุขเริ่มประมูลตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13 มิถุนายน 2569ประมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นที่ www.ทะเบียนรถ.com โทรศัพท์077-658-264สาขาลังสวน077-595-098เสริมบุญบารมีชีวีเกษมสุขร่วมประ

0: เฮ้ยอย่าขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
1: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งรีบอยู่ด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
0: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
1: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
0: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
1: โอ้ยเกือบไปแล้ว
0: เห็นแม่บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะเล่าขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
2: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความ

การยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

0: สวทชุมพร FM 100 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรเสนอรายการรอบวันทันข่าว
2: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการรอบวันทันข่าวประจำวันศุกร์ที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2569ครับจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับชุมพรจับสลากแบ่งสายอบจครับเยาวชนและประชาชน2569ส่งเสริมสุขภาพสร้างความสามัคคีพร้อมชิงเงินรางวัลกว่า 357,000 บาทเอกนัทรับจบแก้ปัญหาโซลาร์เซลล์บ้านประชาชนไม่ได้มาตรฐานสั่งหน่วยงานช่วยเหลือยกระดับความปลอดภัยครับรัฐมนตรีช่วยก๊อปประกาศขออาสาลดภาระงานครูหลังจากลงพื้นที่ครูสะท้อนตลอดท้อกับกองเอกสารจนไม่มีเวลาสอนนักเรียนผุดโมเดลการประเมิน1ครั้งครอบคลุมหลายโครงการได้เห็นแน่ปีงบ70กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเดินหน้าสำรวจพื้นที่ทะเลอันดามันค้นหาแหล่งก๊าซธรรมชาติในทะเลน้ำลึกมากกว่า200เมตรโฆษกกองทัพบกระบุกัมพูชายังคงมีการยั่วยุต่อเนื่องหวังให้ไทยใช้อาวุธตอบโต้และนำภาพหรือข้อมูลเผยแพร่ต่อประชาคมโลกยืนยันไทยพร้อมตอบโต้ทันทีหากมีการใช้อาวุธจนส่งผลกระทบในพื้นที่ฝั่งไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวครับ
3: สังคมที่มันจะดีมันจะเจริญก้าวหน้ามันต้องมีจุดหมายที่ใฝ่ปรารถนาอันสูงที่จะก้าวไปคนเรามีอะไรที่ดีที่มุ่งหมายที่จะทำเนี่ยใจมันก็จะห่างเหินจากสิ่งชั่วร้ายไปเหมือนอย่างเด็กทะเลาะกันตีกันมันไม่มีอะไรจะให้ทำให้คิดดีๆไม่มีจุดหมายให้มองมันก็จะมองหน้ามองตากันขัดกันแล้วก็เดี๋ยวก็ทะเลาะกัน
4: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโต
2: มาเริ่มกันที่ข่าวแรกครับชุมพรจับสลากแบ่งสายอบจครับเยาวชนและประชาชน2569ส่งเสริมสุขภาพสร้างความสามัคคีพร้อมชิงเงินรางวัลรวมกว่า 357,000 บาทนายนพพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยนายอภิชัยอินทนาคมประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนายนุกูลแก้วสวีนายกสมาคมกีฬาจังหวัดชุมพรนายสุรเชษฐ์ไทยสวีนายกเทศมนตรีตำบลเขาทะลุและนายเฉลิมพลก่อกิจเถลิงกูลรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติร่วมงานกิจกรรมจับสลากแบ่งสายในการแข่งขันกีฬาอบจครับเยาวชนและประชาชนจังหวัดชุมพรโดยมีหัวหน้าส่วนราชการสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมครับณอาคารศูนย์การเรียนรู้อาคารแปดเหลี่ยมโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริตำบลบางลึกอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรนายนพพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรกล่าวว่าการแข่งขันกีฬาอบจครับมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัยได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เห็นคุณค่าของการออกกำลังกายมีสุขภาพแข็งแรงและห่างไกลจากปัญหายาเสพติดครับพร้อมทั้งปลูกฝังการเป็นนักกีฬาที่ดีรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและสร้างความสามัคคีในสังคมรวมถึงเป็นเวทีในการพัฒนาทักษะและต่อยอดศักยภาพด้านกีฬาครับสำหรับปีนี้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 1,000 คนจาก78องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชุมพรโดยการแข่งขันจะจัดขึ้นระหว่างวันที่24พฤษภาคมถึง22มิถุนายน2569ในหลายสนามกีฬาทั่วจังหวัดครับครอบคลุม4ชนิดกีฬาได้แก่ฟุตบอลวอลเลย์บอลเสปักตะกร้อและเปตองชิงเงินรางวัลรวมกว่า 357,000 บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศและเหรียญรางวัลทั้งนี้ครับการจัดการแข่งขันกีฬาอบจครับถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาด้านกีฬาในระดับท้องถิ่นเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนได้แสดงศักยภาพสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดชุมพรสู่สังคมแห่งสุขภาพและความสามัคคีอย่างยั่งยืนครับมาต่อกันที่เอกนัทครับรับจบแก้ปัญหาโซลาร์เซลล์บ้านประชาชนไม่ได้มาตรฐานสั่งหน่วยงานช่วยเหลือยกระดับความปลอดภัยครับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมด้วยนายประเสริฐสินสุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องครับได้แก่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และทีมสุดซอยครับโดยนายเอกนัทลงมารับเรื่องร้องเรียนด้วยตัวเองครับจากนายรณรงค์แก้วเพชรประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมซึ่งได้นำกลุ่มผู้เสียหายจากการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์เข้ามาร้องเรียนหลังพบปัญหาในการใช้งานมาโดยตลอดครับซึ่งปัญหาเกิดจากการติดตั้งโดยใช้อุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมกับระบบไฟฟ้าครับการติดตั้งอุปกรณ์ยี่ห้อไม่ตรงตามที่ตกลงกับผู้เสียหายรวมถึงการติดตั้งที่ไม่ได้มาตรฐานและไม่มีวิศวกรควบคุมงานครับรวมทั้งได้สั่งการให้เร่งด่วนให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานพลังงานจังหวัดรวมลงพื้นที่การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ติดตั้งพร้อมทั้งขอให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเร่งกำหนดมาตรฐานแผงโซลาร์เซลล์และสายไฟครับโดยให้เสนอเป็นมาตรฐานบังคับโดยเร็วในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือว่าสคบได้รับมอบหมายให้เร่งดำเนินคดีกับผู้ประกอบการที่ได้รับร้องเรียนครับผมรู้สึกเป็นห่วงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เสียหายทุกท่านโดยกระทรวงพลังงานจะเป็นตัวกลางรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ให้ประชาชนแจ้งปัญหาโซลาร์เซลล์ได้ง่ายๆและจะเร่งดำเนินการเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายไปมากกว่านี้ทั้งนี้แม้กระทรวงพลังงานจะเตรียมออกมาตรการส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคประชาชนอย่างเต็มรูปแบบเพื่อเป้าหมายในการลดการนำเข้าพลังงานของประเทศแต่สิ่งสำคัญที่ผมต้องขอเน้นย้ำและจะกำกับดูแลอย่างเข้มงวดคือการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์จะต้องใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานผู้ประกอบการจะต้องมีความชำนาญมีความรับผิดชอบและต้องมีวิศวกรควบคุมการติดตั้งเพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้งานและเกิดความปลอดภัยสูงสุดกับประชาชนทั่วประเทศครับนายเอกนัทกล่าวและมาต่อกันที่รัฐมนตรีช่วยก๊อฟครับประกาศขออาสาลดภาระงานครูหลังจากลงพื้นที่ครูสะท้อนตลอดท้อกับกองเอกสารจนไม่มีเวลาสอนนักเรียนผุดโมเดลการประเมิน1ครั้งครอบคลุมหลายโครงการได้เห็นแน่ปีงบ70นายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นประธานในการหารือร่วมกับฝ่ายนโยบายและแผนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อทบทวนกิจกรรมโครงการที่เข้าไปสู่สถานศึกษาครับที่จะช่วยลดภาระงานครูอย่างเป็นระบบนายอัครนันท์กล่าวว่าปัญหาที่ตนอยากเข้ามาดำเนินการแก้ไขมากที่สุดในช่วงแรกของการทำงานคือการช่วยลดภาระงานของครูตนอาสาจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการว่าขอเข้ามาดูแลเรื่องนี้ด้วยตนเองเนื่องจากที่ผ่านมามีการลงพื้นที่รับฟังเสียงสะท้อนจากครูผู้ปฏิบัติงานพบว่าครูจำนวนมากรู้สึกท้อแท้กับภาระงานเอกสารจากโครงการที่ซ้ำซ้อนและต้องการเวลาเพื่อทุ่มเทให้กับการสอนมากกว่าการทำเอกสารครับจากนี้ตนเองจะเร่งนำโครงการทั้งหมดของทุกหน่วยงานมากางดูเพื่อควบรวมโครงการที่มีเป้าหมายคล้ายกันผ่านโมเดลการประเมิน1ครั้งครอบคลุมหลายโครงการสำหรับโครงการที่ละเอียดอ่อนทางสังคมจะมีการวางแผนการสื่อสารอย่างรอบคอบเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นเป็นไปที่ยอมรับของทุกฝ่ายครับซึ่งคุณครูสะท้อนผ่านช่องทางต่างๆมายังผมจำนวนมากนั้นได้มีการเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาพูดคุยและทราบว่ายังยกเลิกไม่ทันในงบประมาณปี69ครับแต่ในงบประมาณปี70จะมีการแก้ไขปัญหาโครงการนี้อย่างแน่นอนทั้งนี้ผมให้ความสำคัญกับทุกเสียงของคุณครูจึงต้องการแสดงความจริงใจให้เกิดผลสำเร็จในระดับปฏิบัติไม่ใช่เพียงนโยบายบนแผ่นกระดาษพร้อมกันนี้เราจะส่งสัญญาณที่ชัดเจนไปยังโรงเรียนด้วยว่ากระทรวงศึกษาธิการจะไม่ทำแบบเดิมสิ่งไหนที่ซ้ำซ้อนและยกเลิกได้เราจะยกเลิกสิ่งไหนรวมได้เราจะนำมาบูรณาการร่วมกันเพื่อลดภาระงานเอกสารคืนความสุขและคืนเวลาให้ครูในกลับไปดูแลนักเรียนในห้องอย่างแท้จริงครับต่อมาครับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเดินหน้าสำรวจพื้นที่ทะเลอันดามันค้นหาแหล่งก๊าซธรรมชาติในทะเลน้ำลึกมากกว่า200เมตรครับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเปิดเผยในปี2569ครับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติมีแผนจะเปิดให้ยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมสำหรับแปลงสำรวจในทะเลอันดามันครั้งที่26ซึ่งมีเพียง1แปลงสำรวจครอบคลุมพื้นที่รวม 62,777.92 ตารางกิโลเมตรครับมีขอบเขตแปลงห่างจากขอบเขตชายฝั่งระยะนอก12ไมล์ทะเลซึ่งเป็นระยะปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมบริเวณจังหวัดทางภาคใต้และพื้นที่เกาะต่างๆครับครอบคลุมบริเวณแอ่งสะสมตะกอนจำนวน3แอ่งคือแอ่งเมอร์กุยแอ่งสุมาตราเหนือและแอ่งอันดามันตะวันออก ทั้งนี้ครับจากการสำรวจพบว่าแอ่งเมอร์กุยและแอ่งสุมาตราเหนือมีการสำรวจพบปิโตรเลียมแล้วและมีโอกาสพัฒนาเป็นพื้นที่ผลิตปิโตรเลียมได้ในอนาคตครับโดยแอ่งสุมาตราเหนือมีขอบเขตพื้นที่อยู่ในประเทศไทยและต่อเนื่องกับพื้นที่ที่มีการค้นพบปิโตรเลียมของประเทศอินโดนีเซียครับซึ่งมีการเจาะหลุมพบปิโตรเลียมเชิงพาณิชย์อย่างน้อย2หลุมคือหลุมทิมปาน1และลายาราน1ดังนั้นจึงมีโอกาสที่จะค้นพบปิโตรเลียมได้ในแปลง A1/68ในทะเลอันดามันเช่นกันครับสำหรับการเปิดพื้นที่ดังกล่าวคาดว่าจะมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นโอกาสดึงดูดทุนขนาดใหญ่เข้ามาร่วมพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมช่วยส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานการเปิดให้ยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมครั้งที่26ในทะเลอันดามันถือเป็นความพยายามสำคัญของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติครับในการเร่งรัดให้เกิดการสำรวจในทะเลน้ำลึกและเพิ่มโอกาสในการค้นพบแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติแหล่งใหม่ของประเทศครับนำไปสู่การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานท่ามกลางความต้องการการใช้ก๊าซและน้ำมันที่ยังมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆครับและข่าวสุดท้ายครับโฆษกกองทัพบกระบุกัมพูชายังคงมีการยั่วยุต่อเนื่องหวังให้ไทยใช้อาวุธตอบโต้และนำภาพหรือข้อมูลเผยแพร่ต่อประชาคมโลกยืนยันไทยพร้อมตอบโต้ทันทีหากมีการใช้อาวุธจนส่งผลกระทบในพื้นที่ฝั่งไทยครับพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกครับเปิดเผยถึงกรณีทหารกัมพูชาครับยิงอาวุธปืนเล็กจากฝั่งกัมพูชาตลอดแนวในพื้นที่บ้านโอสมิตรตรงข้ามด่านชายแดนด่านช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์รวม11นัดว่าที่ผ่านมาพบว่าผู้บังคับบัญชาระดับสูงรวมถึงรัฐบาลกัมพูชามักพูดอย่างหนึ่งแต่การปฏิบัติในพื้นที่กลับเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งนับตั้งแต่มีการหยุดยิงยังคงได้ยินเสียงการยิงด้วยอาวุธปืนมาอย่างต่อเนื่องบางครั้งก็เป็นเสียงระเบิดสร้างความรำคาญและความตึงเครียดในพื้นที่ชายแดนบางกรณีครับยังมีเจตนายั่วยุเพื่อให้ฝ่ายไทยใช้อาวุธตอบโต้เช่นพยายามพาบุคคลหรือสื่อมวลชนต่างชาติและอินฟลูเอนเซอร์เข้ามาใกล้พื้นที่ห่วงห้ามครับเมื่อทหารไทยยิงเตือนตามขั้นตอนก็นำภาพหรือข้อมูลไปเผยแพร่ประชาคมโลกว่าไทยเป็นฝ่ายใช้อาวุธก่อนครับซึ่งกองทัพไทยรับรู้และรู้เท่าทันวิธีการดังกล่าวพฤติกรรมเหล่านี้สะท้อนว่าภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบันกัมพูชายังคงให้น้ำหนักกับสนามรบข้อมูลข่าวสารมากกว่าการปะทะกันทางทหารครับแต่ยืนยันว่าหากมีการใช้อาวุธจนส่งผลกระทบเข้ามาในพื้นที่ฝั่งไทยไทยพร้อมตอบโต้ทันทีโดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหน่วยรับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ครับเนื่องจากบริบทและความสัมพันธ์ในพื้นที่แตกต่างกันส่วนกรณีที่มีข่าวปลอมข่าวปั่นกระแสซึ่งถูกเผยแพร่ในฝั่งกัมพูชาโดยเฉพาะคลิปเสียงปลอมของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเปิดด่านชายแดนโฆษกกองทัพบกกล่าวว่าทุกภาคส่วนต้องช่วยกันสร้างความเข้าใจแก่สังคมและขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการเป็นหลักครับอีกสักครู่กลับมาติดตามพยากรณ์อากาศครับ
5: ทันทุกข่าวทันทุกเหตุการณ์เข้าถึงทุกพื้นที่คุณกำลังฟังรอบวันทันข่าว
2: กลับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2569ครับจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งครับลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนหนักมากบางแห่งส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับจังหวัดชุมพรมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนหนักมากบางแห่งบริเวณอำเภอเมืองท่าแซะสวีหลังสวนและพะโต๊ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:38 นาทีพรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:01 นาทีน้ำทะเลพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา 22:33 นาทีลงเต็มที่เวลา 8:48 นาทีครับจบรอบวันทันข่าวประวิตรยังอมรควบคุมเสียงชัยพัฒน์มณีชัยอ่านสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารฝันสู่โลกสวยรายการสิ่งแวดล้อม3นาทีโดยประมาณนะครับสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปัตตานีนะครับโดยในวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมพรช่วยอารีนะครับอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปัตตานีนะครับโดยในวันนี้นะครับอาจารย์จะมาเล่าถึงเรื่องราวเกี่ยวกับพลังงานโซลาร์เซลล์นะครับว่ามีความสำคัญอย่างไรต่อวิถีชีวิตของคนเราในอนาคตและก็ในปัจจุบันนะครับเรามารับทราบในเรื่องราวเหล่านี้พร้อมๆกันครับ
1: เพราะพลังงานจากโซลาร์เซลล์ก็คือพูดง่ายๆว่ามันเป็นนวัตกรรมตัวหนึ่งในการแปลงแสงแดดเป็นพลังงานนะครับเอาพลังงานนี้ไปปรับใช้กับกระบวนการต่างๆตามแล้วแต่วัตถุประสงค์เอาไปสูบน้ำเอาไปสีข้าวเอาไปซักผ้านะครับแปลงเป็นไฟฟ้าเอาไปใช้เครื่องซักผ้าเอาไปใช้เครื่องสีข้าวเอาไปใช้เครื่องสูบน้ำทุกประเภทเอาไปใช้กับการขับเคลื่อนรถยนต์รถจักรยานยนต์รถจักรยานรถสามล้อไฟฟ้ารถพวกนี้ได้หมดเลยหรือแม้แต่จะเป็นรถเมล์ไฟฟ้าก็สามารถทำได้เป็นเรือไฟฟ้าเป็นอะไรพวกนี้ก็ไปได้ตลอดเพราะว่าเราจะใช้น้ำมันจากฟอสซิลอย่างเดียวเราก็ถ้าเราลอยลำเราก็ไม่ต้องติดเครื่องไม่ต้องสตาร์ทเครื่องอยู่เราก็รับแดดแรงทันทีเลยมีพัดลมมีแอร์ไฟฟ้าเหลือมีตู้เย็นมีอะไรลอยอยู่ในเรือได้ก็แทนที่จะต้องเข้าฝั่งก็ยังลอยลำอยู่ได้อีกมีอาหารกินก็สามารถจะจัดการนู่นนี่นั่นได้ต้มกาแฟในเรือในอ่าวปัตตานีลองจินตนาการดูครับมันเป็นอะไรที่ไม่ธรรมดาเป็นเรือท่องเที่ยวที่ไม่ต้องมีเสียงดังแล้วก็ซอกแซกไปตามไหนก็ได้แล้วก็ได้ยินเสียงธรรมชาติชัดเจนอันนี้มันจะเกิดกระบวนการเรียนรู้ในอนาคตที่เป็นแนวแบบนี้ซึ่งถามว่าทำได้เลยไหมทำได้เลยเรื่องพวกนี้อยู่ที่ว่าใครจะบริจาคเรือไหมใครจะสาอนุญาตให้ติดตั้งเป็นเรือตัวเองแล้วก็ทำการเป็นเรือท่องเที่ยวต้นแบบอะไรแบบนี้ก็จะไปได้เป็นแปลงผักไฮโดรโปนิกสูบน้ำทั้งวันทั้งคืนอย่างนี้ได้เป็นเรื่องของการบริการจัดการเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่จัดการทั้งระบบ IoT ที่เป็นสมาร์ทแอปพลิเคชันไปจัดการควบคุมนู่นนี่นั่นได้ควบคุมเองอัตโนมัติก็ได้ควบคุมผ่านมือถือก็ได้หรือว่าควบคุมผ่านด้วยสิ่งแวดล้อมของเขาเองก็ได้อย่างนี้มันอยู่ที่เราจะเติมอะไรเข้าไปตอนนี้มันถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยจะนำร่องในเรื่องของนวัตกรรมการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเหล่านี้ในการดำรงชีวิตทุกวันนะครับสุดท้ายก็จะสร้างความมั่นคงให้กับครัวเรือนให้กับองค์กรให้กับระดับภาคระดับประเทศสุดท้ายเศรษฐกิจก็จะตามมาเองเราไม่แต่จะไม่ต้องไปมุ่งเน้นที่ตัว GDP เป็นหลักแต่เรามุ่งเน้นที่วิถีชีวิตคุณภาพชีวิตของประชาชนเมื่อเกิดอาชีพเกิดงานทุกอย่างจะไปได้และก็จะเกิดการจับจ่ายใช้สอยอย่างลงตัวของมันเองและเป็นไปตามระบบธรรมชาติของประเทศไทยที่อยู่บนฐานของภูมิสังคมภูมินิเวศของเราตรงนี้ซึ่งผมคิดว่ามันเป็นความสวยงามแล้วที่พลังงานหมุนเวียนจะมาถึงประเทศไทยและใช้กันอย่างมีคุณค่าและรู้คุณค่ามันดีกว่าเราปล่อยให้มันปล่อยทิ้งไปวันๆเหมือนในอดีตที่เทคโนโลยีเรายังเข้าไม่ถึงแต่ทุกวันนี้ราคามันถูกลงมากทุกอย่างเป็นไปได้และก็พร้อมจะถึงมือระดับชาวบ้านได้ครับก็จะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมันจะเป็นเรื่องที่เสื้อกั๊กที่ผลิตพลังงานได้เราไปไหนเราผลิตพลังงานเราเสียบ USB ใส่อะไรเข้าไปปั๊บแล้วก็เดินไปแล้วก็รับแดดอะไรได้อย่างนี้ครับมันก็จะเกิดจากการคิดค้นเพื่อจะให้เราพึ่งตนเองได้มากขึ้นนะครับแนวในโอเมก้าเนี่ยมันเป็นโอกาสดีสำหรับภาคประชาชนภาคพี่น้องประชาชนที่สามารถที่จะเปิดใจรับและก็เรียนรู้กับสิ่งเหล่านี้ผมไม่อยากจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยคิดว่ามันไม่ใช่เป็นยุคของเขาแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยทุกวันเนี่ยมันเป็นยุคของเราทุกคนนะครับที่จะร่วมขับประเทศชาตินี้ให้มันไปสู่ประเทศที่มั่นคงจริงๆแล้วสู่ความยั่งยืนได้จริงๆด้วย

ารรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับกลุ่มบริษัทผู้ให้บริการขอเชิญประชาชนทุกท่านเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่1งานออกแบบรอบรายละเอียดของทางรถไฟสแตนดาร์ดเกจและส่วนเชื่อมต่อของโครงการก่อสร้างทางรถไฟช่วงชุมพรถึงท่าเรือน้ำลึกระนองเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและอันดามันโดยมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่จังหวัดชุมพรในวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569ใน2เวทีได้แก่เวลา 8:30 นถึงเที่ยงณห้องประชุมโอชัยแกรนด์บารูมชั้น2โรงแรมโอชัยแกรนด์ตำบลวังตะกอกอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรและเวลา 14:00 นถึง 17:30 นณห้องประชุมชายหาดซีฟู้ดแอนด์รีสอร์ทตำบลบางน้ำจืดอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรเพื่อนำเสนอรายละเอียดโครงการและขอบเขตการศึกษารวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับนำไปประกอบการศึกษาโครงการให้มีความครบถ้วนและความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นอย่าลืมมาพบกันที่โรงแรมอวยชัยแกรนด์และชายหาดซีฟู้ดแอนด์รีสอร์ทในวันที่22พฤษภาคมนี้เสียงของท่านสำคัญต่ออนาคตของพื้นที่

ส่งจังหวัดชุมพรขอเชิญร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถกระบะเลขสวยหมวดอักษรบอใบไม้สบฤศีเสริมบุญบารมีชีวีเกษมสุขทางเว็บไซต์ www.thabienrot.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่13มิถุนายน2569รายได้จากการประมูลจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสอบถามเพิ่มเติมโทร077-658-264หรือสายด่วน158

0: คะ
1: ทำ playlist ไว้เลยว่าจะไปที่ไหนบ้าง
0: ใช่ค่ะท้ายสุดที่อาจารย์มองก็คือเป็นดิจิตอลแบ็คกิ้งพอเรามุ่ยหมุดหมายใช่ไหมคะก็อยากจะทำแผนที่เส้นทางการชิมนะคะ
1: ครับอาจารย์ถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยสมมติเลยเนี่ยมีคุณผู้ฟังบอกว่าอยากไปเมืองตรังเอาสัก2วัน1คืนควรจะไปทานอะไรแล้วก็ไปที่ไหนบ้างอาจารย์ลองไกด์ให้หน่อยได้ไหมครับ
0: คือสมมติค่ะถ้ามาเนี่ย
1: ครับ
0: เขาก็จะมาเดินทางโดยรถไฟเนาะ
1: ไปรถไฟ
0: ครับมาถึงแล้วเรื่องการที่พักเนี่ยค่ะสามารถที่จะลงไปหาชุมชนที่เกาะลิบงได
1: ้ไปเกาะลิบง
0: ไปเกาะลิบงอาหารที่เกาะลิบงเนี่ยค่ะคือจะเป็นชุมชนที่มีอาหารด้านของอิสลามก็ค่อนเยอะเราอาจจะได้กินอาหารที่สดสดเนาะแกงบางอย่างของอิสลามเนี่ยค่ะอย่างเช่นแกงกาหยูอะไรเนี่ยค่ะแล้วก็มีอันนึงคือขนมตายาบอะไรเงี้ยค่ะ
1: ครับขนมอะไรขนมอะไรนะครับอาจารย
0: ์ขนมตายาบค่ะมันจะเป็นทางคาทาอิสลามเนาะตรงนี้ถ้าไปเกาะลิบงก็จะได้ทานตรงนี้แต่ว่าเมื่ออยู่เกาะมันจะมีกิจกรรมให้ทำค่ะคุณแดน
1: ครับ
0: เนาะในบนเกาะก็จะมีกิจกรรมให้ทำด้วยสำหรับกับชาวประมงแล้วก็เหมือนว่าอยู่กับวิถีชุมชนนะคะบอล
1: ใช้ชีวิตแบบกับพี่น้องชุมชนที่เกาะลิบงผ่อนคลายเต็มที่เลยมีความสุขสุดๆเลย
0: ใช่ใช่แล้วพอขึ้นฝั่งมาค่ะพอขึ้นฝั่งมาสิ่งที่มาถามคืออาจารย์ไม่รู้ว่าถ้าแนะนำชื่อร้านไปแล้วมันก็กระไรอยู่เน
1: า
0: ะแต่เราก็จะบอกว่าทุกคนจะต้องได้ทานติ่มซำนะ
1: ลองเลือกดูก็แล้วกันร้านไหนที่ชอบเนาะแต่ว่าต้องไปทานติ่มซำ
0: เราก็จับปลาตะระบุมันก็เนาะทานติ่มซำขนมจีนก็มีอย่างที่คุณบอกนะคะ
1: ทานขนมจีน
0: ขนมจีนซำที่มีและอย่างนึงคือหมูย่างก็อยู่ในร้านติ่มซำด้วยหรือว่าจะเฉพาะเจาะจงแต่ละโกก็ได้ถูกไหมคะ
1: ครับ
0: นะคะมันก็จะเป็นอาหารประมาณนี้
1: นี่นะครับก็ลองจัดสรรเวลาดูเผื่อว่าคุณผู้ฟังอาจจะฟังรายการแล้วอยากจะไปเที่ยวที่จังหวัดตรังก็จะได้ไปหาเวลาที่เหมาะสมกันนะครับอีกหนึ่งเรื่องอาจารย์ที่กำลังพูดถึงก็คือเรื่องของการยกระดับอาหารเมืองตรังด้วยศาสตร์โมเลกุล่าอันนี้คือศาสตร์อะไรครับโมเลกุล่า
0: คือโมเลกุล่านะคะเป็นการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์นะคะที่เข้ามาหรือว่าพูดง่ายๆคือวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอะค่ะที่เข้ามาช่วยปรับปรุงด้านอาหารด้านเนื้อสัมผัสเนี่ยค่ะคุณมอน
1: ครับ
0: ถ้ามองถึงว่าศาสตร์โมเลกุลาร์หรือเราเรียกกันง่ายๆอะค่ะว่าคือการใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์หรือฟิสิกส์และเคมีเข้ามาช่วยเปลี่ยนรูปร่างเนื้อสัมผัสของอาหารแต่รสชาติยังคงเอกลักษณ์เดิมนะคะ
1: ยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมครับ
0: เดี๋ยวอาจารย์ยกตัวอย่างนะคะวันนี้อย่างเช่นน้ำซอสหมูย่างเมืองตรังเนี่ยเนาะมันจะมีน้ำซอสแต่อาจารย์เปลี่ยนมันเป็นปูโฟมหรือว่าฟองที่เป็นโฟมอะค่ะตีขึ้นโฟมมาให้มันมีความนุ่
1: ม
0: พ่นลงบนเนื้อหมูที่ผ่านการปรุงมาแล้วอะค่ะเพื่อให้ทานได้แบบเป็นพอค
1: ำ
0: แล้วก็มีอีกตัวนึงที่อยากจะแนะนำคือคาเวียร์น้ำส้มเตียงน้ำส้มเตียงเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองตังเลยนะคะทุกร้านจะต้องมี
1: เลยนะ
0: ที่ทานเป็นต้องมีเลยค่ะที่ไปทานติ่มซำแต่เอกลักษณ์ของแต่ละร้านจะเอาไปปรุงเพิ่
1: ม
0: ไปปรุงเพิ่มเป็นสูตรของทางร้านก็ทำเป็นเม็ดโฟมเล็กๆก็ได้ค่ะเวลาทานมันก็จะระเบิดในปากกินกับคู่กับติ่มซำเนี่ยค่ะ
1: โอ้โหฉ่ำปากมีความสุขเลย
0: เหมือนเม็ดป๊อปเลยค่ะ
1: ครับครับนี่นะครับก็น่าสนใจเลยทีเดียวอาจารย์อธิบายให้เห็นภาพเลยจังหวัดตรังครับตอนนี้ต้องบอกว่ามีแนวทางในการขยายเรื่องของแนวทางในการวิจัยเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารไปพื้นที่อื่นอีกไหมครับ
0: ที่ได้มองกันในทีมงานวิจัยนะคะท่านในเมื่อเรายกระดับได้3โมเลกุลาร์เนี่ยเราก็เลยมองว่าย่านวัฒนธรรมคนจีนเนี่ยค่ะจ้ะมีแบบแนวอาหารที่คล้ายๆกันเหมือนกันแต่ว่าที่ได้มองก็คือมองของ
1: ทรงขาทรงขาเล่าให้ฟังหน่อยอยากทราบ
0: เป็นไงแอนเนี่ยที่เป็นในทรงขาเขาก็มีแบบอะไรนะทรงขาที่มันมีอาหารเยอะเนาะที่จริงเขาก็ได้ GI จากตรงนั้นด้วยค่ะแต่เรามองถึงว่าบ่อยางค่ะก็คือเหมือนแบบเป็นสถานที่วิจัยอีกอันนึงที่เรามองว่าอาหารมะยาอะไรพวกนี้ค่ะที่มันยังคงมีหลงเหลืออยู่ที่เป็นของโบราณกาลเมื่อกี้ค่ะ แล้วเราก็อยากจะถอดโมเดลจากการใช้โมเลกุล่านะคะเข้าไปช่วยตัวเนื้ออาหารให้มันมีเนื้อสัมผัสที่นุ่มขึ้นดีขึ้นแต่ว่าคงเอกลักษณ์เหมือนเดิมค่ะ
1: นุ่มขึ้นแต่เอกลักษณ์ความแบบเป็นความธรรมชาติของเขายังคงอยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยน
0: ใช่ค่ะคุณบอล
1: นี่ที่จังหวัดสงขลานั่นเองนะครับที่บ่อยางใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่ค่ะใช่ค่ะคุณบอล
1: นี่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่หลงไหลเสน่ห์เรื่องของอาหารใต้นะครับเรื่องของรสชาติความสดแล้วก็เรื่องของธรรมชาติต่างๆด้วยท้ายที่สุดนี้ครับอยากให้อาจารย์ฝากดีกว่าต้องบอกว่าหลายคนตอนนี้ก็กำลังเซิร์ช Google ต่างๆแล้วล่ะหาค้นหาปักหมุดว่าจะไปที่ไหนอย่างไรกับการท่องเที่ยวนะครับเชิงวัฒนธรรมด้านอาหารตรงนี้อาจารย์อยากจะฝากอะไรทิ้งท้ายให้กับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามบ้างเชิญเลยนะครับ
0: ค่ะแต่ก็อยากจะเชิญชวนมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารไม่ว่าจะเป็นสถานที่ไหนนะคะก็อยากให้ลงไปในตัวชุมชนและเป็นการกับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชนร่วมด้วยช่วยกันค่ะและทานอาหารของชุมชนที่มีประโยชน์ค่ะ
1: นี่นะครับต้องบอกเลยว่าทุกชุมชนของประเทศไทยมีของดีมีของเด่นนะครับมีเอกลักษณ์นะครับแล้วก็มีความงดงามในแต่ละที่ที่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นแล้วแน่นอนก็ต้องส่งเสริมแล้วก็สนับสนุน

ทานไหมชอบมากติ่มซำนะครับที่จังหวัดตรังแล้วก็ที่ภาคใต้เนี่ยก็จะมีหลายๆร้านนะครับลองเสิร์ชดูร้านท็อปฮิตมีเยอะแล้วก็มีขนมจีนขนมจีนเมืองตรังนี่นะครับแกงส้มผัดสะตออันนี้ก็น่าสนใจมีข้อความส่งมาใช้กุ้งตัวโตๆผัดกะปินี่แกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวแสดงว่ากำลังหิวนะเนี่ยคุณผู้ฟังที่น่ารักนะครับก็ลองดูข้าวยำนี่ก็มีข้อส่งข้อความมาบอกข้าวยำเมืองข้าวยำปักใต้ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูมีแกงไตปลานะครับแล้วก็มีอะไรอ่ะหลายเมนูเลยเมื่อกี้อาจารย์แนะนำไปขนมนะครับมีไก่ทอดข้าวเหนียวไก่ที่หัดใหญ่ด้วยคุณผู้ฟังส่งมานะครับก็ถือว่าเป็นเสน่ห์แหละแล้วก็เป็นอีกหนึ่ง culture นะครับหรือว่าอีกหนึ่งวัฒนธรรมที่เรียกว่าส่งต่อกันมาตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นนะครับแล้วก็ยังคงคุณค่าแล้วก็ยังมีเอกลักษณ์อยู่นะครับนี่นะฮะมีคุณหนุ่มเมืองขอนบอกคุณบอลต้องไปจดทะเบียนยังครับยังนี่นะครับเมื่อกี้นะฮะไปจดทะเบียนที่เมืองตรังนะครับแหมมีข้อความบอกว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งเรื่องสวัสดิการทหารครับคุณนิชภานะครับแล้วก็มีณวนันความรู้ใหม่เลยขอบพระคุณมากนะครับรายการให้ประโยชน์ให้ความรู้แล้วก็น่าสนใจด้วย Let's have a good day นะครับจากพระรุ่งส่งเข้ามาด้วยนะครับก็เป็นหนึ่งเรื่องราวที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับในทุกๆวันที่มีการพูดคุยกันนะครับก็จะมีเรื่องราวที่เรียกว่ายกระดับในแต่ละพื้นถิ่นในแต่ละพื้นที่ซึ่งต้องบอกว่ามีเอกลักษณ์แล้วก็มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นมากๆเลยทีเดียวไปดูอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างครับล่าสุดในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์มีเรื่องราวของท่านศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านด้วยเปิดทางครับให้ไทยเนี่ยเรื่องของการเจรจาด้วยนำไปสู่การยุติเรื่องของความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางรวมถึงเรื่องสำคัญเรื่องของการเปิดช่องแคบฮอร์มุสนะครับโดยนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยครับเรื่องของการหารือทวิภาคีนะครับกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านในห้วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศบริกนะฮะที่สาธารณรัฐอินเดียโดยท่านบอกว่าไทยครับได้แสดงความเป็นห่วงกับสถานการณ์สงครามที่ยืดเยื้อและส่งผลกระทบไปทั่วโลกซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านได้เล่าถึงสถานการณ์ล่าสุดบอกว่ามีความพยายามเจรจาสันติภาพกับสหรัฐอเมริกาซึ่งความคืบหน้าก็ต้องเรียนว่าดำเนินไปด้วยดีนะครับได้ยุติในหลายประเด็นละแต่ก็ยังมีอีกหลายประเด็นที่ค้างคาอยู่ซึ่งฝ่ายอิหร่านก็หวังว่าสหรัฐและอิสราเอลเนี่ยจะยึดมั่นในเรื่องของการสร้างสรรค์สันติภาพจนนำไปสู่การยุติความขัดแย้งลงนะครับทางด้านของนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านเปิดเผยด้วยว่าประเทศไทยแสดงความกังวลครับกับเรื่องของการเดินเรือเพราะว่าการปิดช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะยุติลงเมื่อใดนะครับเมื่อฝ่ายอิหร่านเนี่ยแสดงความเข้าใจนะครับว่าการขนส่งต่างๆทั้งเรือบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงเรื่องของเรือส่งปุ๋ยต่างๆด้วยนะครับทางด้านช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยก็ถือว่าเป็นเส้นทางสำคัญนะครับในการขนส่งที่สำคัญมากๆต่อประเทศไทยด้วยแล้วก็ประเทศอื่นๆด้วยพร้อมระบุด้วยว่าการหารือกับสหรัฐอเมริกาตอนนี้เนี่ยมีความคืบหน้านะครับแล้วก็แน่นอนว่าก็ต้องรอติดตามกันก็ต้องดำเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับเนื่องจากว่าก็มีเรือตอนนี้เนี่ยตกค้างอยู่ในพื้นที่ขณะนี้เนี่ยเป็นจำนวนมากด้วยต่อไปนะครับทั้งทางโอมานแล้วก็อิหร่านก็ต้องร่วมไม้ร่วมมือกันครับในการบริหารช่องแคบฮอร์มูซโดยเน้นเรื่องของเสรีภาพในเรื่องของการเดินเรือแล้วก็ความปลอดภัยของการเดินเรือตรงนี้เป็นสำคัญเลยนะครับสิ่งที่นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วกล่าวเสริมขณะนี้ครับบอกว่ายังมีเรือไทยที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่อีกประมาณ 7-8 ลำคุณผู้ฟังแล้วก็มีเรือ 2-3 ลำนะครับที่ผ่านมาได้แล้วขณะเดียวกันนะครับก็ได้รับทราบจากทางฝ่ายโอมานด้วยว่าขณะนี้เนี่ยอิหร่านต้องการความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมเช่น
เวชภัณฑ์แล้วก็ยาจึงได้มีการแจ้งกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านว่าไทยครับพร้อมส่งความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมให้อิหร่านผ่านทางประเทศโอมานในไม่ช้าด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องราวครับที่นำมาฝากกันจากเพจของสวท.

0: ็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับที่กำลังติดตามกันอยู่อ่ะก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญคุณผู้ฟังได้ติดตามข่าวนี้ไหมครับกรณีการที่ผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยมีการยึดโทรศัพท์มือถือนักเรียนแล้วยึดเสร็จปุ๊บเนี่ยมีการเรียกเงิน 10,000 บาทด้วยนะครับล่าสุดครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายประเสริฐจันทระรวงทองครับสั่งตรวจสอบกรณีที่ผู้อำนวยการโรงเรียนยึดโทรศัพท์มือถือนักเรียนเรียกเงิน 10,000 บาทนะครับตอนนี้ล่าสุดเลยจากกรณีของผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ถูกกล่าวหาว่ามีการยึดโทรศัพท์มือถือของนักเรียนโดยไม่คืนพร้อมกับการเรียกเงินนะครับจำนวน 10,000 บาทบอกขณะนี้อยู่ในช่วงเวลาของการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับหากพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเรื่องจริงถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องและก็ไม่อาจยอมรับได้มาดูอีกหนึ่งประเด็นครับนายประเสริฐจันทระรวงทองเปิดเผยประเด็นของการใช้โทรศัพท์มือถือในสถานศึกษาซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่แต่ละโรงเรียนเนี่ยสามารถพิจารณากำหนดแนวทางเองได้เนื่องจากโรงเรียนก็มีสถานะเป็นนิติบุคคลต้องคำนึงถึงบริบทการจัดการการเรียนการสอนในแต่ละแห่งโดยบางรายวิชาครับก็มีความจำเป็นนะที่จะต้องใช้โทรศัพท์มือถือในเรื่องของการค้นคว้าประกอบการเรียนการสอนแต่ขณะเดียวกันครับบางรายวิชาก็ต้องให้ผู้เรียน 1. มีสมาธิจดจ่อกับเรื่องของการเรียนการสอนไม่ใช่โอ้เล่นแต่มือถือนะอันนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งทั้งนี้ครับกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเตรียมจัดเวิร์กช็อปหารือในวงเล็กนะครับเพื่อที่จะกำหนดแนวทางที่เหมาะสมนี่นะครับให้กับการบริหารจัดการเรื่องการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนพร้อมศึกษาแนวทางของโรงเรียนครับในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ไม่อนุญาตให้นำโทรศัพท์มือถือเข้าห้องเรียนเพื่อไปประกอบการพิจารณาแล้วก็มีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละสถานศึกษาต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นประเด็นร้อนที่ต้องบอกว่าติดตามกันนะครับอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยนะครับที่จะประชาสัมพันธ์กันเดี๋ยววันที่29พฤษภาคมนี่นะฮะหลายคนที่กำลังติดตามกันอยู่กับนี่เลยถนนดนตรีนะครับหลายคนที่ติดตามกันเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนต้องบอกว่าเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนะครับแน่นอนใครที่อยากจะมาชมนะครับไม่อยากให้พลาดเลยไปลงทะเบียนกันนะครับไปลงทะเบียนกันที่เพจของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับก็ไปลงที่เพจของถนนดนตรีนะครับแล้วติดตามกันนะครับจะจัดที่วันที่29พฤษภาคมนะ29พฤษภาคมตรงกับวันศุกร์นะครับที่ห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงเวลา 18:00 นนะครับคุณผู้ฟังที่สนใจนะไปลงทะเบียนกันได้นะครับในเพจของถนนดนตรีนะครับย้ำเลยใครสนใจนะครับอยากจะมาชมเนี่ยไม่เสียค่าใช้จ่ายไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับมีเขียวคาราบาวแล้วก็สีเผือกคนด่านเกวียนเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายเดี๋ยวมีสปอตให้ฟังด้วยนะครับเดี๋ยวไปติดตามฟังสปอตกันนะครับต้องบอกเลยว่างานนี้ถนนดนตรีไลฟ์ครับอยากเชิญชวนคุณผู้ฟังเชิญรับฟังครับ
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: นี่นะครับใครที่สนใจอย่าลืมนะครับย้ำเลยประชาสัมพันธ์เลยว่าไปลงทะเบียนกันนะครับไปลงทะเบียนกันในเพจของถนนดนตรีนะครับย้ำเลยนะครับจะจัดขึ้นวันที่29พฤษภาคมวันศุกร์ตรงกับวันศุกร์29พฤษภาคมนะครับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนนะครับชื่อเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายโอ้น่าชมมากๆเลยคอนเซ็ปต์ดีนะครับและก็ที่สำคัญเนี่ยหลายๆคนบอกว่าจะได้มาฟังเพลงแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยดังนั้นนะครับใครฟังแล้วอยากจะมาชมสดๆนะครับขอได้เลยลงทะเบียนได้เลยนะครับที่เพจของถนนดนตรีเซิร์ชเลยครับถนนดนตรีนะครับเจอกันศุกร์ที่29พฤษภาคมนี้ห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงนะครับ ก็รับชมได้นะครับติดต่อได้นะครับลงทะเบียนได้นะครับที่เพจของถนนดนตรีไลฟ์แล้วก็ติดตามบันทึกการแสดงได้ทุกวันเสาร์ที่1และ2ของเดือนนะครับระหว่างเวลา 22:00 นถึง 23:00 นทาง NBT นะครับแล้วก็รายการถนนดนตรีทางสวท FM 92.5 MHz นะครับ AM 891 GHz แล้วก็ AM 1467 GHz รายการจะออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับ15:00 นจนถึงเที่ยงคืนนะครับก็ฝากคุณผู้ฟังด้วยงานนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายก็ไปลงทะเบียนกันได้ที่เพจของถนนดนตรีดำเนินรายการโดยคุณพินโยรุ่งสมัยเรายังเป็นนักเดินทางฝากไว้ด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับมีหลายเรื่องเลยที่ต้องบอกว่าติดตามกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดนครปฐมครับล่าสุดวันนี้ก็ต้องบอกว่าคึกคักนครปฐมนะครับทางด้านของกระทรวงพาณิชย์ติดตามนะครับเรื่องไทยช่วยไทยพร้อมปล่อยขบวนรถพุ่มพวงอย่างที่เล่าให้ฟังแล้วพาไปดูกันที่จังหวัดนครปฐมกันหน่อยร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ครับเปิดเผยว่าตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพพาณิชย์รถพุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนไปเมื่อ12พฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดวันนี้ครับเป็นวันเริ่มต้นเริ่มปล่อยขบวนรถพุ่มพวงพร้อมกันทั่วประเทศโอ้โหบรรยากาศนะต้องบอกว่าเป็นไปอย่างคึกคักเลยทีเดียวทางด้านของรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ครับได้ร่วมลงพื้นที่นะครับกับนางสาวอโรชานันทมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพร้อมปล่อยขบวนนี่รถพุ่มพวงณบริเวณอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมโดยภายในขบวนนะครับก็จะมีสินค้าทั้งอุปโภคสินค้าทั้งบริโภคที่ต้องบอกว่าเป็นของจำเป็นนะครับรวมกว่า14รายการก็มีทั้งน้ำมันพืชเครื่องปรุงรสนะครับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปข้าวสารปลากระป๋องมีผงซักฟอกมีแชมพูน้ำยาล้างจานโอ้โหนี่ของจำเป็นหมดเลยนะหลายคนไปแล้วก็บอกว่าโอ้ยเรียกว่าซื้อกันมาเต็มที่เลยทีเดียวเพราะว่าราคาดีฮะในพื้นที่ชุมชนต่างๆนี่กระแสตอบรับดีเหลือเกินครับกับรถพุ่มพวงทั้งนี้ครับการจัดจำหน่ายสินค้ารถไทยของเราผ่านทางรถพุ่มพวงครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นอีก1ช่องทางครับที่เป็นการกระจายสินค้าทั้งอุปโภคบริโภคของใช้ที่จำเป็นสู่ชุมชนต่างๆทั่วประเทศนอกจากนี้ครับมีการจำหน่ายในห้างค้าปลีกค้าส่งนะครับที่ว่าหลายคนบอกว่าไปมาแล้วแล้วก็มีณที่ว่าการอำเภอในทุกวันศุกร์ของเดือนพฤษภาคมด้วยยังมีการจำหน่ายด้วยนะครับทำให้หลายๆคนเนี่ยบอกว่านี่คือการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อให้ประชาชนครับเข้าถึงสินค้าทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาย่อมเยานะครับแล้วก็ลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ครับก็ได้มีการตรวจเยี่ยมจุดจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยที่บริเวณที่ว่าการอำเภอสามพรานนี่นะฮะบริเวณอาคารอเนกประสงค์กองร้อยอสศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐมที่อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมพบว่าบรรยากาศวันนี้ครับโอ้โหคึกคักมากๆเลยหลายคนเลยทีเดียวนะครับมากันนะโอ้โหซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคซื้อน้ำมันพืชนะซื้อข้าวสารซื้อผลิตภัณฑ์ซักผ้าต่างๆนะแล้วก็ที่สำคัญนะทางด้านของรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ครับได้มีการตรวจเยี่ยมการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยเปิดเทอมใหญ่สบายกระเป๋า Back to School 2026ณห้างโลตัสสาขานครปฐมที่อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมด้วยพบว่ามีการจัดโปรโมชั่นนะครับใครที่อยู่แถวๆนั้นไปได้เลยนะครับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะครับอยากที่จะไปกันก็ไปกันได้เลยครับต้องบอกว่าผู้ปกครองนี่พาน้องๆพาบุตรหลานเนี่ยมาช้อปปิ้งกันเพราะว่าเดี๋ยววันจันทร์ที่จะถึงนี้ก็เป็นวันเปิดเทอมแล้วใช่ไหมครับการจัดจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยครับต้องบอกว่าประสบความสำเร็จมากๆภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เพื่อต้องการนำสินค้าที่เป็นสินค้าคุณภาพแล้วก็เป็นการยกระดับนะครับให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้จับจ่ายใช้สอยกันในสินค้าที่ราคาย่อมเยาด้วยเพราะฉะนั้นเชิญชวนพี่น้องประชาชนเชิญชวนพี่น้องประชาชน ไปเลยครับไปเลือกซื้อสินค้าราคาถูกกันท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับต้องบอกย้ำเลยอยากจะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนไปช็อปกันนะฮะกับไทยช่วยไทยครับกับผู้ประกอบการด้วยนะครับตามที่ต่างๆถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆเลยทีเดียวที่จะลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนนะครับนี่ก็นำมาฝากกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อ่ะช่วงท้ายแล้วเดี๋ยวมาเฉลยกันหน่อยนึงหลายคนตอบคำถามมาเข้าไปดูเฉลยกันแล้วใช่ไหมครับนี่หลายคนบอกว่าวันนี้ฟังกันอยู่นะครับแล้วก็เข้าไปดูเพลงที่ท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลร้องวันนี้ด้วยหลายคนบอกเพราะเหลือเกินนะครับมีการแชร์กันด้วยบทเพลงนั้นคือเพลงขอพบในฝันใช่แล้วนะครับผู้ที่ตอบถูกจากการแรนดอมนะฮะมีคุณชุติพักใช่ไหมฮะแล้วก็มีคุณปรียานันท์ด้วยนะครับหลังไมค์คุณภูสนิสาเลือกไว้เรียบร้อยแล้วก็ร่วมสนุกกันใครอยากฟังนะครับใครอยากฟังไปฟังเพิ่มเติมได้ในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็ลงไว้ด้วยนะครับเป็นคลิปสั้นๆที่ท่านร้องนะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายคนก็ถูกใจกันแล้วก็มีการแชร์กันด้วยในวันนี้นะครับขอบคุณมากๆทุกข้อความเลยทีเดียวนะครับนี่นะฮะโอ้นายกครวญเพลงขอพบในฝันโอ้ยบรรยากาศนะสุดเพราะเลยทีเดียวนะครับในงานแถลงข่าวการประกวดร้องเพลงในโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่นะครับประเภทเพลงลูกกรุงแล้วก็เพลงลูกทุ่งและเพลงไทยร่วมสมัยครั้งที่3ปี2569นะครับไปดูต่อติดตามต่อได้นะครับในเพจของสวทสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกๆข้อความนะครับขอบคุณที่ติดตามกันนะครับเดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วนะครับเสาร์อาทิตย์ไม่ได้เจอกันก็กลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์นะครับมีความสุขมากๆในช่วงวันหยุดพักผ่อนนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอลสกันแก้วประจัน
3: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
4: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
3: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
4: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
7: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
6: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
7: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเชิญ10กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจใหญ่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกองทัพบกเปิดเผยกองทัพภาคที่2รับตัวประชาชนไทยที่ถูกควบคุมตัวกลับจากประเทศกัมพูชาโดยสวัสดิภาพผู้นำสหรัฐระบุการเดินทางเยือนจีนในครั้งนี้เป็นที่น่าประทับใจและมีการทำข้อตกลงทางการค้าที่ยอดเยี่ยมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเชิญ10กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจใหญ่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมประกาศเดินหน้าปราบทุจริตราชการทุกระดับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นอย่างยั่งยืน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจาก10กลุ่มอุตสาหกรรมและผู้นำธุรกิจชั้นนำกว่า100รายณทำเนียบรัฐบาลเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลพร้อมทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนผ่านนโยบายที่ตอบโจทย์ความต้องการจริงเพื่อมุ่งเน้นการสร้างรายได้และการจ้างงานพร้อมกำชับให้ส่วนราชการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนอย่างตรงไปตรงมาเพื่อสร้างรากฐานเศรษฐกิจให้มั่นคงในระยะยาว
3: ผู้ประกอบการได้มาแนะนำให้ความเห็นในการพูดรัฐบาลก็จะรับฟังและนำความเห็นข้อชี้แนะข้อเสนอแนะแนวทางต่างๆพยายามที่จะอำนวยความสะดวกให้มากที่สุดเพื่อที่จะทำให้การประกอบการธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยมันเกิดประโยชน์สูงสุดกับทั้งผู้ประกอบการเองกับทั้งประชาชน
2: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้ประกาศจุดยืนเชิงรุกในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันโดยเตรียมนำข้อร้องเรียนเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการให้ทุกกระทรวงตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะหน่วยงานด้านโยธาธิการทุกระดับที่ต้องมีความโปร่งใสทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ยกกรณีการดำเนินคดีปลัดอำเภอเชียงดาวเรื่องการสวมสิทธิบัตรประชาชนเป็นตัวอย่างของการบังคับใช้กฎหมายอย่างไม่มีข้อยกเว้นพร้อมย้ำชัดว่าหากการสอบสวนขยายผลพบข้าราชการระดับสูงไม่ว่าจะเป็นระดับปลัดจังหวัดหรือผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าไปเกี่ยวข้องจะต้องถูกดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมอย่างถึงที่สุดเพื่อเร่งฟื้นฟูความเชื่อมั่นในระบบราชการควบคู่ไปกับการกวาดล้างอาชญากรรมยาเสพติดและการพนันออนไลน์ให้หมดไปจากสังคมไทยฉนันชิดาสังทองรายงาน
1: ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเผยภาคเอกชนเสนอ3แนวทางแก้ปัญหาทุจริตต่อนายกรัฐมนตรีพร้อมระบุปัญหาสินบนในหน่วยงานราชการเข้าขั้นวิกฤตเป็นอุปสรรคสำคัญที่ฉุดรั้งขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4: นายมานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยหรือแอคกล่าวภายหลังการประชุมร่วมกับคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนว่าที่ประชุมได้มีมติเตรียมนำเสนอข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลใน3ประเด็นหลักเพื่อยกระดับการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติโดยนายปกรณ์ได้รับหลักการและเตรียมนำรายละเอียดเข้าหารือกับนายกรัฐมนตรีช่วงเย็นวันนี้นายมานะกล่าวถึงผลการสำรวจความคิดเห็นภาคประชาชนพบหน่วยงานภาครัฐที่มีพฤติกรรมเรียกร้องรับสินบนถึง26หน่วยงานโดยระบุว่าปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่รายบุคคลแต่เป็นปัญหาเชิงระบบและเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่สืบเนื่องมาอย่างยาวนานซึ่งข้อมูลจากการสำรวจพบว่าภาคเอกชนกว่า148ที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานรัฐจำเป็นต้องจ่ายสินบนเพื่อความสะดวกในการดำเนินงานส่งผลให้ต้นทุนทางธุรกิจสูงขึ้นและกระทบต่อภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นในสายตาของนักลงทุนต่างชาติอย่างรุนแรงเราไม่ได้ต้องการนำข้อมูลมาเพื่อตำหนิหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่หวังว่าทุกส่วนราชการยอมรับความเป็นจริงและเร่งปรับปรุงแก้ไขพร้อมขอความร่วมมือจากภาคเอกชนและประชาชนหากพบเห็นการเรียกรับสินบนขอให้แจ้งเบาะแสทันทีเพื่อร่วมกันลดต้นทุนแฝงที่ทำลายศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทย
5: จะมีการเรียกรับสินบนทั้งสิ้นครับมากน้อยรุนแรงแตกต่างกันเพียงแต่ในการสมุดครั้งนี้เราก็จะชี้ให้เห็นนะครับว่าอะไรหนักอะไรมากที่สุดสิ่งที่เราอยากเห็นเราไม่ได้หวังว่าจะเกิดเอาข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นประเด็นในการตอกว่าด่าทอหรือตำหนิหน่วยงานเหล่านั้นครับแต่หวังว่าทุกหน่วยงานจะยอมรับความจริงนะครับแล้วเอาไปดำเนินการแก้ไข
4: นายมานะยังกล่าวอีกว่าภาคเอกชนยืนยันพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างเต็มกำลังเพื่อผลักดันให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเกิดผลเป็นรูปธรรมและสร้างบรรยากาศการลงทุนที่โปร่งใสซึ่งจะช่วยยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: อธิบดีกรมการปกครองกำชับปลัดจังหวัด7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชายกระดับเฝ้าระวังสถานการณ์สร้างความเชื่อมั่นเพื่อผ่อนคลายความวิตกกังวลของประชาชน
6: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัด7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาให้กำชับนายอำเภอบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงรวมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่หมู่บ้านตำบลเพื่อให้ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจและป้องกันการตื่นตระหนกต่อสถานการณ์ข่าวความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเท่านั้นเพื่อป้องกันการสับสนจากข่าวลือหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออกตรวจตราความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านโดยการตั้งจุดตรวจจุดสกัดหรือลาดตระเวนตามเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านซึ่งอยู่บริเวณชายแดนจุดผ่านแดนต่างๆหรือช่องทางธรรมชาติที่ประชาชนใช้ในการผ่านแดนเพื่อสังเกตความเคลื่อนไหวของประชาชนและกองกำลังทหารกัมพูชาที่อาจรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่และให้นายอำเภอบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่เตรียมความพร้อมการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังหากเกิดสถานการณ์ไม่ปกติต้องสามารถเข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วพร้อมรายงานให้กรมการปกครองทราบในวาระแรกโดยเร็วที่สุดสุทธาวัฒน์รักษาพันธ์รายงาน
1: โฆษกกองทัพบกเปิดเผยกองทัพภาคที่2รับตัวประชาชนไทยที่ถูกควบคุมตัวกลับจากประเทศกัมพูชาโดยสวัสดิภาพสะท้อนถึงประสิทธิภาพและความสำคัญของกลไกความร่วมมือระหว่าง2ประเทศพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยถึงกรณีที่นายโยธสายน้อยราษฎรที่สูญหายภายหลังเข้าไปหาของป่าในพื้นที่บริเวณห้วยสำเริงตำบลโคกตะเคียนอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมาซึ่งต่อมาทราบว่าถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชาจับกุมตัวและนำไปควบคุมภายในเรือนจำจังหวัดอุดรมีชัยว่าตั้งแต่รับทราบข้อมูลกองทัพภาคที่2ได้ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศใช้กลไกการประสานงานในทุกระดับกับฝ่ายกัมพูชาอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งดำเนินการช่วยเหลือราษฎรไทยรายดังกล่าวอย่างเต็มที่ล่าสุดในวันนี้กองทัพภาคที่2ได้รับตัวนายโยธกลับสู่ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยณจุดผ่านแดนถาวรช่องสงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษโดยมีพลตรีกัมปนาทวาพันสุเสนาธิการกองทัพภาคที่2ในฐานะประธานกองเลขาคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคเป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทยและพลจัตวานิตนารงรองเสนาธิการภูมิภาคทหารที่4ในฐานะประธานกองเลขาคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคเป็นหัวหน้าคณะฝ่ายกัมพูชาร่วมสังเกตการและอำนวยความสะดวกในการส่งราษฎรไทยกลับสู่ประเทศขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันไร้เงื่อนไขในการส่งตัวประชาชนไทยกลับจากกัมพูชายืนยันยังไม่เปิดด่านแต่เป็นสัญญาณเชิงบวกในการนำไปสู่การเจรจาทวิภาคีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีที่ทหารกัมพูชาส่งตัวนายโยธสายน้อยกลับประเทศในวันนี้ว่าถือเป็นความร่วมมือของรัฐบาลกองทัพและหน่วยงานในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทัพภาคที่2ได้มีการประสานงานทันทีเมื่อรู้ว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าการส่งตัวในวันนี้ไม่มีการตั้งเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นและยืนยันว่าจะไม่มีการเปิดด่านผ่านแดนอย่างแน่นอนทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาขณะนี้ด้วยว่าการเกิดสถานการณ์ต่างๆอาจเป็นเพราะกำลังพลขาดวินัยหรือปัจจัยอื่นๆซึ่งต้องเข้าใจซึ่งกันและกันเพราะทหารที่ถืออาวุธบริเวณชายแดนทั้งสองฝ่ายต่างฝ่ายต่างก็ปกป้องอธิปไตยของตนเองแต่ยืนยันว่าฝ่ายไทยมีความพร้อมตั้งแต่กำลังพลไปจนถึงระดับผู้บังคับบัญชาซึ่งได้มีการกำชับกำลังพลให้ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎการปะทะอย่างเข้มงวดด้านนายโยธสายน้อยคนไทยที่ได้รับการปล่อยตัวกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การช่วยเหลือ
7: นายโยชน์สายน้อยหรือลุงโยชน์วัย58ปีชาวอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์กลั้นน้ำตาไม่อยู่หลังได้รับการปล่อยตัวกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวอย่างปลอดภัยภายหลังถูกทหารกัมพูชาควบคุมตัวนานเกือบ20วันหลังพลัดหลงเข้าไปหาของป่าบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาและหายตัวไปตั้งแต่วันที่25เมษายนที่ผ่านมาล่าสุดวันนี้ทหารกัมพูชาได้ส่งตัวลุงโยชน์กลับประเทศไทยผ่านกลไกความร่วมมือคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาที่จุดผ่านแดนถาวรช่องสงำจังหวัดศรีสะเกษลุงโยชน์เปิดเผยว่าระหว่างควบคุมตัวต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากและรู้สึกดีใจอย่างมากที่ได้กลับบ้านอีกครั้งพร้อมกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทหารไทยและทุกหน่วยงานที่ช่วยประสานงานจนได้รับอิสรภาพโดยระบุทั้งน้ำตาว่าถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือคงต้องติดคุกอยู่กัมพูชาอีกหลายปีท่ามกลางความโล่งใจของครอบครัวและชาวบ้านที่เฝ้ารอการกลับมาอย่างปลอดภัยกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: กองทัพบกรับมอบเงิน5ล้านบาทจากธนาคารออมสินเพื่อนำไปช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติภารกิจชายแดนไทยกัมพูชาพลเอกชิษณุพงษ์ราชสิริรองผู้บัญชาการทหารบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในการรับมอบเงินจำนวน5ล้านบาทนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเพื่อนำไปช่วยเหลือกำลังพลกองทัพบกที่ปฏิบัติภารกิจชายแดนไทยกัมพูชาณห้องรับรอง211กองบัญชาการกองทัพบกด้วยเงินจำนวนดังกล่าวจะมอบให้ครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิต30ครอบครัวครอบครัวละ 35,500 บาทรวมเป็นเงิน 1,065,000 บาทกำลังพลที่ทุพพลภาพ7นายรายละ 75,000 บาทรวมเป็นเงิน 525,000 บาทกำลังพลที่บาดเจ็บสาหัส 1,230,000 บาทและกำลังพลที่บาดเจ็บมาก 2,180,000 บาทรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น5ล้านบาทการมอบเงินเพื่อนำไปช่วยเหลือกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจชายแดนไทยกัมพูชาในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการส่งมอบกำลังใจแก่ทหารและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างเต็มความสามารถผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเปิดเผยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือคงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยที่ระดับมีเสถียรภาพจากเศรษฐกิจที่ขยายตัวสูงในปีที่ผ่านมาควบคู่กับการรักษาวินัยการคลังอย่างเคร่งครัด
8: นางจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเปิดเผยว่าในวันนี้บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Rating and Investment Information หรือ R&I ได้คงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยที่ A+ และคงมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยที่ระดับมีเสถียรภาพจากปัจจัยอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แท้จริงขยายตัวที่ร้อยละ 2.4 ในปี 2568 ระดับหนี้สาธารณะต่อ GDP อยู่ที่ร้อยละ 64.7 โดยมีการบริหารจัดการหนี้สาธารณะให้อยู่ภายใต้กรอบวินัยการคลังตามที่กฎหมายกำหนดอีกครั้งดำเนินการตามแผนการคลังระยะปานกลางการผลักดันนโยบาย Thailand 10 Plus เพื่อส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตคาดว่าจะช่วยให้เศรษฐกิจขยายตัวไม่น้อยกว่าร้อยละ3ในระยะต่อไปภาคการเงินต่างประเทศมีความแข็งแกร่งจากการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมีแนวโน้มไหลเข้าอย่างต่อเนื่องและเงินทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูงปัจจัยทั้งหมดสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นต่อพื้นฐานเศรษฐกิจมหาภาคของไทยที่ยังคงมีเสถียรภาพรวมถึงทิศทางการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับวินัยทางการคลังความโปร่งใสและการบริหารความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกอย่างรอบคอบปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยผลการศึกษาคอนเทนต์สู่การค้ายุคดิจิทัลตลาดอินฟลูเอนเซอร์ไทยโตต่อเนื่องกว่า3ล้านคนสร้างมูลค่ากว่า 38,900 ล้านบาทนายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าจากการศึกษาเรื่องคอนเทนต์สู่การค้ายุคดิจิทัลเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจอินฟลูเอนเซอร์ทั้งในไทยและต่างประเทศพบว่าเศรษฐกิจอินฟลูเอนเซอร์ทั่วโลกยังเติบโตต่อเนื่องโดยปี2566มีมูลค่ากว่า 43,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐและคาดว่าในปี2575จะเพิ่มเป็น 600,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยมีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนตลาด สำหรับตลาดอินฟลูเอนเซอร์ไทยในปี2567มีมูลค่า 45,000 ล้านบาทและคาดว่าในช่วงปี2568ถึง2572จะเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 15-20 ต่อปีโดยปัจจุบันไทยมีอินฟลูเอนเซอร์กว่า3ล้านคนและสร้างมูลค่าโฆษณาดิจิทัลกว่า 38,900 ล้านบาทหรือคิดเป็น1ใน3ของตลาดโฆษณาดิจิทัลทั้งหมดโดยกลุ่มอาหารเครื่องดื่มแฟชั่นและความงามเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้อินฟลูเอนเซอร์มากที่สุดขณะที่แพลตฟอร์ม TikTok มีสัดส่วนการใช้งานในตลาดอินฟลูเอนเซอร์ไทยสูงถึงร้อยละ66กระทรวงคมนาคมผนึกกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสภาพรถรับส่งนักเรียนและรถทัศนศึกษาทั่วประเทศพร้อมผลักดันเป็นวาระแห่งชาติเพื่อสร้างความอุ่นใจให้ผู้ปกครองและเสริมสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษาน
9: ายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิและสภาองค์กรของผู้บริโภคว่ารัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยบนท้องถนนโดยเฉพาะในช่วงเปิดภาคเรียนซึ่งขณะนี้ได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกเร่งดำเนินการใน3ระยะคือระยะเร่งด่วนให้ขนส่งจังหวัดนำเงินงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.มาสนับสนุนการตรวจสภาพรถรับส่งนักเรียนและรถทัศนศึกษาถึงสถานศึกษาโดยเน้นตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยเบื้องต้นเช่นประตูหนีไฟถังดับเพลิงและอุปกรณ์ทุบกระจกโรงเรียนสามารถประสานขนส่งจังหวัดให้ส่งผู้เชี่ยวชาญไปตรวจสภาพรถก่อนออกเดินทางทัศนศึกษาได้ทันทีเพื่อความมั่นใจก่อนใช้งานทั้งนี้กระทรวงคมนาคมจะมีการติดตามความคืบหน้าของมาตรการทั้งหมดอีกครั้งในวันที่19มิถุนายนนี้
10: ต่อจากนี้ไปก็จะมีการขับเคลื่อนที่เข้มข้นโดยจะให้ทางจังหวัดแต่ละจังหวัดที่เขาจะได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนเลขสวยไปใช้เป็นงบประมาณในการขับเคลื่อนเรื่องเหล่านี้สิ่งที่กระทรวงคมนาคมจะเร่งดำเนินการทำต่อจากนี้ก็คือการเร่งติดตามตรวจสภาพของรถทั้งรถนักเรียนทั้งรถขนส่งที่ใช้ในการทัศนศึกษาก็จะมีการติดตามว่ารถคันไหนขาดการตรวจสภาพจะเร่งรัดให้มาตรวจสภาพแล้วก็มีการแก้ไขให้ถูกต้อง
9: ด้านนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกระบุว่าปัจจุบันมีรถนักเรียนที่ได้รับใบอนุญาตขึ้นทะเบียนเป็นรถรับส่งนักเรียนเพียง 5,296 คันจากรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศมากกว่า 50,000 คันหรือคิดเป็นร้อยละ90ของรถรับส่งนักเรียนทั้งหมดที่ยังไม่มีใบอนุญาตจึงขอความร่วมมือให้โรงเรียนทั่วประเทศแจ้งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ schoolbussafety.dlt.go.th และผลจากการสุ่มตรวจรถ 5,100 คันที่ผ่านมาพบว่ามีรถไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบเบรกถึงร้อยละ15หรือประมาณ679คันซึ่งได้สั่งการให้เร่งแก้ไขทันทีนพศรแก้วคำรายงาน
1: สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยทวงถามภาครัฐถึงความชัดเจนแก้ปัญหาวิกฤตปุ๋ยก่อนเข้าสู่ฤดูเพาะปลูกพร้อมเรียกร้องรัฐบาลเร่งออกมาตรการรับมือหลังต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนายประโมทเจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยกล่าวว่าขณะนี้ชาวนาในหลายจังหวัดเริ่มเตรียมพื้นที่เพาะปลูกแล้วหลังประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการวันนี้โดยเฉพาะพื้นที่โชลประทานและพื้นที่ลุ่มที่มีน้ำเพียงพอขณะที่พื้นที่ดอนกำลังรอฝนตกสม่ำเสมอซึ่งคาดว่าช่วงกลางเดือนมิถุนายนจะเริ่มเข้าสู่การเพาะปลูกเต็มรูปแบบทั่วประเทศและสิ่งที่ชาวนากังวลมากที่สุดในขณะนี้คือราคาปุ๋ยและต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะปุ๋ยยูเรียที่ขยับจากเดิมกระสอบละประมาณ 800-900 บาทไปอยู่ระดับกว่า 1,400 บาทแล้วขณะที่ปุ๋ยสูตรต่างๆก็ทยอยปรับขึ้นเช่นกันส่งผลให้ต้นทุนการทำนาเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงที่เกษตรกรจำเป็นต้องเริ่มสั่งซื้อปุ๋ยเพื่อเตรียมฤดูการผลิตใหม่ซึ่งมาตรการที่ภาครัฐมีแนวคิดจะดำเนินการเช่นโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งแม้จะช่วยเรื่องสภาพคล่องแต่ท้ายที่สุดชาวนาก็ต้องเป็นหนี้เพิ่มทั้งที่หนี้เก่ายังไม่หมดแต่ต้องกู้เพิ่มเพื่อเริ่มฤดูผลิตใหม่ส่วนแนวทางการใช้ปุ๋ยผสมผสานในอัตราส่วน70-30สำหรับปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์หรือสารชีวพันธุ์นั้นชาวนาเห็นด้วยแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่ารัฐบาลจะสนับสนุนในรูปแบบใดให้สามารถใช้ได้จริงในภาคปฏิบัติ
11: ผมบอกว่า30 70ผมรับได้30เป็นอินทรีย์70เป็นเคมีจะรับได้เลยเพราะเราก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนไปเพราะว่าสงครามมันไม่ยืดเยื้อปุ๋ยเราน่าจะมีแต่ถ้าสงครามยืดเยื้อไปอย่างเงี้ยรัฐบาลต้องหาทางออกแล้ว
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลเร่งรับมือภัยแล้งเชิงรุกจากสถานการณ์เอลนีโญที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นโดยบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำทั้งระบบขอความร่วมมือเกษตรกรวางแผนเพาะปลูกอย่างรอบคอบงดทำนาปรังรอบ2และปรับไปปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งขณะเดียวกันรัฐบาลเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำแจกจ่ายน้ำสะอาดและสนับสนุนระบบประปาหมู่บ้านครอบคลุมหลายจังหวัดล่าสุดช่วยเหลือแล้วกว่า 21,600 ครัวเรือนหรือกว่า 43,200 คนเป้าหมายคือให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอลดผลกระทบจากภัยแล้งและช่วยให้เกษตรกรปรับตัวได้อย่างมั่นคงในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
16: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
15: รอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
16: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
15: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
16: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐภายหลังการประชุมสุดยอดวันสุดท้ายกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่อาคารจงงานไห่ในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนในวันนี้ที่ระบุว่าการเดินทางเยือนจีนในครั้งนี้ถือเป็นการเยือนที่น่าประทับใจมากและสหรัฐกับจีนยังทำข้อตกลงทางการค้าที่ยอดเยี่ยมหลายรายการซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศด้านประธานาธิบดีสีกล่าวว่าการเยือนจีนของประธานาธิบดีทรัมป์ถือเป็นการเยือนครั้งสำคัญและทั้งสองประเทศยังเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีรูปแบบใหม่ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่มีเสถียรภาพเชิงยุทธศาสตร์ที่สร้างสรรค์อย่างไรก็ตามกระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการก่อนการประชุมในวันนี้ที่แสดงความไม่พอใจต่อสงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านโดยเน้นย้ำว่าความขัดแย้งนี้ไม่ควรเกิดขึ้นและไม่มีเหตุผลที่จะดำเนินต่อไปซึ่งจีนพร้อมที่จะสนับสนุนความพยายามในการบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามดังกล่าวส่งผลกระทบต่อพลังงานและเศรษฐกิจโลกประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเปิดเผยในวันนี้ว่ารัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในยูเครนครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามรัสเซียกับยูเครนเริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2565ด้วยการส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนกว่า 1,500 ลำโจมตีกรุงเคียฟและเมืองสำคัญหลายแห่งทั่วยูเครนภายในระยะเวลา2วันนับตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมาส่งผลให้มีพลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย27รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยยูเครนมากกว่า 1,500 นายถูกส่งเข้าไปในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุโจมตีดังกล่าวประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวเพิ่มเติมว่าการโจมตีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่ารัสเซียยังไม่มีท่าทีที่ต้องการยุติสงครามแม้ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียประกาศว่าสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนใกล้สิ้นสุดลงก็ตามพร้อมเรียกร้องให้นานาชาติเดินหน้าสนับสนุนระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนต่อไปต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่6 ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยทางนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่กระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณเลยสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีนครปฐมและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:08 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.18 เมตรและเวลา 19:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.25 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:23 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 40 เซนติเมตรและเวลา 13:04 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 64 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:28 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 น.
17: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
18: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
19: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
18: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
19: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
17: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
14: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับแล้วก็คุณบุญประกอบอุปกลิ่นดูแลควบคุมเสียงที่ห้องส่งนะครับคุณคุณกรสิมิทักษ์ครับดูแลเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับวันนี้แวดวงกีฬาก็มาพบกับคุณผู้ฟังนะสุดสัปดาห์นะครับก็15 พฤษภาคม 2569นะครับจันทร์ถึงเสาร์หลังข่าวภาค19นาฬิกาจบลงนะครับเราก็จะมาเจอกันในรายการแวดวงกีฬานะครับทาง FM 92.5 MHz AM 891 KHz นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็เรื่องของแบดมินตันนะครับวันนี้แบดมินตัน Thailand Open 2026นะฮะนักกีฬาของเราตอนนี้เนี่ยผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปแล้ว2ประเภทนะครับเริ่มต้นรายการแรกนะครับที่ผ่านไปก็คือหญิงเดี่ยวนะครับพิงพิชญามนโอภาสนิพัทรนะครับนักแบดมินตันสาววัย19ปีมือ24ของโลกเจอกับหมิวปอนประวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกนะครับซึ่งเป็นรุ่นพี่ปรากฏว่าพิงพิชญามนโอภาสนิพัทรชนะไป2-1เกมนะครับ21-19 13-21และเกม3 เกม ขอไปครับเกม3ชนะ21-15นะครับก็ทำให้พิงเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในการ Thailand Open เป็นครั้งแรกในการแข่งขันอาชีพนะครับนะครับแล้วก็เจ้าตัวให้สัมภาษณ์ก็บอกว่ารู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจ แล้วก็ชมพี่หมิวด้วยนะครับที่ให้หนูอึดอัดมาตั้งเกมที่2และเกมที่3นะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเกินคาดแต่ก็ไม่อยากจะกดดันตัวเองจะพยายามตั้งใจเล่นในทุกๆแมตช์นะครับแล้วก็เจอเวลาเจอเกมกดดันหนูจะพยายามทำสมาธิพยายามจะโฟกัสตัวเองให้มากที่สุดนี่คือพิงพิชญามนโอภาสนิพัทรได้พูดถึงนะครับหลังจากจบเกมนะครับรอบรองชนะเลิศพิงเจอใครโอ้โหเจองานหนักแต่ก็ได้สู้ครับเจอกับอากาเนะยามาคุชิมือ3ของโลกแล้วก็มือวางอันดับ1ของรายการจากญี่ปุ่นนะครับที่เอาชนะภูสลาวีสินธุ2-1เกมคู่นี้ผมไปดูที่สนามด้วยนะครับภูสลาวีสินธุชนะไปก่อน21-19นะครับแต่ว่าอากาเนะยามาคุชิครับไล่มานะในเกมที่2แล้วก็มาแซงชนะ21-18พอเกม3ปั๊บอากาเนะกับยามากุชิก็ตบใส่ภูสลาวีสินธุขาดเลยนะชนะ21-15ผ่านเข้าชิงชนะเลิศนะครับก็พรุ่งนี้เนี่ยขอไปรอบรองชนะเลิศนะพรุ่งนี้เนี่ยพิงจะเจอกับอากาเนะยามากุชิวิธีที่จะชนะนะฮะวิธีที่จะชนะก็คือทางด้านของพิงเนี่ยก็ต้องเล่นกันยาวๆนะเล่นกันยาวๆถึงจะมีโอกาสลุ้นนะฮะเล่นกันยาวๆนะครับเล่นกันยาวๆโต้กันยาวๆต้องอดใครอดทนได้กว่านะนะฮะนะครับก็รอลุ้นนะครับพรุ่งนี้นะก็ทางด้านของพิงพิชญามนโอภาสนิพัทรนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับก็เป็นการเจอกันในรอบรองนะครับก็คือทางด้านของเฉินยูเฟยนะครับมือหนึ่งของรายการนะครับเอาชนะโทโมกะมิยาซากิเฉินยูเฟยมือ2รายการนะครับเอาชนะโทโมกะมิยาซากิ2-0เกมนะครับ21-15แล้วก็21-18เฉินยูเฟยผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับไฮนาฮานาจินะครับฮินาอาเตชินะครับจากญี่ปุ่นซึ่งเอาชนะเมรัชนกอินทนนท์นะครับถือว่าขาดเลยนะครับนะมือดีด้วยญี่ปุ่นคนนี้นะฮินาอาเดชินะครับชนะเมรัชนกไป2-0เกมนะ21-13นะ21-16เมเพิ่งโพสต์นะเมื่อก่อนแข่งขันเนี่ยนี่โพสต์ใน Facebook นะว่าเล่นแบดมินตัน Thailand Open Thailand Open มา18ปีแล้วเหรอนี่นะแล้วคราวนี้เมก็ผ่านแค่ได้รอบ8ทีมแปดรอบ8คนสุดท้ายนะครับแพ้ไป0-2เกมเลย13-21และ16-21นะครับนี่คือหญิงนะครับก็ได้เป็นเฉินยูเฟยนะเจอกับทางด้านของฮาเตชิแล้วก็พิงพิชญามนนะครับเจอกับอากาเนะยามากุชิก็ถือว่าเป็นคู่ที่เราไปเชียร์แน่นอนพรุ่งนี้นะต้องไปเชียร์น้องพิงพิชญามนนะครับในบ้านถึงแม้ว่าเจอศึกหนักอากาเนะยามากุชิอย่างที่ผมบอกครับโต้กันเหนียวๆฮะต้องโต้กับอากาเนะเหนียวๆอย่าใจร้อนนะครับอย่าใจร้อนให้อากาเนะใจร้อนก่อนได้แต่เราอย่าใจร้อนก่อนอากาเนะยามากุชิเด็ดขาดนะพรุ่งนี้ร่ายลุ้นเลยทีเดียวนะครับขณะเดียวกันอีกประเภทนึง
ซึ่งเราผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศก็คือบาสเดชาพลภัวรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียว3พรานะคู่มืออันดับ1และคู่มือ3ของโลกนะครับเมื่อวานนี้เอาชนะคู่ของเอ็มสุภักจอมก่อกับมุกอนิชาจงสถาพรพันธ์มาในช่วงดึกนะครับนัดนี้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จนะครับเพราะว่ารอบรองชนะเลิศเอาชนะคู่ของยิวฮงเว่ยกับนิโคกอนซาเลชานคู่มือวางอันดับ5ของรายการมือ10ของโลกจากชนิดไทเปนะครับ2ต่อ1เกมชนะ21ต่อ17แพ้20ต่อ22สูสีครับแต่พอเกมที่3ชนะได้ครับ21ต่อ10ครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะก็ดูเจอกับใครก็ขออภัยคุณผู้ฟังนะอย่าขออนุญาตเพราะว่ายังแข่งขันยังไม่จบนะครับขณะเดียวกันตอนนี้วิวกุลวุฒิวิธิสารครับสุดหล่อของเรากำลังลงแข่งขันกับลักเยสันนะฮะมือดีจากอินเดียและเป็นวิวกุลวุฒิขึ้นนำอยู่ในเกมที่1นะครับ13ต่อ7นะสกอร์ตอนนี้เนี่ยรายงานนะครับวิวกุลวุฒิวิธิสารนะครับหนึ่งเดียวของแต่อีกคนหนึ่งจะผ่านเข้ามาเป็นประเภทที่3ของเราได้หรือไม่ฮะวันนี้ผู้ชมในสนามนี้เต็มสนามเลยทีเดียวครับนะสนามนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาตินะครับไปเชียร์กันนะครับให้กำลังใจกับนักกีฬาไทยผลการแข่งขันในเกมแรกเป็นอย่างไรถ้าทันในแวดวงกีฬานะจะรายงานให้ทราบวิวนำอยู่13ต่อ7นะครับส่วนใครที่ดูเรื่องของมวยวันนี้มวยวันเพิ่งชกไปเมื่อสักครู่นะคู่เอกในต้องบอกว่าคู่เอกในช่วงของการจ่ายตังค์อ่ะนะไม่ใช่ดูฟรีของทางช่อง

ที่3เนี่ยโอ้โหซุปเปอร์เล็กเนี่ยจับทางด้านของคาตาคาเยฟนะครับจับแทงเข่าแทงเข่าแล้วก็แทงเข่าอะคายาตาเยฟนี่ไอ้คาตาคายาตาเอฟนี่หันหนีหันขวางไม่ได้โต้เลยนะนะครับเพราะว่าเจอซุปเปอร์เล็กเนี่ยจับคีบจับแทงเข่าจับคีบจับแทงเข่าผมก็มองว่าผ่านแล้วอะนะฮะนะครับแต่ที่สุดแล้วกรรมการก็บอกว่าให้ทางด้านของคายาคาเอฟชนะซุปเปอร์เล็กไป2-1เสียงไม่เอกฉันท์นะครับมี1คนให้เราชนะคือถ้าไม่โดนนับ8เนี่ยนะในยกแรกเนี่ยก็มีโอกาสอยู่นะโอ้โหก็เป็นงานหนักนะนะแพ้ไปน่าจะเป็นการแพ้เป็นครั้งที่3แล้วของซุปเปอร์เล็กนะติดต่อกันเลยนะนะครับในการแข่งขันของวันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแพ้ในเรื่องของคิกบ็อกซิ่งแพ้เรื่องของมวยไทยนะซุปเปอร์เล็กนะครับซุปเปอร์เล็กยิ้มด้วยซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9เดิมนะครับแพ้ไปนะครับช่วงนี้ของวันเนี่ยเป็นช่วงของการเพเปอร์วิวคือจ่ายตังก่อนนะแล้วได้ชมนะครับก็จะมีมวยคู่หลักๆหลายคู่ที่ชกกันช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นมวยยักษ์รุ่นยักษ์อย่างด้านของแคสซูโทไลกับนักชกจากญี่ปุ่นนะฮะเทสุกะก็เพิ่งจบไปรู้สึกว่านักชกจากญี่ปุ่นโดนน็อกยก2นะเจอแคสรูโทไลเนี่ยต่อยร่วงไปนะฮะนี่ก็คือมวยมัดมวยแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับคุณฟังครับจากเรื่องของแบดมินตันนะวิวกำลังแข่งขันกันอยู่คู่อื่นเราตกรอบนะนอกจากเมย์ตกรอบนะชายคู่พิรัชชัยสุพันธ์กับพักพลธีรรัตน์สกุลแพ้คู่ของอินโดนีเซียนะครับอินคานันโดกับมาติน0-2เกม16-21และ15-21ตกรอบนะครับนะนี่คือแบดมินตันนะครับแจ้งให้ทราบนะส่วนเรื่องของฟุตบอลนะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับประกาศรายชื่อ23นักเตะฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับก็เตรียมแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าในช่วงเดือนมิถุนายน2นัดนะครับเปิดบ้านเจอคูเวตก่อนนะเปิดบ้านเจอกับคูเวตแล้วก็จะไปเยือนจีนนะเจอคูเวตวันที่5มิถุนายนนะครับแล้วก็ไปจีนวันที่9มิถุนายนนะครับแอนโทนีฮัสซันนะครับก็เลือกนักเตะที่มีอยู่ผสมผสานกันนะระหว่างตัวเก่านะคนที่หายไปแล้วกลับมาใหม่แล้วก็ดาวรุ่งนะฮะก็ทั้ง2นัดมีการถ่ายทอดสดให้ชมกันด้วยนะครับทางไทยรัฐทีวีเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะเขามีการถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีนะครับไทยรัฐสปอร์ต YouTube ต่างๆนะให้ชมกันนะครับเจอคูเวตที่ปทุมธานีสเตเดียมนะครับ5มิถุนายน 19:30 นนะครับช่องทางการจำหน่ายบัตรเดี๋ยวก็ต้องติดตามกันนะครับส่วนไปเจอกับจีน9มิถุนายนก็รอเวลากันนะครับแข่งที่หวงหลงสปอร์ตเซ็นเตอร์นะฮะเจอกับจีนนักเตะแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นผู้รักษาประตูนะครับปฏิวัติคำใหม่นะจากแบงคอกนะกรกฎพิพัฒน์นัดดาจากเมืองทองยูไนเต็ดสราณนอนุอินจากบีจีปทุมนะครับกองหลังสุพนันบุรีรัตน์นะครับทางด้านของฟิลาวัตอักธรรมจากการท่าเรือนะฮะนี่ดาวรุ่งคนใหม่เข้ามานฤบดินวิรวัฒน์โนดมนะตัวเก่าจากบุรีรัมย์นะครับอดิศรพรมรักนะกลับมาฟอร์มดีอีกครั้งหนึ่งนะครับจากราชบุรีนะครับมาเรลทอมเบียนะคนที่มงจุดประกายให้ไทยเข้ารอบนะฮะชนะเติร์กเนี่ยนะครับติดด้วยณัฐพงศ์สาริยาจากชลบุรี FC วาริชชูทองครับจากบีจีปทุมยูไนเต็ดนะครับกองกลางนะก็จะมี สารัตอยู่เย็นกฤษฎากาแมนนะครับอีกล้านสันหลนนะฮะอนันต์ยอดสังวาลโฟแบร์นะจากลำพูนมาติดด้วยนะครับข่าวล่าสุดย้ายไปบุรีรัมย์ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็เสกสรรราตรีทิติพันธ์พ่วงจันทร์กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับจากทูแบงคอกร่วมกับเวียทิพย์ป้อมพันธ์นะทูแบงคอกกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็คณะคำยกนะฮะจากเมืองทองธีรพัฒน์ปรือทองจากฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโรแมตช์อุ่นเครื่องแมตช์การขันที่ลีกของดิวิชั่น2ของญี่ปุ่น J2 นะธีรพัฒน์ปรือทองนี่โชว์ฟอร์มแอสซิสต์ตลอดเลยนะครับแล้วก็มีเอราวัณกานิแยนะจากสโมสรลองนะครับมาติดด้วยนะครับกองหน้าก็จะเป็นจูดซุนซับเบลนะจากเกรมี่ทาวน์นะธีรศักดิ์เผยพิมายจากการท่าเรือและธีรศิลป์แดงดาจากทรูแบงคอกยูไนเต็ดนะครับอันโทนีฮัสซันก็บอกว่าเป็นการรวมตัวกันของทั้งดาวรุ่งนะที่เคยมีแล้วก็หลุดออกไปและตัวเก่านะครับโดยเฉพาะธีรศิลป์แดงดานะครับนะความการเป็นธีรศิลป์แดงดาเนี่ยแน่นอนละครับทางด้านของอันโทนีฮัสซันก็บอกว่าเป็นคนสำคัญนะครับนะในแคมป์ฟุตบอลทีมชาติต้องมีนักเตะระดับซีเนียร์ที่ตั้งมาตรฐานแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆนะทั้งน้องนักเตะหน้าใหม่ในแคมป์ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีดาวรุ่งหลายคนไม่ว่าจะเป็นธีรพัฒน์หรือว่าเอราวัณนะครับซึ่งฟอร์มทั้งสองคนก็เราได้ต้องการ
นักกีฬานะครับเข้ามาช่วยแล้วก็เป็นดาวรุ่งเข้ามานะครับก็ถือว่าตอบโจทย์นะไม่ว่าจะเป็นกองหลังกองกลางนะครับและกองหน้าโดยเฉพาะกองกลางกองหลังอย่างอดิสรพรมรักอย่างที่บอกนะครับมีฟอร์มที่ดีนะกับการท่าเรือนะทางด้านของอดิสรพรม

0: รักจากการท่าจากราชบุรีนะครับส่วนฟีฟาวัตนะครับฟิลาวัตเนี่ยจากการท่าเรือก็ฟอร์มดีนะอยากจะให้มาร่วมทีมนะครับโดยเฉพาะอดิศรนี่โอ้โหเรื่องของสิทธิ์ใจทัศนคติในทีมฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับส่วนนักเตะที่ไปแข่งยาวๆสำหรับลีกนะก็หลายๆคนก็มีโอกาสได้พักนะครับไม่ดึงมาแล้วก็หลายๆคนจากทางด้านของบุรีรัมย์นะเพราะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดยังมีลีกที่แข่งขันแล้วก็มีฟุตบอลทั่วเอเชียที่ยังแข่งขันกันอยู่นะครับเพราะถ้าแข่งกันยาวๆนี่โอ้โหนะนักเตะจะให้พักหลายๆคนก็มีการบาดเจ็บนะครับนี่คือนักกีฬาของเราที่มีการประกาศรายชื่อมานะครับแล้วก็เป็นเหตุผลที่แอนโทนิโอสันนะครับบอกว่าใครติดเข้ามาเพราะอะไรเพราะอะไรนะครับวิลกุลวุฒินะครับนำอยู่18-11นะครับในเกมที่1นะฮะคงน่าจะทันในเกมแรกในรายการแวดวงกีฬานะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับนัด2นัดของเรานะครับ5มิถุนายนเจอคูเวตนะฮะ 19:30 ปทุมธานีสเตเดียมคุณผู้ฟังอย่างงนะปทุมธานีสเตเดียมอยู่ตรงไหนนะก็นี่แหละฮะสนาม BG แหละนะนะปทุมธานีสเตเดียมนะครับแล้วก็เรื่องของการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะตอนนี้หลายๆประเภทในประเภททีมก็รอบรองนะวันนี้รอบรองจะชิงชัยกันวันพรุ่งนี้นะหลายๆแข่งขันแต่ว่าการแข่งขันในบางประเภทก็ชิงเหรียญชิงชัยเหรียญทองกันอย่างการแข่งขันเอ็กซ์เกมอย่างโรลเลอร์สกีนะครับนักกีฬาจากอุดรธานีคว้าเหรียญทองครับไมเคิลกัมเปียลนะครับคว้าเหรียญทองไปครองในการแข่งขันโรลเลอร์สกีรุ่นมาสตาร์ทคลาสสิกอายุ 13-18 ปีชายคว้าเหรียญทองนะครับส่วนโรลเลอร์สกีสาวโรลเลอร์สกีขาวสาวเชียงใหม่นะครับก็คว้าเหรียญทองในการแข่งขันโรลเลอร์สกีรุ่นมาสตาร์ทคลาสสิกนะรุ่นอายุ 13-18 ปีนะครับก็คือกนกชยาเฉลิมโชคชัยนะครับจากเชียงใหม่คว้าเหรียญทองนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจอีกคนนึงก็คือเรื่องของยิมนาสติกนะครับสาวจากกรุงเทพมหานครท่าทางจะไม่ได้แบ่งเหรียญรางวัลให้ใครเลยนะคว้าเกือบหมดเลยนะครับนะครับน้องสมนวนันนะครับนิ่มเนติพลนิ่มเนติพันธ์นะฮะน้องสมนวนนท์นะครับน้องสมนวนนท์นะครับนิ่มเนติพันธ์นะครับนักยิมนาสติกจากเมืองหลวงกรุงเทพมหานครคว้าหลายเหรียญรางวัลนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยิมนาสติกลีลาเรื่องของอุปกรณ์ฟุตบอลอุปกรณ์บอลนะฮะคะแนน 23.45 คว้าเหรียญทองนะครับแล้วก็มาคว้าเหรียญทองในประเภทห่วงนะอุปกรณ์หญิงอุปกรณ์ห่วงคว้าเหรียญทองนะครับและรวมๆแล้วเธอก็ได้อุปกรณ์รวมนะครับห่วงที่ผมบอกไปแล้วอุปกรณ์บอลแล้วนะอุปกรณ์คาถาคะแนนรวมทีมกรุ๊ปเอ็กเซอร์ไซส์5ริบบิ้นนะได้มา5เหรียญทองนะ6เหรียญทองนะครับ2เหรียญเงินจากบุคคลอุปกรณ์ริบบิ้นและกรุ๊ปเอ็กเซอร์ไซส์คะแนนรวม2ชุดนะฮะ1เหรียญทองแดงจากกรุ๊ปเอ็กเซอร์ไซส์5บอลนะครับโอ้โหนะฮะนี่คือนักต้องเรียกว่าน้องตรันนะครับน้องตรันนี่นะอายุแค่15ปีนะครับซึ่งก่อนไปก็น้องก็คาดหวังว่าขอไว้แค่5-6เหรียญทองตลอดการแข่งขันแต่ไปประมาณที่ได้6เหรียญทองก็ถือว่าน่าพอใจนะครับแล้วก็จะพัฒนาตัวเองให้มากกว่านี้นะครับน้องดรันเนี่ยนะครับก็คว้าไปถึง6เหรียญทองนะครับเหรียญเงินต้องนับนะ2เหรียญกับเหรียญทองแดงอีกนะก็โอ้โหคว้าเหรียญทองก็ถือว่าเป็นอนาคตใหม่ของวงการยิมนาสติกลีลายิมนาสติกของเราเลยนะครับนะยิมนาสติกนะอุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของห่วงเรื่องของคาถาเรื่องของบอร์ดนะครับก็ทำความได้ยอดเยี่ยมเธอจะมีอนาคตในวงการยิมนาสติกของไทยนะครับแล้วก็เธอบอกว่าจะพัฒนาต่อไปเพื่อทีมชาติชุดใหญ่ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่34ที่มาเลเซียในปีหน้านะครับแล้วก็ผู้ฝึกสอนนะครับยิมนาสติกลีลาทีมชาติไทยไปดูด้วยนะครับมาดูทีมกรุงเทพมหานครแล้วไปดูด้วยนะครับคุณการพิชาพัฒนาศักดิ์นะบอกว่าไปดูน้องๆหลายๆคนนะโดยเฉพาะน้องดรันเนี่ยโชว์ศักยภาพนะแล้วก็ความสามารถอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็เบียดชนะคู่ต่อสู้อย่างสูสีและบางคะแนนบางเพศก็ชนะคู่ต่อสู้อย่างคาร์ลอยนะต้องบอกว่ามีความสามารถเทียบเคียงกับรุ่นพี่ในชุดปัจจุบันได้หลายคนนะครับแล้วก็เหลืออีก15เดือนนะฮะก็จะเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญของยิมนาสติกลีลาทีมชาติไทยในการลุ้นเหรียญทองในการแข่งขัน SEA Games 2570 0นะ2170ที่มาเลเซียต่อไปนะครับก็เป็นกำลังใจให้น้องเราติดตามน้องกันต่อนะว่าจะเป็นอนาคตของทีมชาติไทยเธอจะเป็นราชินียิมนาสติกลีลาของไทยในอนาคตนะครับจบหรือยังจบหรือยังเกมแรก20-14นะวิวโอ้โหยังงานลากาเซนยังเถียงอยู่ยังเถียงอยู่นะฮะไล่มา15-20นะฮะตบไปขนาดเส้นนะครับลากาเซนนะครับก็ตอนนี้ไล่มา15-20นะครับมีอยู่6เกมพอยต์5เกมพอยต์ของวิวกลุ๊ดนะฮะลากาเซนมาชุดสีเหลืองวิวนะชุดสีบอลเทานะครับเอาละครับลูกนี้ตัดยอดโตกันอยู่นะโตกันอยู่นะครับวิวตีตบยังครับยอดหน้าเน็ตคือตีกับวิวเนี่ยต้องอดทนนะเพราะวิวนี่เอาเหนียวฮะวิวเนี่ยก็หลอกให้คู่ต่อสู้โต้เรื่อยๆนะจนคู่ต่อสู้แหมยังครับนางลักยาเซินยังไล่คะแนนมาได้อีกฮะตอนนี้ไล่มาเป็น16-20ครับแต่ยังเหลือ4เกมพอยต์นะในเกมที่1นะครับอ่ะมาดูคะแนนเหรียญรวมนะของการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะครับที่สุราษฎร์ธานีกรุงเทพมหานครเกิน100ไปแล้วคุณผู้ฟังนะครับ108เหรียญทองนะฮะ85เหรียญเงินแล้วก็100เหรียญทองแดงนะครับ293เหรียญทองแล้วขออภัย293เหรียญแล้วฮะนำยาวนำโด่งเลยนะครับและอีกครึ่งนึงเนี่ยไม่ถึงครึ่งด้วยนะเชียงใหม่32เหรียญทอง39เหรียญเงินแล้วก็31เหรียญทองแดงนะ102เหรียญนะครับโอ้เหรียญรวม293นะกรุงเทพเชียงใหม่เหรียญรวม102นะที่3นครสวรรค์นะครับ32ทองเท่ากับเชียงใหม่เลยนะครับแต่ว่าเหรียญเงินเนี่ย12เหรียญทองแดง13มี57เหรียญ นะครับชลบุรีเหรียญรวมเนี่ยเกิน100เหมือนกันนะแต่ว่าเป็นเหรียญทองแค่28เหรียญเงิน32เหรียญทองแดง45นะครับรวม105เหรียญ นะครับอุสุราษฎร์ธานีเจ้าภาพขยับมาอยู่ที่5แล้วนะครับ24ทองนครราชสีมา20ทองนนทบุรี17นครศรีธรรมราช16ปทุมธานี14สุพรรณบุรี13อุดรทางด้านของสุพรรณบุรี13อุตรดิตถ์11นครปฐม11สมุทรปราการ10เท่ากับสมุทรสาครอุบลราชธานีนครนายกนี่10เหรียญทองนะครับเอา16อันดับก่อนนะที่มีเหรียญทองถึงเลข2หลักนะ10เหรียญทองขึ้นไปก่อนนะครับส่วนท้ายตารางนะครับยังเป็นสระแก้วกับชัยนาทอยู่นะครับที่ได้1เหรียญทองแดงนะครับปัตตานีบ้านผมก็รองลงมา1เหรียญเงินกับ2เหรียญทองแดงนะ3เหรียญปัตตานีบ้านผมนะฮะชัยนาท1เหรียญทองแดงกับสระแก้วนะครับผมเชื่อว่าแล้ววันต่อไปอันดับเหรียญก็คงจะมากขึ้นนะเป็นกำลังใจให้กับทุกจังหวัดที่เข้าร่วมแข่งขันในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41ในครั้งนี้นะครับนะสุราษฎร์ธานีเกมกีฬาแห่งชาติครั้งที่41ว้าวคุณผู้ฟังครับตกใจอะไรเกิดขึ้นเนี่ยลักยาเซนไล่มา19-20ได้มา5แต้มรวดวิวทำยังไงเอาละครับแต้มสำคัญอย่าให้ดิวนะครับวิวต้องเอาเกมนี้ให้ได้ก่อนนะโต้ดาดวิวพยายามตบนะหน้าเน็ตหลอดมานะครับวิวโยกซ้ายตบลูกนี้ใส่ลักยาเซนแล้วก็ไม่ข้ามครับโอ้โหแม่กว่าจะได้แต้มนี้โอ้โห20นำอยู่20-15นะเขาไล่มา19-20และก่อนที่วิวจะตบยัดใส่ตัวลักยาเซนงัดไม่ผ่านนะครับโอ้โหเป็นแต้มของวิวกุลุดวิทิสารครับนำไปก่อน1-0เกมครับนี่คือแบดมินตันครับคุณผู้ฟังครับว่ากันยาวๆนะเรื่องของเทนนิสนะครับในการ ITF Men World Tennis Tour นะเงินรางวัล $15,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็เทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการ ITF Women World Tennis Tour นะครับเงินรางวัล $15,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับวันนี้เป็นการแข่งรอบเมนรอวันที่4นะครับนักกีฬาทีมชาติของเราหลายคนไปแข่งขันนะครับไม่ว่าจะเป็นบูมกสิณิตสำเร็จนักเทนนิสมืออันดับ1ของรายการมือ411ของโลกนะฮะก็ชนะในรอบนี้นะฮะเอาชนะอลันมามากันจากเม็กซิโกนะครับ 6-3 และ 6-4 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับเจอกับอันตันเซฟจากนิวซีแลนด์นะครับส่วนหญิงเดี่ยวนะครับวันนี้นะพัชรินทร์ชิพชันเดชมือ1แล้วก็มือ456ของโลกนะฮะแพ้เซตแรกนะครับให้กับเลลิซีจากนิวซีแลนด์นะแต่ตั้งหลักในเซต2และเซต3มาชนะ 6-2 และ 6-1 ครับใช้เวลา2ชั่วโมงผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้ครับน้องพัชรินนะครับพัชรินชีพชันเดชหรือว่าน้องอีฟผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับอียองชอจากเกาหลีใต้มือ599 ITF Ranking นะที่มาจากรอบคัดเลือกนะก็รอลุ้นกันนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยสัปดาห์แรกเนี่ยทางด้านของอีพัชรินทร์ชิพชันเดชเคยแพ้มาแล้วนะที่นครปฐมคราวนี้เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนะมีนักหลักของเราเข้ารอบไปด้วยนะฮะวิชยาตรงเจริญชัยกุลนะครับเอาชนะธนากรศรีรัตน์นะครับ2-1ครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับแล้วก็แมทธิวเดวาเลตัวว่าจากออสเตรเลียชนะซุงยอนจากเกาหลีใต้นะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเช่นเดียวกันนะครับนี่คือรายการที่ไทยส่วนรายการที่ต่างประเทศนะครับทางด้านของน้องแม็กซิมัสนะครับตกรอบแล้วในการแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย ATP Challenger Tour รายการระดับ50นะครับรายการระดับ50ที่เบงกาลูนะครับเงินรางวัลกว่า2ล้านบาทที่อินเดียนะครับแม็กซิมัสพราพลโจนนะครับลูกครึ่งไทยออสเตรเลียนะครับแล้วก็มือ7ของรายการเจอกับฟิลิปเซคูลิกมือ357ของโลกแล้วก็มือ4ของรายการจากออสเตรเลียแล้วปรากฏว่าแม็กซิมัสนะครับแพ้ไปนะครับ1-2เซต7-6ไทเบรก6-7และ3-6 1-6นะตกรอบแต่ว่าตกรอบเงินการขันรายการระดับนี้นะก็จะมีเงินรางวัลให้นะครับประมาณ 58,000 บาทนะครับแล้วก็มีคะแนนสะสมในระดับ World Ranking อีกนะครับอีก8คะแนนนะครับนี่คือเรื่องของการแข่งขันเทนนิสนะครับค่ำคืนนี้ฟุตบอลมีด้วยนะอัสตันวิลล่าเจอกับลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลมีข่าวร้ายอ่ะเขาบอกว่าซาบี้อลองโซอดีตนักเตะลิเวอร์พูลแล้วก็ไปเป็นผู้จัดการทีมเรอัลมาดริดนะครับเอาไปเป็นผู้จัดการทีมเลเวอร์คูเซ่นแล้วโชว์ผลงานได้ดีนะครับแล้วก็ลาออกจากเลเวอร์คูเซ่นมาคุมเรอัลมาดริดแล้วก็ลาออกจากเรอัลมาดริดว่างานข่าวว่าเชลซีดึงนะซาบี้อลองโซซึ่งบอกว่าอยากจะคุมทีมลิเวอร์พูลนะแต่ว่าลิเวอร์พูลยังมีอาร์เนอร์สล็อตนะครับก็เลยกำลังจะคุยกับเชลซีที่ต้องการผู้จัดการทีมคนใหม่ครับตอนนี้นะฮะก็อาจจะไปคุมเชลซีแหละซาบี้อลองโซค่ำคืนนี้ลุ้นตารางคะแนนอันดับที่5นะ4กับ5เจอกันนะแอสตันวิลล่าเจอกับลิเวอร์พูลบ้านของแอสตันวิลล่านะครับแอสตันวิลล่าอันดับที่5นะครับมี59คะแนนเจอกับลิเวอร์พูลอันดับที่4มีอยู่59คะแนนหมายความว่าใครชนะนี่นะการันตีเลยจบที่4นะการันตีแล้วครับแล้วก็มีคือจบผู้ชนะในเกมนี้จบที่5แน่นอนนะครับจบอันดับ5แน่นอนตำแหน่งพื้นที่ของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับลิเวอร์พูลก็มีปัญหาเรื่องของกองหน้าอยู่เหมือนกันนักเตะเจ็บเยอะนะครับใครจะได้ลงนะก็ค่ำคืนนี้นะครับก็รอลุ้นกันตี2บ้านของแอสตันวิลล่านะอูไรเอมเมอรี่นะครับก็กุนซือของแอสตันวิลล่าก็บอกว่าเขาจะเอา3แต้มให้กับแอสตันวิลล่าและขึ้นมาอยู่อันดับที่4การันตีในตำแหน่งพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับพรีเมียร์ลีกในค่ำคืนนี้แอสตันวิลล่าเจอลิเวอร์พูลนะครับคุณผู้ฟังครับก็ใครที่เป็นแฟนทั้ง2ทีมนี้ก็รอติดตามกันนะครับแล้วก็ยินดีกับทางด้านของเวียดนามด้วยนะเวียดนามเขาไปเข้าสู่รอบสุดท้ายชิงแชมป์โลก U17 ชิงแชมป์เอเชียด้วยนะบ้านเราของเราตกรอบแต่เวียดนามเป็นที่1ของกลุ่มนะครับเข้ารอบสุดท้ายได้ด้วยยินดีด้วยนะครับสำหรับเวียดนามนะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมามีฟุตบอลด้วยไหมนะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาน่าจะมีฟุตบอลด้วยนะขออนุญาตนะครับไปดูว่าที่ผ่านมามีลาลิก้าสเปนเรอัลมาดริดนะฮะเอาชนะนะเมื่อวานนี้2-0ด้วยนะครับนี่คือแวดวงกีฬาในวันนี้นะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ตามรับฟังวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีณโรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพมหานครหลายหน่วยงานเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลภายในองค์กรให้โปร่งใสป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:53 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุมไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีณโรงพยาบาลรามาธิบดีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเวลา 9:14 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมใหญ่มูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569ณศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:03 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสระปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้นายคอลิดอามัดอันอนานีอาลีอิสผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาและงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราช
2: รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมกล่าวว่ารัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569และในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569ณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดนครปฐมเพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามในการกรองดอกไม้เป็นเครื่องแขวนที่ใช้ฝีมืองานช่างประณีตศิลป์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติเกิดกุศลแก่ผู้ปฏิบัติบูชาในวันสำคัญณพุทธานุสรณ์วรณียสถานของชาติที่จัดสร้างขึ้นเพื่อสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระสังฆราโชบายของสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ผู้ทรงเป็นองค์พระอุปัชฌาย์ในสมเด็จพระสังฆราชผู้ชนะการประกวดจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 60,000 บาทโดยโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์นี้จะนำไปประดับณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามการประกวดแบ่งเป็น2ประเภทได้แก่ประเภทนักเรียนเครื่องแขวนระยะน้อยและประเภทประชาชนทั่วไปโคมแขวนประทีปรูปทรงอิสระทรงใบสมัครที่สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมพุทธมณฑลภายในวันที่22พฤษภาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์024417973หรือ024417988มาลิชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต้อนรับผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกในโอกาสเยือนไทยเพื่อสานต่อความร่วมมือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายืนยันไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมการศึกษาโลกปี2570
3: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้การต้อนรับนายคาเลตอาเมดเอลเอนานีอาลีเอสผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างภูมิภาคโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้หารือถึงความร่วมมืออันยาวนานระหว่างไทยกับยูเนสโกโดยเฉพาะการขับเคลื่อนโครงการการศึกษาเพื่อปวงชนการลดอัตราเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาตลอดจนการยืนยันความพร้อมของไทยที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้านการศึกษาโลกในปี2570นี้ด้านผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกได้กล่าวชื่นชมบทบาทของไทยที่เป็นสมาชิกที่เข้มแข็งและเป็นที่ตั้งของสำนักงานภูมิภาคยูเนสโกกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นสำนักงานที่สำคัญระดับโลกพร้อมย้ำความมั่นใจว่ายูเนสโกพร้อมสนับสนุนไทยในการยกระดับคุณภาพครูและผู้เรียนเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการศึกษาระดับภูมิภาคในอนาคตสำหรับการเดินทางเยือนประเทศไทยครั้งนี้ผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกมีกำหนดการระหว่างวันที่14ถึง17พฤษภาคมเพื่อหารือความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเข้าเยี่ยมชมสถานที่สำคัญที่ได้รับการขึ้นทะเบียนภายใต้กรอบของยูเนสโกหลายแห่งในประเทศไทยจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยพร้อมเป็นสะพานเชื่อมเพื่อสร้างการพัฒนาระหว่างภูมิภาคในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศบริกส์ที่สาธารณรัฐอินเดีย
4: นายศิรศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศบริกส์ณกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียโดยรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงภายใต้หัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นนวัตกรรมความร่วมมือและความยั่งยืนย้ำถึงความสำคัญของกลุ่มบริกส์ที่เป็นกลไกหลักในการส่งเสริมเสียงของประเทศกำลังพัฒนาหรือกลุ่มประเทศโลกใต้ให้มีส่วนร่วมกำหนดทิศทางโลกพร้อมกันนี้ไทยได้ยืนยันความมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์ผ่านนโยบาย Thailand Africa Initiative เพื่อขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีกับกลุ่มประเทศในทวีปแอฟริกานอกจากนี้ไทยยังได้นำเสนอให้กลุ่มบริกส์นำแนวทางความร่วมมือ3ประการที่ไทยผลักดันในกรอบอาเซียนได้แก่ภูมิภาคนิยมความยืดหยุ่นและการรักษาบทบาทในเวทีโลกมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการรับมือกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งนี้ในโอกาสที่ประเทศไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปีพุทธศักราช2571รองนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไทยพร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างอาเซียนและกลุ่มบริกส์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือเชิงปฏิบัติที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินหน้าปราบปรามคอร์รัปชันอย่างจริงจังสั่งตรวจเข้มตำรวจรับสินบนพร้อมนำเทคโนโลยีมาใช้กับงานจราจรเพิ่มความโปร่งใส
5: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีผลสำรวจคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เกี่ยวกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่ระบุว่าตำรวจทางหลวงจราจรและตำรวจท้องที่อยู่ใน10ลำดับแรกกลุ่มเสี่ยงคอร์รัปชันว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติรับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เน้นการทำงานโปร่งใสตรวจสอบได้และสั่งเข้มงวดปราบปรามการทุจริตโดยพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญและรับทราบรายงานนี้แล้วและไม่ได้นิ่งนอนใจยังถือว่าเป็นข้อมูลสำคัญที่สะท้อนมุมมองของภาคเอกชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจโดยเฉพาะคดีจราจรที่อาจมีการเสนอสินบนซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเคยตรวจพบและดำเนินคดีทั้งทางวินัยและอาญาแล้วพร้อมเดินหน้าป้องกันอย่างจริงจังทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับงานจราจรเช่นระบบใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์และบอดี้แคมเพื่อเพิ่มความโปร่งใสรวมถึงมีระบบตรวจสอบต่างๆเช่น ITA และช่องทางร้องเรียนเพื่อกำชับการทำงานอย่างเป็นระบบดลมภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กำชับหน่วยงานในสังกัดเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลภายในองค์กรให้โปร่งใสป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ
6: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในทุกมิติโดยกำชับเจ้าหน้าที่ทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตโปร่งใสและไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทุกรูปแบบตามนโยบายของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่สั่งการให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบทันทีเมื่อพบเบาะแสและหากพบการกระทำผิดจริงจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดรวมทั้งได้ยกระดับความเข้มงวดในการกำกับดูแลภายในองค์กรโดยสั่งการให้ทุกหน่วยงานทบทวนกระบวนการทำงานเพื่อลดช่องว่างที่อาจนำไปสู่ความไม่โปร่งใสพร้อมกำชับบุคลากรทุกระดับให้ยึดหลักจริยธรรมและปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานมากยิ่งขึ้นผ่านการประเมินความพึงพอใจการแจ้งข้อเสนอแนะและการร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆของกระทรวงเพื่อร่วมกันสร้างระบบการให้บริการที่โปร่งใสตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและผู้ประกอบการอย่างแท้จริงพร้อมยืนยันว่ากระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้ายกระดับมาตรฐานการทำงานอย่างต่อเนื่องและไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: กรมการขนส่งทางบกเตรียมปรับรูปแบบการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนเน้นความโปร่งใสป้องกันปัญหาการทุจริต
7: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ใช้บริการซึ่งปรากฏชื่อของกรมการขนส่งทางบกเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีอัตราการเสนอให้สิ่งตอบแทนว่าหน่วยงานที่ต้องมีการติดต่อทำธุรกรรมแบบเผชิญหน้ามักจะมีความเสี่ยงต่อการถูกเสนอหรือเรียกรับผลประโยชน์ได้ง่ายเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนจึงมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกปรับรูปแบบระบบการทำงานโดยเริ่มจากการปรับรอบการอบรมให้ความรู้ในการทำใบขับขี่ให้มีความถี่มากขึ้นในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นเพื่อลดความล่าช้าที่เป็นช่องว่างให้เกิดการให้สิ่งตอบแทน
8: ก็ได้มีให้แนวทางไปอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการอนุญาตต่างๆยกตัวอย่างเช่นใบขับขี่ที่ในอดีตเนี่ยอาจจะเกิดความล่าช้าอาจจะมีการมาเสนอให้นู่นให้นี่ให้นั่นเพราะว่าอยากจะได้เร็วอะไรอย่างเงี้ยวันนี้นี่ก็ให้แนวทางไปว่าปรับนะครับปรับรอบในการอบรมให้ความรู้นะครับบางพื้นที่หนาแน่นมากก็อาจจะเป็น5วัน6วันแล้วเราก็จะพยายามทำระบบต่างๆเนี่ยให้เป็นออนไลน์มากที่สุดนะครับแต่อนาคตก็อาจจะมีการอนุญาตต่อไปขับขี่ให้เป็นออนไลน์ไปเลยเพื่อหลีกเลี่ยงการที่จะมีโอกาสแบบนี้
7: นอกจากนี้ในอนาคตมีแผนที่จะยกระดับการให้บริการเข้าสู่ระบบออนไลน์ให้มากที่สุดโดยเฉพาะการต่อใบอนุญาตขับรถแบบรายปีเพื่อลดภาระค่าเดินทางและลดเวลาของประชาชนส่วนใบขับขี่ประเภทที่ต้องมีการทดสอบสมรรถภาพหรือการประเมินเฉพาะทางยังคงต้องเดินทางมาแสดงตัวตามมาตรฐานแต่จะเน้นความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนทั้งนี้เป้าหมายสูงสุดคือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่ากรมการขนส่งทางบกเป็นหน่วยงานที่ยึดมั่นในคุณภาพมาตรฐานและความโปร่งใสในการให้บริการนพศรแก้วคำรายงาน
1: ขณะที่บริษัทขนส่งจำกัดตรวจสภาพรถโดยสารทุกคันก่อนออกเดินทางยกระดับมาตรการความปลอดภัยช่วงฤดูฝนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการนายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.เปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วซึ่งทำให้การขับขี่บนท้องถนนมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้นประกอบกับปัจจุบันยังมีประชาชนเลือกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยวันละ 80,000 ถึง 90,000 คนและมีเที่ยววิ่งรวมกว่า 5,000 ถึง 6,000 เที่ยวต่อวันบขส.จึงได้สั่งการไปยังรถในสังกัดรวมถึงรถร่วมบริการเอกชนทั้งรถบัสและรถตู้รวมกว่า 6,000 คันให้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยเน้นย้ำ4มาตรการสำคัญได้แก่ตรวจสภาพความพร้อมของรถโดยสารทุกครั้งก่อนออกให้บริการโดยเฉพาะระบบยางก้านปัดน้ำฝนระบบไฟและระบบเบรกกำชับพนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดหากเจอฝนตกหนักหรือทางน้ำท่วมขังต้องลดความเร็วและห้ามประมาทเด็ดขาด พร้อมจัดคนขับ2คนในเส้นทางสายยาวที่วิ่งเกิน6ชั่วโมงตรวจความพร้อมสภาพร่างกายและจิตใจของพนักงานขับรถก่อนปฏิบัติหน้าที่และใช้ระบบ GPS ในการติดตามพฤติกรรมการขับขี่ตลอดเส้นทางนอกจากนี้บขส.ยังได้ขอความร่วมมือจากผู้โดยสารให้คาดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทางพกอุปกรณ์กันฝนและตรวจสอบสภาพอากาศล่วงหน้าเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางช่วงฤดูฝนนี้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบให้โรคติดเชื้อไวรัสทานตาเป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่14ของไทย
9: นายแพทย์สมฤทธิ์ซึ่งสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเปิดเผยว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ไวรัสทานตาเป็นโรคติดต่ออันตรายเพื่อให้อำนาจเจ้าพนักงานควบคุมโรคตามกฎหมายในการเข้าสอบสวนโรคและสั่งกักกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยครอบคลุมทั้งกลุ่มอาการทางระบบทางเดินหายใจและกลุ่มอาการทางไตเนื่องจากเป็นประเด็นที่ทั่วโลกกำลังให้ความกังวลสำหรับเกณฑ์การเฝ้าระวังหากพบผู้ป่วยที่มีไข้สูงกว่า38องศาเซลเซียสร่วมกับอาการหนาวสั่นปวดกล้ามเนื้อปวดท้องหรือมีอาการทางระบบทางเดินหายใจและเข้าข่ายเกณฑ์สอบสวนโรคหน่วยงานบริการต้องรายงานข้อมูลภายใน3ชั่วโมงแต่ต้องส่งทีมลงสอบสวนโรคทันทีภายใน12ชั่วโมงขณะที่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจะมีมาตรการกักตัวเพื่อเฝ้าดูอาการเป็นเวลา42วันนับจากวันที่สัมผัสผู้ป่วยนอกจากนี้กรมควบคุมโรคได้สั่งยกระดับการคัดกรองณช่องทางเข้าออกประเทศพร้อมประสานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และกรมการแพทย์เร่งวางแนวทางการตรวจทางห้องปฏิบัติการและเวชปฏิบัติการรักษาเพื่อความรวดเร็ววินิจฉัยและป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้างทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนหากมีประวัติสัมผัสสัตว์ฟันแทะหรือเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงและมีอาการไข้สูงหายใจลำบากให้รีบพบแพทย์และแจ้งประวัติการเดินทางทันทีเพื่อความปลอดภัยของตนเองและส่วนรวมนาฤมลอุดมพรรายงาน
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
12: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
11: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
12: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
11: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
12: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทิปแบบนี้แหละ
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงการต่างประเทศของไต้หวันที่ระบุว่านายหลินเจียหลงรัฐมนตรีต่างประเทศไต้หวันแสดงความขอบคุณสหรัฐที่ยังคงสนับสนุนไต้หวันรวมถึงเน้นย้ำสันติภาพและเสถียรภาพในช่องแคบไต้หวันอย่างต่อเนื่องกระทรวงการต่างประเทศไต้หวันกล่าวเพิ่มเติมว่ากองทัพจีนยังคงปฏิบัติการทางทหารรอบเกาะไต้หวันถือเป็นการคุกคามและข่มขู่ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจีนเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคในทุกวันนี้ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยืนยันว่าประเด็นเกี่ยวกับไต้หวันถูกนำขึ้นมาหารือในการเจรจาระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนพร้อมให้คำมั่นว่านโยบายของสหรัฐต่อเกาะไต้หวันยังคงไม่เปลี่ยนแปลงสำนักข่าวสาธารณรัฐอิสลามของทางการอิหร่านรายงานว่านายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีการต่างประเทศของอิหร่านกล่าวหาว่ารัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่มบริกที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียเมื่อวานนี้พร้อมเรียกร้องให้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทบทวนนโยบายต่ออิหร่านโดยระบุว่าสหรัฐและอิสราเอลไม่สามารถสร้างความมั่นคงให้แก่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวมีขึ้นหลังนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเปิดเผยว่าเขาเคยเยือนสหรัฐอาหรับเอมิเรตระหว่างเกิดสงครามกับอิหร่านขณะที่นายอารักชีเตือนว่าประเทศที่ร่วมมือกับอิสราเอลจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตนสำนักข่าว AFP รายงานว่านางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นมีกำหนดการเดินทางเยือนเมืองอันดงจังหวัดคยองซังเหนืออย่างเป็นทางการระหว่างวันที่19ถึง20พฤษภาคมนี้ตามคำเชิญของประธานาธิบดีอีแจมยองของเกาหลีใต้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้และญี่ปุ่นรวมถึงส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงในภูมิภาคและประเด็นสถานการณ์ในตะวันออกกลางทั้งนี้การที่รัฐบาลเกาหลีใต้เชิญนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิเยือนเมืองอันดงซึ่งเป็นบ้านเกิดของประธานาธิบดีอีแจมยองถือเป็นการตอบแทนเชิงสัญลักษณ์ต่อการที่ประธานาธิบดีอีแจมยองเยือนจังหวัดนาราบ้านเกิดของนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิระหว่างการเดินทางเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
13: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติหญิงเดี่ยวรอบ8คนสุดท้ายพิงค์พิชชามนโอภาสนิพัฒน์มือ27ของโลกเอาชนะหมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกไป2ต่อ1เกม21ต่อ19 13ต่อ21และ21ต่อ15ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการจากญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้หลังจบเกมพิชชามนกล่าวว่าดีใจที่สามารถเอาชนะในเกมนี้ได้ซึ่งเป็นเกมที่อึดอัดมาก
14: ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจแล้วก็ต้องขอชมพี่หมิวด้วยค่ะเพราะว่าพี่หมิวก็เล่นทำให้หนูอึดอัดมากในเกมที่2แล้วก็ในเกมที่3ก็ค่อนข้างอึดอัดมากเลยค่ะก็ส่วนตัวหนูรู้สึกว่าพี่หมิวปรับสนามได้ดีกว่าหนูได้ซ้ำปรับเรื่องทิศทางลมปรับรูปเกมได้ดีกว่าหนูได้ซ้ำหนูแบบมาปรับได้ช้านิดนึงต้องเป็นรูปแบบเกมแล้วก็โค้ชช่วยวางแผนรูปแบบเกมอะไร
13: ส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่เมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกและมือวางอันดับ3ของรายการแพ้ชินะอาเคชิมืออันดับ28ของโลกจากญี่ปุ่นไป0ต่อ2เกม13ต่อ21และ16ต่อ21ตกรอบอย่างน่าเสียดายด้านชายคู่รอบ8คู่สุดท้ายพีรัชชัยสุขพันธ์กับภคพลธีระรัตสกุลคู่มือ60ของโลกแพ้ลีโอโรลี่คานันโดกับดาเนียลมาตินคู่มือ21ของโลกจากอินโดนีเซีย0ต่อ2เกม18ต่อ21และ15ต่อ21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้เช่นเดียวกันศึกบาสเกตบอล NBA รอบเพลย์ออฟสายตะวันออกคลีฟแลนด์คาวาเลียเอาชนะดีทรอยต์พิสตันในการเล่นต่อเวลา117ต่อ113ขึ้นนํา3ต่อ2เกมสำหรับนัดต่อไปจะกลับไปเล่นในบ้านคาวาเลียซึ่งหากเก็บชนะได้จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปภาคเอกชนเปิดตัวโครงการฟุตบอลเยาวชนคืนความสุขสารฝันเยาวชน4จังหวัดชายแดนใต้ดวลแข้งก่อนไปฝึกทักษะลูกหนังในต่างแดนติดตามได้จากรายงาน
15: นายชวันวิทย์กองวิสัยสุขประธานบริษัทฟาซิลิตี้เอ็นเซนจำกัดเป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการฟุตบอลเยาวชนคืนความสุข PYNS Youth League 2026โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อผลักดันนักฟุตบอลเยาวชนไทยให้มีโอกาสได้ฝึกฝนแข่งขันและทำตามความฝันกับการเป็นนักฟุตบอลเริ่มจากพื้นที่ภาคใต้4จังหวัดได้แก่ปัตตานียะลานราธิวาสและสงขลานายชวันวิทย์กองวิสัยสุขกล่าวว่าเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เดินทางไปฝึกทักษะฟุตบอลยังต่างประเทศอาทิสาธารณรัฐประชาชนจีนอังกฤษสเปนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้
16: เราจับมือร่วมกันนะครับที่จะทำโครงการดีๆเหล่านี้ก็คือพาเด็กๆเข้าให้ได้รับโอกาสนะครับได้มีอาชีพเนาะแล้วก็ในส่วนของการสานฝันให้เด็กๆเนี่ยได้เขาเรียกว่ามีอนาคตที่ดีนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสการฝึกอบรมฟุตบอลยังต่างประเทศด้วย
15: สำหรับโครงการฟุตบอลเยาวชนคืนความสุขกำหนดจัดการแข่งขันสนามแรกในวันที่ 6-7 มิถุนายนนี้ที่จังหวัดปัตตานีต่อด้วยวันที่ 13-14 มิถุนายนที่จังหวัดสงขลา วันที่20ถึง21มิถุนายนที่จังหวัดยะลาและวันที่27ถึง28มิถุนายนที่จังหวัดนราธิวาสโดยผู้ชนะอันดับ1และ2ของแต่ละจังหวัดจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันที่4ถึง5กรกฎาคมและจะไปดวลแข่งกันที่สนามตินสุรานนท์จังหวัดสงขลาซึ่งทีมที่คว้าแชมป์จะได้เงินรางวัล 100,000 บาทพร้อมสิทธิ์ไปฝึกทักษะฟุตบอลที่ต่างประเทศผานิชคาดหน้ารายงาน
13: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ในการอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนนี้นำโดยสหรัฐอยู่เย็นธีรศิลป์แดงดาจู๊ดซุนซับเบลเสกสรรราตีนอกจากนี้ยังได้เรียกเอราวัณกานิเย่ตัวรุกลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสจากน้องลีกสูงสุดของฝรั่งเศสและธีรพัฒน์ปรือทองตัวรุกวัย19ปีจากคอนซาโดเล่ซัปโปโรมาติดทีมชาติชุดใหญ่เป็นครั้งแรกอีกด้วยสำหรับโปรแกรมการแข่งขันอุ่นเครื่องของทีมชาติไทยตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนมีทั้งหมด2นัดวันที่5มิถุนายนเวลา 19:30 นพบคูเวตณปทุมธานีสเตเดียมและออกไปเยือนจีนในวันที่9มิถุนายนณหวงหลงสปอร์ตเซ็นเตอร์ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
17: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องอนิจจาโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
18: พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่ากัมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกัมมังสัตเตวิภัชติยะทิทังหีนปณีตตายะกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้ดีเลวต่างกันคนเราจึงมีพฤติกรรมต่างกันมีอะไรอะไรไม่เหมือนกันเพราะกรรมคือการกระทำท่านจึงบอกว่ากรรมลิขิตชีวิตของคนจะยากดีมีจนก็สุดแต่วิถีกฎแห่งกรรมทำดีก็ได้ดีถ้าทำชั่วแล้วก็มีแต่เลวทรามความดีทำไว้ถึงคราวตายจากก็มีคนอยากช่วยแบกช่วยหามการบุญสุนทานจงหมั่นแสวงทั้งที่มืดที่แจ้งทำกันตลอดไป
19: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
20: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
19: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
20: เราต้องเริ่มยังไงอะ
19: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังค่ะพร้อมกับนำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังค่ะสำหรับรางวัลที่มอบให้กับผู้ประกวดวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้แสดงออกได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองในการสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองแล้วก็เป็นการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยให้แก่คนไทยทุกคนค่ะสำหรับวรรณกรรมนะคะที่มาที่ชื่อว่าผ่านแว่นฟ้าค่ะก็คือเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยนอกจากนี้ยังเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศลักษณะของผ่านแว่นฟ้าค่ะเป็นผ่าสองใบที่วางซ้อนกันผ่านใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นความเป็นมาของการจัดประกวดวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากในวันนี้ค่ะมีชื่อตอนว่าแค่ผ้าเช็ดเท้าโดยชิตชยากรเรียบเรียงและบันทึกเสียงวรรณกรรมโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะเรื่องราวเป็นอย่างไรไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

เรื่องของเรื่องทั้งหมดมาจากผ้าเช็ดเท้าผืนเดียวมันเป็นผ้าเช็ดเท้าที่ทำมาจากผ้าเช็ดตัวผืนเก่าของลูกสาวเธอนำมาตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง30ยาว60เซนติเมตรแล้วก็นำมาวางไว้หน้าห้องน้ำในบ้านจะว่าไปแล้วมันน่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยของใครต่อใครหลายคนแต่สำหรับคนบ้านนี้มันเป็นเรื่องใหญ่อย่างไม่น่าเชื่อเดิมผมกับภรรยาอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งแต่เธอเสียชีวิตเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาลูกสาวกับลูกเขยเป็นห่วงที่ผมต้องอยู่คนเดียวจึงขอให้มาอยู่ที่บ้านหลังนี้ผมไม่ขัดในความหวังดีของเขาอีกอย่างทั้งคู่เป็นคนดีแล้วก็น่ารักแม้แต่ลูกชายวัย17ของเขายังเอาใจใส่ผมเป็นอย่างดีผมอยู่ที่นี่ด้วยความสุขใจผมได้เห็นเรื่องราวของผ้าเช็ดเท้าหลังเข้ามาอยู่ได้3วันเช้าวันนั้นหลังจากหลานชายออกไปมหาวิทยาลัยลูกสาวผมเปลี่ยนผ้าเช็ดเท้าผืนใหม่แล้วก็ออกไปทำงานลูกเขยผมเดินออกมาจากห้องนอนขณะจะเดินเข้าห้องน้ำผมเห็นอาการชะงักงันในกิริยาเขามองไปที่ผ้าเช็ดเท้าแล้วก็ขมวดคิ้วราวกับเห็นสิ่งที่ตัวเองมิสบใจมีอะไรเหรอผมเอ่ยถามผ้าเช็ดเท้าครับพ่อเขาเหลียวหน้ามาบอกเมียผมอะชอบวางแผ่ทั้งผืนพอเดินเหยียบหรือว่าเช็ดมันจะติดเท้าขึ้นมาเดี๋ยวผมจะพับให้นะครับพ่อจะได้เช็ดง่ายเขาก็มีเหตุผลของเขานะผมลองหวนนึกถึงภาพ3วันที่ผ่านมาเดิมทีผ้าเช็ดเท้าผืนนี้วางอยู่ในลักษณะใดเอ๊ผมก็ไม่แน่ใจนักรูปผมหลงลืมแต่จำได้ว่ามันอยู่ในรูปแบบที่ไม่ค่อยเหมือนกันเขาพับผ้าผืนนั้นเหลือขนาด1ใน3ของผืนเดิมผมถามใจตัวเองว่ามันเล็กไปไหมไม่นะไม่น่าเล็กขนาดของมันน่าจะพอดีกับเท้าพอพับเสร็จเขาอาบน้ำอาบผ้าแล้วก็ออกไปทำงานตามปกติผมลองเช็ดเท้าตัวเองกับผ้าผืนนั้นใช่มันจริงเหมือนเขาว่ามันเช็ดได้ง่ายขึ้นผ้าไม่ติดเท้าขึ้นมาแถมยังซึมซับน้ำได้ดีกว่าไม่พับเพียงแต่ผมรู้สึกว่าขนาดมันเล็กไปบ้างหรือว่าเท้าผมอาจจะใหญ่กว่าทุกคนแต่เรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาอะไรเลยผมแก่มากแล้วคงมีเวลาอยู่ในโลกใบนี้อีกไม่นานไม้ใกล้ฝั่งมีทั้งกระแสลมแล้วก็กระแสน้ำกัดเซาะแม้พอเกาะติดดินแต่นับวันกลับยิ่งหมิ่นเหม่

ช่วงกลางวันแม้อยู่บ้านคนเดียวแต่ไม่เหงาผมอ่านหนังสือบ้างดูโทรทัศน์บ้างทำโน่นทำนี่บ้างดูแลผักสวนครัวที่ปลูกไว้ข้างบ้านบ้างพอตอนเย็นต่างคนต่างกลับมาเราพร้อมหน้ากันที่โต๊ะอาหารผมชอบบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันลักษณะนี้ทุกคนปลองดองกันดีทั้งสามคนดูแลผมอย่างไม่ยอมให้ตกหล่นตักกับข้าวให้รินน้ำให้ถามสารทุกข์สุขดิบในแต่ละวันไม่ขาดวันนี้รายการโทรทัศน์ระหว่างอาหารมื้อเย็นมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีบางท่านผมฟังบ้างไม่ฟังบ้างแต่ว่าดูเหมือนลูกเขยตั้งใจฟังมากโดยเฉพาะช่วงดาวสภาฝ่ายค้าลุกขึ้นพูดทั้งสายตาและประสาทหูแทบจะไม่ได้ละจากจอทีวีเลยผู้อภิปรายขุดคุ้ยจุดอ่อนของรัฐบาลอย่างถึงพริกถึงขิงจนสสฝ่ายตรงข้ามหลายคนลุกขึ้นประท้วงไม่ขาดสายลูกเขยผมบ่นขึ้นอย่างหัวเสียว่าประท้วงอะไรกันนักหนาแต่ละคนประท้วงด้วยเหตุผลเป็นยาอ่อนกันทั้งนั้นลูกสาวผมก็สวนขึ้นมาทันทีว่าอ้าวพูดจาจับจ้วงเกินเลยกันแบบนี้มันก็ต้องประท้วงสิพูดใส่ร้ายกันนี่ไม่เห็นใส่ร้ายตรงไหนเลยให้ใครก็รู้ว่าไอ้รัฐมนตรีคนนี้มันแย่จริงๆมันไม่ได้แค่สีเทานะมันสีดำสนิทแบบติดทนนานเลยแล้วรัฐบาลจะเก็บเอาไว้ทำไมแล้วมีหลักฐานอะไรหรือเปล่าล่ะเขาเป็นคนดีคนเก่งไอ้คนอภิปรายมันป้ายสีลูกสาวผมเสียงแข็งใส่สามี

คนลำบากกันทั้งประเทศช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนห่างกันมากยิ่งมีรัฐมนตรีแบบนี้ควรปลดได้แล้วประเทศกำลังปรับตัวต่างหากเล่าลูกสาวผมแย้งขึ้นมาเธอดูไม่ออกเหรอว่านายกอ่ะตั้งใจทำงานมากรัฐมนตรีมาจากคนเก่งในหลายสาขารัฐบาลเนี่ยเพิ่งบริหารประเทศมาได้มีถึงปีเธอต้องให้โอกาสเขาบ้างสิผมนั่งฟังอย่างสงบพยายามเก็บสาระแล้วก็เหตุผลของทั้งคู่เอาไว้ในใจใครบอกเธอว่ารัฐมนตรีมาจากคนเก่งมาจากคนใหญ่คนโตในพรรคร่วมรัฐบาลทั้งนั้นเธอดูไม่ออกเหรอกระทรวงไหนผลประโยชน์มากก็แย่งชิงกันเป็นเจ้ากระทรวงแต่ละคนที่เป็นรัฐมนตรีเหมาะสมกับตำแหน่งหรือไม่รัฐมนตรีมหาดไทยอ่ะควรเป็นตำรวจหรือว่าฝ่ายปกครองกระทรวงพาณิชย์ควรเป็นพ่อค้ากระทรวงยุติธรรมควรเป็นผู้พิพากษากระทรวงสาธารณสุขควรเป็นหมอแต่นี่มั่วไปหมดแล้วเมื่อไหร่บ้านเมืองจะเจริญล่ะเธอไม่ชอบรัฐบาลนี้เพราะเธอฝังใจกับพรรคฝ่ายค้านไอ้พรรคที่เธอชอบอ่ะมันแพ้เลือกตั้งเธออย่าลืมนะว่ารัฐบาลก่อนที่เธอชอบคดีทุจริตหลายคดียังค้างคาอยู่ในศาลยังจะไปชอบอีกบรรยากาศระหว่างมื้อเย็นเริ่มซุนเซหลานชายผมขยับปากออกมาบ้างกินข้าวเถอะพ่อกับแม่อย่าเถียงกันเลยเกรงใจคุณตาบ้างสิคุณตาเพิ่งมาได้ไม่กี่วันทะเลาะกันให้เห็นแล้วคลื่นลมสงบลงในทันทีหลังทานข้าวเสร็จตอนที่ลูกสาวเดินผ่านหน้าห้องน้ำผมก็ได้ยินเสียงตวาดแหวขึ้นมาว่าพี่พับผ้าเช็ดเท้าอีกแล้วเหรอใช่พับทำไมบอกตั้งหลายครั้งแล้วอ่ะก็อธิบายเธอหลายครั้งแล้วเหมือนกันถ้าไม่พับผ้าจะติดเท้าขึ้นมาเธอไม่น่าจะมากเรื่องเลยนะเธอมีห้องน้ำส่วนตัวของเธอเธอจะแหวงแผ่ก็ตามใจเธอไม่มีใครว่าส่วนห้องน้ำเนี่ยเราใช้กัน3คนอย่ามายุ่งได้ไหมสงครามความคิดระลอก2เริ่มขึ้นอีกครั้งผมฟังแล้วก็พอเดาออกว่าเรื่องนี้มันน่าจะเกิดมานานแล้วเพียงแต่มีการประทุในบางช่วงของเวลาลูกสาวผมทำท่าไม่ยอมแพ้เธอมั่นใจในเหตุผลของตัวเองอยู่เหมือนกันเธอตอบด้วยความฉุนเฉียวว่าฉันอธิบายเธอหลายครั้งแล้วนะฉันไม่ได้เช็ดฝ่าเท้าอย่างเดียวผ้ามันต้องแผ่เพื่อดึงขึ้นมาเช็ดหลังเท้าได้ด้วยหลังเท้าคนเราต้องแห้งถ้าเธอพับหนาแบบนั้นอ่ะมันเช็ดไม่ได้ฉันรู้ว่าเนี่ยไม่ใช่ห้องน้ำส่วนตัวของฉันแต่ว่าฉันอยากให้ทุกคนได้เช็ดเท้าด้วยวิธีที่ถูกต้องก็มีแต่เธอนั่นแหละที่เช็ดหลังเท้าใช่ฉันนี่แหละบ้านฉันสอนมาแบบนี้นี่ผมเพิ่งนึกขึ้นมาได้ภรรยาผมนี่แหละที่สอนลูกสาวให้เช็ดหลังเท้าด้วยแต่ส่วนตัวผมแล้วไม่ได้สนใจเรื่องนี้มากผ้าวางอยู่แบบไหนผมก็เช็ดแบบนั้นส่วนมากผู้ชายไม่ค่อยมากเรื่องนักทีหลังอ่ะไม่ต้องพับอีกนะลูกสาวผมเสียงแข็งผมเข้าใจชีวิตแต่ละคนมาจากเตาหลอมที่ต่างกันสิ่งเหล่านี้ทำให้ความรู้สึกนึกคิดแตกต่างเมื่อมารวมตัวกันเป็นครอบครัวแม้ว่าจะต่างคนต่างพยายามปรับตัวเข้าหากันตอนแรกมักไม่มีปัญหาแต่พอวันเวลาเปลี่ยนไปต่างคนเริ่มกลับมาเป็นตัวของตัวเองอีกครั้งปัญหาเกิดขึ้นเมื่อมีการอยู่ร่วมกันนานวันอยากแนะนำพวกเขาถึงความคิดของผมบ้างแต่ตัวเองเพิ่งมาอยู่ใหม่อย่าเพิ่งแสดงความเห็นอะไรดีกว่ารอดูทีท่าของแต่ละคนอีกสักพักผมอยากให้เรื่องผ้าเช็ดเท้าเป็นเรื่องเล็กๆภายในครอบครัวอย่าได้ลุกลามจนกลายเป็นเรื่องใหญ่เลย

เช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากผมใส่บาตรพระที่ผ่านมาทางหน้าบ้านแล้วขณะเดินเข้าบ้านได้ยินเสียงไม่สบอารมณ์ของลูกสาวดังขึ้นอีกครั้งพอเดินเข้ามาในบ้านจึงเห็นเธอกำลังต่อว่าลูกชายบอกตั้งกี่ครั้งแล้วทำไมไม่จำดูสิผ้าเช็ดเท้าวางไว้ดีๆพอลูกเช็ดเสร็จผ้าวางไว้ไม่เป็นระเบียบเลยยิ่งดูก็ยิ่งเหมือนผ้าขี้ริ้วผมเห็นผ้าเช็ดเท้าผืนนั้นแล้วสภาพมันคล้ายถูกขยี้ขย่ำจนเละเทะดูออกในทันทีว่าหลังจากเช็ดเสร็จคนเช็ดไม่ได้ใส่ใจจัดวางให้เหมือนเดิมมันกองอยู่เรี่ยราดอย่างที่ไม่ควรจะเป็นสอนมาตั้งแต่เด็กแต่ไม่เคยเชื่อแม่จะให้เหนื่อยกันทั้งชีวิตหรือยังไงพอถูกแม่ต่อว่าเขาก็แก้ตัวด้วยเหตุผลที่ผมฟังแล้วไม่ขึ้นจะรีบไปเรียนหนังสืออ่ะกลัวสายไม่รีบก็เป็นแบบนี้เหมือนกันคนเราอ่ะถ้าอยากมีชีวิตที่ดีต้องเริ่มต้นด้วยความเป็นระเบียบแค่เรื่องผ้าเช็ดเท้ายังทำให้ดีไม่ได้แล้ววันข้างหน้าลูกจะทำอะไรได้ล่ะหลานชายของผมไม่ตอบปากต่อคำคว้าหนังสือเรียนแล้วก็รีบเดินออกไปนอกบ้านผมลองถามตัวเองว่าจะแก้ปัญหาเหล่านี้ยังไงดีเพราะว่าดูแล้วน่าจะเป็นเรื่องยืดเยื้อแล้วก็เรื้อรังถ้าแต่ละคนไม่ยอมถอยกันคนละก้าวมันก็จะเป็นเรื่องราวที่ไม่มีวันจบสิ้นดีที่ลูกสาวของผมมีห้องน้ำส่วนตัวของเธอแต่เธอก็อดไม่ได้ที่จะมาดูแลความเป็นระเบียบของห้องน้ำนี้ด้วยความจริงน่าจะวางผ้าเช็ดเท้าไว้สองผืนของพ่อผืนลูกผืนส่วนผมยังไงก็ได้

การอภิปรายไม่ไว้วางใจวันที่สองเกิดขึ้นในช่วงเวลาอาหารเย็นเหมือนเดิมวันนี้หลานชายของผมจับจ้องอยู่บนหน้าจอแทนจานข้าวเพราะผู้อภิปรายเป็นสสหนุ่มนักเรียนนอกผู้มาจากครอบครัวมีอันจะกินมาจากพรรคใหม่ที่มีนโยบายแปลกหลายเรื่องดูคล้ายเป้าหมายของพรรคอยู่ที่คนรุ่นใหม่เข้าอภิปรายในฐานะสสฝ่ายค้านในขณะที่ลูกสาวของผมนั่งหน้าเบ้ทำหน้าเหมือนไม่อยากจะฟังเข้าอภิปรายดุเดือดฟังดูคล้ายยิ่งสร้างสงครามน้ำลายหนักข้อขึ้นเขาตำหนิรัฐบาลชนิดไม่มีชิ้นดีชอบเหรอลูกลูกสาวผมเอ่ยปากถามครับเขาพูดเรื่องจริงนะแม่รัฐบาลยังใช้นโยบายแบบเก่าบริหารประเทศปัญหาเดิมๆก็เลยยังสุมอยู่สมควรเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปสู่ยุคใหม่ได้แล้วประเทศไทยต้องการคนแบบนี้เพื่อนำพาเราก้าวให้ทันโลกปัจจุบันแม่ว่าพรรคนี้ไม่ดีนะก้าวร้าวจนน่ารังเกียจแม่ล้าหลังแล้วก็ตกยุคมากหลานชายพูดแม่คิดดูนะอีกสักพักพรรคนี้จะได้เป็นรัฐบาลผมว่าการเลือกตั้งคราวหน้านี่แหละเขาต้องได้เป็นแน่นอนแม่อย่าลืมนะว่าคนรุ่นใหม่มีจำนวนมากพวกเขาเบื่อการเมืองแบบเก่ามานานแล้วรัฐบาลชุดนี้บริหารงานไม่เป็นสร้างปัญหาให้ประเทศไม่รู้จักจบคนเราคิดไม่เหมือนกันหรอกลูกลูกเขยผมเอ่ยปากขึ้นมาบ้างก็มีเหมือนกันนั่นแหละครับพ่อก็ชอบพรรคที่พ่อรักพรรคสุดรักของพ่อมีเรื่องเฉาโฉมากมายขอรับชาติไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วพ่อต้องเงยหน้าจากพรรคเก่ามาดูพรรคใหม่ๆบ้างหลานชายผมหยุดพูดนิดนึงแล้วก็หันมาถามผมว่าแล้วคุณตาล่ะครับชอบรัฐบาลหรือว่าฝ่ายค้านหรือว่าชอบพรรคการเมืองไหนเป็นพิเศษคุณตานั่งนิ่งมาตลอดผมได้แต่ยิ้มบางๆแล้วก็ตอบในฐานะพรรคประธานว่าตาก็ยังตอบไม่ถูกหรอกแต่ละพรรคน่ะต่างก็มีข้อดีข้อด้อยแต่ผมรู้นะคะว่าคุณตาชอบใครรู้ได้ยังไงผมแปลกใจในคำพูดของเขารู้สิครับพฤติกรรมนั่งเงียบๆของคุณตาเหมือนกับพักๆหนึ่งที่ถามอะไรแล้วก็มักจะตอบแบบกลางๆไม่ยอมให้ตัวเองเสียหายไม่ค่อยมีความเห็นบางครั้งถ้ามีความเห็นออกมาก็มักจะตอบแบบบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นเรียกได้ว่านุ่มนิ่มจนน่ารำคาญเกือบทั้งพักคล้ายเกิดมาจากพ่อแม่เดียวกันนี่ผมเดานะครับแต่ว่าน่าจะถูกพอไม่ทันจะได้ตอบหลานลูกสาวผมก็เอ่ยปากขึ้นมาว่าลูกอย่าไปบ้าพรรคใหม่เลยมาช่วยสนับสนุนรัฐบาลดีกว่าไม่เอาหรอกแม่ดูแล้วไม่เวิร์กไปไม่รอดหรอกครับถ้ายังต้วมเตี้ยมกันอยู่แบบนี้ยุคนี้มันยุคใหม่แล้วเต่านาไหนเลยจะเดินทางเร็วเท่าเครื่องบินแล้วครับลูกเขยผมที่นั่งฟังมานานพูดแทรกขึ้นว่าพ่อไม่เห็นด้วยนะลูกคนรุ่นใหม่มีแต่ความคิดไม่มีประสบการณ์ยังไงก็สู้พรรคที่เคยเป็นรัฐบาลมาก่อนไม่ได้หรอกการเมืองบนโต๊ะอาหารคล้ายแบ่งเป็นสามเศร้าเริ่มหนักข้อขึ้นคนแก่โลกอย่างผมจึงต้องลองเปลี่ยนเกมดูบ้างอย่าเพิ่งเถียงกันฟังพ่อบ้างนะฟังตาบ้างนะหลานทั้งสามเสียงไม่มีใครยอมใครชะงักลงพร้อมกันผมพูดขึ้นว่าเถียงกันไปทำไมใครจะคิดยังไงใครชอบยังไงก็เลือกไปอย่างนั้นทุกคนมีสิทธิ์เป็นของตัวเองไม่มีใครถูกใครผิดหรอกลูกเราจะรู้ว่าพรรคใดไม่ดีก็ต้องดูตอนเขาทำงานวันนี้พรรคที่แม่ชอบเป็นแกนนำรัฐบาลวันข้างหน้ารัฐบาลอาจจะเป็นพรรคที่พ่อชอบหรืออาจจะเป็นพรรคที่ลูกชอบพูดก็พูดเถอะแม่ก็พูดถูกเหมือนกันนะที่ว่ารัฐบาลน่ะเพิ่งบริหารงานมาไม่ถึงปีเรารอดูไปอีกสักพักไม่ดีกว่าเหรอส่วนตาแม้เพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่เพิ่งมาอยู่ร่วมกันกับลูกๆและก็หลานแต่พ่อดูออกว่าทุกคนน่ะมีความแตกต่างกันในด้านความคิดดูจากการเลือกข้างของพรรคการเมืองที่ชอบก็พอรู้แต่ลูกรู้ไหมว่าลูกมีบางอย่างที่เหมือนกันทุกสายตาหันมาจับจ้องมองมาที่ผมอะไรเหรอพ่อลูกสาวผมถาม
ก็ต่างคนต่างมีความหวังเดียวกันหวังที่จะให้ประเทศชาติได้ดีแม้ต่างคนต่างคิดเข้าข้างตัวเองแต่นี่ไม่ใช่เรื่องผิดเราต้องฟังความเห็นคนอื่นด้วยอย่าดึงดันแบบหัวชนฝาแล้วพ่อว่าพวกเราทั้งสามคนน่ะจะหลอมรวมกันได้ไหมครับลูกเขยผมถามได้หรือไม่ได้มันก็เป็นเรื่องของอนาคตปัญหาก็คือถ้าทุกคนยังฝังใจอยู่กับความคิดเดิมๆย่อมไม่เกิดการปลองดองขึ้นแน่ดูเรื่องเล็กๆสิแค่เรื่องผ้าเช็ดเท้าผืนเดียวอ่ะต่างคนก็ต่างคิดกันไปคนละแบบถ้ามีความคิดต่างในเรื่องที่ไม่ควรต่างรอยร้าวเนี่ยย่อมเกิดขึ้นในทันทีหลานชายผมถามว่าแล้วเรื่องผ้าเช็ดเท้าอ่ะคุณตาว่าจะแก้ปัญหายังไงอ่ะก็ง่ายนิดเดียวผมหัวเราะเบาๆแล้วก็พูดต่อว่าของใครของมันไม่ต้องคล้องแวะกันข้อสำคัญทุกคนต่างต้องยอมรับของกันและกันแม่วางแผนแบบของแม่แม่มีห้องน้ำของตัวเองแล้วนี่ส่วนของลูกกับพ่อก็คนละผืนแต่มีข้อแม้ว่าแม่ต้องไม่มาวุ่นวายกับพ่อและลูกมันดูไม่ดีนะพ่อโดยเฉพาะผ้าที่ลูกเช็ดน่ะมันถูกขยี้จนเละลูกก็ต้องถอยออกมาสักก้าวสิผมบอกกับลูกสาวลดทิฐิของตัวเองลงบ้างทุกเรื่องก็คงจะดีขึ้นเธอพยักหน้าคล้ายไม่เต็มใจแล้วก็พูดว่าแล้วเรื่องความคิดทางการเมืองล่ะคะพ่อการเมืองก็เหมือนผ้าเช็ดเท้าอ้อไม่ใช่สิพูดใหม่ดีกว่าการเมืองก็แค่ผ้าเช็ดเท้าลูกไม่เข้าใจรัฐบาลในวันนี้อาจถูกใจลูกไม่ถูกใจสามีลูกไม่ถูกใจลูกของลูกใช่ไหมใช่แล้วเกี่ยวอะไรกับผ้าเช็ดเท้าล่ะคะเกี่ยวสิการเลือกตั้งครั้งหน้าเหมือนกับการนำผ้าเช็ดเท้าไปซักผ้าที่ถูกซักมาใหม่ย่อมเป็นผ้าสะอาดทุกคนอาจจะเปลี่ยนใจมาชอบในสิ่งที่ตัวเองเห็นว่าสะอาดก็ได้ถ้าอย่างนั้นพ่อก็หมายความว่าการเมืองเป็นแค่เรื่องผ้าเช็ดเท้าเหรอคะใช่ใช่แค่ผ้าเช็ดเท้าผืนหนึ่งหมดวาระใช้ก็ต้องนำไปซักแล้วก็นำมาใช้เช็ดกันใหม่สกปรกอีกก็ซักใหม่เหมือนที่เราเลือกตั้งใหม่นั่นแหละต่างกับผ้าเช็ดเท้าตรงไหนกันล่ะลูก

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในวันนี้ตอนที่มีชื่อว่าแค่ผ้าเช็ดเท้าโดยชิชยากรจบลงแล้วค่ะกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณได้ในสัปดาห์หน้าค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
2: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
1: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
2: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับอานนท์นันตะสุคนครับนายกรัฐมนตรีพร้อมรับฟังข้อมูลจากภาคเอกชนกรณีผลสำรวจพบ10หน่วยงานเรียกรับสินบนสูงสุดย้ำต้องป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
2: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
1: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
2: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
4: นายกรัฐมนตรีพร้อมรับฟังข้อมูลจากภาคเอกชนกรณีผลสำรวจพบ10หน่วยงานเรียกรับสินบนสูงสุดย้ำต้องป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตและจะนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบเพื่อให้ทุกกระทรวงติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด
9: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เปิดเผยผลสำรวจพบ10หน่วยงานเรียกรับสินบนสูงสุดว่าเรื่องดังกล่าวต้องไม่เกิดขึ้นในทุกหน่วยงานของรัฐพร้อมย้ำว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังข้อมูลจากภาคเอกชนและได้พูดคุยกับอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งเป็น1ใน10หน่วยงานที่ถูกอ้างถึงซึ่งปัจจุบันภารกิจของหน่วยงานไม่ได้เกี่ยวข้องกับการอนุญาตสิ่งสำคัญที่ต้องป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตทั้งนี้จะนำเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบเพื่อให้ทุกกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด นายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าแม้ประเทศไทยมีผลการศึกษาว่าติดอันดับคอร์รัปชันและมีความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับท้ายๆจากดัชนีความรู้สึกแต่หลายปีที่ผ่านมารัฐบาลยึดหลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลจากองค์กรอิสระทำหน้าที่ในการตรวจสอบเรื่องคอร์รัปชันยืนยันว่ามีการดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดจำนวนมากและย้ำว่าทุกภาคส่วนต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดภาพจำด้านลบต่อประเทศในระยะยาวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
4: กรมโยธาธิการและผังเมืองชี้แจงกรณีติดอันดับหน่วยงานรับสินบนย้ำดำเนินการอยู่ภายใต้กฎระเบียบอย่างเคร่งครัดพร้อมส่งจดหมายถึงคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนขอหลักฐานตรวจสอบการทุจริตหากพบเจ้าหน้าที่กระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายไม่มีข้อยกเว้น
10: กรมโยธาธิการและผังเมืองชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ผลสำรวจของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนหรือกกร.ว่าติดอันดับหน่วยงานที่มีการเรียกรับสินบนมากที่สุดเป็นลำดับที่8จาก10หน่วยงานว่าภารกิจหลักของกรมเป็นงานด้านวิชาการและการกำกับดูแลกฎหมาย6ฉบับโดยในประเด็นการออกใบอนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคารและการขุดดินถมดินนั้นอำนาจการอนุมัติและสั่งการทางปกครองเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่โดยตรงและกรมโยธาธิการและผังเมืองมีส่วนเกี่ยวข้องเพียงการอนุญาตประกอบกิจการโรงมหรสพเท่านั้นสำหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างยืนยันว่าดำเนินการภายใต้ระเบียบของกรมบัญชีกลางอย่างเคร่งครัดและโปร่งใสทั้งนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองให้ความสำคัญต่อข้อมูลดังกล่าวโดยเตรียมส่งจดหมายเปิดผนึกถึงกกร.เพื่อขอข้อมูลและหลักฐานการทุจริตนำมาตรวจสอบข้อเท็จจริงและปรับปรุงกระบวนงานทันทีหากพบเจ้าหน้าที่รายใดกระทำผิดจะดำเนินการทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นชนัญชิดาสังทองรายงาน
4: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเร่งตรวจสอบและนำระบบดิจิทัลปิดช่องโหว่ปัญหาการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ
11: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีรายงานของสำนักงานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ระบุว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็น1ใน10หน่วยงานที่ติดผลสำรวจเรื่องการให้ค่าตอบแทนหรือมีการทุจริตขอยืนยันถึงนโยบายการทำงานที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับความโปร่งใสและต่อต้านการทุจริตหรือการรับสินบนในทุกรูปแบบโดยเน้นย้ำและกำชับเจ้าหน้าที่ทุกระดับไม่ให้มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นภายในองค์กรอย่างเด็ดขาดเนื่องจากเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อประเทศชาติและถือเป็นการทำผิดวินัยข้าราชการอย่างร้ายแรงขณะนี้ได้เตรียมประสานงานพูดคุยกับหน่วยงานที่จัดทำรายงานฉบับดังกล่าวเพื่อขอทราบรายละเอียดเชิงลึกเพิ่มเติมนำไปสู่การสืบสวนหาข้อเท็จจริงและจัดการกับผู้กระทำผิดอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะยาวกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เร่งผลักดันนโยบายรัฐบาลดิจิทัลเพื่อลดการเผชิญหน้าระหว่างผู้ให้บริการและประชาชนผู้รับบริการซึ่งถือเป็นการปิดกั้นช่องทางที่อาจนำไปสู่การทุจริตโดยเจ้าหน้าที่จะต้องพัฒนากระบวนการให้บริการทุกขั้นตอนให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้พร้อมทั้งเชิญชวนให้ประชาชนหันมาใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ให้มากขึ้นมีส่วนสำคัญในการขจัดปัญหาการทุจริตให้หมดไปจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสุทธพรมมารายงาน
4: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยจิตตินันตั้งประเสริฐ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการสาระสารพันค่ะกับดิฉันจิตินันตั้งประเสริฐทุกวันศุกร์เวลา 21:00 น.ถึง 22:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz ค่ะรวมทั้งเครือข่ายที่รับสัญญาณด้วยนะคะรายการนี้นะคะก็จะพาคุณผู้ฟังไปรับรู้เรื่องราวสาระประโยชน์ต่างๆมากมายข้อมูลข่าวสารนโยบายรัฐบาลต่างๆแล้วก็วิธีป้องกันตัวเองจากโรคภัยต่างๆด้วยค่ะสำหรับเรื่องราววันนี้มีนอยากเริ่มรายการวันนี้ด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจมากเลยค่ะคุณผู้ฟังนั่นก็เป็นเรื่องของการที่เรานะคะจะดูแลตัวเองอย่างไรโดยมีกรมอนามัยค่ะเขาได้มาเชิญชวนนะคะให้ประชาชนร่วมกันออกกำลังกายสร้างภูมิคุ้มกันในช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะซึ่งนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยนะคะก็พูดถึงว่าในช่วงหน้าฝนหรือช่วงอากาศที่เปลี่ยนแปลงแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังประชาชนก็ควรที่จะใส่ใจสุขภาพของตนเองเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยโดยเฉพาะโรคไข้หวัดเพราะหากป่วยและไม่มีการดูแลสุขภาพที่ดีนะคะอาจจะส่งผลให้เป็นโรคหลอดลมอักเสบและโรคปอดบวมในที่สุดได้ดังนั้นค่ะคุณผู้ฟังเราทุกคนนะคะจึงควรหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันอย่างเช่นเดินหรือวิ่งเหยาะๆขี่จักรยานหรือเล่นกีฬาที่มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องค่ะหรือจะทำงานบ้านอย่างเช่นกวาดบ้านถูบ้านซึ่งการเริ่มต้นออกกำลังกายนั้นควรเริ่มจากเบาๆนะคะระยะเวลาน้อยๆก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มเวลาขึ้นเรื่อยๆในแต่ละสัปดาห์นะคะเราก็ควรจะค่อยๆเพิ่มอย่าไปเพิ่มแบบกระทันหันเอานะคะรวมไปถึงการทำร่างกายเราก็จะต้องปรับตัวปรับร่างกายด้วยนะคะจากนั้นค่อยๆเพิ่มความหนักขึ้นและการออกกำลังกายในแต่ละครั้งนะคะให้รู้สึกหายใจเร็วขึ้นหัวใจเต้นเร็วขึ้นมีเหงื่อออกซึมๆแต่ยังสามารถพูดคุยได้ไม่ถึงกับหอบหรือหายใจไม่ทันโดยทำเป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ5วันวันละ30นาทีหรือสามารถออกกำลังกายสะสมเป็นช่วงละ10นาทีค่ะเพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจรวมไปถึงระบบต่างๆในร่างกายให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยทั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังนอกจากการออกกำลังกายที่จะช่วยสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายแล้วก็ควรรับประทานผักผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงอย่างเช่นจำพวกพริกหวานนะคะมะระขี้นกผักหวานขี้เหล็กใบกระเพรามะนาวฝรั่งมะละกอส้มโอมะเฟืองส้มเขียวหวานและกล้วยน้ำว้าค่ะรวมทั้งควรกินอาหารที่ปรุงสุกร้อนและดื่มน้ำสะอาดหรือน้ำอุ่นอย่างน้อยวันละ 1.5 ถึง 2 ลิตรค่ะเพื่อที่จะสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายนอกจากนี้แล้วแล้วก็การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ 6 ถึง 8 ชั่วโมงจะช่วยให้ร่างกายมีภูมิต้านทานแล้วก็มีสุขภาพร่างกายในระยะยาวที่แข็งแรงด้วยค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากกรมอนามัยนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงที่จะให้ประชาชนนั้นร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะกรมอนามัยยังฝากมาอีกนะคะว่าอันดับที่เราบริโภคแล้วมีปริมาณของพลังงานสูงมากแนะนำเลยว่าอย่าบริโภคมากจนเกินไปอันดับ3อันดับนั้นค่ะมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยคุณผู้ฟังคิดว่าน่าจะเป็นทุเรียนไหมคะนั่นแหละค่ะทุเรียนที่ตอนนี้เราก็นิยมรับประทานกันเพราะอาจจะเป็นหน้าของทุเรียนก็อย่าลืมนะคะใส่ใจระมัดระวังด้วยเพราะว่าเกี่ยวกับถ้าเรารับประทานทุเรียนมากเกินไปก็ควรออกกำลังกายเพื่อเผาผลาญน้ำตาลนะคะจากการกินทุเรียนอย่าลืมไปเดินอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงกินผลไม้ที่มีน้ำและหวานน้อยควบคู่กันอย่างเช่นมังคุดแตงโมเพราะมังคุดและแตงโมมีฤทธิ์เย็นนะคะส่วนทุเรียนมีฤทธิ์ร้อนสามารถกินคู่กันได้ค่ะและควรหลีกเลี่ยงการกินผลไม้ที่มีรสชาติหวานพร้อมกันอย่างเช่นมะม่วงสุกเงาะลิ้นจี่เพราะจะทำให้ร่างกายได้รับปริมาณน้ำตาลสูงเกินไปค่ะและนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารในช่วงแรกของรายการสาระสารพันที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่นะคะ ช่วงหน้าเราจะได้ไปพูดคุยกับดร.สราวุธทองศรีคำกันค่ะ
1: ท่านกำลังฟังรายการสาระสารพันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: เรื่องเล่าจากรอบโลกที่จะทำให้คุณรู้ว่าโลกนี้ดีขึ้นในทุกๆวันกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่เบรกที่2ของรายการสาระสารพันในช่วงเรื่องเล่าดีๆจากรอบโลกกับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในช่วงเวลาดีๆของทุกวันศุกร์แบบนี้ผมก็จะมีเรื่องราวดีๆจากหนังสือหรือว่าจากข่าวสารต่างๆที่นอกจากจะทำให้เราทันต่อเหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วยังนำมาใช้ประโยชน์กับตัวเราในการพัฒนาจิตใจให้ดียิ่งขึ้นในโลกที่วุ่นวายยุ่งเหยิงไปด้วยข่าวสารข้อมูลแบบนี้นะครับและในวันนี้ผมก็มีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจแล้วก็สร้างสรรค์มากๆเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับแวดวงการศึกษาทั้งในบ้านเราและก็ของต่างประเทศคุณผู้ฟังครับผมเห็นใน Facebook ของผมนะครับในสัปดาห์นี้เองก็มีการแชร์ถึงวิชาเลือกเสรีของมหาวิทยาลัยต่างๆที่กำลังจะเปิดภาคเรียนกันในไม่อีกกี่สัปดาห์นี้แล้วนะครับโดยวิชาเลือกเสรีที่ก็เอามาจูงใจให้นักศึกษาเลือกเรียนนะครับที่นอกเหนือจากวิชาหลักตามหลักสูตรของคณะแล้วก็สาขาต่างๆของนักศึกษาที่เขาเรียนกันเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้นะครับก็ยังมีวิชาเลือกเสรีที่ก็ถือว่าเป็นวิชาที่นักศึกษาก็สามารถเลือกได้อย่างเสรีตามชื่อเขาเลยนะครับในการที่จะเรียนเสริมเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากวิชาหลักที่เขาเรียนกันนะครับซึ่งเขาก็แชร์วิชาหลักๆที่น่าสนใจกันมากมายเลยนะครับก็มีอย่างเช่นวิชาพูดเด่นให้เป็นดาวหัวนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับหรือวิชาเริ่มต้นธุรกิจแฟชั่นสำหรับมือใหม่วิชานักลงทุนรุ่นยาววิชารสชาติแห่งสวรรค์วิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตในวิถีใหม่วิชาขายยังไงไม่ให้เจ๊งโอ้โหอันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับวิชาสุขพลิกผันกับนันทนาการหรือแม้กระทั่งวิชายิ้มเสน่ห์ก็ยังมีนะครับคุณผู้ฟังเอ๊ะเขาจะเรียนอะไรกันบ้างนะครับถึง16สัปดาห์ในวิชายิ้มเสน่ห์เนี่ยนะครับก็น่าจะสนใจแล้วก็น่าลงเรียนมากๆเลยนะครับถ้าผมยังเป็นนักศึกษาอยู่เนี่ยโอ้โหผมเลือกโรงเรียนวิชานี้แน่นอนเลยนะครับคุณผู้ฟังซึ่งวิชาแปลกๆวิชาเลือกเสรีแบบนี้เนี่ยก็ไม่ได้เพิ่งจะมีมานะครับในต่างประเทศเขาเนี่ยก็มีวิชาเลือกแปลกๆวิชาที่น่าสนใจวิชาที่สร้างสรรค์แบบนี้กันมาหลายมหาวิทยาลัยแล้วนะครับซึ่งวิชาเหล่านี้เนี่ยนอกจากจะเติมเต็มวิชาพื้นฐานของนักศึกษาต่างๆเหล่านี้แล้วยังมาเป็นตัวเลือกแล้วก็มาเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้แบบเหนือจินตนาการและก็สะท้อนภาพของสังคมยุคใหม่ได้แบบที่วิชาสามัญเนี่ยไม่น่าจะเทียบเท่าได้เลยนะครับมาดูตัวอย่างวิชาสร้างสรรค์แบบนี้ในต่างประเทศกันดีกว่านะครับผมก็มีรายละเอียดมาเล่าสู่กับคุณผู้ฟังให้ฟังกันถึง 3-4 วิชาที่น่าสนใจนะครับวิชาแรกเลยนะครับเขาชื่อว่าวิชา Drag Queen Story Hall นะครับวิชานี้น่าสนใจตรงไหนนะครับคุณผู้ฟังวิชานี้เนี่ยก็เปิดเรียนกันในประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะว่าสังคมในวันนี้เนี่ยก็เต็มไปด้วยความหลากหลายทั้งความเชื่อวิถีชีวิตวัฒนธรรมค่านิยมหรือแม้แต่เรื่องเพศเนี่ยนะครับแล้วเราจะช่วยให้เด็กๆยุคใหม่เนี่ยได้เรียนรู้ความแตกต่างทางเพศเหล่านี้ได้อย่างไรแบบที่ไม่ขัดเขินซ้ำยังช่วยให้พวกเขาเนี่ยอยู่ร่วมกับความแตกต่างได้อย่างราบรื่นดังนั้นเนี่ยนะครับจึงได้เกิดวิชาที่ชื่อว่า Drag Queen Story Hour ขึ้นมานะครับซึ่งก็คือหนึ่งในกิจกรรมสนุกๆที่เกิดขึ้นครั้งแรกในซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกาจากการริเริ่มของคุณมิเชลทีนะครับเธอก็เป็นนักเขียนผู้ขับเคลื่อนประเด็นเรื่องความหลากหลายทางเพศก่อนที่จะกระจายไปยังห้องสมุดโรงเรียนและร้านหนังสือทั่วสหรัฐเลยนะครับเด็กๆที่เรียนวิชานี้เขาก็จะได้สนุกไปกับเดา Drag Queen นะครับ Drag Queen เนี่ยก็เป็นฉายาของกลุ่มคนที่กลายเป็นชายแต่แต่งตัวเป็นหญิงที่ผัดเปลี่ยนกันมาปรากฏตัวในเครื่องแต่งกายสีสันสดใสและก็เปี่ยมด้วยจินตนาการที่มาชวนเด็กๆให้ล้อมวงฟังนิทานที่บ่มเพาะให้พวกเขาเนี่ยเปิดรับความหลากหลายในสังคมพร้อมกับการปลุกความมั่นใจให้มีความกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองด้วยนะครับโดยเขาก็มีนิทานอย่างเรื่อง Everyone is different ที่แปลเป็นไทยว่าทุกๆคนเนี่ยย่อมแตกต่างกันนะครับที่พูดถึงเรื่องความแตกต่าง หรือนิทานนีเทอร์นะครับที่สอนให้พวกเขาเนี่ยเป็นมิตรกับคนอื่นและก็สอดแทรกด้วยกิจกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเองในระหว่างคลาสเพื่อที่จะมาเติมเต็มจินตนาการอย่างเช่นการประดิษฐ์มงกุฎหรือว่าหน้ากากก่อนที่จะปิดท้ายด้วยการเต้นรำอย่างสุดเหวี่ยงไปเลยนะครับคุณผู้ฟังโอ้น่าสนใจมากๆนะครับวิชานี้ซึ่งก็เท่ากับสอนให้เด็กๆในยุคปัจจุบันนี้ยอมรับแล้วก็เรียนรู้ความหลากหลายซึ่งความหลากหลายทางเพศเนี่ยก็เป็นหนึ่งในความหลากหลายในยุคปัจจุบันที่เราต้องยอมรับแล้วก็อยู่ร่วมกับความแตกต่างได้อย่างราบรื่นนะครับคุณผู้ฟังยังมีวิชาดีๆอีกนะครับเช่นวิชาที่ชื่อว่าเซลฟี่คลาสนะครับโอ้พอพูดคำว่าเซลฟี่เนี่ยก็ย่อมที่จะเข้าใจกันดีนะครับว่าหมายถึงอะไรการเซลฟี่ในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมของมนุษย์เราโดยเฉพาะมนุษย์ที่อยู่ในสังคมออนไลน์นะครับซึ่งวิชานี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งรายวิชาที่เข้ากับยุคสมัยอย่างแท้จริงเลยนะครับเมื่อภาควิชาการเขียนแห่งมหาวิทยาลัย Southern California ในลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาเขาก็เปิดรายวิชาที่ชื่อว่าการเขียน150การเขียนและการใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์การระบุตัวตนและความหลากหลายนะครับซึ่งหนึ่งในใบงานของรายวิชานี้ก็คือการให้นักศึกษาเนี่ยถ่ายรูปเซลฟี่ของตัวเอง5ครั้งพร้อมกับเขียนบรรยายเป็นคำตอบทันทีเลยว่ารูปเซลฟี่ของคุณเนี่ยสร้างแล้วก็บดบังความเป็นตัวตนของคุณอย่างไรเรียกว่าวิชาสุดแปลกเนี่ยนะครับคงทำให้เหล่านักศึกษาเลิกคิดถึงแอปพลิเคชันไปเลยที่จะนำมาใช้แต่งรูปเซลฟี่เพราะต้องคิดถึงแต่การตีความอย่างไรให้ได้ใจอาจารย์มากที่สุดไปแทนนะครับคุณผู้ฟังและอีกหนึ่งวิชาสุดท้ายที่ผมอยากจะมาเล่าสู่กับคุณผู้ฟังถึงเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้นะครับก็คือหลักสูตรที่ชื่อว่า Ethics Hacker นะครับซึ่งวิชานี้ก็สอนในมหาวิทยาลัยอเบอร์เทดันดีนะครับเป็นมหาวิทยาลัยทันสมัยใจกลางเมืองดันดีของประเทศสกอตแลนด์เขาซึ่งก็ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสารไทม์ด้วยนะครับให้เป็นท็อป10เลยของมหาวิทยาลัยสมัยใหม่โดยจุดเด่นของที่นี่เนี่ยก็ยังคงที่คอร์สการเรียนการสอนแบบแปลกๆแล้วก็สร้างสรรค์ที่หาไม่ได้จากมหาวิทยาลัยทั่วโลกอย่างหลักสูตร4ปีที่มีดีกรีปริญญาเลยนะครับที่ชื่อว่า Ethical Hacking and Countermeasure นะครับซึ่งก็เป็นวิชาที่สนับสนุนให้นักศึกษาเนี่ยมีวิจารณญาณและก็ความสามารถในการจัดการกับเหล่าแฮกเกอร์อย่างสร้างสรรค์และมีมาตรฐานโดยนักศึกษาที่เลือกศึกษาในคอร์สนี้เนี่ยก็จะได้พัฒนาทักษะความเข้าใจกระบวนการเบื้องหลังการเข้าโจมตีของเหล่าแฮกเกอร์ไปจนถึงการพัฒนามาตรการในการรับมือและความรู้เชิงเทคนิคเพื่อความปลอดภัยของระบบและก็เครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับโดยบรรดาศิษย์เก่าของที่นี่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ได้เติบโตแล้วก็ได้ทำงานเป็นบุคลากรสำคัญที่ช่วยจัดการระบบรักษาความปลอดภัยในเชิงสารสนเทศเป็นจำนวนมากเลยนะครับคุณผู้ฟังและนั่นนะครับก็เป็นหนึ่งในเรื่องราวดีๆเรื่องราวของรายวิชาที่สร้างสรรค์ที่ออกแบบกันมาเพื่อตอบรับกับโลกสมัยใหม่โลกในยุค New Normal โลกที่เราจะต้องอยู่กับเทคโนโลยีดิจิทัลและก็ความหลากหลายด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังเพลงเพ้อๆกันก่อนสักครู่เดียวช่วงหน้าผมยังมีเรื่องราวดีๆจากรอบโลกมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกจะเป็นเรื่องอะไรอดใจรอคู่เดียวครับ
0: เรื่องเล่าจากรอบโลกที่จะทำให้คุณรู้ว่าโลกนี้ดีขึ้นในทุกๆวันกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ

เรื่องเล่าจากรอบโลกที่จะทำให้คุณรู้ว่าโลกนี้ดีขึ้นในทุกๆวันกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ

หลากหลายและก็สร้างสรรค์เป็นอย่างมากทั้งในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและก็มหาวิทยาลัยต่างประเทศนะครับในเบรกนี้นะครับผมก็จะมีเรื่องของคอร์สเรียนอีกเช่นเคยนะครับที่สร้างสรรค์แล้วก็โอ้โหฟังแล้วก็น่าเรียนแล้วก็โอ้เป็นเรื่องราวที่ดีๆเป็นอย่างมากเลยนะครับกับเรื่องราวของคอร์สสอนน้องเข้านอนหรือว่าสลีปเทรนนิ่งนั่นเองนะครับเอ๊ะคุณผู้ฟังเริ่มสนใจกันแล้วไหมครับคุณผู้ฟังมีคนไหนเป็นคนที่นอนหลับยากไหมครับที่สำคัญเลยมีลูกๆหลานๆที่โอ้โหเข้านอนยากเย็นซะเหลือเกินนะครับโดยสำหรับหลายคนเนี่ยช่วงเวลากลางคืนก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่โอ้โหทั้งเงียบสงบแล้วก็ผ่อนคลายแต่อีกหลายๆบ้านเลยนะครับเวลากลางคืนเนี่ยก็เปรียบได้ดังสนามรบเลยนะครับที่จะต้องต่อสู้ฝ่าฟันไปจนกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นโดยเฉพาะบรรดาคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่ต้องรับมือกับเจ้าบรรดาตัวน้อยที่แผดเสียงร้องตลอดทั้งคืนเลยนะครับปัญหาของการนอนหลับของลูกเนี่ยมีความสัมพันธ์มากๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพกายและก็สุขภาพใจของคุณพ่อคุณแม่การฝึกลูกเข้านอนเนี่ยจึงเข้ามาตอบโจทย์ผู้ปกครองในหลายๆบ้านให้ฝ่าวิกฤตนี้ไปให้ได้ซึ่งการฝึกลูกเข้านอนนั้นน่ะก็อาจจะหมายถึงกลยุทธ์หรือว่าแนวทางที่จะช่วยเสริมให้เด็กเนี่ยสามารถเข้านอนในเวลากลางคืนได้ด้วยตัวเองซึ่งอาจจะเป็นอะไรที่ง่ายๆอย่างเช่นการฝึกสังเกตสัญญาณที่ชี้ถึงความง่วงของลูกเราแล้วนะครับหรือว่าการจัดกิจวัตรตอนกลางคืนอย่างเป็นระบบซึ่งการฝึกเนี้ยก็ยังหมายถึงความสามารถของทารกที่เขาจะผ่อยหลับไปเองได้หลังจากที่ตื่นนอนกลางดึกโดยไม่ต้องมากล่อมนอนกันใหม่เช่นกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าจะช่วยให้ทั้งเด็กและก็ผู้ปกครองเนี่ยได้มีเวลาพักผ่อนที่ยาวนานมากขึ้นและก็ช่วยปรับอารมณ์ของคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เนี่ยให้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับซึ่งจากงานวิจัยหลายๆชิ้นเนี่ยก็พิสูจน์แล้วนะครับว่าการฝึกการนอนหลับเนี่ยส่งผลให้เด็กทารกเนี่ยนอนได้มากขึ้นอีกทั้งแม่ของเด็กที่ได้ฝึกการนอนเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะมีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดน้อยลงด้วยแต่การฝึกนอนหลับของเด็กนั้นน่ะก็เพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นานนะครับโดยคุณเจนิเฟอร์จีโรเซียและคุณเทซี่แคสเซลนะครับทั้งสองท่านก็เป็นนักมนุษยวิทยาก็ได้เขียนไว้ในหนังสือว่าก่อนศตวรรษที่19เนี่ยก็ดูเหมือนว่าหัวข้อการนอนของเด็กเนี่ยจะไม่ใช่หัวข้อที่พ่อแม่มือใหม่เนี่ยจะกังวลและก็หนังสือคู่มือเลี้ยงลูกเนี่ยก็ไม่ได้มีหัวข้อนี้เลยนะครับประกอบกับลักษณะครอบครัวในสมัยก่อนที่ส่วนใหญ่ก็เป็นครอบครัวขยายนั่นหมายถึงมีคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่อยู่ในบ้านเดียวกันนะครับเมื่อเด็กเล็กตื่นขึ้นมากลางดึกเนี่ยจึงมักมีญาติพี่น้องที่ตื่นพร้อมที่จะมาช่วยกันผัดดูแลทารกอยู่เสมอหรือไม่ก็จะมีสมาชิกที่อยู่ใกล้กับทารกตื่นขึ้นมาได้ทันท่วงทีนะครับแต่จุดเปลี่ยนเนี่ยก็เกิดขึ้นเมื่อโลกเข้าสู่ยุคใหม่นะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตมนุษย์อย่างมากเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ต้องทำงานยาวขึ้นแล้วก็กลายเป็นครอบครัวเดียวที่อยู่กันแค่พ่อแม่ลูกจนขาดเหล่าบรรดาญาติญาติที่จะมาช่วยเลี้ยงดูเจ้าตัวเล็กซึ่งประกอบกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนี้นะครับผู้คนก็ให้ความสำคัญกับความเป็นอิสระและก็การพึ่งพาตนเองมากขึ้นไม่เว้นกับเด็กทารกที่ควรที่จะนอนได้ด้วยตัวเองจนทำให้การฝึกนอนเนี่ยก็เริ่มเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันมากขึ้นเพื่อให้เด็กเนี่ยอยู่ได้อย่างไม่ต้องพึ่งพาใครเช่นเดียวกับคุณพ่อคุณแม่ที่ก็จะได้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้นด้วยนะครับซึ่งเทคนิคการฝึกลูกน้อยให้นอนเนี่ยนะครับก็มีหลากหลายวิธีเลยเช่นการฝึกนั้นน่ะเหมาะที่จะเริ่มต้นเมื่อเด็กมีอายุ 4-6 เดือนขึ้นไปหลังจากที่ลูกน้อยเนี่ยเขาเริ่มที่จะไม่ต้องการที่จะดื่มนมในช่วงกลางคืนและก็เป็นวัยที่พร้อมจะเรียนรู้การปลอบประโลมตนเองกันแล้วนะครับโดยในปัจจุบันนี้ก็มีวิธีที่หลายคนคุ้นเคยกันเช่นเขาเรียกว่าวิธี Cry It Out Cry It Out ก็คือเป็นวิธีที่โด่งดังที่สุดในการฝึกลูกเข้านอนโดยหลังจากที่ตรวจดูความพร้อมของลูกน้อยที่กินอิ่มแพมเพิร์สสะอาดพร้อมทั้งสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับคืนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ออกจากห้องไปแล้วก็ปล่อยให้เด็กได้นอนซึ่งเด็กเขาก็อาจจะร้องไห้จนผ่อยหลับไปด้วยตัวเองแม้จะดูโหดร้ายนะครับแต่จากการวิจัยเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยก็ได้ผลที่แสดงว่าวิธีนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นผลร้ายต่อความผูกพันของเด็กและก็ผู้ปกครองหรือกับพัฒนาการทางด้านพฤติกรรมของเด็กแต่อย่างใดเลยนะครับ
วิธีที่2เขาเรียกว่า Ferber Method นะครับวิธีนี้ก็จะดำเนินไปใน

0: เช่นเดียวกันกับวิธีแรกเพียงแต่จะคอยเข้าไปดูลูกเมื่อร้องไห้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เพื่อให้เด็กเนี่ยรู้สึกปลอดภัยและก็จะค่อยๆผ่อนให้ระยะเวลาเนี่ยยาวขึ้นเรื่อยๆในการเข้าไปดูลูกน้อยนะครับเพื่อลดการปรากฏตัวในห้องของลูกลงไม่แนะนำให้อุ้มลูกขึ้นจากเปลเพียงแค่แตะเบาๆให้เด็กรู้สึกว่าปลอดภัยว่ามีคนดูแลอยู่ข้างๆก็พอนะครับวิธีที่3เขาเรียกว่าแคมปิ้งเอาท์ซึ่งวิธีนี้ก็ได้ผลกับเด็กที่มีความวิตกกังวลสูงให้เตรียมเก้าอี้ของคุณพ่อคุณแม่ให้พร้อมเลยนะครับแล้วก็นั่งกล่อมลูกของเราเนี่ยให้หลับระหว่างนั้นเนี่ยอาจปลอบสัมผัสลูกให้หลับฝันดีได้ด้วยก่อนที่จะค่อยๆลากเก้าอี้ออกไปให้ไกลขึ้นและลดการสัมผัสลงกระทั่งออกจากห้องไปในที่สุดนะครับวิธีสุดท้ายเราเรียกว่า pick up push down นะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในวิธีที่ใช้เวลายาวนานที่สุดเลยแต่ก็อาจที่จะอ่อนโยนต่อจิตใจคุณพ่อคุณแม่ที่สุดด้วยเช่นกันนั่นก็คือการเข้าไปปลอบโยนลูกน้อยเมื่อร้องไห้และผละออกมาเมื่อเด็กสงบลงซ้ำๆจนกว่าจะดีขึ้นซึ่งแม้วิธีนี้จะต้องใช้ความอดทนและเวลาที่ยาวนานกว่าวิธีอื่นๆแต่ก็ช่วยลดความกังวลของคุณพ่อคุณแม่และก็ลูกน้อยได้ดีเลยนะครับคุณผู้ฟังครับการฝึกลูกเข้านอนเนี่ยนับเป็นเพียงตัวเลือกหนึ่งที่ผู้ปกครองเองเนี่ยไม่ควรที่จะกดดันตัวเองจนเกินไปเพราะนั่นอาจจะส่งผลถึงความเครียดที่มากขึ้นอีกทั้งยิ่งไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าเด็กที่ไม่ได้รับการฝึกการเข้านอนด้วยตัวเองเนี่ยจะเสียเปรียบเด็กที่ได้รับการฝึกเพราะการศึกษาเนี่ยก็ชี้ให้เห็นว่าไม่พบความแตกต่างในระยะยาวเลยนะครับในเด็กที่อายุ6ปีที่ผ่านการฝึกการเข้านอนด้วยตัวเองและไม่ได้ผ่านการฝึกนะครับทั้งในเรื่องของรูปแบบการนอนพฤติกรรมหรือในแง่ความผูกพันและที่สำคัญที่สุดไม่ว่าจะได้รับการฝึกหรือไม่นั้นอ่ะในที่สุดเด็กๆ เขาก็จะหยุดขอความช่วยเหลือจากคุณพ่อคุณแม่ในเวลากลางคืนได้เองในสักวันหนึ่งข้างหน้านะครับซึ่งการตื่นการดึกของลูกเนี่ยอาจเป็นเพียงเรื่องธรรมดาหรือเป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงสำหรับครอบครัวแตกต่างกันไปแต่ถ้าหากเห็นว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นปัญหาก็อย่ากลัวที่จะเข้าไปหาวิธีการแก้ไขหรือจะเอาวิธีที่ผมได้บอกไปเนี่ยไปลองใช้ดูก็ได้นะครับเพื่อคืนที่หลับฝันดีอย่างยาวนานของทุกคนในบ้านนั่นเองครับขอขอบคุณบทความดีๆนี้จากเว็บไซต์ Creative Thailand ด้วยนะครับและนั่นนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆจากรอบโลกที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการสาระสารพันในวันนี้สำหรับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วครับผมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังใหม่ทุกสัปดาห์ในเวลาดีๆทุกวันศุกร์แบบนี้สำหรับวันนี้ผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
1: ครบครันด้วยสาระข่าวสารในรายการสาระสารพัน 21:10 นถึง 22:00 นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับนายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนย้ำขับเคลื่อนความร่วมมือเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนย้ำขับเคลื่อนความร่วมมือเสริมศักยภาพการแข่งขันและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือกับผู้แทนภาคเอกชนเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำถึงรูปแบบการทำงานที่ให้ความสำคัญกับทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมภายใต้แนวคิดผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเพื่อรับฟังความคิดเห็นและนำมาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้อย่างเต็มศักยภาพท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งในด้านการเมืองระหว่างประเทศเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมพร้อมระบุว่าที่ผ่านมาภาครัฐมุ่งลดอุปสรรคและเสริมศักยภาพให้เอกชนอย่างต่อเนื่องทั้งการแก้ไขกฎระเบียบและขั้นตอนการอนุมัติที่ซ้ำซ้อนเป็นต้นทุนธุรกิจการแก้ปัญหาแรงงานที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมสมัยใหม่ตลอดจนการเปิดประตูสู่อุตสาหกรรมสีเขียวนายกรัฐมนตรียังได้นำผลการประชุมสุดยอดอาเซียนณประเทศฟิลิปปินส์มาถ่ายทอดโดยชี้ให้เห็นว่าทุกประเทศต่างให้ความสำคัญใน3ประเด็นหลักคือโครงข่ายไฟฟ้าและพลังงานสะอาดความมั่นคงทางอาหารและระบบโลจิสติกซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพและความพร้อมสูงมากที่จะขับเคลื่อนให้อาเซียนเป็นศูนย์กลางของโลกและผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคโดยรัฐบาลยืนยันความพร้อมจะเร่งอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจและกระบวนการจ้างงานเพื่อร่วมมือกับภาคเอกชนในการนำพาประเทศไปสู่ความสำเร็จและความมั่นคงทางเศรษฐกิจร่วมกันรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลหารือร่วมกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเห็นพ้องผลักดันการปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติพร้อมเร่งปรับปรุงกฎหมายลำดับรองและนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อยกระดับสู่การเป็นรัฐบาลเปิดที่โปร่งใสและตรวจสอบได้
9: นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมหารือร่วมกับคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนโดยระบุว่าแนวทางที่ภาคเอกชนนำเสนอนั้น สอดคล้องกับนโยบายหลักของรัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันเดี๋ยวรัฐบาลพร้อมสนับสนุนข้อเสนอที่ให้ยกเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติหนึ่งในประเด็นสำคัญที่มีการหารือคือการปฏิรูปกฎหมายลำดับรองทั้งกฎกระทรวงและระเบียบต่างๆใน7กลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งปัจจุบันพบว่าเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจและมีการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่มากเกินไปรัฐบาลจึงมีนโยบายปรับเปลี่ยนกระบวนการให้เป็นระบบดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลเปิดหรือ Open Government ที่มีความโปร่งใสประชาชนสามารถตรวจสอบขั้นตอนการทำงานได้ทุกกระบวนการโดยมอบหมายให้กกร.ไปรวบรวมรายละเอียดของกฎหมายและระเบียบที่เป็นปัญหาเพื่อนำเสนอต่อรัฐบาลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ยังขานรับแนวคิดการจัดตั้งหน่วยงานนำร่องโปร่งใสจำนวน4แห่งเพื่อเป็นต้นแบบก่อนขยายผลไปยังงานอื่นทั่วประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมสั่งการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดูแลความปลอดภัยสถานศึกษาและนักเรียนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
10: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาว่าจากการติดตามข้อมูลข่าวสารพบว่าสถานการณ์โดยรวมยังไม่มีเหตุที่น่าวิตกกังวลประชาชนในพื้นที่ยังคงดำรงชีวิตได้ตามปกติรวมถึงการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาด้วยจึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกพร้อมย้ำว่าแม้ขณะนี้สถานการณ์ยังเป็นไปตามปกติแต่กระทรวงศึกษาธิการยังคงติดตามความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องพร้อมมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ชายแดนติดตามสถานการณ์รวมทั้งดูแลความปลอดภัยของสถานศึกษาและนักเรียนในพื้นที่อย่างรอบด้านเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครองและประชาชนในพื้นที่ชายแดนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีวันศุกร์สุดสัปดาห์ครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขภาพดีวิถีไทยนะวันนี้15แล้วนะครับศุกร์ที่15พฤษภาคม2569ก็คิดว่าคงสบายดีกันนะเจ็บใครได้ป่วยก็ดูแลสุขภาพกันเป็นเรื่องปกตินะเกิดแก่เจ็บนะแล้วก็ตายก็เป็นเรื่องของชีวิตนะธรรมชาติแต่ว่าในช่วงที่เรามีชีวิตอยู่ก็ต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะครับดูแลตัวเองนะดูแลตัวเองได้ดีเรียบร้อยก็สามารถที่จะดูแลคนอื่นๆคนรอบข้างได้นะครับสุขภาพสำคัญนะแล้วก็สุขภาพดีก็ไม่มีขายนะต้องเอาใจใส่ต้องดูแลตัวเองนะครับนึกถึงองค์รวมของการดูแลสุขภาพเข้าไว้การป้องกันดีกว่าการรอให้เจ็บป่วยแล้วไปรักษานะครับคืนนี้ก็จะเน้นที่แพทย์แผนไทยครับสำหรับรายการสุขภาพดีวิถีไทยค่ำคืนนี้แล้วก็คืนนี้หมอแพรวมานะครับอาจารย์พิษณภาอินแตงจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีนะครับอาจารย์แพรวท่านมารอแล้วนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: เสียงยังสดใสอยู่นะอาจารย์นะ
4: สดใสค่ะ
3: โอเคครับเชิญครับคืนนี้เตรียมเรื่องอะไรมาเล่าให้แฟนคลับเราเชิญครับ
4: ค่ะในวันนี้นะคะก็เตรียมการดูแลนะคะความเครียดในช่วงนี้เนาะก็เป็นแบบในส่วนของการแพทย์แผนไทยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยในส่วนของ OPD เราก็เริ่มมีแพลนหรือว่ามีแผนที่จะเปิดคลินิกใหม่นะคะก็คือเป็นคลินิกนวดนะคะบรรเทาอาการนอนไม่หลับหรือว่าคนที่มีปัญหาจากความเครียดนั่นเองนะก็เลยจะมาแนะนำไว้ก่อนว่าเราเนี่ยจะได้มีการเปิดให้บริการคร่าวๆนี้แหละน่าจะเป็นสักช่วงอีกสักเดือน2เดือนนะคะก็ช่วงนี้กำลังอยู่ในช่วงของการแบบเตรียมพร้อมอยู่
3: เตรียมพร้อมสถานที่เตรียมพร้อมทีมงานทั้งหมดเลย
4: ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าก็ในยุคนี้นะคะคนไข้หรือว่าคนที่ใช้ชีวิตนะปัจจุบันเนี้ยก็มีความเครียดเยอะและทีนี้อ่ะมาหาแผนไทยนะมาหาแผนไทยก็อาการที่พบได้บ่อยอันนี้จริงๆเลยนะก็คือมาด้วยปัญหาเรื่องเกี่ยวกับพวกนอนไม่หลับอะไรเงี้ยมีความเครียดนะคะก็จ่ายยาอะไรกันไปนะบางคนก็เป็นแบบคุณหมอแผนปัจจุบันส่งมาอะไรเงี้ยกินควบคู่กันไปได้บ้างนะคะก็พวกยาหงยาหอมอะไรเงี้ยแต่ว่ามีบางกลุ่มเหมือนกันที่กินยาไปแล้วก็อาจจะนอนหลับได้นั่นแหละกินยาแผนไทยกินแล้วก็หลับดีอยู่แต่ว่าก็อาจจะมีการเสริมในเรื่องของการนวดรักษาไปด้วยนวดทำให้แบบกดจุดเนาะกระตุ้นการไหลเวียนกระตุ้นเลือดลมอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่จะช่วยให้นอนหลับได้ดีมากขึ้นอะไรเงี้ยนะคะ ก็เลยจะมาแนะนำแล้วก็เน้นไปในเรื่องของยาก่อนละกันนะเพราะว่านวดเนี่ยถ้ามีอาการยังไงก็ต้องมาที่โรงพยาบาลเนาะก็มีการตรวจประเมินรักษาอะไรเงี้ยจ่ายยาควบคู่กันไปนะคะเริ่มเลยละกันนะคะ อย่างที่บอกไปว่าช่วงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะการเงินการคลังการใช้ชีวิตเนาะแม้แต่สภาพอากาศอะไรเงี้ยจริงๆแผนไทยอ่ะก็คือมองว่ามันเกี่ยวทั้งหมดนั่นแหละนะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยกระตุ้นนะคะจากภายนอกหรือว่าความเครียดจากภายในอะไรเงี้ยอากาศร้อนอากาศแบบแปรปรวนร่างกายไม่สุขสบายอะไรเงี้ยค่ะร่างกายก็เกิดภาวะเครียดทำให้เหมือนแบบเลือดลมไหลเวียนได้ไม่ค่อยดีก็มีปัญหาในเรื่องกระทบทำให้แบบกังวลนอนไม่หลับได้อะไรเงี้ยนะคะ
3: คร
4: ับ ทีนี้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงจากแบบร่างกายก็เป็นไปได้เหมือนกันนะจากเด็กเข้าสู่วัยรุ่นจากวัยรุ่นทำงานอะไรเงี้ยหรือแม้แต่วัยทำงานที่เข้าสู่สภาวะเป็นแบบวัยผู้สูงอายุอะไรเงี้ยค่ะร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนก็ทำให้แบบเกิดความวิตกกังวลได้อะไรเงี้ยเนาะการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนการเจ็บป่วยอะไรเงี้ยค่ะอาการของความวิตกกังวลที่จะนำไปสู่การนอนไม่หลับเนี่ยหลักๆ ก็คือมีทั้งด้านหลังกายจิตใจความคิดอารมณ์นะในเรื่องของความรู้สึกและก็จิตใจเนี่ยเป็นอาการที่แบบเกิดขึ้นได้ง่ายๆเราก็จะรู้สึกตัวอยู่ส่วนบุคคลนะคะส่วนมากเนี่ยที่อาการแสดงนะคนไข้ก็จะแบบรู้สึกว่ามีความกังวลเยอะเนาะมีความกังวลเป็นอย่างมากอะไรเงี้ยรู้สึกว่าทำอะไรก็อึดอัดเครียดอะไรเงี้ยหรือว่าบางคนแบบอาจจะมีหงุดหงิดง่ายกระวนกระวายอะไรเงี้ยก็จัดเป็นในส่วนของในเรื่องของจิตใจคนที่มีความวิตกกังวลนะคะหรือบางคนก็รู้สึกว่าแบบสิ้นหวังตัวเองไม่มีค่าอะไรเงี้ยทำอะไรก็ดูผิดไปหมดเนาะคิดกลับไปคิดกลับมาอะไรเงี้ยก็เป็นอาการวิตกกังวลนะคะนี่เป็นการแสดงในเรื่องของแบบจิตใจหรือว่าความรู้สึกนะในเรื่องของการแสดงออกทางร่างกายก็มีเหมือนกันคนที่มีความวิตกกังวลแล้วก็มีความเครียดนอนไม่หลับเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามันจะมีการกระตุ้นทำให้การทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติโดยเฉพาะระบบประสาทซิมพาเทติกเนี่ยทำให้การทำงานของระบบต่างๆมันรวนเนาะในร่างกายมันก็มีความเปลี่ยนแปลงไปนะถ้าอาการแสดงในเรื่องของแบบร่างกายนะบางคนที่เป็นแพนิคนะก็อาจจะมีรู้สึกว่าใจสั่นเนาะหัวใจสั่นหัวใจเต้นเร็วเหมือนออกกำลังกายแต่จริงๆเราไม่ได้ออกกำลังกายเนาะมันแบบสั่นอยู่อะไรเงี้ยค่ะบางคนถ้าเครียดมากนะคะก็อาจจะมีอาการแสดงทำให้เห็นได้ว่าเหมือนแบบใจสั่นปุ๊บอาจจะมีรู้สึกว่าแน่นๆหน้าอกนะคะแต่ไม่ได้เป็นโรคหัวใจนะแน่นๆหน้าอกแบบเจ็บหน้าอกอะไรเงี้ยมือเท้าเย็นนะคะเหงื่อออกคล้ายๆจะเป็นลมนะหรือบางคนก็จะมีอาการแบบปวดเมื่อยตามร่างกายเนาะ หรือที่เจอได้บ่อยก็เบื่ออาหารนะกินข้าวไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยอ่อนเพลียคลื่นไส้นะคะ ท้องอืดเนาะชาปลายมือปลายเท้าอะไรเงี้ยค่ะซึ่งทางแผนไทยเขาก็บอกอยู่เหมือนกันว่าอาการนี้เนี่ยนะเป็นอาการทางลมที่เป็นลมกองหยาบเนาะไปกระทบกองละเอียดทำให้มีอาการลักษณะนี้ขึ้นมานั่นแหละหรือแม้แต่กองละเอียดไปกระทบกองหยาบก็ได้เหมือนกันเครียดปุ๊บปวดเมื่อยอะไรเงี้ยเครียดปุ๊บนอนไม่หลับอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นลมกองเล็กกองใหญ่กระทบกันไปนะคะหรือผู้หญิงที่มีปัญหาในเรื่องของประจำเดือนก็เป็นปัญหาทำให้แบบฮอร์โมนมันทำให้มีความวิตกกังวลได้เหมือนกันนะแล้วก็จะรู้สึกว่านอนไม่หลับนอนไม่พออะไรเงี้ยอาจจะแบบนอนหลับได้แล้วตื่นมาช่วงกลางดึกแล้วก็หลับต่อยากอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันนะคะซึ่งแบบเจอมาเยอะแล้วว่าแบบนอนไม่หลับหรือว่าหลับมาตื่นกลางคืนตื่นมาเข้าห้องน้ำมาฉี่แล้วหลับต่อไม่ได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็คืออาจจะแบบเป็นความเครียดลึกๆที่แสดงออกมาทางร่างกายได้เช่นกันนะคะในเรื่องของความคิดสติปัญญาก็เป็นไปได้คล้ายๆกับในเรื่องของจิตใจนั่นแหละมีความฟุ้งซ่านไม่มีสมาธิอะไรเงี้ยค่ะลืมง่ายเนาะลืมง่ายสับสนความสามารถในการตัดสินใจลดลงอันนี้ก็เป็นผลของความวิตกกังวลเหมือนกันนะคะในเรื่องของพฤติกรรมที่แสดงออกนะคะก็คนที่มีความเครียดความวิตกกังวลเนี่ยดูได้เลยว่าเขาจะมีลักษณะจิบหน้านิ่วคิ้วขมวดนะรู้สึกว่าแบบดูมีความเครียดอยู่นั่นแหละกระสับกระส่ายนะคะแบบรู้สึกว่ามันมีความเครียดไม่มีความสุขนะคะหรือว่าบางคนก็พูดซ้ำๆในเรื่องเดิมนะใจลอยเคลื่อนไหวด้วยมีจุดหมายอะไรเงี้ยพฤติกรรมแบบถดถอยลงไปอันนี้ก็คือเป็นในเรื่องของพฤติกรรมนะคะในส่วนของความเครียดกับการแพทย์แผนไทยนะคะอย่างที่บอกไปว่าเกิดได้ทั้งปัจจัยทั้งภายในแล้วก็ภายนอกมีอยู่ในคัมภีร์เหมือนกันนะคะก็คือเป็นแบบพวกคัมภีร์ตรรกศิลาหรือว่าคัมภีร์วรโยคศาสตร์เนี่ยเขาก็บอกว่ามันเกิดจากธาตุลมที่มีความผิดปกติไปนั่นแหละนะคะ
3: ครับ
4: ธาตุไฟกำเริบแผนไทยเขาบอกว่า เมื่อไฟกำเริบนะคะอะไรที่เป็นเหมือนไฟก็จะทำให้แบบแสดงออกมาอย่างเช่นวิตกกังวลเนี่ยเป็นธาตุไฟเน
3: า
4: ะการวิตกกังวลโกรธหงุดหงิดอะไรเงี้ยค่ะมันมีความร้อนเนาะไปกระทบทำให้ธาตุไฟกำเริบนะคะพอธาตุไฟกำเริบเนาะหงุดหงิดปุ๊บขึ้นบริเวณศีรษะเขาบอกว่าผมแก่ผมงอกได้ก่อนวัยอันควรนะคะก็เป็นไปได้เหมือนกันผิวหนังเหี่ยวย่นอะไรเงี้ยลมไม่ค่อยดีนะหน้าตาบ่องคล้ำอันนี้เนี่ยชัดได้เลยว่าแบบเป็นเกิดจากการที่ไฟมันไปกระทบลมพอลมพัดพาหรือว่าไหลเวียนไม่สะดวกเนี่ยก็ทำให้มีอาการเหล่านี้ออกมานะคะกระทบกันไปทั้งหมดเนาะหรือว่ามีผลต่อหัตถยังนะคะก็คือหัวใจเต้นผิดปกติไปใจวิวใจสั่นเนาะแผนปัจจุบันก็คือเขาบอกว่าหัวใจเต้นหัวใจเต้นเร็วแต่ว่าแผนไทยก็คือเป็นใจวิวใจสั่นนะคะมักจะเจอในผู้สูงอายุหรือว่าคนที่มีความเครียดนั่นแหละนะคะเราก็เลยจะมาแนะนำเป็นสมุนไพรที่ช่วยในเรื่องของคลายวิตกกังวลนะคะก็คือตัวแรกนะคะตัวแรกเป็นยาตำรับนะก็คือเป็นเกสรทั้ง5หรือว่าเบญจเกสรตำรับนี้เนี่ยจะไม่ได้มีเป็นในรูปแบบแคปซูลหรือชาชงแต่ว่าตำรับนี้เนี่ยค่ะเราจะจัดเป็นในรูปแบบของยาจัดหรือว่ายาเจียดนั่นเองก็คือจะอยู่ที่ร้านยาไทยโพเงินนะคะประกอบไปด้วยดอกมะลินะคะดอกพิกุลดอกบุญนาคแล้วก็ดอกสารพี
3: อ๋
4: ออีกตัวนึงเป็นเกสรบัวหลวงนะคะซึ่งแผนไทยเนี่ยจะนำดอกไม้5ชนิดนะคะมารวมกันอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันแล้วก็เรียกรวมๆว่าพิกัดเกสรทั้ง5นะคะหลักๆเนี่ยก็อาจจะนำไปใช้เป็นในส่วนของตำรับยารักษาโรคอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตำรับนี้เนี่ยมักจะอยู่ในส่วนของยาหอมเนาะพวกยาหอมเทพจิตยาหอมทิปโปสดอะค่ะช่วยในเรื่องของแก้ลมวิงเวียนทำให้นอนหลับได้ดีอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นในส่วนของพิกัดเกสรจริงๆคนที่มีความเครียดและมีความกังวลอะไรเงี้ยถ้าแบบเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการใช้ถ้าไม่เป็นแคปซูลไม่เป็นแบบการกินแบบยาเคี่ยวอะไรเงี้ยให้กินเป็นแบบชาอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะช่วยในเรื่องของผ่อนคลายได้ดีเพราะว่าตัวดอกมะลิเนี่ยค่ะเขาบอกว่ามีสรรพคุณเนาะมีน้ำมันหอมระเหยที่ช่วยในเรื่องของบรรเทาอาการอ่อนเพลียนะคะช่วยขยายหลอดเลือดแล้วก็ช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจได้ใครที่รู้สึกว่าเครียดกังวลใจหวิวใจสั่นเนี่ยก็ใช้เป็นตัวนี้ได้เลยนะคะดอกพิกุลนะคะดอกพิกุลเนี่ยกลิ่นของเขาจะเป็นกลิ่นออกหอมเย็นหน่อยนะคะแผนไทยมองว่าหอมเย็นเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการบำรุงหัวใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยใช้เป็นตัวดอกพิกุลจัดไปอีกหนึ่งส่วนนะคะก็ใช้บำรุงหัวใจนะคะส่วนดอกบุญนาคกับดอกสารพีเนี่ยค่ะเขาบอกว่ามีสรรพคุณที่ช่วยในเรื่องของแก้ลมวิงเวียนนะคะบำรุงโลหิตบำรุงหัวใจแก้การอ่อนเพลียนะคะใครที่มีอาการใจสั่นเนาะวิตกกังวลใจสั่นร่วมกับแบบรู้สึกจะเป็นลมวิงเวียนอะไรเงี้ยก็ใช้ได้เลยนะคะอีกตัวนึงนะคะเกสรบัวหลวงนะคะเกสรบัวหลวงเนี่ยเขาบอกว่าช่วยในเรื่องของทำให้นอนหลับได้ดีนะคะถ้าใครที่มีปัญหาในเรื่องของเนี่ยวิงเวียนนอนไม่หลับร่วมด้วยก็คือจัดไปเลยนะคะเป็นตำรับเบญจเกสรนะคะส่วนมากก็เราก็จัดคู่กันไปเลยนะคะห้าชนิดนี่แหละวิธีการใช้หรือว่าวิธีการชงนะคะให้ใช้สมุนไพรนะคะแบบแห้งนะคะใช้แบบแห้งนะทั้ง5ชนิดนะคะเอามาอย่างละประมาณครึ่งช้อนชาก็ได้นะคะครึ่งช้อนชาอัตราส่วนแบบ1ต่อ1ต่อ1เลยนะคะ5ตัวนะคะเติมในน้ำร้อนประมาณ250มลถึง500มลนะคะแช่ทิ้งไว้ประมาณ5ถึง7นาทีพอให้น้ำร้อนของเราเนี่ยมันมีกลิ่นหอมแล้วก็สีของเขาอะค่ะมีสีออกแบบเหมือนน้ำชาสีเข้มๆขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็ช้อนกากออกสามารถดื่มได้เลยนะคะมันก็จะมีรสชาติที่แบบหอมอาจจะแบบเย็นๆหน่อยนะสดชื่นหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้มีรสเปรี้ยวหวานฝาดอะไรนะคะใครที่อยากจะเพิ่มเติมรสชาติด้วยการเติมน้ำผึ้งลงไปก็เติมได้เพื่อให้ดื่มได้ง่ายมากขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยค่ะตำรับเนี้ยกินไม่ยากเลย นะกินไม่อยากแล้วก็ใช้กันอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะคะอาจจะมีกลิ่นที่แบบเอียนๆบางคนที่ไม่ชอบสมุนไพรอาจจะรู้สึกว่าทานยากมันก็จะไม่ได้หอมไปซะทีเดียวเหมือนพวกแบบชาดอกไม้ชากุหลาบอะไรเงี้ยมันจะมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอยู่เหมือนกันนะคะก็ช่วยได้ดีหรืออันนี้เคล็ดลับนะใครที่มีอาการใดอาการหนึ่งตามสรรพคุณเราสามารถเพิ่มตัวยาเข้าไปได้อย่างเช่นคนที่มีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับอะไรเงี้ยก็อาจจะเพิ่มเกสรบัวหลวงเพิ่มเข้าไปอีก1ส่วนเป็น2ส่วนอะไรเงี้ยค่ะใช้เกสรบัวหลวงเยอะหน่อยก็ได้ดีเหมือนกันนะก็มาปรึกษาแผนไทยแผนไทยก็จะได้จัดหรือว่าเจียดให้ไปเป็นแบบเฉพาะรายนั่นเองเนาะว่าบางคนอาจจะเป็นส่วนนี้เยอะหน่อยนะบุญนาคเยอะหน่อยบางคนก็อ่ะรู้สึกว่าอ่อนเพลียอาจจะเติมมะลิเข้าไปเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ครับ
4: แต่ถ้าเกิดวิตกกังวลทั่วๆไปก็อัตราส่วนเท่าๆกันนะอันนี้หาซื้อได้ง่ายมีหลากหลายแล้วแหละตามร้านแผนไทยร้านยาจัดยาเจียดอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปซื้อได้หรือถ้าไม่ได้วิตกกังวลอยากจะดื่มเพื่อช่วยในเรื่องของทำให้ผ่อนคลายบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเนี่ยอันนี้ก็อีกเป็น1ตัวชาที่เป็นแบบยาพื้นฐานสามารถกินได้แบบไม่อันตรายนะสามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเนาะกินได้มีปัญหาเรื่องแบบตับไตที่ไม่ได้สูงมากอะไรเงี้ยก็กินได้บำรุงร่างกายไปสลับกับน้ำเปล่าน้ำอุณหภูมิห้องหรือคุณพ่อคุณแม่ใครที่ติดการดื่มชาอะไรเงี้ยชาจีนที่มีคาเฟอีนอะไรเงี้ยค่ะก็ปรับมาใช้เป็นตัวชาสมุนไพรก็ได้เหมือนกันเพราะว่าชาบางตัวเนาะถ้าดูลงไปเนี่ยมันอาจจะกระตุ้นนะมันมีคาเฟอีนกระตุ้นทำให้แบบนอนไม่หลับได้อะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะเปลี่ยนมาเป็นทางเลือกได้อีกเหมือนกันใช้เป็นตัวชาตัวเนี้ยนะคะอ่ะถัดมานะคะเป็นขมิ้นชันนะขมิ้นชันเนี่ยเขาบอกว่ามีการศึกษาในคลินิกในผู้ป่วยที่มีปัญหาหรือว่าเป็นโรคซึมเศร้านะคะเขาบอกว่าเปรียบเทียบการใช้สารสกัดขมิ้นชันจำนวน500มิลลิกรัมนะปริมาณ500มิลลิกรัมนะคะโดยที่ให้กิน3เวลานะคะหลังอาหารเช้ากลางวันแล้วก็เย็นนะคะเปรียบเทียบกับยาต้านซึมเศร้านะคะก็ทดลองเป็นให้กินเป็นระยะเวลา6สัปดาห์นะคะเปอร์เซ็นต์การตอบสนองผลของการรักษาของผู้ป่วยเนี่ยยาต้านซึมเศร้านะ 64.7% กับสารสกัดขมิ้นชัน 62.5% เนี่ยเมื่อใช้ยาร่วมกันนะทั้งต้านซึมเศร้าแล้วก็สารสกัดขมิ้นเนี่ยก็คือพบว่าให้ผลได้ดีเลยนะคะปัจจุบันเนี่ยขมิ้นชันมีทั้งแบบสารสกัดแล้วก็แบบผงแห้งแต่ถ้าไพพูเบตของเรามีแต่แบบแห้งเนาะไม่มีแบบสกัดแบบเข้มข้นนะคะถ้ากินเป็นในรูปแบบของผงแห้งนะคะก็กินเป็นแคปซูลขมิ้นชันทั้ง2แคปซูลหลังอาหารเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนก็ได้นะคะก็ช่วยในเรื่องของลดความเครียดลดความวิตกกังวลได้ทำให้แบบนอนหลับได้ดีเหมือนกันนะคะในเชิงลึกเนาะกินแบบบำรุงร่างกายไปก็ได้นะคะหรือใครที่แบบว่ามีความเครียดแล้วแบบลมในท้องเยอะท้องอืดผะอืดผะอมอะไรเงี้ยคลื่นไส้อะไรเงี้ยนะคะเครียดลงกระเพาะนอนไม่หลับก็ตัวนี้เลยเลือกใช้เป็นขมิ้นชันนะคะก็คือช่วยได้ทั้งในเรื่องของความเครียดวิตกกังวลแล้วก็ระบบทางเดินอาหารระบบย่อยอาหารนะคะอย่างไรก็ตามนะขมิ้นชันเองก็มีข้อควรระวังนะคะก็เหมือนเดิมนะคะห้ามในผู้ป่วยที่เป็นโรคนิ่วในถุงน้ำดีนะคะหญิงตั้งครรภ์นะคะแล้วก็ในเด็กก็ยังไม่มีประสิทธิผลในเรื่องของความปลอดภัยเนาะก็อาจจะต้องระวังนะคะแล้วก็ในกลุ่มคนที่กินยาละลายลิ่มเลือดอะไรเงี้ยค่ะยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือดก็อาจจะต้องระวังเหมือนกันนะคะขมิ้นชันนี้ใช้ได้เลยนะท้องอืดท้องฝืดกับนอนไม่หลับร่วมกับเครียดตรงกระเพาะอะไรเงี้ยให้เลือกเป็นตัวนี้ไปนะคะถัดมาเป็นบัวบกนะคะบัวบกเนี่ยมีการใช้มาตั้งแต่โบราณโบราณแล้วแหละทั้งในศาสตร์อายุรเวทแผนไทยอินเดียแผนจีนอะไรเงี้ยนะคะบัวบกเนี่ยสามารถบรรเทาอาการโรควิตกกังวลได้อันนี้ก็มีการศึกษาเหมือนกันยกวิจัยมาให้นะบอกว่าการศึกษาการใช้บัวบกนะ500มิลลิกรัมวันละ2ครั้งหลังอาหารนะในผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรควิตกกังวลเนี่ยนะคะจำนวน33คนพบว่าเริ่มเห็นผลตั้งแต่รักษาไปได้1เดือนนะคะแล้วก็เห็นผลได้อย่างชัดเจนขึ้นเดือนที่2นะจากการศึกษาผลดังกล่าวว่าเห็นได้ว่าสารสกัดบัวบกเนี่ยช่วยลดความผิดปกติที่เกิดจากความวิตกกังวลได้นะลดความเครียดได้แล้วก็ช่วยลดอาการซึมเศร้าได้นะคะอันนี้ก็ เป็นตัวที่จะนำมาใช้ในผู้ป่วยที่อาจจะมีภาวะวิตกกังวลเบื้องต้นนะคะขนาดการรับประทานนะคะสำหรับผู้ป่วยนะถ้าเป็นในรูปแบบของแคปซูลนะคะของไฮคูเบตเองเนี่ยเราก็ให้ใช้วันละ 2-3 แคปซูลนะคะได้จะกินวันละ1มื้อละ1เม็ดก็ได้หรือจะมื้อละ2เม็ดก็ได้เช้ากับเย็นนะคะหรือถ้ามีเป็นบัวบกสดนะกินบัวบกสดก็ได้เหมือนกันบำรุงร่างกายอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อยากกินต่อเนื่องยาวๆนานๆ นะก็ให้ใช้เป็นใบบัวบกสดเนาะนำมาคั้นนะคะแล้วก็รับประทานแบบเข้มข้นวันละ 1-2 ช้อนชาก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเป็นบัวบกแห้งนะคะก็อาจจะใช้ประมาณ 5-10 กรัมก็เยอะหน่อยนะคะชงกับน้ำเดือด 150 ซีซีเนาะอุ่นไปประมาณแบบสัก10นาทีให้มันมีความเข้มข้นหน่อยแล้วก็ดื่มเป็นมื้อไป2มื้อเช้า2มื้อ2มื้อนะตอนเช้ากับตอนเย็นได้เลยนะคะแต่บัวบกเนี่ยค่ะมันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นนะคะกินเป็นรูปแบบของน้ำเนี่ยก็อาจจะปัสสาวะบ่อยหน่อยเพราะว่ามันมีฤทธิ์ในเรื่องของการขับปัสสาวะด้วยนะคะสำหรับข้อควรระวังของบัวบกนะคะบัวบกเนี่ยเป็นยาเย็นนะคะไม่ควรกินรับประทานแบบต่อเนื่องเยอะๆนะคะปริมาณเยอะๆถ้ากินเป็นกำกำก็อาจจะต้องกินแบบหยุดบ้างกินบ้างหรือถ้าเกิดใครที่ชอบกินแบบแกล้มน้ำพริกเหล่งเนี่ยนะคะก็ไม่ต้องกินทุกวันก็ได้นะกินแบบวันเว้นวันวันเว้น3วันอะไรเงี้ยก็ช่วยได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยค่ะในส่วนของบัวบกเขาบอกว่าช่วยในเรื่องของการบำรุงสมองด้วยนะคะใครที่แบบหลงลืมง่ายเนาะวิตกกังวลร่วมกับหลงลืมง่ายอะไรเงี้ยนอนไม่หลับนะมีความเครียดใช้เป็นบัวบกได้เลยเพราะว่าจริงๆบัวบกเนี่ยก็เป็นหนึ่งในส่วนประกอบของยาที่สำคัญของไพฮูเบตก็คือยาตำรับยาบำรุงสมองกลีบบัวแดงนั่นแหละนะในกลีบบัวแดงที่เป็นยาได้ใช้บ่อยๆเนี่ยอภัยบีของเราเนี่ยก็มีบัวบกพริกไทยแล้วก็กลีบบัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เชื่อได้เลยว่าตัวบัวบกเนี่ยช่วยในเรื่องของบรรเทาความเครียดทำให้นอนหลับได้ดีเหมือนกันนะคะ
3: คร
4: ับ แล้วก็ในคนที่มีปัญหาเรื่องท้องเย็นเนาะท้องเย็นบัวบกก็อาจจะทำให้ท้องอืดได้มากขึ้นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลือกเป็นขมิ้นไปนะคะห้ามกินคู่กับยาต้านการแข็งตัวของเลือดเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันจะยิ่งทำให้เลือดเนี่ยไหลได้ดีมากขึ้นหรือว่าไหลแบบไหลผิดปกติได้ถ้ามีผงมีแผลช้ำง่ายอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ในหญิงของใครที่แบบผู้หญิงที่กำลังจะวางแผนมีบุตรเนาะห้ามกินบัวบกต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานานๆก่อนที่จะวางแผนมีบุตรเขาบอกว่ากินต่อเนื่องนานๆเนี่ยอาจจะยับยั้งการตั้งครรภ์ได้นะคะ
3: คร
4: ับ ก็ดูได้นะถัดมานะคะเป็นน้ำมันรำข้าวแล้วก็จมูกข้าวนะคะน้ำมันรำข้าวเนี่ยมีสารสำคัญที่ช่วยทำให้นอนหลับได้นะคะมีฤทธิ์ที่ช่วยในเรื่องของทำให้ผ่อนคลายช่วยคลายกังวลแล้วก็ช่วยทำให้นอนหลับได้ดีนะคะด้วยสารที่ชื่อว่ากาบานั่นแหละนะซึ่งสารกาบาเนี่ยเป็นสารสื่อประสาทพบในประสาทส่วนกลางก็คือบริเวณสมองนะคะไขสันหลังนะมีฤทธิ์ที่ช่วยในเรื่องของทำให้แบบร่างกายผ่อนคลายคลายกังวลแล้วก็ทำให้หลับสบายนะซึ่งยานอนหลับส่วนใหญ่ของแผนปัจจุบันเองเนี่ยก็ออกฤทธิ์โดยการจับตัวกับตัวกาบาเนี่ยแหละนะคะซึ่งเป็นสารที่พบได้ตามธรรมชาติของน้ำมันลำข้าวนั่นเองเป็นสารตั้งต้นในการสร้างเมลาโทนินนะคะซึ่งเมลาโทนินเนี่ยมันมีหน้าที่ในเรื่องของควบคุมวงจรการนอนของเรานะซึ่งมีส่วนช่วยในเรื่องของการทำให้นอนหลับนะคะนอกจากนี้เนี่ยสารตัวนี้ยังมีฤทธิ์ที่ช่วยในเรื่องของคลายความเครียดคลายกังวลได้ต้านซึมเศร้านะคะต้านอนุมูลอิสระปกป้องสมองนะคะแล้วก็ยังปกป้องเซลล์รับแสงจากต่อจอประสาทตาอีกด้วยเนาะซึ่งขนาดการรับประทานนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากแบบพวกน้ำมันลำข้าวจมูกข้าวอะไรเงี้ยก็ให้กินเป็นในรูปแบบของแคปซูลนะคะกินครั้งละ 1-2 แคปซูลหลังอาหารเช้าเย็นกินได้เลยนะคะหญิงตั้งครรภ์ให้นมบุตรก็ไม่ควรรับประทานของเราก็มีอยู่เนาะน้ำมันลำข้าวให้กินต่อเนื่องได้นะคะมีคนไข้เหมือนกันนะที่เขาแบบกินต่อเนื่องนะคะในเรื่องของการแบบนอนไม่หลับนะคะร่วมกับคนที่ร่วมกับมีปัญหาในเรื่องของไขมันในเลือดสูงนะเขาก็บอกว่ากินไปแล้วก็นอนหลับได้ดีแล้วก็ หลอดเลือดก็สะอาดด้วยไขมันในร่างกายก็ลดลงนะคะ LDL ลดลง HDL เพิ่มขึ้นนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเหมือนกันใครที่แบบมีโรคประจำตัวเนาะไขมันมีความเครียดอะไรเงี้ยก็เลือกตัวนี้ไปน้ำมันลำข้าวนะคะถัดมานะคะฟักทองที่ไบโอเบดไม่มีเป็นนิรโทษของยานะคะฟักทองเนี่ยมีการศึกษาพบว่ามันช่วยในเรื่องของบรรเทาอาการซึมเศร้าได้เหมือนกันนะคะโดยที่มีการทดลองในหนูนะคะแล้วก็ไปสังเกตพฤติกรรมก็คือเอาหนูเนี่ยมาบังคับให้ว่ายน้ำเนาะแล้วก็เหนี่ยวนำทำให้เขาเนี่ยเกิดภาวะซึมเศร้านะคะซึ่งหนูเนี่ยจะมีพฤติกรรมที่ลอยตัวนิ่งเสมือนว่าแบบรู้สึกว่าเครียดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เราก็ให้ฟักทองอบนะคะแล้วก็สารเบต้าแคโรทีนไปนะคะมีผลว่าหนูเนี่ยรู้สึกว่าแบบความเศร้าลดลงนะคะพฤติกรรมกลับมาสู่ในสภาวะปกตินะคะประมาณนั้นเขาบอกว่าตัวฟักทองนะคะแล้วก็เบต้าแคโรทีนเนี่ยมันไปช่วยในเรื่องของลดสารการก่ออักเสบในสมองได้อย่างมีนัยสำคัญนะคะเขาก็บอกว่าตัวฟักทองเนี่ยช่วยในเรื่องของลดภาวะซึมเศร้าได้นั่นแหละโดยสรุปนะคะก็กินเป็นยาได้กินอาหารเป็นยาได้นะคะก็ในรูปแบบของนึ่งก็ได้ต้มก็ได้นะคะหรือกินเป็นมื้ออาหารแบ่งกินไปนะคะก็ช่วยในเรื่องของลดความเครียดคลายกังวลได้เหมือนกันนะคะประกอบในมื้ออาหารกินได้เลยนะคะถัดมาเป็นตัวยาที่ใช้จ่ายในโรงพยาบาลนะคะก็คือเป็นตัวยาหอมนั่นเองนะคะจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้เนาะเป็นยาหอมตำรับที่ชื่อว่าเทพจิตนะคะตำรับนี้เนี่ยเป็นยาหอมที่มีรสออกไปในทางสุขุมเย็นนะคะซึ่งตัวยาเนี่ยประกอบไปด้วยตัวหลักๆ ก็คือดอกมะลินะคะซึ่งมีดอกมะลิเยอะมากครึ่งหนึ่งของตำรับเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีเปลือกส้มนะคะแล้วก็มีแบบพวกเกสรต่างๆนะคะพวกเบญจเกสรนะคะแต่ว่ามีดอกมะลิเป็นส่วนประกอบหลักนะคะคนที่มีปัญหาในเรื่องของมีลมวิงเวียนนะคะรู้สึกว่าพะอืดพะอมนอนไม่หลับนะคะแผนไทยเราใช้คำว่าหน้ามืดตาลายสวิงสวายนะคะสวิงสวายทางแผนไทยก็คือทางแผนปัจจุบันก็รู้สึกว่าแบบใจสั่นนั่นแหละวิวๆในอกคล้ายจะเป็นลมแต่ก็ไม่ได้เป็นลมนะคะ ก็จะแนะนำให้ใช้เป็นตัวนี้แหละนะคะเป็นยาหอมเทพจิตนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนาะผู้สูงอายุที่อยู่บ้านคนเดียวแบบกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับกลางวันนอนหลับได้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ฟุ้งซ่านเดินไปเดินมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่อยากนอนก็ชงเป็นตัวนี้ได้เลยนะคะมีฤทธิ์ที่แบบออกไปในทางหอมเย็นเนาะช่วยในเรื่องของบำรุงหัวใจแต่ว่าการออกฤทธิ์หลักๆเนี่ยมันมาจากตัวน้ำมันหอมระเหยที่มาจากดอกมะลินั่นแหละนะคะเพราะว่าตัวดอกมะลิเนี่ยมันช่วยในเรื่องของกระตุ้นทำให้แบบสดชื่นได้นะคะแล้วก็น้ำมันหอมระเหยจากผิวเปลือกส้มก็ช่วยในเรื่องของทำให้คลายกังวลแล้วก็ทำให้สงบนั่นเองนะคะโดยวิธีการใช้นะคะยาหอมเทพจิตแบ่งเป็น2เวลาละกันนะถ้านอนไม่หลับนะคะนอนไม่หลับก็ให้กินช่วงก่อนนอนนะคะประมาณ1ช้อนชาหรือว่าเริ่มต้นที่ครึ่งช้อนชาก็ได้นะชงกับน้ำอุ่นเนาะแต่ถ้าคนที่นอนหลับได้ดีแล้วนะคะรู้สึกว่ามีความเครียดมีความกังวลเนี่ยค่ะก็ให้กินเป็นในช่วงของมื้อเช้าหรือว่าช่วงสายๆนะแผนไทยจะแนะนำแบบนี้ว่าให้กินช่วงเช้าๆหรือว่าช่วงสายๆก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมหรือว่าก่อนที่จะทำงานอะไรเงี้ยค่ะก็จะรู้สึกว่าจิตใจผ่อนคลายมากขึ้นร่างกายผ่อนคลายมากขึ้นนะคะก็ชงกับน้ำสักประมาณครึ่งแก้วก็ได้นะคะดื่มบำรุงไปนะคะก่อนที่จะกินอาหารหรือว่าดื่มกาแฟนั่นเองก็ช่วยในเรื่องของบรรเทาความวิตกกังวลได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะในส่วนของแผนไทยเราเองเนี่ยนอกจากจะมีการนวดนะมีการจ่ายยาสมุนไพรเนี่ยเราก็จะมีเป็นตัวน้ำมันหอมระเหยนะคะน้ำมันหอมระเหยก็ช่วยในเรื่องของบรรเทาอาการวิตกกังวลแล้วก็คลายเครียดได้นะคะก็ใครที่มีโรคประจำตัวอยู่เนาะแบบกินยาละลายลิ่มเลือดอะไรเงี้ยกินยาสมุนไพรไม่ได้นะคะก็มีอีกหนึ่งทางเลือกเป็นวิธีการใช้ดมนั่นเองนะคะการดมเนี่ยใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเหมือนกันไม่เป็นอันตรายนะคะตัวแรกนะคะน้ำมันหอมระเหยนะคะก็เป็นตัวลาเวนเดอร์ นะคะลาเวนเดอร์เนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ถือว่าเป็นสมุนไพรซะทีเดียวแต่ว่าในส่วนของการแพทย์แผนไทยเนี่ยเราก็มีการจับตัวน้ำมันหอมระเหยมาใช้ในเรื่องของการบำบัดคนไข้เหมือนกันนะก็คือใช้ในเรื่องของการนวดนั่นแหละนะคะตัวลาเวนเดอร์เนี่ยค่ะมีฤทธิ์แบบทำให้สงบทำให้ผ่อนคลายนะคะอันนี้เนี่ยเป็นกลิ่นที่ยอดนิยมที่สุดสำหรับการนำมาใช้ในเรื่องของความวิตกกังวลนะคะบรรเทาความเครียดได้ทำให้หลับสบายนะคะอาจจะถ้ามีเป็นแบบเข้มข้นก็อาจจะแต้มที่ขมับก็ได้ซ้ายขวาก่อนนอนอะไรเงี้ยนะหรือถ้าเอามาผสมกับน้ำมันที่เป็นแบบน้ำมันนวดก็ได้เหมือนกันนวดเบาๆบริเวณบ่าคอคนที่ทำงานออฟฟิศนะคะแบบปวดคอบ่าไหลออฟฟิศซินโดรมร่วมกับนอนไม่หลับเนี่ยค่ะเราก็หยดน้ำมันลาเวนเดอร์ไปสักนิดนึงก็ช่วยทำให้นอนหลับได้ดีนะคะน้ำมันหอมระเหยตัวแรก ตัวถัดมานะคะ เป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของทำให้นอนได้ดีเหมือนกันช่วยผ่อนคลายนะคะก็คือเป็นน้ำมันหอมระเหยของเราเป็นดอกไม้นี่แหละก็คือกระดังงานะคะกลิ่นก็คือจะสดชื่นหน่อยนะคะกระดังงาเนี่ยเขาบอกว่านอกจากจะช่วยในเรื่องของปรับสมดุลอารมณ์แล้วเนี่ยนะคะช่วยในเรื่องของการปรับการหายใจได้นะใครที่รู้สึกว่าใจสั่นนะหายใจแล้วรู้สึกไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะก็ใช้เป็นน้ำมันหอมระเหยกระดังงาได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเป็นน้ำมันหอมระเหยที่แท้นะคะเพราะว่าถ้าเป็นน้ำมันหอมระเหยที่แบบเป็นกลิ่นกลิ่นสังเคราะห์อะไรเงี้ยค่ะการรับกลิ่นของแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะแล้วพอเราดมกลิ่นสังเคราะห์ไปเนี่ยค่ะก็อาจจะรู้สึกว่าวิงเวียนได้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าเป็นแบบของแท้นิดหนึ่งนะคะน้ำมันหอมระเหยกลิ่นตระกูลส้มตระกูลมะนาวเปลือกส้มอะไรเงี้ยค่ะก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะกลิ่นส้มเนี่ยเวลาเราแบบปลอกเปลือกอะไรเงี้ยมันก็จะมีกลิ่นที่ฟุ้งกระจายออกมาใช่ไหมคะน้ำมันหอมระเหยตัวนั้นเนี่ยก็ช่วยในเรื่องของทำให้ผ่อนคลายเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าตัวส้มเนี่ยค่ะมีฤทธิ์เป็นยาระงับประสาทอ่อนๆได้เขาก็จะช่วยในเรื่องของลดความตึงเครียดนะคะจากระบบประสาทนั่นเองนะคะก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะถัดมานะคะเป็นน้ำมันหอมระเหยจากมะกรูดนะคะเบอร์กามอตนะมะกรูด มะกรูดเองเนี่ยก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะเป็นโทนส้มเหมือนกันเปรี้ยวๆนะเขาก็บอกว่าช่วยปรับในเรื่องของความเครียดแล้วก็ปรับอารมณ์ได้นะคะถ้าเกิดเป็นกลิ่นโทนเดียวกันอย่างส้มหรือว่าพวกมะกรูดเราสามารถผสมกันได้นะคะมันก็จะไปกลิ่นโทนเดียวกันนะคะหรือกุหลาบเองนะคะในกุหลาบเนี่ยก็มีส่วนที่ช่วยในเรื่องของทำให้นอนหลับได้ดีอันนี้เนี่ยเป็นกลิ่นประจำของท่านเจ้าพญาเลยนะคะที่อภัยภูเบศเดสปาเนี่ยเราก็มีการใช้น้ำมันหอมระเหยกุหลาบนะผสมกับน้ำมันนวดให้คนไข้อยู่เหมือนกันนะก็ช่วยในเรื่องของผ่อนคลายนอนหลับสบายอะไรเงี้ยนะคะก็ใช้ได้ดีนะคะ แต่ว่าตัวกุหลาบเนี่ยมันจะมีต้นทุนที่ค่อนข้างสูงนิดนึงเพราะว่ากว่าจะสกัดหรือว่ากว่าจะได้มาซึ่งแบบแต่ละหยดอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องผ่านกรรมวิธีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเจอกุหลาบถูกๆต้องบอกเลยว่าอาจจะไม่ใช่ของแท้แล้วก็ดมอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้สดชื่น นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะใช้ก็คือราคามันอาจจะสูงนิดนึงก็ลองดูคิดว่าอาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการใช้นะคะแต่ถ้าไม่ได้แบบจะใช้เป็นน้ำมันนวดนะคะก็จะมีเป็นพวกน้ำมันหอมระเหยพิมพ์เศษน้ำอะไรเงี้ยเราก็ดูข้างฉลากก็ได้นะคะที่เขาบอกว่าผสมลาเวนเดอร์นะหรือผสมกุหลาบหรือว่าเป็นกลิ่นส้มอะไรเงี้ยค่ะก็ติดกระเป๋าไว้ก็ช่วยในเรื่องของผ่อนคลายความเครียดได้นะคะนอกจากนี้นะคะเราก็ต้องฝึกแบบองค์รวมอีกเหมือนกันนะคะในเรื่องของการปฏิบัติตัวปฏิบัติตนนะคะฝึกการควบคุมการหายใจใช้ได้นะคะในส่วนของแผนไทยก็จะแนะนำเป็นการทำท่าฤาษีดัดตนนะคะควบคุมแบบลมหายใจเข้าออกอะไรเงี้ยก็ช่วยได้นะใครที่มีอาการฉับพลันทันด่วนเนาะรู้สึกใจหวิวใจสั่นอย่างแรกเลยเนี่ยก่อนที่จะใช้ยาก็ฝึกควบคุมการหายใจนะคะ ก็สามารถช่วยได้นะคะ นอกจากนี้ปัจจัยกระตุ้นจากภายนอกอย่างเช่นพวกอาหารนะอาหารบางชนิดเนี่ยกระตุ้นที่ทำให้เกิดความวิตกกังวลได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องดู ที่เจอพวกแบบคาเฟอีนอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้แต่ก็ไม่ถึงกับขนาดนั้นยิ่งใครที่แบบมีความเครียดเป็นทุนเดิมอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะการสูบบุหรี่หรือว่าอาหารบางอย่างอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไปเพิ่มได้เหมือนกันนะคะเบียร์อาหารที่ส่งผลเสียต่อร่างกายอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็สุดท้ายก็ฝึกในเรื่องของการคิดนะคะคิดบวกเนาะแผนไทยก็วางไว้เหมือนกันลักษณะนี้นะคะถ้าลมกองละเอียดไม่กำเริบนะคะมันก็อาจจะส่งผลต่อลมกองหยาบได้น้อยเหมือนกันนะคิดบวกมองโลกในแง่ดีนะคะไม่หงุดหงิดไม่ฉุนเฉียวอะไรเงี้ยลมก็จะนิ่งก็ผัดผ่าได้ดีเหมือนกันนะคะประมาณนี้นะคะในส่วนของการใช้ยาสมุนไพรแล้วก็การดูแลถ้าแบบองค์รวมของแผนไทย

0: ให้ทางอาจารย์แพรวท่านพักแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังครับฟังข้อมูลวันนี้ได้ข้อมูลได้ความรู้เยอะเลยนะฮะเกี่ยวกับการเลือกใช้สมุนไพรดูแลสุขภาพกันเดี๋ยวพักฟังสปอร์ต1ชุดครับฟังสปอร์ต1ชุดแล้วมีข้อสงสัยในข้อมูลที่อาจารย์พูดคุยไปหรือว่าจะเป็นประเด็นสุขภาพเกี่ยวกับสมุนไพรอื่นๆเดี๋ยวโทรเข้ามาได้เลยนะครับคืนนี้เน้นสมุนไพรแพทย์แผนไทยกับอาจารย์แพรวนะครับ02-290-0473นะครับย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะฮะจบสปอร์ตแล้วโทรมาได้เลยนะครับ02-290-0473ครับ
1: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออาณาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีจงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
2: ้ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
4: แม่ลืมปิดแก๊ส
5: แม่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
6: โอ๊ยแม่อายุมากขึ้นก็หลงหลงลืมลืมแบบนี้แหละลูกทำยังไงได
4: ้ทำได้สิแม่อภัยภูเบศรเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
7: ใช่ใช่เราว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
6: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
4: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศรทั่วประเทศ
8: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
9: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
10: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
9: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
10: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
9: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
11: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
12: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
13: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
14: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
13: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
14: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
12: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
15: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
16: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
17: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
15: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศร
16: เย้ ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
18: คุณแม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
19: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
18: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
19: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศรเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
18: ใช่ผมเคยเห็นกันซิดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
19: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุด

0: จริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
1: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลืองมังคุดอภัยภูเบศ
2: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศโอเคครับอ่ะจบสปอร์ตเรียบร้อยครับผู้ฟังที่ฟังอยู่จะโทรศัพท์เข้ามาขอคำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพวันนี้เน้นแพทย์แผนไทยนะครับสมุนไพรไทยยาตำรับไทยต่างๆนะสูตรอภัยภูเบศเลยนะมีคำถามอยากจะปรึกษาสอบถามโทรเข้ามาได้เลยนะครับผู้ฟังโทรมาแล้วครับที่02-290-0473โทรจากไหนครับ
3: อ๋อเจ้าเชียงใหม่ค่ะ
2: อ้าวเชียงใหม่การ
3: ยานนะคะ
2: อ้าวคุยกับหมอแพรวด้วยเลยครับ
3: ค่ะจะขอเรียนคุณหมอว่าป้าได้หกล้มตั้งแต่วันที่15เดือนเมษาจนป่านนี้แล้วไหล่อ่ะมันยังไม่หายค่ะมันไม่ทราบว่าเป็นอะไรไปหาหมอแล้วหมอก็ไปเอ็กซเรย์ดูแล้วปรากฏว่าก็ไม่มีกระดูกแล้วไม่มีกระดูกเป็นอะไรเกี่ยวกับกระดูกเลยจ้ะแล้วทีนี้ตั้งแต่นั้นมาจนกระทั่งบัดนี้มันยังเจ็บอยู่อะค่ะเท้ามือก็ไม่ได้แล้วก็ยกมือขึ้นตรงๆไม่ได้แต่ว่าถ้าเราเอามือข้างซ้ายช่วยมือข้างขวายกขึ้นแล้วลงได้แต่ให้ขึ้นเองนี่มันไม่ได้อ่ะค่ะมันเกี่ยวกับกระดูกแล้วมันเป็นยังไงหรือเปล่า
2: เหมือนไหล่ติดเลยเหมือนไหล่ติดอ่ะ
4: ยกต้องใช้มืออีกข้างหนึ่งช่วยยกไม่มีแรงเหรอจ๊ะหรือว่ายกแล้วมันปวด
3: ยกแล้วมันเจ็บค่ะปวดมากเลย
4: คุณป้าคุณหมอเขานัดอีกไหมอ่ะจ๊ะ
3: เขาบอกว่าถ้ามีอาการทนไม่ไหวแล้วก็ให้กลับไปหาหมอกระดูกโดยตรง
4: อ๋อยังไม่ได้เจอหมอกระดูก
3: ไปที่ฉุกเฉินค่ะ
4: อ๋อคุณป้าแล้วหลังจากที่กลับมาเนี่ยจะกินยาต่อเนื่องไหมกินยาที่เป็นยาคลายกล้ามเนื้อยาแก้ปวดอะไรเงี้ย
3: ไม่มียาคลายกล้ามเนื้อแต่มีพาราให้1แผง
4: อ๋อแล้วได้พักการใช้งานอยู่บ้างไหมจ๊ะหรือทำงานเหมือนเดิม
3: ก็พักเลยเพราะว่าใช้งานไม่ได้เลยเป็นข้างขวาซึ่งตัวก็เองข้างซ้ายครึ่งซีกเป็นโปลิโออยู่แล้วไม่มีแรงอะค่ะ
4: เอาหรอปวดข้างขวา
3: ต้องใช้ข้างขวามาตลอด
4: อ๋อแล้วก็คือ
3: ขวาปล่อยมาเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้เลยข้างซ้ายมันทำอะไรก็ไม่ถนัดแล้วก็ไม่มีแรงต่างหาก
4: ก็ถ้าพักแล้วใช่ไหมจ๊ะกินยาแล้วทําท่ากายบริหารไม่หมอเขาสอนไม่ยืดอะไรเงี้ยจ้ะ
3: เขาบอกว่าถ้าอาการดีขึ้นให้ยกมือแล้วก็ค่อยๆหมุนแขน
4: ก็ทำตามที่บอกแล้วทุกอย่างแล้ว
3: ยกมือก็ต้องช่วยเอาข้างซ้ายมาช่วยยกมือข้างขวาขึ้น
4: แล้วมีการประคบอะไรอย่างเงี้ยมีบ้างไหมจ๊ะประคบยาประคบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยมีไหม
3: ก็ไม่มีค่ะพอดีซื้อไอยาสเปรย์กระดูกไก่ดำไว
4: ้
3: ธรรมดาที่เจ็บข้อเข่าแล้วฉีดแล้วมันจะอาการมันจะดีขึ้นแต่มันหายให้หายนี่มันไม่หายแน่แต่อาการมันบรรเทาขึ้นแต่ทีนี้เอามาฉีดที่หัวไหล่อะมันไม่ได้เรื่องเลยอะค่ะ
4: ไม่ได้เรื่องเลยใช่ไหมจ๊ะแปลว่าก็ดูแลมาระดับหนึ่งแล้วกินยาแล้วอะไรแล้วเน
3: า
4: ะก็ลองดู
3: หมดไปสองแผงแล้วอะค่ะอาการไม่ดีขึ้นเลย
4: ถ้าพักการใช้งานแล้วยังไม่ดีขึ้นก็ลองกลับไปใหม่ตามที่คุณหมอว่าก็ได้นะจ๊ะที่เขาบอกว่าถ้าไม่ดีขึ้นให้มาหาหมอกระดูกน่ะ
3: ค่ะอ๋อต้องไปหาหมอกระดูก ก็พยายามอยู่ว่าเออกินยาก็เปลี่ยนจากพารามากินคู่กับยาเม็ดสีเหลืองเขียวอะค่ะแค่ปวดเหลืองเขียวให้ที
4: ่
3: ป
4: ี
3: นี้กันน่ะมันก็ไม่ดีขึ้นก็ยังเจ็บอยู่
4: เม็ดเขียวเหลืองด้วยก็เอาอย่างนี้จ้ะถ้าเราพักแบบจริงๆและพักแบบพักแล้วไม่ได้ทำงานหนักแล้วหรือว่าเนี่ยทำทุกอย่างแล้วมันไม่ดีขึ้นก็อาจจะต้องไปลองหาคุณหมอตามที่คุณหมอเขาบอกนั่นแหละลองไปตรวจเพิ่มดูใช่ตามที่คุณหมอเขาบอกไว้ใช่ไหมจ้ะเขาบอกว่าถ้าไม่ดีขึ้นให้ไปหาใหม่เน
3: า
4: ะ
3: ค
4: ่
3: ะ
5: ไปหาลำบากไหมไปหาลำบากไหมครับ
3: ก็มันไม่อยู่บ้านนอกอ่ะมันก็ลำบากพอสมควรค่ารถไปกลับก็400แล้วอ่ะจากที่บ้านไปที่หาหมอไปบ่อยก็ไม่ได้จนยี่สิบวันที่20หมอยุรกรรมนัดไปหาแล้วก็ไปเอายาความดันกินเป็นความดันด้วยค่ะ
5: วันที่20นี้ที่จะถึงนี้ใช่ไหม
4: 20นี้เร็วๆนี้เลยนี่นะ
3: เดือนนี้แหละค
5: ่
3: ะ
5: โอ้ดีเลยงั้นไปหา2หมอเลย
4: ใช
5: ่นะไปแจ้งเขาเลย
3: หมอกระดูกนี่รับได้แค่200คนคนเยอะมากเลยต้องไปตั้งแต่7โมง
4: หมอความดันก็บอกเขาได้แหละจ้ะเดี๋ยวเขาก็ช่วยดูให้ได้อยู่แหละบอกเขาไปก่อนว่าแบบมันยังปวดไม่หายทำไงดีอะไรเงี้ยแต่เขาก็ส่งตอบไปเอง
5: นั่นก็ต้องอาจจะต้องยอมลำบากสักนิดหนึ่ง
3: จะไปถ้าสมมติว่าไปสองหมอแล้วก็หมอกระดูกนี้จะถ้าเป็นคนไข้แทรกเนี่ยมันจะช้ามากๆเลยอะค่ะจะเป็นอาจจะเป็นเกือบโบยอะเกือบสุดท้ายอะ
4: เข้าใจ
5: ก็ต้องยอมก
4: ็
5: ต
4: ้
5: องยอม
4: เข้าใจใช
5: ่ก็ต้องยอมครับก็ต้องยอมเสียสละไปวันหนึ่ง
4: เพราะมันไม่หายเนาะเราทำทุกอย่างแล้วเนาะ
3: ค่ะ
5: มันก็ต้องยอมเสียสละไปสักวันหนึ่งครึ่งค่อนวันนะก็เตรียมตัวไปให้พร้อมเลย
4: แต่ระหว่างนี้ก็พักเยอะๆนะจะพยายามอย่าใช้แขนพยายามอย่าฝืน
5: ยังใช้อยู่ไหมแขนข้างขวายังใช้อยู่ไหมครับ
3: ก็ตอนนี้มันใช้แล้วมันเจ็บแล้วก็ไม่ใช้มาค
5: ่
3: ะ
5: แล้วใช้ข้างซ้ายแทนเหรอ
3: ก็ข้างซ้ายมันก็ไม่มีแรงที่จะทำอะไรเลยแค่กับถึงที่ไอ้ที่ถุงเซลล์ก็ยังตกเลย
5: นั่นน่ะสิก็แสดงว่ายังใช้ข้างขวาอยู่ประจำ
3: ไปทั้งครึ่งซีกเลยค
5: ่
3: ะ
5: ก็แสดงว่ายังใช้ข้างขวาอยู่ก็ไม่ค่อยได้พักเท่าไหร่ยังใช้ในกิจวัตรประจำวันอยู่เพราะว่าข้างซ้ายมันอ่อนแรง
3: ก็พยายามว่าเวลาขึ้นมานี่ธรรมดาจะใช้ข้างขวาเนี่ยเท้าแขนขึ้นจากเตียงก็ดีจะยืนลงเตียงเนี่ยก็ใช้ข้างซ้ายประยุงด้วย
5: มีใครช่วยอะไร
3: ไม่ใช้ข้างขวาโดยเต็มที่ไม่ใช้ก็ใช้เต็มที่แล้วมันเจ็บ
5: เข้าใจมีคนช่วยทำอะไรแทนได้บ้างไหมที่บ้าน
3: ก็บางทีหลานมาหาตอนเช้าก็จะมาช่วยดึงแขนซ้ายขึ้นนั่งค่ะ
5: ต้องให้เขามาประจำนะ
4: แสดงว่าปวดเยอะดึงเองไม่ไหว
5: ต้องให้เขาต้องให้หลานมาช่วยประจำเพราะว่าถ้าไม่มาช่วยประจำเรายังต้องใช้อยู่ใช้งานข้างขวาอยู่มันก็ยิ่งหายากใหญ่ถ้าหากว่ามีหลานมาช่วยทำ
3: จะพูดถึงใช้ข้างขวาด้วยนี่จะใช้ไม่มากอะค่ะใช้ไม่มากเลยเพราะคือมันเจ็บแล้วเราก็จะไม่ใช้มันเลยถ้าเจ็บแล้วก็หยุดเลยอ่ะ
5: มันก็ยังใช้อยู่ไงก็คือมันใช้อยู่ไงก็คือแสดงว่าคุณน้านี่ยังใช้อยู่จนเจ็บถึงหยุดมันก็ยังอักเสบอยู่ตลอดเนี่ยคือเข้าใจอะว่าพยายามจะไม่ใช้แต่ว่าชีวิตของคุณน้ายังต้องใช้ข้างขวาอยู่เพราะข้างซ้ายมันไม่มีแรงเมื่อยังใช้งานอยู่แล้วก็ใช้จนเจ็บแล้วก็หยุดมันก็ไม่หายครับแสดงว่าไม่ได้พักอย่างจริงจังผมถึงแนะนำว่าให้หลานมาช่วยดูแลให้เยอะขึ้นการพักผ่อนการพักข้างขวาเขาจะได้พักเต็มเม็ดเต็มหน่วยขึ้น
3: ค
5: ่
3: ะ
5: ได้ทำได้ไหม
3: ค่ะ
5: ให้
3: พยายามแล้วก็คิดว่า เดี๋ยวก่อนเราจะดูว่าคิวอายุรกรรมนี่มันคิว15อายุรกรรมนี่มันรับจำนวนจำกัดเหมือนกันสองไม่เกิน200คนเหมือนกันคนจะเยอะมากเลย
5: ของเราได้คิวอยู่แล้วคือเดี๋ยวคุณนะเดี๋ยวไม่จบของคุณนะได้คิวอายุรกรรมวันที่20อยู่แล้วใช่ไหม
3: ค
5: ่
3: ะ
5: ก็ไป
3: คิวติดแน่คิวตรวจติดแน่แต่ว่าต้องตรวจปัสสาวะกับตรวจไอ้เลือดด้วย
5: อันแหละก็ไปตามที่หมอเขานัดไปทำตามที่เขาหมอเขาให้ทำตามทุกอย่างเลยเสร็จแล้วควรจะไปแจ้งหมออย่างนี้ควรจะต้องไปแจ้งคิวเกี่ยวกับหมอกระดูกยังไงครับอาจารย์พอจะแนะนำยังไง
4: ไม่แน่ใจว่าที่โรงพยาบาลเหมือนกันไหมแต่โดยปกติอะค่ะโดยปกตินะก็อาจจะแจ้งกับคุณหมออายุรกรรมนั่นแหละเดี๋ยวเขาก็จะมีการส่งต่อเพิ่มเติมไปเอง
5: ไปแจ้งกับทางทีมที่เขารับบัตรอะ
4: แต่ถ้าพยาบาลถ้าความชัวร์เนาะต้องถามเจ้าหน้าที่
5: ใช่ใช่ไปถาม
4: หรือตรงนั้นแหละที่อยู่ตรงนั้น
5: อะไปถามเจ้าหน้าที่ที่รับบัตรว่าเราต้องการตรวจตรงนี้เพิ่มด้วยเนี่ยจะให้ค่อยแนะนำให้ฉันหน่อยได้ไหมยังไงนะจะได้ทำจะได้ไปวันเดียวแล้วเคลียร์ให้เรียบร้อยนะ
3: อ๋อคือได้ไปโรงพยาบาลทีเดียวเลย
5: ใช่จะได้ไม่ต้องไปหลายรอบมันไหนๆก็ไปแล้วก็เสียเวลาสักวันนึงค่อนวันก็ได้พาหลานไปด้วยนะ
3: ค่ะค
5: ่
3: ะ
5: โอเคนะคะ
3: ค่ะ
5: แล้วยังไงมาปรึกษาใหม่
3: คุณหมอแล้วก็
5: จ้ะ
3: คุณมันลง
5: จ้ะจ้ะจ้ะมันจะไม่จบเดี๋ยวมันไม่จบโอเคครับ
3: เมื่อวานจะโทรแล้ว
5: โทรไม่ติดนะโอเคจ้ะอ้าวสู้ๆนะอย่างที่แนะนำไปนะพยายามใช้แขนขวาให้น้อยที่สุดเอาหลานช่วยหลานมาจะตักข้าวทำอะไรก็แล้วแต่ในหยุดใช้ได้หยุดใช้เลยสัก 3-4 วันอาจจะดีขึ้นก็ได้นะ
3: ค
5: ่ะโอเคครับหมดเวลาเข้าจานครับ
4: คร
5: ับขอบคุณอาจารย์แพรวครับโอเคฮะก็คงได้สายเดียวหมดเวลาพอดีนะเดี๋ยวฟังข่าวต่อเลยนะครับโชคดีครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
7: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเร่งหารือเกาหลีใต้แก้ปัญหาระงับรับแรงงานไทย4จังหวัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
8: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
11: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
12: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
11: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
12: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
11: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
12: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
13: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
14: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
15: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
14: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
15: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
7: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเร่งหารือเกาหลีใต้แก้ปัญหาระงับรับแรงงานไทย4จังหวัดพร้อมวางมาตรการระยะยาวป้องกันแรงงานหลบหนีนายจ้าง
16: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยเพื่อแก้ปัญหากรณีเกาหลีใต้ขึ้นแบล็คลิสต์แรงงานไทยจาก4จังหวัดคือขอนแก่นอุดรธานีชัยภูมิและมหาสารคามไม่ให้ไปทำงานภาคเกษตรและประมงตามข้อตกลงความร่วมมือ MOU หรือวีซ่า E8 เป็นระยะเวลา1ปีโดยทั้ง2ฝ่ายเห็นตรงกันให้เร่งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยฝ่ายเกาหลีใต้จะนำข้อห่วงใยของไทยไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางออกร่วมกันขณะที่ไทยพร้อมให้ความร่วมมือเต็มที่หากจำเป็นก็พร้อมเดินทางไปหารือกับทางการเกาหลีใต้ด้วยตนเองส่วนสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกาหลีใต้ระงับรับแรงงานไทยจาก4จังหวัดมาจากปัญหาแรงงานหลบหนีนายจ้างจำนวนมากโดยเฉพาะแรงงานล็อตล่าสุดที่ส่งไป51คนแต่หลบหนีหายไปถึง30คนคิดเป็นสัดส่วนกว่า159กระทรวงแรงงานเตรียมวางมาตรการระยะยาวป้องกันการหลบหนีนายจ้างทั้งการตรวจสอบประวัติและพฤติกรรมแรงงานให้เข้มงวดมากขึ้นรวมถึงเตรียมนำระบบแอปพลิเคชัน Smart TOEA ของกรมการจัดหางานมาใช้ติดตามแรงงานไทยในต่างประเทศโดยให้มีการรายงานตัวกับกระทรวงแรงงานเป็นระยะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศปลายทางและแก้ปัญหาแรงงานผิดกฎหมายกว่าแสนคนในเกาหลีใต้ให้กลับเข้าสู่ระบบการจ้างงานที่ถูกต้องตามกฎหมายนิตยาคุณสิมรายงาน
7: กรมสอบสวนคดีพิเศษเร่งขยายผลคดีกักตุนน้ำมันผิดกฎหมายเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาผู้เกี่ยวข้องภายใน15วันพร้อมตรวจสอบเส้นทางขนส่งและเรือขนน้ำมันต้องสงสัย
17: พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยความคืบหน้าคดีกักตุนน้ำมันผิดกฎหมายโดยเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาผู้เกี่ยวข้องภายใน15วันหลังเร่งตรวจสอบ3ประเด็นหลักได้แก่คลังน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีบริษัทน้ำมันในจังหวัดอ่างทองและเส้นทางขนส่งน้ำมันทางทะเลจากภาคตะวันออกสู่ภาคใต้ซึ่งพบความผิดปกติในการขนส่งน้ำมันหลายเที่ยวเรือและมีน้ำมันสูญหายกลางทะเลจำนวนมากเบื้องต้นพบผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลรวมถึงหลักฐานบางส่วนที่เชื่อมโยงถึงกลุ่มนายทุนที่อาจอยู่เบื้องหลังการกระทำผิดพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางภาษีและธุรกรรมทางการเงินเพิ่มเติมนอกจากนี้ DSI ยังเร่งตรวจสอบเรือขนส่งน้ำมันต้องสงสัย3ลำจาก3บริษัทหลังพบพิรุธด้านเอกสารการขนส่งและพฤติกรรมจอดลอยลำกลางทะเลโดยไม่เข้าเทียบท่าแม้ขณะนี้ยังไม่พบความเชื่อมโยงโดยตรงกับคลังน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างขยายผลเพิ่มเติมดลภาสุภรสมบัติรายงาน
7: กระทรวงคมนาคมเตรียมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาความล่าช้าโครงการท่าเรือแหลมฉบังในสัปดาห์หน้าเพื่อหาข้อสรุปและแนวทางให้ชัดเจน
18: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยความคืบหน้าในการแก้ปัญหาโครงการท่าเรือแหลมฉบังว่าที่ผ่านมาได้มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมายแบบเติร์ดปาร์ตี้โดยสัปดาห์หน้าจะหารือกับฝ่ายกฎหมายของกระทรวงคมนาคมและการท่าเรือแห่งประเทศไทยเพื่อให้ได้ข้อสรุปร่วมกันถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและต้องไปในทิศทางเดียวกันก่อนที่จะนำข้อสรุปดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมในระดับนโยบายต่อไปคาดว่าการหารือในสัปดาห์หน้าจะช่วยให้ได้คำตอบที่ชัดเจนเพื่อเร่งผลักดันโครงการให้ดำเนินต่อไปได้อย่างโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมเจ้าท่านายสันเพชรกล่าวว่าได้รับรายงานเบื้องต้นแล้วและได้กำชับให้กรมเจ้าท่าเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเน้นย้ำให้นโยบายการทำงานต้องโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนพศรแก้วคำรายงาน
7: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: ท่านเคยเจอปัญหากรณีดังต่อไปนี้หรือไม่กรณีที่ดินของท่านไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะหรือเรียกว่าเป็นที่ดินตาบอดเราจะมีข้อกฎหมายและทางแก้ปัญหาอย่างไรกรณีนี้ที่ดินตาบอดกฎหมายจะกำหนดไว้เป็น2กรณีด้วยกันกรณีแรกกรณีที่ที่ดินของท่านถูกที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่ไม่สามารถออกสู่ทางสาธารณะได้กรณีนี้เช่นท่านมีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งนะครับที่ดินของท่านถูกที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่ไม่สามารถออกสู่ทางสาธารณะได้ท่านผ่านที่ดินแปลงอื่นออกสู่ทางสาธารณะแต่ด้วยความยินยอมของเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงนะครับกรณีดังกล่าวนะครับต่อมาเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงไม่ยินยอมให้ท่านใช้ทางผ่านดังกล่าวออกสู่ทางสาธารณะกลายเป็นที่ดินตาบอดกรณีนี้ในทางกฎหมายนะครับกำหนดให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะใช้สิทธิ์ทางศาลในการฟ้องขอเปิดทางเรียกว่าทางจำเป็นได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการที่จะฟ้องขอเปิดทางจำเป็นดังกล่าวเป็นการกระทบสิทธิ์ของเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงท่านจำต้องใช้ค่าทดแทนให้กับเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงด้วยนะครับส่วนกรณีที่2กรณีที่ที่ดินมีการแบ่งแยกแบ่งโอนไม่สามารถออกสู่ทางสาธารณะได้นะครับในกรณีนี้เช่นท่านมีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งเดิมที่ดินของท่านสาธารณะอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าไม่สามารถออกสู่ทางสาธารณะได้เพราะที่ดินของท่านมีการแบ่งแยกแบ่งโอนเช่นมีการแบ่งขายบางแปลงออกไปหรือแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นนะครับปรากฏว่าที่ดินแปลงที่ท่านมีการแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ออกไปดังกล่าวเป็นที่ดินที่ติดกับทางสาธารณะเป็นเหตุให้ที่ดินของท่านกลายเป็นที่ดินตาบอดกรณีนี้นะครับในทางกฎหมายก็สามารถที่จะฟ้องขอเปิดทางจำเป็นได้เช่นเดียวกันแต่มีความแตกต่างจากกรณีแรกนะครับกรณีนี้จะขอออกสู่ที่ดินสาธารณะจะต้องฟ้องขอทางจำเป็นจากที่ดินแปลงที่มีการแบ่งแยกแบ่งโอนเท่านั้นท่านจะไปฟ้องเรียกเอาทางจำเป็นจากที่ดินแปลงอื่นไม่ได้และท่านไม่จำต้องใช้ค่าทดแทนให้กับเจ้าของที่ดินแปลงที่มีการแบ่งแยกแบ่งโอนดังกล่าวนะครับท่านจำผมไว้นะครับกรณีที่ดินตาบอดต้องมีทางออกเสมอนะครับถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธิ์เพื่อให้ความช่วยเหลือท่านทางด้านกฎหมายได้ครับสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้อง2เลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะขอยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

รุณสวัสดิ์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งเลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100 เมกะเฮิรตซ์การส่งกระจาย

การเมืองคือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องเกื้อกูลกันพระบรมราโชวาทในหลวงรัชกาลที่9อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้วันเสาร์ที่16เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันแรม15ค่ำเดือน6ปีมะเมียดิฉันมัชนกขาวทองปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศอำนาจจันทร์ประนดปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคประจำวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีต่อไปขอแจ้งรายการส่งกระจายเสียงในภาคเช้าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการธรรมะรับอรุณเวลา6นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา6นาฬิกา7นาทีข่าวยามเช้าเวลา7นาฬิกาข่าวภาค7นาฬิกาเวลา8นาฬิกาเทียบเวลา8นาฬิกาเคารพธงชาติหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการเพลงจากสถานีเวลา9นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา9นาฬิกา7นาทีรายการคนไทยหันไปข้างหน้ากับชัยยายิ้มเวลา9นาฬิกา30นาทีรายการสไตล์ดีเวลา10นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกา7นาทีอาสาพาเที่ยวเวลา11นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา11นาฬิกา7นาทีรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกเวลา12นาฬิกาถ่ายทอดข่าว12นาฬิกาจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ไปจนถึงเวลา13นาฬิกาหลังจากนั้นเป็นการส่งกระจายเสียงในภาคบ่ายภาคค่ำต่อไปคนไทยจะไร้ชาติถ้าขาดความสามัคคีคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการธรรมะรับอรุณและรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็ภูมิใจที่จะขอนำรายการธรรมรับอรุณในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกกลับมาพบให้ความรู้ให้สติปัญญาแล้วก็ให้ความอบอุ่นใจคือฟังแล้วสบายใจแก่ท่านผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเราพบกันวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์กลางเดือนพฤษภาคมปี2569ค่ะเสาร์ที่16พฤษภาคมนะคะวันนี้เป็นวันแรม15ค่ำเดือน6ปีมะเมียค่ะเป็นวันธรรมสวนะด้วยก็คือวันพระนะคะก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านคงเตรียมตัวเตรียมใจเรียบร้อยแล้วที่จะมารับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้เมตตาที่จะมาสักษาหรือว่าชี้แจงพระธรรมคำสอนซึ่งเป็นต้นฉบับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากขุดเพชรในพระไตรปิฎกกันแล้วนะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยดีไหมคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจริญพรเจริญพร
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันเสาร์เราก็มีนัดกันในการที่จะมาสุมหัวรวมตัวใส่ใจสอบถามพิจารณาไตรตรองทบทวนในคำสอนที่อยู่ในพระไตรปิฎกในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกซึ่งเป็นเนื้อหาคำสอนที่ครูบาอาจารย์ในรุ่นก่อนๆท่านได้รวบรวมจัดหมวดหมู่ลงบทพยัญชนะแปลเป็นภาษาต่างๆเอาไว้แล้วครูบาอาจารย์เหล่านั้นเอามาจากไหนก็เอามาจากพระพุทธเจ้าอีกทีหนึ่งเป็นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกต่อๆกันมาเราก็นำมาบอกต่อๆกันไปโดยทุกสัปดาห์ก็จะมีพระอาจารย์ก็ไปอ่านมาท่านผู้ฟังก็ไปอ่านมาด้วยเรามีประเด็นตรงไหนเข้าใจอย่างไรอย่างไรเราก็มาพูดคุยกันโดยก็จะมีคุณเตือนใจมาร่วมอ่านร่วมพูดคุยกันไปด้วยในทุกวันเสาร์ช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎก
0: เจ้าค่ะวันนี้จะมาถึงพระสูตรที่40ถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: นาคสูตร40เจริญพร
0: เจ้าค่ะ
1: เป็นพระสูตรที่อยู่ในหมวดที่มีธรรมะ9ประการคือวันนวกะนิบาตซึ่งซีรีส์ของเราเนี่ยก็จะไปตามลำดับก็เราอยู่ในคัมภีร์ที่เรียกว่าอังคุตรนิกายซะก่อนในคัมภีร์นี้ก็จะแบ่งเป็นหมวดหมวดที่มีธรรมะ1ประการ2ประการจนถึงตอนนี้เราอยู่ในธรรมะ9ประการก็เรียกนวกะนิบาตใน9ประการเนี่ยก็จะเรียกจะมี150สูตรแล้วก็จะแบ่งเป็นเซต50 50 3เซตเราอยู่ในเซตแรกที่มีเซต50สูตรแรกแล้วในแต่ละเซตเขาก็จะแบ่งเป็นวรรคไปอีกแล้วก็10ข้อมี1วรรค10ข้อมี1วรรคอย่างนี้
0: ก็ยัง
1: อยู่ในหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับฌานสมาธิก้าวกันด้วยกันการรวบรวมธรรมะที่เป็นหัวข้อเป็นประการประการอันนี้คือลักษณะที่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านแยกเป็นข้อเป็นข้อเอาไว้ให้เพื่อที่จะง่ายต่อการจำแล้วก็ครูบาอาจารย์ในสมัยร่วมสมัยพระพุทธเจ้านั้นน่ะท่านก็เห็นว่าอันนี้มันเหมือนกันด้วยกันก็จับมาไว้ด้วยกันแต่ซึ่งก็จึงเป็นเรื่องที่มันจะเกี่ยวข้องกันหัวข้อคล้ายคลึงกันมันก็จะง่ายต่อการศึกษาง่ายต่อการทรงจำพูดถึงพระสูตรนี้พระสูตรข้อที่40เป็นเรื่องของสมาธิ9ขั้นเหมือนหนึ่งที่เราคุยกันต่อกันมาตามซีรีส์นี้เลยไม่ว่าจะเรื่องเกี่ยวกับโลกเรื่องเกี่ยวกับสงครามอย่างข้อ39ที่ผ่านมาเนี่ยสงครามระหว่างอสูรกับเทวดาเนี่ยนะข้อนี้ก็จะเป็นลักษณะเดียวกันนะแต่ว่าคือเดียวกันเนี่ยคือสมาธิแบบเดียวกันเลย9ขั้นเหมือนกันแต่อุปมาต่างกันโดยข้อนี้อุปมาว่าด้วยช้างนะเอาช้างมาเป็นอุปมานาคะเนี่ยเป็นภาษาบาลีแปลว่าช้างช้างนี่เขาจะมีหลายศัพท์เนอะใช้คำว่านาคะก็ได้ใช้คำว่าหัตถีก็ไ ุญชรก็ได้มีหลายศัพท์ทีนี้ช้างเปรียบยังไงเปรียบเหมือนช้างใหญ่พญาช้างที่เขาอยู่ในป่าแต่ทีนี้อยู่ในป่ามันก็อยู่กับฝูงไงอยู่ในฝูงเนี่ยทั้งช้างพลายช้างพังลูกช้างช้างเล็กอะไรต่างๆแล้วพออยู่กันหลายตัวเนี่ยปัญหามันเกิดแต่ตรงไหนเพราะว่าเดี๋ยวก็ช้างตัวนี้ก็เดินไปข้างหน้าเบียดมาข้างหลังแหมจะกินอะไรเดี๋ยวมันก็ทำลายยอดแบบคือตัวเองไปหักกิ่งไม้สูงๆมาอย่างนี้หล่นลงมาเสร็จปุ๊บยังไม่ทันจะกินพวกลูกช้างเข้าใส่ก่อนละแหมมันเลยแบบเบียดเสียดยัดเยียดจะลงน้ำขึ้นจากน้ำมันไม่สบายช้างใหญ่พญาช้างก็มีความคิดว่าอย่างนี
0: ้
1: ก็เลยแมวดีกว่าฮะพลุกพล่านเหลือเกินแล้วตัวเองก็เลยหลีกออกจากโขลงหลีกออกจากโขลง

0: แล้วก็จะได้ประโยชน์อีกประการหนึ่งที่พระอาจารย์ใหญ่ตั้งเป็นข้อสังเกตเอาไว้ก็คือว่าสำหรับท่านผู้ฟังที่ฝึกปฏิบัติบางทีเราทำงานเนี่ยนะเจอคนนั้นเจอคนนี้แล้วมันก็แบบวุ่นวายไม่สงบนี่ไอ้ตรงที่วุ่นวายไม่สงบทำให้เราก็เลยไม่ได้ความสงบใจพอไม่ได้ความสงบใจก็เลยว่าโอ้ยฉันอยากจะไปบวชแล้วฉันอยากจะไม่อยากจะลาออกอยากจะทำอะไรที่มันตัดจากตรงนี้ไปเลยนะ
1: okay. อัน
0: นี้มันกลายเป็นสุดโต่งอีกข้างหนึ่งไปคำว่าสุดโต่งเนี่ยหมายความว่าพอเราได้อะไรที่เราไม่ชอบใจเจออะไรที่เราไม่ชอบใจเราก็จะปฏิเสธสิ่งนั้นไปเลยเนี่ยจิตของคนที่มีกิเลสหรือกิเลสเนี่ยมันจะหลอกให้เราคิดไปสุดโต่งแบบนั้นแต่ทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านคือทางสายกลางแต่หมายความว่าจริงๆแล้วอ่ะไอ้ที่คุณวุ่นวายทำงานนั่นเนี่ยจริงคุณทำจิตให้สงบได้อยู่นะแต่คุณทำไม่ได้ไงถ้าเราทำจิตให้สงบอยู่ในขณะที่เราทำงานเราเจอผู้คนเราก็ทำได้คือมันมีวิธีการที่ทำอยู่ซึ่งวันนี้จะเป็นหัวข้อที่เราจะพูดถึงในข้อที่42นี่ด้วยนะสัมภาทสูตรเนี่ยพูดถึงว่าโอกาสในความบีบคั้นพอเราเจอผู้คนนั่นนี่คือความบีบคั้นเราจะหาช่องหาโอกาสในการที่จิตเราจะสงบได้ยังไงแต่จริงๆเดี๋ยวจะไปพูดในจุดนั้นแต่ว่าเอาถ้าบอกว่าคุณฝึกดีแล้วเนี่ยคุณทำได้อยู่คุณทำได้อยู่อย่าไปสุดตรงนั้นคิดว่าฉันจะต้องลาออกฉันจะไม่อยู่มาแล้วฉันจะไปบวชเลยแต่เป็นผู้ชายกับบวชพระเป็นผู้หญิงกับบวชชีอย่างเงี้ย
1: ก็
0: มันสุดตรงคือจะว่าไม่ใช่สุดตรงแบบการประพฤติพรหมจรรย์ไม่ดีนะไม่ใช่นะแต่หมายว่ากิเลสมันจะพาไปกิเลสมันจะพาไปแล้วทำให้เราแบบไปติดไม่ติดตรงนี้ก็ติดตรงนู้นอ่ะก็เลยต้องระวังเพราะว่าทางสายกลางนี่มันจะดีที่สุดระวังกิเลสมันหลอกให้เราไปติดจุดอื่นโดยเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นข้ออ้างหมายถึงเอาความดีมาอ้างให้กิเลสมันมีช่องเติบโตต่อไป
1: เจ้าค่ะ
0: เราก็ต้องบาลานซ์กันตรงนี
1: ้เจ้าค่ะเพราะบางทีไปบวชแล้วก็ยังจิตไม่สงบก็มีเยอะนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะว่ามันอยู่ในใจของตัวเองอะเจ้าค่ะ
0: ใช่ใช
1: ่ไม่ว่าเหมือนอย่างที่พระอาจารย์เคยเปรียบเทียบไว้เหมือนที่ว่าเขาสุนัขที่ว่าเขาเป็นขี้เลื้อนนะเจ้าค่ะก็โทษว่าไปอยู่ใต้ต้นไม้ก็คันอย่างนี้ก็ไปที่น้ำอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะปรากฏว่ามันคันอยู่ที่ตัวเขาเขาไม่ทราบเขานึกว่าไปโทษสารที่อย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะที่พระอาจารย์เคยเปรียบเทียบให้ฟังเจ้าค่ะ
0: ก็เคสที่พูดถึงเมื่อกี้นี่เลยคือท่านพระเมขียะอย่างนี้เป็นต้นนะมาบวชแล้วแต่ว่าพอไปอยู่ในที่หลีกเล่นด้วยซ้ำด้วยแต่ว่าจิตฟุ้งซ่าน
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้คือในข้อที่40ข้อที่40ถัดมาก็ข้อที่41แล้วข้อที่41นี่ก็น่าสนใจนะชื่อว่าตะปุสสะสูตรตะปุสสะสูตรพูดถึงคฤหัสถ์ที่ชื่อตะปุสสะมาคุยกับท่านพระอานนท์คุยกับท่านพระอานนท์คุยกันเรื่องที่ว่ามันจะเป็นไปได้เหรอท่านพระอานนท์ที่บอกว่าคือตัวของตะปุสสะเนี่ยเขาเป็นคฤหัสถ์เน
1: าะ
0: แล้วเขาก็มีภรรยามีลูกมีความสุขแบบที่คฤหัสถ์เขาจะมีการกินอาหารเที่ยวนัดเพลิดเพลินอะไรต่างๆนั่นนี่เนี่ยมันจะเป็นไปได้เหรอที่พบว่าพระภิกษุเนี่ยนะที่ก็เป็นพระหนุ่มๆเนี่ยหนุ่มๆก็รุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยจะมาจิตสงบหลีกออกไปจากกามแล้วก็มีจิตสงบอยู่ในภายในมันผมว่ามันยากอยู่นะก็ว่า
1: เจ้าค่ะ
0: ก็ว่าอย่างนี้มันจะเป็นไปได้เหรอคือแบบตัวเองทำไม่ได้เอาพูดอย่างนี้แล้วกันแต่ตัวเองนี่ทำไม่ได้มันจะเป็นไปได้ยังไงคือเขาว่าเขาทำได้พวกพระหนุ่มๆเนี่ยมันได้เหรอพวกผมทำไม่ได้เลยท่านพระอนุนว่าอย่างไรในอุปมาข้อนี้ตะปุสสะสูตรเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจตรงที่ว่าคนที่มาถามเนี่ยคุณเดินใจคือคฤหัสถ์นะคฤหัสถ์นะ
1: เจ้าค่ะ
0: เข้าใจไหมคือคฤหัสถ์ไม่ใช่พระภิกษุมาถาม
1: แต่กลับสงสัยว่าเอ๊ะพระทำได้เหรออะไรอย่างนี้นะคะ
0: ใช่ไหม
1: พระหนุ่มๆเพราะว่า

0: จะวัดจากตัวเองอะเจ้าค่ะว่ายังชอบในเรื่องของกามโลคีต่างๆรื่นรมทั้งหลายแหละความบันเทิง
1: ก็จึงเป็นเรื่องที่ท่านหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยเคยตั้งข้อสังเกตเอาไว้แต่ว่าพอมาถามเรื่องสมาธิอะไรอย่างเงี้ยหรือเรื่องนิพพานอะไรเงี้ยคนที่ถามส่วนใหญ่ไม่เป็นท้าวสกเทวราชนี่ก็เป็นผู้ที่อิ่มเอิบด้วยกามอยู่เหมือนกันก็เป็นคฤหัสถ์เป็นคฤหัสถ์มาถามแต่ส่วนที่พระภิกษุจะมาถามเนี่ยไม่ค่อยมีไม่มีเลย
0: คือ
1: ท่านตั้งข้อสังเกตไว้บ้างอย่างนี้นะซึ่งพระอาจารย์ก็มีข้อสังเกตบ้างอย่างนี้คิดว่าก็ในเทศเรื่องพวกเนี้ยเรื่องทำสมาธิเรื่องอะไรคือพระภิกษุเขาคุยกันเป็นประจำอยู่แล้วไง
0: เจ้าค่ะเป็นเรื่องธรรมดาไปหรือเปล่าเจ้าค่ะ
1: ก็เลยอาจจะไม่ได้มาเป็นเรื่องที่ต้องมาถามไงเป็นเฉพาะเจาะจง
0: เจ้าค่ะ
1: แต่สำหรับคารวาสเนี่ยเขาจะไม่ได้ยินเรื่องพวกนี้กันอยู่เป็นประจำก็จะได้ยินเรื่องทานเรื่องศีลอะไรเงี้ยแต่พอเรื่องจิตสงบเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยได้ยินไม่ค่อยได้ฟังไม่มีเวลามาใส่ใจก็เลยต้องมาถามจุกจิกถามจุดนั้นถามจุดนี้ก็เลยเป็นสตอรี่เป็นเรื่องเป็นพระสูตรที่ให้เราเห็นว่าคนที่ถามนี่มีแต่คฤหัสถ์ก็ได้อันนี้ตั้งเป็นข้อสังเกตไว
0: ้เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ประเด็นที่พอท่านพระอนนท์รับคำถามเดี๋ยวคุณเดินใจเตือนด้วยนะว่าจริงๆคำถามแบบเนี้ยเป็นจะมีสตอรี่ไลน์ที่คล้ายๆกันอยู่ในมัชฌิมานิกายก็มีนะซึ่งเดี๋ยวพอพระอาจารย
0: ์
1: พูดตปุสสาสูตรเสร็จปุ๊บก็จะเอาเรื่องมาในมัชฌิมานิกายเนี่ยจะมาอธิบายมาเปรียบเทียบกันด้วย
0: ดีเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ในที่นี้ทั้งสองคนก็จึงพากันไปหาพระพุทธเจ้าทั้งท่านพระอนนท์ทั้งตปุสสะคฤหบดีแล้วไปถามตรงนี้แหละว่าเนี่ยก็พระหนุ่มที่ว่าจิตใจมันควรจะน้อมไปทางกามเนี่ยแต่ทำไมเขาถึงน้อมไปทางเนกขัมมะคำว่าเนกขัมมะหมายถึงลีออกจากกามมันเป็นไปได้ยังไงพระพุทธเจ้ายาวเลยคราวนี้ยาวเลยก็จึงพูดถึงการเข้าสมาธินี่เป็นเรื่องที่สำคัญเลยการเข้าสมาธิทั้ง9ขั้นนะว่าทำยังไงให้จิตของเราเนี่ยสามารถที่จะเข้าสมาธิไหลไปได้แล้วพอฟังตรงนี้นะเราจะต้องเอามาเปรียบเทียบกับเรื่องของแม่โคด้วยนะซึ่งแม่โคเราจำได้อยู่ว่าตอนต้นๆของหมวด9นี่เลยคาวีสูตรเปรียบอุปมาว่าด้วยแม่โคปีนภูเขาเดี๋ยวมันจะมาเกี่ยวข้องกับตรงนี
0: ้
1: เรามาทำความเข้าใจในตัมปุสาสูตรนี้ซะก่อนพระพุทธเจ้ายกตัวพระองค์ตัวท่านเองตอนเป็นโพธิสัตว์เป็นโพธิสัตว์เนี่ยโอ้โหอิ่มเอิบเรียบพร้อมด้วยกามทั้งหลายเป็นเจ้าชายเนาะมีภรรยาด้วยมีลูกด้วยจิตเนี่ยมันก็ยังน้อมไปในทางกามประเด็นคือแล้วท่านทำได้ไงทำไมแบบไม่ไปในทิกในขมาได้ไงทำไมท่านก็มาคิดท่านก็เลยมาเล่าลำดับการปฏิบัติลำดับความคิดของท่านเนี่ยให้ฟังเล่าให้ท่านพระอานนท์แล้วก็ตัปปุสสะฟังนะมี6ขั้นตอนแล้วตอนแรกทำไมจิตไม่สงบทำไมจิตมันยังคิดอยู่ในกามอยู่ทำไมท่านมาคิดอะไรเนาะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นจะรู้ได้ว่าตัวเองมีกามต้องมีสติก่อนแล้วถูกปะ
0: จะ
1: รู้ได้ว่าตัวเองไม่มีความสงบต้องมีสติก่อนแล้วถูกปะก็ต้องมีสติแล้วถ้าไม่มีสติเนี่ยจะไม่รู้นะคุณใหญ่ก็ว่าไม่มีสติหมายความว่าคุณก็ยังเพลินไปอยู่คุณยังยินดีในกามอยู่จะไม่ได้มาสนใจว่าจะต้องไปหลีกออกจากกามทำไมไม่ได้แคร์ไม่ได้สนใจใส่ใจเพราะว่าไม่มีสติเพราะว่าเพลินไปในกามนั้นเนี่ยเพลินไปแต่ว่าพอมีสติปุ๊บทำไมจิตเรามันเข้าสมาธิไม่ได้ทำไมยังคิดไปในเรื่องกามนะก็มาคิดว่าอะไรเนาะเป็นเหตุเป็นปัจจัยอ๋อก็จึงได้ความรู้ข้อนี้ขึ้นมาจึงได้ความรู้ข้อนี้ขึ้นมาว่าเพราะโทษในกามทั้งหลายยังไม่ได้เห็นเลยยังไม่ได้รู้รสเลยและอานิสงส์ในการหลีกออกจากกามก็ยังไม่ได้ทำให้ทั่วถึงยังไม่ได้เสพยังไม่ได้เจริญให้มาด้วยเหตุนี้แหละจิตจึงไม่เล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ในเนกขัมมะทั้งที่รู้อยู่ว่าเนกขัมมะเนี่ยมันดีมันสงบแสดงว่าโทษของกามยังไม่ได้เห็นอานิสงส์ของเนกขัมมะหมายถึงปีติสุขที่เกิดจากวิตกวิจารยังไม่ได้เลยทำยังไงเอาถ้างั้นเราต้องมาทำสิงั้นเราน่าจะมาทำแต่ในที่นี้คือทำอะไร ทำให้เห็นโทษของกามทั้งหลายทำให้ได้รู้อานิสงส์ของเนกขัมมะแล้วเสพอานิสงส์นั้นให้มากพิจารณาเห็นโทษในกามให้มากจิตมันจะเลื่อมไปแล่นไปเลื่อมใสนะแล่นไปเลื่อมใสในเนกขัมมะต่อมาได้ทำให้อย่างนั้นทำให้มากแล้วด้วยเหตุสองประการนี้นั่นก็คือเห็นโทษและรับอนิสงส์เห็นโทษของสิ่งที่เราว่าเอ๊ะมันไม่ดีเห็นอนิสงส์ของสิ่งที่เราว่าเอ๊ะมันดีทำให้มากๆและทำให้มากๆ
0: เจ้าค่ะ
1: พอทำให้มากๆแล้วจิตจึงเล่นไปเลื่อมใสตั้งอยู่ได้จึงสามารถตั้งอยู่ในปฐมฌานได้เบสิกมีแค่นี้เลยเพราะฉะนั้นนะมันก็คือมีสติใช่ไหมมีสติว่าเราไม่มีอะไรเรามีอะไรเรามีความฟุ้งซ่านเรามีกามเราไม่มีอะไรเราไม่มีฌานหนึ่งแล้วไงต่ออันที่สองคือมีปัญญาว่าแยกแยะว่าอะไรไม่ดีอะไรดีใช่ไหมแยกแยะได้ละว่าอันนี้ไม่ดีเป็นงี้ดีเป็นงี้เราก็ต้องรู้ถึงเหตุแห่งความที่จะออกจากไม่ดีให้ไปดีก็ให้เห็นโทษแล้วก็ให้มาเสพอนิสงส์หนึ่งมีสติสองมีปัญญาและสามมีความเพียรก็ทำให้เห็นโทษนั้นอย่างมากๆทำให้ได้อนิสงส์นั้นอย่างทั่วถึงและจิตก็จึงไปได้ความเพียรก็มีแต่พอความเพียรมีปุ๊บจึงบรรลุในฌานขั้นที่หนึ่งขึ้นมาได้คำถามตรงนี้นะคุณใจว่าเอ๊ะก็ในเมื่อเราไม่ได้ฌานหนึ่งใช่ไหมเราไม่ได้ฌานหนึ่งตอนนี้เราไม่ได้ฌานเรายังมีกามอยู่แล้วเราจะไปเสพอนิสงส์ของฌานหนึ่งได้ยังไงก็เราไม่ได้ฌานหนึ่งเข้าใจปะ
0: ยังไม่ได
1: ้โทษในกามก็ได้อยู่ก็คิดตามที่พระพุทธเจ้าอธิบายไว้กามเปรียบเหมือนเขียงสับเนื้อกามเปรียบเหมือนสุนัขแทะกระดูกกามเปรียบเหมือนของในความฝันเพราะอนิสงส์ในเนกขัมมะนี่คืออะไรโอ้ก็อนิสงส์คือมีปีติสุขที่เกิดจากวิตกวิจารไงเราจะไปเสพได้ไงก็ในเมื่อเราไม่ได้คุณก็พยายามสิตรงเนี้ยคุณพยายามไงไอ้ความพยายามตรงเนี้ยมันจึงเป็นความเพียรเพราะนั้นความพยายามตรงนี้มันต้องเริ่มจากน้อยๆก่อนคือหมายว่าเราพยายามมากๆเลยแหละแต่เราจะได้น้อยๆก่อนเราก็จะได้นิดหนึ่งได้นิดหนึ่งโอ้มีปีติตรงนี้นิดหนึ่งมีปีติตรงนี้นิดหนึ่งตรงนั้นนิดหนึ่งเราก็เสพตรงนั้นให้มันมากขยายมันออกแล้วเราใส่ใจไปตรงไหนสิ่งนั้นจะมีพลังไง
0: เจ้าค่ะ
1: เราใส่ใจไปตรงไหนสิ่งนั้นจะมีพลังตรงนี้สติเราก็จะเพิ่มพลังขึ้นมาสติเพิ่มพลังขึ้นมาความเพียรเพิ่มพลังขึ้นมาสมาธิมันก็ตามมาไงสมาธิตามมาคือได้ฌานที่หนึ่งได้ฌานที่หนึ่งโอเคอันนี้คือจากศูนย์มาหนึ่งศูนย์นี่คือกามนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ศูนย์นี่มากามซึ่งมันยังไม่จบข้อนี้เท่านี้ในตัมปุสาสูตรท่านบอกว่าพออยู่ด้วยวิหารธรรมคือฌานที่หนึ่งเนี่ยพออยู่ด้วยวิหารธรรมคือฌานที่หนึ่งคือได้จนแบบสบายใจแล้วอยู่อย่างดีนะทำให้มากเจริญให้มากละแต่ปรากฏว่ามีอาพาธอาพาธนี่คืออะไรก็คือความกดดันที่เกิดจากความคิดที่ไปในทางกามเนี่ยมันยังแทรกมาอยู่ยังมีความคิดที่เป็นในทางกามยังแทรกอยู่เป็นอาพาธขึ้นมาเหมือนคนที่ร่างกายสบายแล้วแบบหายดีไม่ได้เป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรแต่ว่ามีอาพาธเกิดขึ้นแทรกแสงเป็นความกดดันจะทำยังไงท่านก็เลยมาคิดต่อว่างั้นจากหนึ่งต้องไปสองตะกี้จากศูนย์มาหนึ่งนะหนึ่งต้องไปสองทางที่ดีก็อย่าไปคิดอะไรมันเลยแต่ถ้าคิดเรื่องดีๆเป็นวิตกวิจารมันดันมีอกุศลวิตกแทรกมาด้วยในวิตกคือหมายถึงความตรีตรึกเนา
0: ะ
1: ความตรีตรึกซึ่งในที่นี้จะหมายถึงสิ่งที่เป็นกุศลเนาะแต่พอเราตรีตรึกเรื่องเช่นคุณให้ทานฉันเคยไปถวายกฐินป่าๆตรงนั้นนี่เป็นจากานุสติอันนี้เป็นดีมันเป็นสิ่งที่เป็นกุศลใช่ไหมโอ้ฉันมีความสุขจังเลยก็มีปีติสุขขึ้นมานะจากเรื่องที่เราไปให้ทานนั้นทีนี้แต่ปรากฏว่ามันมีความคิดในทางกามพยาบาทเบียดเบียนมาแทรกตรงไหน บางทีเราคิดถึงเรื่องที่เราให้ทานมาแล้วปรากฏแหมทานวันนั้นเนี่ยฉันแจกทานนะอุ้ยมันมีคนบางคนมาแย่งกันคนแย่งกันเนี่ยเขาก็ด่ากันด้วยโอ้ยมันก็เลยคิดเป็นพยาบาทกับพวกนั้นไปเออทำไมมันมีความคิดแบบนี้แทรกขึ้นมานะเอางี้ในที่นี้ก็อย่าไปคิดอะไรมันเลยให้มีแต่ปีติสุขไว้จบวิตกวิจารไม่ต้องมีนี่คือจึงเป็นแนวจากศูนย์จากหนึ่งไปสองไงจากหนึ่งไปสอง
0: ขึ้นฌานสองนะคะ
1: ใช่ใช่แต่ว่ามันไม่ไปมันไม่ไปมันไม่ไปเอ้าทำไมไม่ไปแต่ก็มาคิดแบบเดิมอีกอ๋อที่ไม่ไปเนี่ยเพราะว่าโทษในวิตกเรายังไม่ได้นำมาทำการคิดยังไงมาอานิสงส์ในปีติสุขหมายถึงว่าปีติสุขชนิดที่ไม่มีวิตกเนี่ยเราก็ยังไม่เคยได้รับเลยยังไม่เคยรู้รสเลยจิตมันจึงไม่ไปตรงนี้นะมันจะมาเริ่มเหมือนกับเรื่องของแม่โคปีนบุกเก่าตัวที่ฉลาด
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นพอจิตไม่ไปทำไงอ่ะก็เอาโทษของฌานที่หนึ่งมาคิดให้มากแล้วก็มาโทษนี่หมายความว่าเฮ้ยวิตกวิจารมีโทษด้วยเหรอมีเอาอานิสงส์ของสมาธิชนิดที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารมาให้ได้มากเสพอานิสงส์นั้นให้อย่างทั่วถึงเห็นนี่เห็นทางไปไงคุณอาจารย์ก็จะมาสมมติว่าเฮ้ยเรามาตันตรงนี้นะเรามาตันตรงฌานที่หนึ่งหรือฌานขั้นไหนหรือสมาธิขั้นไหนก็แล้วแต่ที่ถ้าเราตันนะตันนี่คือหมายถึงว่าเราก็ติดอยู่เนี้ยเราก็ติดอยู่เนี้ย
0: อ
1: ันนี้คือคุณติดแล้วนะคำว่าคุณติดก็คือคุณไม่รู้ทางไปไหนมันมีช่องไปอยู่ซึ่งจะต่อไปในสัมภาทสูตรพระสูตรข้อที่42ต่อไปนี่นะ
0: ค่ะ
1: ทีนี้วันตอนเนี้ยที่ท่านบอกว่าช่องไปยังไงนะก็เห็นโทษของไอ้สิ่งที่ผ่านมาเห็นอานิสงส์ของที่จะไปข้างหน้าเห็นโทษของสิ่งที่ผ่านมาเห็นอานิสงส์ของที่จะไปข้างหน้าแล้วมันไม่ใช่ว่ากระโดดไปไกลนะเอาขั้นติดกันนี่นะตอนแรกบอกว่าเฮ้ยเรามีอานิสงส์ของฌานที่หนึ่งไม่ใช่เหรอแล้วทำไมตอนนี้มาพูดถึงโทษของฌานที่หนึ่งนี่ไงว่าทุกสิ่งเนี่ยคุณใจมีทั้งก็เรียกว่าอานิสงส์หมายถึงข้อดีของมันเนาะแล้วก็โทษนั้นต่ำสามของมันนั่นก็เรียกว่านิสสารณะโทษนั้นต่ำสามมีคุณมีโทษทุกอย่างเลยนะมีคุณมีโทษหมดแต่ว่าประโยชน์หรือโทษที่เกิดขึ้นเนี่ยมันน้อยมากสัดส่วนเป็นยังไงถ้าเราเปรียบเทียบเรื่องของกามเช่นคุณไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปเล่นมีความสุขทางตาทางหูมีประโยชน์ไหมมีข้อดีไหมมีสิมันให้ความสุขเราใช่ไหมสุขนี่ก็ดีอยู่แล้วใช่ไหมแต่โทษมันก็มีตรงที่ว่าโอ้โหมันเป็นการบีบคั้นนะมันเป็นความสุขที่เหมือนกับเราเกาอ่ะเราเกาแล้วมีความสบายจากการเกานิดนึงแต่มันจะเวอะหวะมันจะเป็นแผลมันจะแสบตามมาโอ้โทษมากมันก็จะเป็นเหมือนกับการที่สุขนิดนึงแต่ว่าโทษที่เกิดจากการถูกเบียดเบียนการที่เสียงจะต้องผิดศีลการที่จิตของเรามันจะเศร้าหมองจะมีมากพวกอะไรที่มีโทษมากประโยชน์น้อยนี่เราไม่เอาก็จึงแนะนำพระพุทธเจ้าจึงแนะนำให้มาเสพความสุขจากสมาธิเอาสมาธิในที่นี้ขั้นที่หนึ่งวิตกวิจารมีปีติสุขดีไหมดีมีโทษไหมมีประโยชน์มีมากแต่โทษมีน้อยแล้วโทษของสมาธิในขั้นที่หนึ่งคือโทษของก็เรียกว่ามรรคแปดหมดเลยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: โทษของมรรคแปดหมดเลยเนี่ยก็คือความที่ว่ามันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงไปได้มันไม่ได้ยั่งยืนมั่นคงถาวรกามก็เหมือนกันน่ะก็ไม่ยั่งยืนมั่นคงถาวรแต่โทษมันมากกว่าแต่โทษข้อนี้ก็มีด้วยในการที่ว่าไม่เที่ยงโทษอย่างอื่นยังมากกว่าอีกในการที่จะพาไปนรกได้พาไปไม่ดีได้มีการเบียดเบียนกันได้นี่คือกามแต่สมาธิขั้นที่หนึ่งเป็นต้นไปสวรรค์นะโอ้ประโยชน์เยอะไปนรกไม่ไปนะปิดโทษประตูนี้แต่มันก็ยังมีตรงความที่มันไม่เที่ยงไงโทษน้อยนั่นแต่ประโยชน์มากอันนี้ควรเสพควรทำไม่มากควรทำไม่เจริญเพราะฉะนั้นเรามาเห็นโทษ ของฌานที่หนึ่งตรงไหนตรงที่วิตกวิจารทำไมอ่ะมันจะนำเอาจริงๆมันเป็นกุศลวิตกอยู่แล้วมันเป็นความตรีตรึกในทางกุศลอยู่แล้วแต่บางทีมันจะดึงเรื่องที่เป็นอกุศลมาได
0: ้มาได
1: ้นี่คือโทษของมันแต่มันไม่เที่ยงมันพลิ้วไปได้โอ้งั้นไม่เอาดีกว่างั้นไม่เอาวิตกวิจารใช่ดีแล้วอานิสงส์ของปีติสุขชนิดที่ไม่มีวิตกวิจารก็เสพให้ทั่วถึงจิตก็จะนอนไปเองเล่นไปเองตรงนี้แต่ตรงนี้แหละจึงเป็นคำที่เราอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนไปคุณใจในความที่ว่าทำไปเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นเองตรงนี้แหละทำไปเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นเองเนี่ยมันไม่ใช่ไงคุณใจมันไม่ใช่ว่ามันจะเกิดขึ้นเองแต่ว่าคุณต้องแบบจงใจตั้งเจตนาน
0: ึ
1: กน้อมจิตไปใช่ตรงน
0: ี้
1: นึกน้อมจิตไปว่าเอ้ยงั้นฉันจะไปพิจารณาตรงเนี้ยทำไมอ่ะก็ฉันต้องการให้ตรงนั้นมันเกิดไงคือไม่ใช่ว่าเราทำมั่วๆซั่วๆแล้วมันก็เกิดเองไม่ใช่แต่เรา deliberately เจาะจงลงไปเฉพาะเราต้องเอาขั้นที่ติดกันด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวกระโดดข้ามขั้นเหมือนแม่โคปีนภูเขาตัวที่ไม่ฉลาดก็ไม่ได้อีก
0: ต้องเป็นขั้นเป็นตอนใช่ไหมเจ้าพระอาจารย์
1: ใช่
0: ตามลำดับเจ้าค่ะ
1: ทีนี้พอพิจารณาให้จุดสองคือจิตเราจะแล่นไปเลื่อมใสตั้งไปในฌานสมาธิขั้นที่สูงขึ้นไปและจุดสองที่เราต้องการเลื่อนขึ้นเพราะอะไรเพราะว่ามันมีปัญหาณปัจจุบันประเด็นคือถ้าเราไม่เห็นปัญหาเราจะแก้ปัญหาไม่ได้คุณใจถ้าเราไม่เห็นปัญหาเราจะแก้ปัญหาไม่ได้เพราะนั้นคุณต้องแบบโอ้โหเข้าจนชำนาญระดับหนึ่งนั่นก็ย้อนกลับไปที่แม่โคเนาะว่าแม่โคเนี่ยเขาจะต้องวางเท้าหลังอย่างดีนะถ้าวางเท้าหลังไม่ดีไปวางเท้าหน้าวางไม่ดียกเท้าหลังก็ไม่ได้อีกก็คือเหมือนกับคนที่ว่าต้องเข้าฌานหนึ่งได้ทำนิมิตนั้นให้เป็นนิมิตอันตั้งไว้แล้วด้วยดีคำนี้เลยทำนิมิตนั้นให้เป็นนิมิตอันตั้งไว้แล้วด้วยดีจึงจะเลื่อนไปขั้นข้างหน้าได้ไอ้ที่ว่าด้วยดีดียังไงโอ้คุณต้องมีสติเห็นไอ้ความกดดันอาพาธที่เกิดขึ้นนี้เปล่าคุณทำเป็นนิมิตหมายถึงว่าเข้าได้เมื่อไหร่ก็ได้ให้แบบได้ตั้งไว้แล้วด้วยดีในที่นี้ก็คือ
0: ชำนาญใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ทำจนชำนาญ
1: ทำจนชำนาญทำให้ได้อย่างทั่วถึงแต่ทำไม่ได้อย่างทั่วถึงทั่วถึงก็คือทุกอิริยาบถทุกเวลาสถานที่ได้ต่อเนื่องยาวนานตามเวลาที่เรากำหนดได้ก็รายละเอียดพวกนี้ไปอีกแต่นี้พอทำได้แล้วเข้าจาก1มา2ได้ก็จะเป็นการดีแต่เห็นอานิสงส์ของ2นั่นคือปีติสุขชนิดที่ไม่มีวิตกวิจารปีติสุขชนิดที่ไม่มีวิตกวิจารกับปีติสุขชนิดที่มีวิตกวิจารมันต่างกันไหมเราต้อง
0: ต่างแน่นอน
1: ใช่ไงเราต้องเข้าใจว่ามันมีความแตกต่างกันอยู่นะมีความแตกต่างกันอยู่ทีนี้พอเราเห็นความแตกต่างข้อนี้จิตเราจะน้อมไปเลื่อมใสตั้งอยู่ได้เรากลับมาเปรียบเทียบกับเรื่องของแม่โคปีนภูเขาอันนี้คือพระอาจารย์ก็จะกลับมาเปิดในคาวีสูตรซึ่งคาวีสูตรเนี่ยอยู่ในข้อ35นี่เองเราเพิ่งพูดกันไปเมื่อสัปดาห์ก่อนเนาะข้อ35คาวีสูตรพูดถึงการที่ว่าทำฌานที่หนึ่งเนี่ยรู้จักเขตรู้จักขอบเขตรู้จักแดนเข้าฌานหนึ่งเนี่ยมีวิตกวิจารทำนิมิตนั้นให้เป็นนิมิตอันตั้งไว้แล้วด้วยดีทำนิมิตนั้นให้เป็นนิมิตอันตั้งไว้แล้วดีและคีย์เวิร์ดตรงนี้ที่ไม่เหมือนกับตามพุทธศาสนาก็คือเธอไม่ติดใจในทุติยฌานจึงบรรลุทุติยฌานนั้นไม่ติดใจในทุติยฌานจึงบรรลุทุติยฌานนั้นถ้าเราอ่านคำตรงนี้แล้วเราไม่เข้าใจใช่ป่ะเอ้ยมันมาตอบในข้อที่41นี่เลยนะเอาข้อที่41มันมาตอบคำถามนี้ยังไงเอาก็แสดงว่าเวลาที่ตรงนี้ทำไมจิตมันไม่แล่นไปไม่เลื่อมสายไม่ตั้งอยู่ได้ในฌานที่สองทั้งนั้นที่เห็นอยู่ว่าฌานที่สองนั้นสงบแต่เวลาคุณจะเข้าฌานที่สองเนี่ยคุณไม่ใช่ว่าฉันต้องได้ฌานที่สองฉันต้องได้ฌานที่สองไม่ใช่นะ คุณต้องเห็นโทษในฌานที่หนึ่งและได้รับอานิสงส์ของฌานที่สองเห็นโทษในฌานที่หนึ่งได้รับอานิสงส์ของฌานที่สองตรงนี้แหละจึงชื่อว่าเป็นผู้ที่ไม่ข้องขัดอยู่ในฌานที่สองจึงเข้าฌานที่สองได
0: ้
1: ให้พระอาจารย์ย้ำอีกครั้งไอ้การที่บอกเราบอกว่าเดี๋ยวมันก็เกิดเองแต่ว่าเราไม่ใช่ว่าไปเจาะจงเอาสิ่งนั้นใช่คุณไม่ได้จะไปเจาะจงเอาฌานที่สองว่าฉันต้องเข้าฌานที่สองให้ได้เพราะนั่นจะเป็นการข้องขัดอยู่ในฌานที่สองแต่สิ่งที่เราต้องทำคืออย่าไปข้องขัดอยู่ในฌานที่สองคำนี้ไม่ใช่หมายความว่าเดี๋ยวมันก็เกิดเองไม่ใช่แต่หมายความว่าคุณต้องเห็นโทษของฌานที่หนึ่งแล้วได้รับอานิสงส์ของฌานที่สองให้มากเห็นช่วงโทษของฌานที่หนึ่งนะคือวิตกชนิดที่เป็นกุศล
0: วิจาร
1: ว่ามันมีอกุศลมาแทรกอยู่บ้างแต่ถ้าตรงนั้นเราไม่ได้ทำมาให้ดีเราไม่เห็นโทษเราจะเข้าฌานสองไม่ได้อีกทีนะสมมติถ้าฌานหนึ่งคุณทำมาไม่ดีแล้วคุณจะไม่เห็นโทษของฌานที่หนึ่งข้อนี้เพราะอะไรก็ฉันได้ฉับฉวยฉันก็ได้ฉันก็ดีฉันก็ว่าดีแล้วฉันจะไปฌานสองแต่ถ้าคุณไม่เห็นโทษของฌานหนึ่งตรงไหนนะตรงที่วิตกวิจารมันมีกุศลวิตกมาแทรกอยู
0: ่
1: ถ้าไม่ได้เห็นโทษตรงนี้เราจะมาคิดนึกให้มากมันไม่ได้เพราะเราไม่ได้คิดนึกในโทษของวิตกที่อยู่ในฌานที่หนึ่งที่มันจะเอาอกุศลวิตกมาด้วยให้มากแล้วเราก็ไม่ได้เห็นอานิสงส์ของปีติสุขชนิดที่ไม่มีวิตกวิจารเราจะเข้าฌานสองไม่ได้นั่นชื่อว่าคุณจะติดอยู่ในฌานที่สองเพราะว่าฉันอยากได้ฌานสองแต่ว่าฉันก็ไม่ได้ไงจิตมันไม่แล่นไปก็เลยไม่ได้แล้วทำไงถึงให้ได้ก็อย่าไปข้องขัดอยู่ในฌานที่สองหมายความว่าคุณต้องเห็นโทษในฌานที่หนึ่งแล้วก็จะรับอานิสงส์ฌานที่สองพอได้อานิสงส์และเห็นโทษของอันก่อนเนาะแล้วก็อานิสงส์ของอันถัดไปเราจะเข้าฌานที่สองได้เพราะฉะนั้นจิตของเขาเนี่ยจะไม่ได้ว่าฉันต้องเข้าให้ได้ไม่ใช่แต่ฉันต้องได้อานิสงส์เอาอานิสงส์ของเขาและเอาโทษของอันก่อนหน้านี้ที่เราอยู่ก็คือที่เราอยู่เนี่ยคือเราอยู่ในขั้นที่หนึ่งเนาะ
0: เจ้าค
1: ่ะก็จะเข้าสู่ฌานที่สองได้มันเข้าสู่ฌานที่สองได้ทีนี้ทำให้มากเจริญให้มากและทำให้มากเจริญให้มากได้เห็นโทษในวิตกแล้วก็เห็นอานิสงส์ของปีติสุขชนิดที่ไม่มีวิตกก็จะเข้าได้แล้วแพทเทิร์นก็จะเป็นไปอย่างนี้ไปตลอดเลยคุณใจไปจนถึงขั้นที่9นู่นเลย
0: อ๋อเจ้าค่ะคือต้องเห็นโทษของฌานที่เราอยู่ปัจจุบันนั้น
1: ใช
0: ่แล้วก็ได้เห็นอานิสงส์ของฌานถัดไป
1: ถูกต้อง
0: ใช่ไหมเจ้าคะแล้วก็พยายามเจริญให้มากทำให้มากมันก็จะเลื่อนขึ้นไปเองอ่ะเจ้าค่ะ
1: ใช่
0: แต่ละขั้นแต่ละขั้นไปเจ้าค่ะ
1: มันจะเลื่อนไปตามลำดับของมันเอง
0: เจ้าค่ะ
1: ในที่นี้คำว่าเองเนี่ยไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นเองนะแต่เราต้อง deliberate เราต้องเจาะจงในที่นี้คือไล่ไปตามลำดับที่มันใกล้เคียงกันอย่าข้ามขั้นถ้าข้ามขั้นมันจะกลับไปเป็นเหมือนข้อ35ที่แม่โคตัวที่ไม่ฉลาดเพราะคุณจะแบบเด้งๆแบงหน้าเลยแล้วก็ตรงปัจจุบันคุณยังไม่เห็นโทษมันไม่ได้
0: ก็ติดกับบนภูเขาเลยนะเจ
1: ้
0: าค่ะไปไหนก็ไม่ได้เจ้าค่ะ
1: ก็จะมีผลทำให้สภาวะจิตจะเป็นอย่างนี้คือเดี๋ยวบางทีก็ได้เดี๋ยวบางทีก็ได้ไม่ได้แล้วก็ได้แล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงทีนี้อยากจะอธิบายพระสูตรนี้เป็นข้อสุดท้ายในข้อที่42เพราะมันจะเกี่ยวข้องกันเรื่องนี้เป็นเรื่องดีๆมากๆ
0: เจ้าค่ะ
1: เป็นเรื่องที่ก่อนหน้านั้นเราได้พูดถึงถ้าพระอาจารย์ไม่ผิดน่าจะเป็นข้อที่37เนาะข้อที่37เนี่ยพูดถึงวิธีบรรลุช่องว่างในที่แคบข้อที่42สัมภาทสูตรนี่ก็คือคำนี้เลยนะว่าด้วยวิธีบรรลุช่องว่างในที่แคบนะสัมภาทสูตรนี่ขึ้นหมวดใหม่แล้วนะ
0: เจ้าค่ะเป็นข้อที่42
1: ใช่ใช่เจ้าบอลเดี๋ยวกลับไปที่41นิดนึงนะอยากจะสรุปตรงนี้ว่าเขาก็ไล่ไปจากขั้นนั้นขั้นนี้จาก0มา1 1มา2 2มา3 3มา4แต่ประเด็นคือไอ้ที่ว่าเราคิดว่าเราตันอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยสมมติจะอุเบกขาแล้วฉันทำไงต่อ อย่างนี้นะตรงนี้แหละที่ว่างั้นคุณต้องเห็นโทษของอุเบกขาสินี่แหละคือการที่เราจะไปต่อได้มันจะมีช่องที่เราไปอยู่ช่องตรงนี้แหละที่เราจะพูดถึงในสัมมาทัสสูตรว่าช่องนี้คืออะไรทีนี้พอเขาไล่ไปเรื่อยๆในข้อ41เนี่ยนะไล่ไปจากปฐมฌานจากกามเนาะไปปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจตุตฌานจตุตฌานก็มาอากาสัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญาณสัญญายตนะแล้วก็สัญญาเวทายตานิโรธเราไล่กันไปตามลำดับอย่างนี้อย่างนี้เลยสิ่งที่เป็นอาพาธของขั้นปัจจุบันขั้นปัจจุบันสิ่งที่จะเป็นอาพาธคือไอสมาธิที่มันจะตกไปในขั้นก่อนหน้านี
0: ้
1: เช่นสมมติตอนนี้เราอยู่ฌานสี่อย่างเงี้ยนะมันก็จะมีอาพาธคือมันจะมีปีติมาแทรกมาในอุเบกขาหมายถึงว่าอุเบกขาล้วนๆเนี่ยมันจะมีสุขแทรกมาในอุเบกขานั้นให้ทำยังไงเราต้องเลื่อนขึ้นอย่างเงี้ยก็ไล่ไปจนถึงเนวสัญญาณสัญญายตนะแล้วก็สัญญาเวทายตานิโรธก็คือจบละไม่มีอาพาธใดๆตรงนี้พระพุทธเจ้าจะใช้คำว่าไม่มีอาพาธใดๆเกิดขึ้นละ
0: จบค่ะ
1: แล้วก็พูดถึงตัวพระองค์เองว่าถ้าตัวพระพุทธเจ้าเองเนี่ยยังไม่ได้จะเข้าสมาบัติทั้ง9ขั้นนี้ทั้งโดยเดินหน้าคืออนุโลมและถอยหลังคือปฏิโลมเนื่องจากไม่ได้เรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้าได้เลยแต่ท่านเนี่ยทำแล้วเข้าออกเดินหน้าถอยหลังเดินหน้ากระโดดไปกระโดดมาพุ่มพ่วงพุ่มพ่วงได้ยังมีความชำนาญจึงเรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้าได
0: ้ใช่ค่ะ
1: ทีนี้ในตัปปุสสานะพอฟังเทศเรื่องนี้คุณเดินใจก็ไม่ได้บอกว่าในตัปปุสสานี้บรรลุธรรมขั้นไหนๆนะไม่ได้อธิบายถึงว่า
0: ไม่ได้บอกไว้
1: แล้วก็เป็นเรื่องที่บอกอ๋อแนวทางมันมีอยู่ในความที่ว่าถ้าเราถูกบีบคั้นอยู่ในเรื่องของกามทางออกมีอยู่นี่ก็จะเป็นข้อที่42ต่อมา
0: เจ้าค่ะ
1: 42สัมภาทสูตรวันนี้เราจะจบตรงนี้จะเอาเรื่องนี้ให้ได้พูดถึงการบรรลุช่องว่างคำว่าช่องว่างนี่คือโอกาสในที่คับแคบนี่คือจุดที่มันบีบคั้นสถานการณ์ก็คือเป็นเรื่องที่เทวดาชื่อปัญจาลจันทะเทพบุตรปัญจาลจันทะเทพบุตรนี่มาหาท่านพระอุทายีมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังท่านพระอุทายีก็เลยมาถามท่านพระอานนท์ว่าเทวดาองค์เนี้ยเขาพูดอย่างเงี้ยมันยังไงนะแล้วโดยคำพูดที่เป็นคาถาและคาถาคือเป็นคำกลอนตรงนี้ก็บอกว่า
0: พระพุทธเจ้าพระองค์ใดผู้ทรงหลีกเล่นอยู่ทรงเป็นมุนีผู้ประเสริฐได้ตรัสรู้ฌานแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นมีพระปัญญากว้างขวางได้ทรงรู้วิธีบรรลุช่องว่างในที่คับแคบ
1: โอเคนี่คือคำกล่าวของเทวดาชื่อปัญจาลจันทะเทพบุตร
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็คำนี้เลยคุณใจที่บอกว่าความว่างโอกาสเขาใช้คำว่าโอกาสะแล้วก็คำว่ารู้นันตรัสรู้ก็คืออนุพุทโธอนุพุทโธสัมภาเทคือเขาใช้คำนี้นะสัมภาเทคตังโอกาสังอวิทาภูริเมทโสภาษาสั้นตรงนี้ก็คือในความคับแคบในการหยิบคั้นคือสัมภาเทโอกาสังคือโอกาสในความบีบคั้นเราถูกบีบคั้นอยู่เราถูกอัดอั้นอยู่เราถูกแบบต่อเข้ามาทุกด้านเลยเราจะมีช่องตรงไหนไปได้บ้างนี่คือข้อนี้เลยคุณใจข้อนี้เลยว่าความคับแคบในที่นี้คืออะไรแล้วก็โอกาสหรือช่องว่างนั้นน่ะคืออะไรท่านพระอานนท์ก็เลยอธิบายบอกว่าความคับแคบนี้คือกามคุณ5ไงถูกบีบคั้นจากตาหูจมูกลิ้นและกาย5อย่าง อรรถกถาก็เพิ่มเติมในส่วนที่ว่าถ้าทางสำหรับนักบวชเนาะนักบวชเนี่ยไม่ได้มีกามคุณ5ละก็อาจจะมีเรื่องของนิวรณ์ทีนี้คำอธิบายตรงนี้ที่พูดถึงการบีบคั้นเนี่ยคือกามคุณ5เนี่ยก็เป็นนัยยะที่ถูกต้องแน่นอนเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนบอกไว้เองว่าสำหรับกระเรศผู้ครองเรือนเนี่ยมันถูกบีบคั้นมาแล้วด้วยเรื่องของกามนะกามเนี่ยเป็นตัวบีบคั้นแล้วบรรพชาคือโอกาสว่างได้ใช้คำนี
0: ้
1: บรรพชาคือโอกาสว่างจะใช้โอกาสสั่งนี่เลยโอกาสว่างเพราะอะไรเพราะคนที่อยู่ครองเรือนจะมาขัดเกลากิเลสให้เหมือนหอยสังที่เขาขัดมันอย่างดีแล้วเนี่ยมันไม่ได้ง่ายถ้าใครเราจะออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนการออกจากนี่คือช่องว่างที่ไปทีนี้ช่องว่างตรงนี้ในที่นี้การบวชแล้วก็นัยยะหนึ่งนี่คือเป็นข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาแล้วทางใจล่ะคืออะไรก็ตรงนี้เลยว่าทำไมมันถึงมาอยู่ในหมวด9ก็คือฌานขั้นที่1ถึงขั้นที่9ไปเลย
0: อืมค่ะ
1: เป็นช่องว่างเป็นช่องเขาเรียกว่าเป็นโอกาสเป็นทางที่เราจะไปได้เห็นไหมคุณดูมันจะสอดคล้องกันหมดเลยนะตั้งแต่อุปมาว่าด้วยเทวดากับอสูรเขาลบกันนี่เขาตามหากันนี่เขาไล่ล่ากันนี่พอเทวดาเข้าไปในภพของเทวดาพวกมารจะไม่ตามเข้าไปอสูรจะไม่ตามเข้าไปอสูรพอเข้าภพของอสูรพวกเทวดาจะไม่ตามมันได้ช่องแล้วมันได้ทางที่จะกลับไปแล้วเราต้องปิดไม่ให้มันกลับไปได้แต่มันดันกลับไปได้เลิกมารก็เหมือนกันว่ามารจะตามช่องนี้ไปไม่ได้นะมารมันจะตามหาจิตของเราใช่ไหมมันจะมากวนเราให้เราคิดไปในทางกามพยาบาทเบียดเบียนนั่นนี่คือท่านแบบวุ่นวายนี่คือกิเลสมารแต่พอเราเข้าสมาธิตึงปุ๊บมันไปไม่ได้เราหลุดช่องนี้แหละคือที่ความคับแคบมันจะมาหมายถึงว่าความบีบคั้นเนี่ยมันจะตามไปไม่ได้
0: อืมเจ้าค่ะ
1: เอาแล้วช้างอ่ะช้างก็นี่ไงเขาช้างอยู่คลุกคลีปะปนกันช้างเล็กช้างใหญ่เขาไปหลีกเล่นเลยเขาไปหลีกเล่นเลยก็เหมือนภิกษุเนี่ยอยู่คลุกคลีปะปนกันมีเรื่องกังวลนั่นนี่ทำไงก็ไปหลีกเล่นแล้วก็สบายใจได้เฮ้ยมันเขาทำกันได้จริงเหรอตาพุทธะก็เลยบอกพระพุทธเจ้าก็เลยบอกได้สินะเพราะว่าคุณต้องอย่าไปข้องขัดอยู่กับที่เราจะไปแต่ให้สร้างเหตุคือเห็นโทษและให้ได้อานิสงส์เห็นโทษและให้ได้อานิสงส์คุณจะไปได้
0: เจ้าค่ะ
1: ตรงนี้แหละคือจะเป็นโอกาสเป็นช่องเป็นทางที่เราจะไปได้ซึ่งมันก็คือองค์8นั่นเองอ่ะคุณใจ
0: คืออริยมรรคมีองค์8ใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่องค์8อันประเสริฐ
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: อริยะคือประเสริฐแปดอย่างเนาะก็คือสมาธิสัมมาสังกัปปะทีนี้คุณจะทำสมาธิได้คุณต้องมีสติใช่ไหมคุณมีสติบวกความเพียรคุณจะได้สมาธิสติความเพียรมันก็ต้องมีพื้นฐานมาจากกายวาจาศีลต้องบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นศีลเราก็ต้องมีมาอยู่ก่อนแล้วคุณถึงจะมาตั้งสติทำความเพียรแล้วได้สมาธิได้เพราะฉะนั้นสมาธิเนี่ยมันจึงเป็นจุดที่รวมกันทั้งหมดขององค์8อย่างนี้เข้ากันเป็น1ก็เรียกว่าสัมเด็จสมาธิไง
0: เจ้าค่ะ
1: นี่แหละคือช่องคือโอกาสคือทางที่พอเราตันอยู่ตรงไหนเนี่ยนะเราจะมีทางไปคุณสนใจแล้วเราถูกบีบคั้นอยู่ด้วยเรื่องของกามอย่างแบบทุกวันนี้การทำมาหากินบางทีมันยากขึ้นแล้วว่าจะค่าใช้จ่ายเรื่องพลังงานแพงขึ้นกินอยู่อะไรทุกอย่างมันแพงขึ้นหมดยังทำมาหากินก็ยากขึ้นด้วยบีบคั้นเข้ามาแล้วเอาเนี้ยทำไงอ่ะแล้วจะไปทางไหนอ่ะท่านทางมรรคแปดมันกว้างมากนะทำยังไงนะเราลองมาดูคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านแจกแจงว่าไงเรื่องทำมาหากินทำยังไงทำยังไงเราถึงจะไม่กลัวภัยที่เกิดจากการเลี้ยงชีพทำยังไงเราถึงจะมีความสบายใจมีความเบาใจ4อย่างได้ทำยังไงจิตเราถึงจะมีความสงบอยู่ได้ในสถานการณ์ที่มันน่าจะวุ่นวายแต่เราจะมีความสงบได้ด้วยความสงบที่มีในจิตของเราจะทำให้เราหาหนทางคิดหาแนวในการที่จะแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่าดำเนินชีวิตของเราไปยังไงโอกาสทางมันจึงปรากฏขึ้นมาในใจตรงนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: ด้วยอำนาจของสมาธินั่นเองเรื่องหน้าของสมาธิก็คือมรรค8ที่รวมกันเข้ามาในจิตของเรานั่นเอง
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นในการทำสมาธิเนี่ยไม่ใช่ว่าเราทำสมาธิอย่างเดียวไงคือเพราะว่าถ้าเราบอกว่าเฮ้ยฉันก็มาตันอยู่สมาธิขั้นเนี้ยตั้งนานแล้วนะแสดงว่าคุณทำสมาธิอย่างเดียวนั่นไม่ใช่สัมมาสมาธินะเพราะถ้าสัมมาสมาธิเนี่ยจะต้องมีปัญญาอยู่ด้วยนะคุณจะแสดงว่าคุณต้องเห็นความไม่เที่ยงในแม้อุเบกขานั้นแสดงว่าคุณไม่เห็นความไม่เที่ยงในอุเบกขามันก็ไปต่อไม่ได้มันก็ตันตึกเนี่ยแต่ถ้าเราใส่ปัญญาเข้าไปว่าอ๋อมันอุเบกขามันมีโทษอยู่นะอ๋อมันบางทีไปคิดเรื่องปีติมันมีสุขไหลมาเออถ้าเราเห็นตรงนี้ปุ๊บนั่นคือช่องที่เราจะไปต่อได้ใช่ไหมมันจึงเป็นทางที่ก็เลยเป็นโอกาสเป็นทางเป็นช่องที่จะทำให้เราแม้ถูกบีบคั้นเหมือนตันแล้วแต่ไม่ตันนะเออ
0: เจ้าค่ะ
1: ยังมีทางไปต่อได
0: ้ยังแบบมีทางเล็ดรอดต่อไปได้ใช่ไหมเจ้าค่ะ
1: ใช่ใช่
0: ค่ะ
1: สัมภาเทที่แปลว่าความคับแคบนี่มันจึงหมายถึงตรงนี้ว่ามันมีทางไปแน่นอนอย่าไปคิดว่าแบบบางคนเนี่ยคือว่าฉันไม่มีทางไปแล้วตายดีกว่าฆ่าตัวตายซึ่งคุณคิดผิดความคิดเนี่ยไม่ถูกมีช่องทางอยู่มีโอกาสอยู่ในพระศาสนานี้พระพุทธเจ้าสอนไว้เราไปตามทางนี้เราก็จะพ้นจากทุกข์ได้นั่นเองเ
0: จ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะก็เป็นอันว่าวันนี้ในรายการธรรมรัปรุณช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกท่านผู้ฟังก็คงจะได้เพิ่มพูนสติปัญญาแล้วก็ได้เห็นถึงความเรียกว่าเชื่อมโยงอย่างที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้แจกแจงมานะคะว่าในพระสูตรต่างๆตามพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะสอดคล้องเชื่อมโยงกันหมดเลยแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะขัดกันเลยแล้วก็สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจกระจ่างขึ้นก็คือเหมือนท่านอธิบายเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแม่โคเป็นในเรื่องของโขงช้างหรืออะไรต่างๆเนี่ยพอเราฟังแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของฌานตั้งแต่ฌาน1ถึงฌาน9เลยว่ามีทางไปอย่างไรอันนี้ก็คิดว่าน่าจะเพิ่มความรู้ปัญญาของเราได้มากทีเดียวสำหรับหลายๆท่านที่ทำสมาธิแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราตันอยู่ตรงนี้เราจะไปต่อทางไหนวันนี้ก็คงจะได้รับความกระจ่างแล้วจากการชี้แจงของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนะคะค่ะเวลาในรายการธรรมรัปรุณช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกมีเช้าวันเสาร์นี้หมดลงแล้วค่ะดิฉันคงต้องขอถือโอกาสนี้นำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาด้วยเวลาเพียงแค่นี้นะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในขุดเพชรในพระไตรปิฎกในเสาร์หน้านะคะสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ
1: เจริญพรเจริญพร
0: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
2: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
1: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
2: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรี

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้ติดตามการพัฒนาในพื้นที่และการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Voltage สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รักโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้ติดตามการพัฒนาในพื้นที่และการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด
8: นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเดินทางไปปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อติดตามการพัฒนาในพื้นที่และพบปะประชาชนในวันนี้โดยจะเดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบึงนาจารตำบลศรีเทพอำเภอศรีเทพก่อนลงพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพเมืองมรดกโลกและโบราณสถานเขาครั่งนอกติดตามการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดในช่วงเย็นจะเดินทางไปยังสำนักงานเทศบาลตำบลผู้เตยอำเภอวิเชียรบุรีเพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีฮักบั้งไฟผู้เตยประจำปี2569พร้อมพบปะประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อติดตามการพัฒนาพื้นที่เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาวันที่28มิถุนายนนี้กำชับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใสตั้งเป้าลดข้อผิดพลาดให้เป็นศูนย์
9: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ว่ากกต.มีความมั่นใจและมีประสบการณ์ในการจัดการเลือกตั้งพื้นที่พิเศษทั้ง2แห่งนี้ซึ่งจะดำเนินการทุกขั้นตอนให้เกิดความเรียบร้อยที่สุดในส่วนของการบริหารจัดการหน่วยเลือกตั้งได้เตรียมซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง หรือกปน.อย่างเข้มข้นโดยเฉพาะกระบวนการนับคะแนนและการขีดคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งซึ่งจะต้องเปิดเผยให้ประชาชนสามารถมองเห็นและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนยกเว้นเพียงหมายเลขในหีบบัตรเลือกตั้งที่เป็นความลับตามกฎหมายพร้อมขอความร่วมมือจากภาคประชาชนให้ช่วยกันสอดส่องการทำงานของเจ้าหน้าที่หากพบว่าเจ้าหน้าที่รายใดเจาะจงกระทำผิดจะมีการขึ้นบัญชีดำทันทีโดยกกต.ตั้งเป้าหมายสูงสุดคือการไม่ให้เกิดความผิดพลาดซ้ำเหมือนในการเลือกตั้งที่ผ่านมาผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเชิญชวนประชาชนร่วมงานจ็อบแฟร์แอสสุรินทร์งานดีที่บ้านเกิดเสริมสร้างอาชีพให้ผู้กู้ยืมเงินมีรายได้และสามารถชำระหนี้คืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เชิญชวนผู้กู้ยืมเงินนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานจ็อบแฟร์แอดสุรินงานดีที่บ้านเกิดเพื่อเปิดโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลด้านอาชีพตลาดแรงงานและแนวทางการประกอบอาชีพที่หลากหลายสามารถเลือกเส้นทางได้อย่างเหมาะสมมีรายได้และมีความสามารถในการชำระหนี้คืนกยศ.ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในงานมีการรับสมัครงานจากนายจ้างและสถานประกอบการมีตำแหน่งงานมากกว่า 5,000 อัตราควบคู่กับการแนะแนวเส้นทางสู่อาชีพในการสร้างรายได้และต่อยอดอาชีพในอนาคตนอกจากนี้ยังสามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาด้านการกู้ยืมเงินและชำระหนี้ได้ที่บูธกยศ.โดยสามารถเข้าร่วมงานได้ระหว่างวันที่22ถึง23พฤษภาคมนี้เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณสวนป่ารีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์กยศ.เชื่อมั่นว่าการส่งเสริมการมีงานทำควบคู่กับการพัฒนาทักษะอาชีพจะช่วยให้ผู้กู้ยืมเงินสามารถมีรายได้ต่อยอดสู่ความมั่นคงในอนาคตและสามารถชำระหนี้เพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้รุ่นน้องได้ต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าวันนี้วันเสาร์16พฤษภาคม2569แรม15ค่ำเดือน6ปีมะเมียนะครับวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์อันตาสุคนครับ
1: และอยู่กับไอวรินอนันทเมธด้วยนะคะกับวันเสาร์วันนี้วันที่หลายๆคนมีความหวัง16พฤษภาคมวันแห่งความหวังทุกคนนะคะสามารถมาหาแสงแห่งความหวังจากรายการพวกเราได้เอาเนี่ยอาจจะมีใบอะไรก็ได้ไม่รู้แต่ว่าแค่
0: ตีความเอาละกัน
1: นะคะก็มาฟังพวกเราได้ค่ะจาก FM 92.5 MHz นะคะ AM 819 AM 891 kHz พร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และหอกระจายข่าวทั่วประเทศแล้วก็ตอนนี้Facebook นะคะข่าวยามเช้าไลฟ์เรียบร้อยแล้วสามารถเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็แชร์เลขกันได้ที่หน้าเพจนะคะ
0: ครับผมตอนวันนี้เราไม่ได้มากันแค่2คนมีพี่อุเทนพงพันธ์ใจอยู่กับเราในวันนี้แล้วก็ทีมงานนิวมีเดียนะครับพี่ฟิลพี่โบ๊ทพี่แดนอยู่กับเราในวันนี้ด้วยนะครับก็วันนี้วันที่บอกวันแห่งความหวังเนอะคือวันหวยออกเอาพูดง่าย
1: ๆ
0: แต่ว่าการตีความอะไรก็ขึ้นอยู่กับท่านเองแต่ว่าอย่างที่บอกว่าจริงๆการเสี่ยงดวง
1: เงี้ย
0: ก็อาจจะเอาแต่พอดีเนอะหมายถึงว่าแบบอาจจะต้องประมาณตัวเองด้วยนิดนึงอะไรแบบนี
1: ้มีเงินอยู่ในกระเป๋า500บาทและคิดว่าจะมีใช้ไม่ถึงสิ้นเดือนแล้วแต่ว่าเอามาลงทุนก่อนอย่างนี้ก็อาจจะต้อง
0: ไม่เราง
1: ดเบรกนิดนึง
0: เรางดนี่คืองดกลางเดือนนะ
1: ใช่ไ
0: หมล่ะ
1: ต้องเบรกนิดนึงนะเพราะว่าเงินเดือนมันอาจจะเหลือแบบนิดหน่อยแล้วนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องคาดเดานะพวกเรื่องเลขเรื่องหวยเรื่องอะไรแต่เรื่องนี้เขาไม่ต้องคาดเดาเพราะเขาพยากรณ์เรียบร้อยแล้ว
0: เขาเก่ง
1: ดีไหมวันนี้
0: อากาศใช่ไหม
1: พยากรณ์อากาศน้องต้นจะบอกว่าจริงๆแล้วนะคะเขามีหนังสือ
0: ประกาศ
1: ออกมาแล้วประกาศกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเขาบอกว่าประเทศไทยตอนนี้นะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าจะมีผลกระทบจนถึงวันที่18พฤษภาคม2569ที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ก็เหมือนเดิมค่ะขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนตกที่สะสมที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากรวมถึงพื้นที่ลาดเชิงเขาแล้วก็ใกล้ทางน้ำผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยนะคะแน่นอนแล้วว่าพอเวลามันเกิดฝนตกหนักแบบนี้ประเทศไทยจะมีหลายๆพื้นที่ที่เป็นพื้นที่รับน้ำ อย่างที่เราทราบดีกันไม่ว่าจะเป็นอยุธยาสุโขทัยส่วนใหญ่จะเป็นเมืองเก่าไห
0: ม
1: น่าจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นเมืองที่มีน้ำล้อมรอบด้วยประมาณนั้นนะคะก็รวมถึงกรุงเทพมหานครในบางพื้นที่ด้วยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นปริมณฑลเอามาดูในเรื่องของทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยกันบ้างตอนนี้มีกำลังแรงขึ้นนะคะโดยทะเลอันดามันตั้งแต่ตอนบนจังหวัดภูเก็ตเนี่ยขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรเลยนะแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า3เมตรโอ้แสดงว่าปีนี้คลื่นสูงพอสมควรเลยนะคะ3เมตรนี่ไม่ใช่น้อยๆนะนะคะแล้วก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยแล้วก็พวกเราที่เป็นชาวเมืองเนี่ยก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการอยู่ภายใต้สิ่งปลูกสร้างที่อาจจะไม่แข็งแรงนะคะแล้วก็ป้ายต่างๆรวมถึงต้นไม้ด้วยล่าสุดที่เจอในโซเชียลนั่งรับประทานอาหารอยู่แล้วต้นไม้หักกิ่งไม้ทับน่ะอันนั้นอันตรายนะนะคะ
0: อาจจะต้องระมัดระวังกันเพราะมีทั้งฝนทั้งลมเนอะนะครับแล้วก็นอกจากนี้วันที่17ถึง21พฤษภาคม17คือพรุ่งนี้เนาะอาจจะต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงสักนิดนึงเนื่องจากเหมือนที่พี่ไอบอกไปว่าเรื่องของอิทธิพลของลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยเนี่ยทำให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นซึ่งจะทำให้ปากแม่น้ำที่เชื่อมต่อกับบริเวณทะเลเนี่ยมีระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นและอาจจะไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กลองแม่น้ำท่าจีนในช่วง17ถึง21พฤษภาคมรวมไปถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรรวมไปถึงเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และก็ถนนพระราม2นะครับแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องของน้ำเค็มรุกล้ำส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำด้วยสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงก็ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างเนอะสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมแล้วก็สมุทรสงครามเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูง17ถึง21พฤษภาคม2569ครับ
1: แล้วก็เรื่องของการเฝ้าระวังเนี่ยเราก็จะมีการประกาศเตือนเป็นระยะระยะนะคะมีการปักธงแดงบ้างอะไรบ้างเพื่อเป็นการเตือนว่าต้องยกของขึ้นที่สูงแล้วหรือเปล่านะคะก็รับฟังจากทางทีมงานคุณภาพของพวกเรานะก็ฟังได้หมดแหละที่เป็นหน่วยงานรัฐบาลนะคะก็จะเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้เพราะตอนนี้เนี่ยอุ้ยพวกข่าวปลอมอะไรก็เยอะแยะมาก
0: ข่าวปลอมเยอะมากอย่างที่เมื่อ 2-3 วันก่อนที่เราเจอข่าวปลอมกันเยอะมากเรื่องวันประกาศวันหยุดยาวแล้วคือเป็นสิ่งที่หลายคนทักมาถามผมเยอะใช่แล้วทักมาถามผมเยอะมากแม้กระทั่งในแวดวงคนที่ทำงานสื่อด้วยกันเองเนี่ยก็งงว่ามันจริงมันมีหรอคือเขาประกาศกันไปตั้งแต่เมื่อไหร่ซึ่งปรากฏว่าสรุปโดยภาพรวมก็คือเขาไม่มีการประกาศอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้วันหยุดยาวฟันหล่อ2ช่วงคือช่วงต้นเดือนหน้าก็คือวันที่2มิถุนายน69เป็นวันจันทร
1: ์
0: นะเป็นวันฟันหล่อวันนึงเพราะวันที่3เป็นวันหยุดเป็นวันที่วันที่3คือวันอังคารเป็นวันหยุดแล้วปรากฏว่าเอ้ยมันมีวันฟันหล่อคือวันจันทร์แล้วก็อีกวันนึงคือวันศุกร์ที่31กรกฎาคมก็เป็นวันฟันหล่อ

0: ใช่นะคะนั่นก็คือรถพุ่มพวง
1: เออยงได้ยงดีอ่ะ
0: แต่จะบอกว่านอกเหนือจากรถพุ่มพวงเมื่อวานนี้ดิฉันก็เข้าโซเชียลมามีเรือพุ่มพวงด้วยเดี๋ยวค่อยมาเมาจริงๆน่าสนใจมากมาดูในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยรถพุ่มพวงกันบ้างดีกว่าค่ะอธิบดีกรมการปกครองนะคะได้ปล่อยคลาวานรถพุ่มพวงคิกออฟโครงการไทยช่วยไทยรถภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงที่อำเภอสามโคกปทุมธานีอย่างที่เราทราบกันว่าทุกวันศุกร์จะมีโครงการไทยช่วยไทยที่หน้าอำเภอของแต่ละอำเภอในทุกจังหวัดเลยนะคะโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ได้มีการริเริ่มโครงการนี้ขึ้นมาร่วมกับรัฐบาลของเราและตอนนี้ค่ะนายรณชาโคสาสิวิไลนะคะอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานเปิดกิจกรรมคิกออฟค่ะโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงที่ว่าการอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะคะพร้อมกับที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเลยนะคะเพื่อเดินหน้านโยบายช่วยเหลือประชาชนลดภาระค่าครองชีพแล้วก็เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพดีราคาประหยัดแล้วก็เข้าถึงชุมชนได้ด้วยเห็นไหมบอกแล้วว่าประหยัดจริงๆผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงค่ะซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการเรียกได้ว่ากระจายสินค้าให้เข้าถึงประชาชนเนี่ยในพื้นที่ต่างๆเลยแล้วก็มีการเยี่ยมชมบูธจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยนะคะพบกับผู้ประกอบการรถพุ่มพวงจะเรียกได้ว่ารถพุ่มพวงตอนนี้นะกลายเป็นผู้ประกอบการเต็มตัวละนะโอ้น่าสนใจมากนะคะแล้วก็ร่วมปล่อยขบวนรถพุ่มพวงด้วยนะคะและแน่นอนว่าโครงการไทยช่วยไทยรถภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงเนี่ยก็ร่วมกับจังหวัดปทุมธานีโดยมีว่าที่ร้อยตรีธีรพลโชคนำชัยนะคะแล้วก็มีทางด้านของนายอำเภอสามโคกนายเทพสุริยาสะอาดด้วยก็ไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดประมาณ 3,800 คันมาร่วมมือกันรวมถึงไปรษณีย์ด้วยอย่างที่บอกไปว่าไปรษณีย์เนี่ยเขาก็อยู่ในจุดนั้นเช่นเดียวกันถ้าใครซื้อของขวัญของฝากอุปโภคบริโภคอยากส่งไปต่างจังหวัดได้ไหมได้เรามีไปรษณีย์อยู่ตรงนั้นเลยนะคะราคาพิเศษด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะจะมีการรับสมัครแล้วก็คัดเลือกรถพุ่มพวงในพื้นที่ต่างๆจะมีการดำเนินการตั้งแต่เมื่อวานจริงดำเนินการตั้งแต่วันละ15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนนะคะ30วันก็สามารถไปดูกันได้ว่ามีรถพุ่มพวงไหนบ้างนะคะก็อย่างที่บอกไปก็คือจะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มทางเลือกในการจับจ่ายสินค้าใกล้บ้านนั่นเองค่ะ
1: ครับผมก็พูดถึงเรื่องรถพุ่มพวงจริงๆก็ถือว่ามีความผูกพันกับช
0: ุ
1: มชนกับอะไรแบบนี้เนื่องเวลาแบบว่ากับข้าวมันครับกับข้าวอะไรเงี้ยมันก็เออ
0: เสียงคุณเหมือนนะถ้ามีคุณมีโทรโข่งปุ๊บคุณก็เหมือนเลยนะ
1: ไม่เพราะว่าเวลาแบบเด็กๆเนื่องเวลาแบบบางทีคุณแม่ก็ขี้เกียจไปจ่ายตลาดอะไรอย่างข้างนอกอะไรแบบนี้ใช่ไหมล่ะก็อาศัยรอรถพุ่มพวงเข้ามาในซอยในชุมชนอะไรแบบนี้เนอะเพื่อให้มาแบบว่าเออมาเอาของมาแล้ว
0: ก็
1: คือผักต่างๆหรืออะไรแบบนี้
0: สดแล้วสดด้วยนะข้าวสดด้วยแล้วก็มีกับข้าวสำเร็จรูปด้วยถ้าปกติส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเสาร์อาทิตย์อยากจะตื่นสายกันก็ไปซื้อมาเก็บไว้แล้วก็ค่อยกินพูดถึงรถพุ่มพวงเมื่อสักครู่นี้ทางไว้ที่เรือพุ่มพว
1: ง
0: ก็คือจะมีชาวเรือที่อยู่บนเรือนะคะที่เขาเป็นเรือขนสินค้าเรือลากสินค้าเป็นเรือที่ลากเรือสินค้าอีกทีนึงเคยเห็นนะตามแม่น้ำเจ้าพระยาหรือว่าแม่น้ำที่ออกปากอ่าวต่
1: าง
0: ๆแล้วรู้ไหมว่าเขาจับจ่ายใช้สอยทำอาหารการกินยังไงถ้าเขาไม่ขึ้นบกเขาจะมีเรือเหมือนรถพุ่มพวงเลยแต่เป็นเรือแล้วเวลาที่เขาจะซื้อเนี่ยเขาจะโบกผ้าค่ะคนที่อยู่บนเรือ
1: คือคนที่อยู่บนเรือจะโบก
0: ผ้า
1: ว่าจะเอาของ
0: ใช่เพื่อที่จะให้เรือพุ่มพวงเนี่ยมาเทียบเรือของตัวเองแล้วเขาก็ลงไปที่เรือพุ่มพวงแล้วก็จับจ่ายใช้สอยเหมือนเรือพุ่มพวงเลย
1: ก็ลงฟิวตลาดน้ำ
0: ตลาดแต่ว่าเขาโบกเลยนะ
1: โบกแล้วก็พายไปเนี่ยหรอ
0: ไม่พายด้วย
1: เป็นเครื่องเรือเครื่องยนต์
0: เป็นเรือเครื่องยนต์แล้วมาเทียบกับเรือสินค้าแล้วเขาก็กระโดดลงไปที่เรือพุ่มพวงแล้วก็ซื้อของใช่เขาทำเป็นคลิปมาด้วยจะบอกว่าโลกโซเชียลเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูดีๆเราก็จะเห็นอะไรที่มันแปลกแล้วก็แตกต่างแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาไปใช้ไม่ดีก็เป็นดาบสองคมได้ค่ะ
1: พูดถึงเรื่องโซเชียลจริงๆโซเชียลช่วงนี้ก็มีพูดถึงกันเยอะเพราะว่ากำลังรอการติดตามเรื่องของการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ว่าสรุปแล้วเนี่ยไทยเราจะได้ดูบอลโลกไหมซึ่งก็มีมติครม.ออกมาคือตอนนั้นนี่บอกจะมีอนุมัติงบไหมยืนยันว่ายังไม่มีการอนุมัติงบใดๆเนอ
0: ะ
1: แล้วก็มีแค่ครม.เขามีมติเห็นชอบให้ทางกรมประชาสัมพันธ์นี่แหละในการที่จะประสานเนอะในการที่จะขอในการที่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ที่จะมีขึ้นในเดือนหน้านี้ล่าสุดมีอัปเดตเรื่องนี้นิดนึง
0: นะ
1: ล่าสุดไท างกรมประชาสัมพันธ์เองเขามีการประชุมหารือฟีฟ

0: ้าแล้วนะเรื่องลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก FIFA World Cup 2026ซึ่งตอนนี้ยังปิดดีลไม่ได้นะซึ่งจากตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่12พฤษภาคมอย่างที่บอกไปล่าสุดเมื่อวานนี้นางสุทธิไทยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายพรพิทักษ์แม้นสิริและนายชัยวัฒน์บุญชวดิษฐ์รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์รวมไปถึงนายคเชนกันนิกาและนางสาวอรัญญาเกตแก้วที่ปรึกษารวมไปถึงผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุดมีการประชุมหารือแล้วก็เจรจาผ่านทางระบบออนไลน
1: ์
0: กับผู้แทนสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าเพื่อพิจารณาเงื่อนไขแล้วก็ค่าลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในไทยผลการหารือเบื้องต้นยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับแม้ว่าราคาตามข้อเสนอของฟีฟ่าในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นไปตามอัตรามาตรฐานสากลแต่งบประมาณที่ไทยจะต้องจ่ายเพื่อการนี้เนี่ยจำเป็นต้องพิจารณาจากปัจจัยหลายด้านไม่ว่าจะเป็นสภาวะทางเศรษฐกิจเนอะรวมทั้งจากการศึกษาข้อมูลการแข่งขันครั้งที่ผ่านมาเนี่ยพบว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้มีแค่ค่าลิขสิทธิ์เท่านั้นแต่คือมีค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาษีค่าใช้จ่ายด้านเทคนิคหรือด้านปฏิบัติการต่างๆซึ่งจะต้องใช้งบประมาณจากผู้สนับสนุนเพิ่มเติมอีกพอสมควรซึ่งห้องเวลาเนี่ยกระชันชิดเนอะเพราะอย่างที่บอกไปเดี๋ยวแข่งกันเดือนหน้าแล้วอาจจะไม่ทันการแต่ว่าอย่างไรก็ดีด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าวเนี่ยกรมประชาสัมพันธ์เองจึงจำเป็นต้องดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบต่อไปนะครับ
1: แน่นอนมันก็เกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณด้วยนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของเงื่อนไขสัญญาต่างๆด้วยอ่ะมาดูในเรื่องของท่านรัฐมนตรีประจำของเรานะคะท่านรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อสักครู่นี้ก็ได้พูดถึงท่านด้วยนะคะแล้วก็ท่านก็ได้ติดตามเคสในเรื่องของโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเอาคุณจากฟีฟ่ามาโซลาร์เซลล
0: ์ไม่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่
1: เป็นเรื่องที่เราจะต้องติดตามเช่นเดียวกันและนอกเหนือจากเรื่องนี้มีเรื่องอื่นที่น่าติดตามเอามาเรื่องนี้ก่
0: อ
1: นมีการติดตามโซลาร์เซลล์ที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะหลังมีการร่วมวงกันหารือในเรื่องของพลังงานไม่ว่าจะเป็นทางด้านสมอสคบนะเตรียมยกระดับอุปกรณ์โซลาร์เซลล์เป็นสินค้าควบคุมฉลากเป็นการเฉพาะด้วยซึ่งโซลาร์เซลล์เราได้พูดถึงกันหลายๆครั้งมากนะคะในเรื่องของโอกาสในการติดโซลาร์เซลล์โดยการนี้ค่ะได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็นางสาวพัชรินทร์ซัมสิริพงศ์นะคะเลขานุการเนี่ยได้เร่งติดตามจากกรณีที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายจากการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล
0: ์
1: ที่ไม่ได้มาตรฐานโดยเมื่อวานนี้เองค่ะท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีนะคะได้ร่วมประชุมกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมด้วยปลัดนะอู้หลายๆคนเลยนะนะคะหลายๆพื้นที่เลยด้วยซ้ำนะคะไปร่วมไม้ร่วมมือกันรวมถึงการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยแล้วก็สคบไปบูรณาการกันค่ะเพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคร่วมกันหาแนวทางในการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนะคะซึ่งทางด้านของท่านสุภมาอิสระภักดีเนี่ยได้กำชับให้สคบนะคะเดินหน้ายกระดับธุรกิจรับจ้างติดตั้งโซลาร์เซลล์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาแล้วและอุปกรณ์โซลาร์เซลล์เนี่ยเป็นสินค้าควบคุมฉลากเป็นการเฉพาะเพื่อปกป้องผู้บริโภคในทุกขั้นตอนแล้วก็ใครนะคะที่ประสบปัญหาจากการติดตั้งโซลาร์เซลล
0: ์
1: สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166แล้วก็แอปพลิเคชัน OCBP Connect นะคะหรือเว็บไซต์ www.ocpb.go.th นะคะหรือว่าศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยค่ะทีนี้ถามว่าเอาแล้วก่อนหน้านี้ทางด้านของโซลาร์เซลล์เนี่ยเขาไม่ได้มีการกำชับหรือว่าไม่ได้มีการมีนโยบายแบบนี้หรอก็ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องใหม
0: ่
1: สำหรับประเทศของเราบางบ้านก็ติดบางบ้านก็ไม่ติดพอรัฐบาลชุดนี้เนี่ยเขาได้บอกว่าอยากสนับสนุนให้ติดเพราะว่าหนึ่งจะได้ประหยัดค่าไฟนะคะแต่ว่าการติดเนี่ยจะต้องมีคุณภาพแล้วก็มีมาตรฐานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันเลยได้มีการเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญ
0: า
1: เหมือนการสร้างบ้านเวลาสร้างบ้านก็ต้องมีผู้รับเหมาต้องทำสัญญาเนาะเพราะฉะนั้นการทำโซลาร์เซลล์ก็ต้องควบคุมสัญญาเช่นเดียวกันและตัวโซลาร์เซลล์เองตัวแผงโซลาร์เซลล์เองก็ต้องเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากไปการเฉพาะเหมือนหม้อหุงข้าวที่มีมอ.ก.เหมือนแอร์คอนดิชเนอร์ที่ต้องมีเบอร์5แบบนั้นเป็นต้นนะคะนี่แหละค่ะคือการพัฒนามาตรฐานอุปกรณ์หรือว่าสินค้าอุปโภคบริโภครวมถึงเนี่ย อะไรหลายๆอย่างที่รัฐบาลอยากจะให้ประเทศไทยของเรานะคะมีมาตรฐานเพิ่มขึ้นค่ะ
0: ยิ่งช่วงนี้พอหลายๆคนเริ่มศึกษาเรื่องโซลาร์เซลล์นะแล้วก็อย่างที่บอกไปอย่างของเคสล่าสุดที่ท่านรัฐมนตรีสุภาพมาดูคือบางคนบอกว่าทำไมพอติดแล้วปรากฏว่าค่าไฟไม่ได้ลดเลยเดี๋ยวอย่างนี้คือมันก็ต้องดูว่าอุ๊ยมันได้มาตรฐานจริงหรือเปล่าเขาเลยต้องเข้ามากำกับดูแลเรื่องนี้เน
1: าะเพราะว่าการติดโซลาร์เซลล์เนี่ยไม่ใช่แค่ติดไปมันมีกระบวนการภายในนะรับแสงได้ขนาดไหนแล้วก็เอาไป
0: มีรายละเอียด
1: ใช่ค่ะต้องลองดูกันค่ะ
0: ครับผมอ่ะอีกหนึ่งเรื่องที่พูดกันในโซเชียลเหมือนกันเรื่องของเมื่อวันก่อนเนี่ยมีการจัดอยู่ดีๆก็มีการมีข้อมูลออกมาในโซเชียลเนอะเรื่องของการจัดอันดับหน่วยงานที่ปรากฏว่าเป็นหน่วยงานที่พูดง่ายๆถ้าเป็นภาษาชาวบ้านคือหน่วยงานที่ติดสินบนจำนวนการติดสินบนแล้วออกมาเป็น10อันดับแล้วเป็นชื่อหน่วยงานรัฐ10อันดับแบบนี้โอ้โหตายแล้วกลายเป็นว่ามีดราม่า
1: แล้วหน่วยงานรัฐแต่ละหน่วยงานเนี่ยเราก็ทำงานร่วมกับพวกท่านหมดเลยเพราะว่าเราต้องทำงานร่วมกับ20กระทรวงเนาะน้องต้น
0: ใช่ซึ่งหลายๆหน่วยงานเมื่อวานนี้มีการออกมาแถลงเนอะเรื่องความโปร่งใสของหน่วยงานของท่านเองด้วยเนี่ยนะครับอย่างกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยบอกว่าให้ความสำคัญนะกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในทุกมิติแล้วก็ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทุกรูปแบบนะครับซึ่งได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยตรวจสอบทันทีเมื่อพบเบาะแสถ้าพบว่ามีการกระทำผิดจริงจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดรวมทั้งยกระดับความเข้มงวดในการกำกับดูแลลดช่องว่างที่อาจจะนำไปสู่ความไม่โปร่งใสได้แล้วก็ทางกระทรวงพาณิชย์เองเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนเนี่ยแล้วก็ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานมากยิ่งขึ้นผ่านการประเมินความพึงพอใจการแจ้งข้อเสนอแนะและการร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆของกระทรวงเพื่อร่วมกันสร้างระบบการบริการที่โปร่งใสและก็ยืนยันว่ากระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยเดินหน้ายกระดับมาตรฐานการทำงานอย่างต่อเนื่องไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบนะครับ
1: กระทรวงพาณิชย์และต่อมาที่กรมป่าไม้เลยนะคะเขาได้แถลงการเมื่อวานนี้อย่างที่น้องต้นบอกว่ามีหลายหน่วยงานมากที่ออกมาแถลงนะคะในส่วนของตัวเองได้แถลงการยืนยันความโปร่งใสว่าไม่มีนโยบายสนับสนุนการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบนะคะถ้าเกิดว่าพบการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบเนี่ยจะดำเนินการทางวินัยแล้วก็กฎหมายอย่างเด็ดขาดเลยโดยทางกรมป่าไม้ได้ออกมาชี้แจงในกรณีนี้เช่นเดียวกันไม่แน่ใจว่าอันดับที่เท่าไหร่ที่เขาจัดนะแต่ไม่ได้หมายความว่าอันดับที่เขาจัดเนี่ยจะเป็นเช่นนั้นจริงๆนะคะแต่ว่าเขาจัดกันเองนะ
0: ค
1: ือทางด้านของกรมป่าไม้เนี่ยบอกว่าถูกจะอ๋อกรมป่าไม้ถูกจัดในลำดับที่10ซึ่งอันดับที่1เนี่ยเป็นกรมควบคุมมลพิษเดี๋ยวเรามาว่ากันในกรมควบคุมมลพิษนะเขาบอกว่ามีการติดสินบนเฉลี่ยต่อครั้ง 67,500 บาทแต่อันนี้ไม่รู้เอาข้อมูลมาจากไหนเหมือนกันนะทางด้านกรมป่าไม้ก็เลยต้องขอยืนยันเจตนารมณ์อย่างชัดเจนของตัวเองนะคะว่ากรมป่าไม้ไม่มีนโยบายสนับสนุนหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบเลยทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมด้วยโดยยึดลั่นหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสแล้วก็ความทุจริตนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยกรมป่าไม้ก็ให้ความสำคัญกับการบริการราชการที่เป็นไปด้วยความถูกต้องแล้วก็ตรวจสอบได้นะคะถ้าเกิดว่าพบการเข้าข่ายที่ทุจริตเนี่ยประชาชนสามารถที่จะร้องเรียนได้เลยนะคะหรือว่าใครที่มีพฤติกรรมไม่ชอบพฤติกรรมที่จะเรียกร้องนะคะสินบนต่างๆโทรมาได้ที่สายด่วน1310กด3ตลอด24ชั่วโมงย้ำอีกครั้ง1310กด3ตลอด24ชั่วโมงหรืออย่างที่บอกศูนย์ดำรงธรรมก็สามารถไปได้เช่นเดียวกันค่ะ
0: คือจริงๆผลเนี้ยคือออกมาจากการที่ภาคเอกชน3สถาบันหรือว่ากกร.เนี่ยก็คือสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยหอการค้าไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยนะครับโดยคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันนะเพื่อกกร.และเพื่อนไม่ทนเขาเปิดผลการสำรวจความเห็นภาคเอกชนเนาะในการโปร่งใสการปฏิบัติการราชการของภาครัฐเขาบอกว่าไปสำรวจผู้บริหารและตัวแทนภาคธุรกิจ401คนทั่วประเทศตั้งแต่26มีนาถึง10เมษา
1: เขาทำแบบสำรวจ
0: คือไม่รู้ว่ามีการแบบสำรวจหรืออะไรยังไงซึ่งพออย่างที่บอกว่ากรมควบคุมมลพิษเนอะอันดับหนึ่งเลยแล้วเขาบอกว่าอันดับหนึ่งเนี่ยมูลค่าสินบนสูงสุดเนี่ย 122,160 บาทต่อครั้งนะ
1: เดี๋ยวนะ
0: ต่อครั้งแล้วปรากฏว่าเมื่อวานกรมควบคุมมลพิษเนี่ยออกมาแถลงด่วนเลยเขาบอกว่าคือเขาก็บอกว่าออกมาชี้แจงอ่ะนะเขาบอกว่า เบื้องต้นเนี่ยอยากรู้ว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ยได้มาอย่างไรเอกสารพยานหลักฐานได้มาถูกต้องหรือไม่มีกระบวนการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลอย่างไรเพื่อที่กรมควบคุมมลพิษเนี่ยจะได้นำข้อมูลมาตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่สังกัดของกรมควบคุมมลพิษคนใดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือเปล่าโปร่งใสเป็นธรรม อะไรยังไงแล้วเขาบอกว่าเขาขอเอกสารหลักฐานเนี่ยรับรองสำนักถูกต้องด้วยนะให้ทราบภายใน7วันนะซึ่งถ้ากกตไม่มีข้อมูลเอกสารหลักฐานที่ทุจริตเนี่ยการแถลงข่าวการแถลงข่าวของกกตจะทำให้กรมควบคุมมลพิษเนี่ยได้รับความเสียหายมากเลยนะเนี่ยแล้วเขาอันดับหนึ่งนี่ก็หมายว่ากลายเป็นว่าเอ้ยแล้วคือเขาอยากรู้ว่าข้อมูลเนี่ยมาจากไหนนะครับถ้าไม่มีหลักฐานที่เกิดขึ้นเนี่ยขอให้แสดงความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยด้วยการแถลงข่าวหรือค่ะหรือให้ข่าวกับสื่อมวลชนเพื่อที่จะขอโทษกรมควบคุมมลพิษอย่างเป็นทางการอันนี้ทางกรมควบคุมมลพิษเขาแถลงมาแล้วเขายืนยันว่าเบื้องต้นเดินหน้าปฏิบัติการภารกิจด้านกรมควบคุมมลพิษอย่างเต็มกำลังเพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติยืนยันว่าไม่มีการเกิดการรับสินบนอะไรอย่างแน่นอนเลยของกรมควบคุมมลพิษ
1: ทีนี้พอบอกว่าตัวอย่างสำรวจตัวอย่างผู้บริหารและตัวแทนภาคธุรกิจเราก็เลยไม่แน่ใจว่ามีแบบสำรวจเนี่ยเข้าไปสำรวจในในพื้นที่หรือว่าในตัวแทนของหน่วยงานของท่านหรือเปล่าหรือภายนอกหรือเปล่านะคะก็อาจจะต้องทางด้านของกกร.จริงๆก็การทำโพลแบบนี้มาเนี่ยถามว่ามันดีไหมมันก็ดีแหละแต่ว่าจะต้องมีหลักฐานที่มันชัดเจนแล้วก็มีการอาจจะพูดคุยกันนะคะ
0: ไปลอง
1: ดูติดตามกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไร
0: ค่ะนะครับ
1: เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปเราเพลินนะพอเรื่องนี้เราเพลินเราต้องไปติดตาม
0: ตีของร้องข่าว
1: แล้วนะคะไม่รู้คุณคลึกแก้วพี่บุญวันนี้
0: น่าคุณบุญมา
1: เออคุณปูหรอคุณพี่ปูเหรอคะเดี๋ยวไปฟังพี่ปูบุญมาเล่ากันค่ะว่าวันนี้ตีของร้องข่าวมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างขอพักกันสักครู่ค่ะ
2: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
3: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
2: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
3: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
2: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
4: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
7: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาสีหมาดข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้รับรายงานเรื่องการปล่อยตัวชาวจังหวัดสุรินทร์ที่ถูกทหารกัมพูชาจับตัวครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยถึงกรณีที่นายโยธชาวจังหวัดสุรินทร์ที่ถูกทหารกัมพูชาจับตัวไปนั้นได้รับรายงานว่าได้รับการปล่อยตัวเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องส่วนทางด้านพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงกรณีที่นายโยธสายน้อยราษฎรที่สูญหายภายหลังเข้าไปหาของป่าในพื้นที่บริเวณห้วยสำเริงตำบลโคกตะเคียนอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมาซึ่งต่อมาก็ทราบว่า ถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชานั่นแหละจับตัวไปครับแล้วก็นำไปควบคุมภายในเรือนจำจังหวัดอุดรมีชัยว่าตั้งแต่รับทราบข้อมูลทางกองทัพภาคที่2ก็ได้ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศแล้วครับใช้กลไกการประสานงานในทุกระดับกับฝ่ายกัมพูชาอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวเพื่อเร่งดำเนินการช่วยเหลือราษฎรไทยรายดังกล่าวอย่างเต็มที่แล้วครับแล้วล่าสุดทางกองทัพภาคที่2ก็ได้รับตัวนายโยธกลับสู่ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับณจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษครับโดยมีพลตรีกัมปนาทวาพันสุเสนาธิการกองทัพภาคที่2ในฐานะประธานกองเลขาคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC ตัวย่อว่าอย่างนี้ซึ่งท่านก็เป็นหัวหน้าคณะของฝ่ายไทยและพลจัตวานิตนารงรองเสนาธิการภูมิภาคทหารที่4ในฐานะประธานกองเลขาคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC เป็นหัวหน้าคณะของฝ่ายกัมพูชาเลยครับร่วมสังเกตการและก็อำนวยความสะดวกในการส่งราษฎรไทยกลับสู่ประเทศไทยประเทศไทยแผ่นดินแม่ครับพี่น้องโดยความสำเร็จดังกล่าวในการช่วยเหลือคนไทยในครั้งนี้นั้นก็สะท้อนถึงประสิทธิภาพและความสำคัญของกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับต่างๆที่ได้มีการจัดตั้งขึ้นเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนระหว่างกันซึ่งทางกองทัพบกก็ให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่องแหละครับควบคู่ไปกับมาตรการเตรียมความพร้อมในการปกป้องอธิปไตยของกองกำลังป้องกันชายแดนของกองทัพบกนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ไปเปิดโครงการที่ชื่อว่าเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยปี2569สนับสนุนการใช้พลังดนตรีพัฒนาเยาวชนสืบสานวัฒนธรรมไทยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่15พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวเปิดโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่ครั้งที่3ประจำปีพุทธศักราช2569ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างสำนักงานพระคลังข้างที่และหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆเพื่อสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยผ่านบทเพลงลูกกรุงลูกทุ่งและเพลงไทยร่วมสมัยกันด้วยครับและในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวชื่นชมความสามารถของเยาวชนไทยแล้วครับโดยระบุว่าโครงการนี้เป็นเวทีสำคัญที่ช่วยพัฒนาทักษะชีวิตทั้งในด้านความมีวินัยความมุ่งมั่นและความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์อีกทั้งบทเพลงไทยยังจะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและเอกลักษณ์ของชาติกันด้วยซึ่งทางรัฐบาลก็พร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่แล้วครับเพื่อให้เยาวชนเกิดความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยผ่านบทเพลงที่สะท้อนความเป็นไทยนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงความสำคัญของสุนทรียภาพทางดนตรีว่าจะช่วยสร้างความละเมียดละไมให้กับจิตใจก่อให้เกิดสติปัญญาและสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมกันด้วยและก็ยืนยันอีกว่าหากภารกิจเอื้ออำนวยก็จะเดินทางไปร่วมเป็นกำลังใจให้แก่เยาวชนในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันที่31ตุลาคมนี้อย่างแน่นอนครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของผลการหารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านโดยประเทศไทยก็หวังให้การเจรจาสันติภาพนั้นลุล่วงครับซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วได้เปิดเผยผลการหารือดังกล่าวนั้นนำไปสู่การยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและมีการเปิดช่องแคบฮอร์มุสกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เปิดเผยถึงการหารือทวิภาคีกับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านในห้วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศบริกส์ที่สาธารณรัฐอินเดียเมื่อวันที่14พฤษภาคม2569ว่าประเทศไทยนั้นได้แสดงความเป็นห่วงสถานการณ์สงครามที่มันยืดเยื้อและก็ส่งผลกระทบไปทั่วทั้งโลกแล้วครับ ซึ่งทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศอิหร่านได้เล่าถึงสถานการณ์ล่าสุดที่มีความพยายามเจรจาสันติภาพกับสหรัฐอเมริกาซึ่งก็มีความคืบหน้าด้วยดีแล้วครับได้ข้อยุติในหลายประเด็นเลยทีเดียวแต่ว่ายังมีอีกหลากหลายประเด็นที่ยังค้างคากันอยู่ซึ่งฝ่ายอิหร่านเองก็หวังแล้วครับว่าทางฝ่ายสหรัฐและอิสราเอลจะยึดมั่นในการสร้างสันติภาพจนนำไปสู่การยุติความขัดแย้งได้ในที่สุดนั่นเองครับและทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรองนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้กล่าวด้วยว่าประเทศไทยได้แสดงความกังวลเรื่องการเดินเรือว่าการปิดช่องแคบฮอร์มูซจะยุติลงเมื่อใดขณะที่ฝ่ายอิหร่านก็แสดงความเข้าใจในประเด็นนี้แหละครับว่าการขนส่งต่างๆทั้งเรือบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงและปุ๋ยผ่านช่องแคบฮอร์มูซเป็นเส้นทางการขนส่งที่สำคัญต่อประเทศไทยและประเทศอื่นๆพร้อมระบุอีกว่าหากการหารือกับสหรัฐอเมริกามีความคืบหน้าก็สามารถยุติความขัดแย้งได้ในไม่ช้านี่แหละครับก็จะมีการยกเลิกการปิดช่องแคบฮอร์มูซกันต่อไปซึ่งจะต้องดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปเนื่องจากว่ามีเรือที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่ในขณะนี้เป็นจำนวนมากมายก่ายกองเลยทีเดียวครับและต่อไปโอมานและอิหร่านก็จะต้องร่วมกันในการบริหารช่องแคบฮอร์มูซโดยเน้นในเรื่องเสรีภาพการเดินเรือและความปลอดภัยในการเดินเรือกันด้วยครับแล้วจนถึงขณะนี้ยังมีเรือไทยที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่อีกประมาณ 7-8 ลำด้วยกันและมีเรือ 2-3 ลำด้วยกันที่ผ่านมาได้เรียบร้อยแล้วขณะเดียวกันก็ได้รับทราบจากฝ่ายโอมานว่าในขณะนี้ทางอิหร่านต้องการความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมอย่างเช่นเวชภัณฑ์และยาจึงได้แจ้งกับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านว่าประเทศไทยเราก็พร้อมแล้วครับที่จะส่งความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมให้แก่ทางอิหร่านผ่านทางประเทศโอมานในไม่ช้านี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับไปกันที่เรื่องของการสั่งการสคบโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าให้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงกันหน่อยกรณีเกี๊ยวทิชชู่ร่วมกับทางอย.เพื่อคุมเข้มความปลอดภัยด้านอาหารและก็ย้ำว่าผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายสามารถร้องเรียนเพื่อรับการเยียวยาทางแพ่งได้อย่างเต็มที่เลยครับพี่น้องเอามาฟังรายละเอียดกันหน่อยไอ้เกี๊ยวทิชชู่มันเป็นยังไงครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบตัวย่อว่าอย่างนี้ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีที่มีผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่นพบสิ่งแปลกปลอมลักษณะคล้ายกระดาษทิชชู่ปะปนในไส้เกี๊ยวปลาครับพี่น้องซึ่งกำลังเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์กันยกใหญ่เลยทีเดียวครับโดยได้มีการกำชับให้คณะที่ปรึกษาและเลขาธิการสคบคุ้มครองผู้บริโภคนี่แหละบอกว่าให้ไปติดตามข้อเท็จจริงอย่างใกล้ชิดกันหน่อยตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้เน้นย้ำในเรื่องความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญเลยครับแล้วจากการตรวจสอบในเบื้องต้นของสคบนั้นทางสคบก็ได้ส่งทีมลงพื้นที่บริเวณบึงแก่นนครซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุนั่นแหละครับเพื่อที่จะสุ่มตรวจร้านจำหน่ายเกี๊ยวทอดและเกี๊ยวนึ่งเกือบ30ร้านด้วยกันแต่ว่ายังไม่พบความผิดปกติใดๆทั้งสิ้นแหละครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งติดต่อผู้เสียหายเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานให้มันชัดเจนโดยเร็วที่สุดแล้วครับแล้วนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวอีกว่าเนื่องจากกรณีนี้นั้นเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหารการกินของพี่น้องประชาชนซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือตัวย่ออย.นี่แหละครับตามพระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช2522จึงได้มีการสั่งการให้ทางสคบไปบูรณาการการทำงานร่วมกับทางอย.กันด้วยไปตรวจสอบมาตรฐานสุขลักษณะอย่างเข้มงวดหากพบว่ามีการผลิตอาหารที่มันไม่บริสุทธิ์หรือเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดกันต่อไปพร้อมทั้งยืนยันอีกแล้วครับว่าทางสคบก็พร้อม 100% ที่จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเรียกร้องสิทธิ์เยียวยาทางแพ่งให้แก่ผู้เสียหายอย่างเต็มที่แล้วครับและพร้อมกันนี้ได้ฝากถึงผู้ประกอบการบอกว่า ให้รักษามาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัยในทุกขั้นตอนกันด้วยพร้อมทั้งได้แนะผู้บริโภคบอกว่าให้สังเกตสุขลักษณะของร้านค้าก่อนเลือกซื้อหากพบสิ่งแปลกปลอมก็ให้เก็บหลักฐานแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีทันใดอย่าปล่อยไว้โดยเด็ดขาดครับก็ทำยังไงล่ะครับก็สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนอย.เขาแหละหมายเลขคือ1556 1556หรือจะเป็นสายด่วนของสคบ.ก็หมายเลข1166 1166หรือจะเป็นช่องทางออนไลน์ของสคบ.ทุกช่องทางอันนี้ก็แจ้งได้ทันทีทันใดเช่นเดียวกันครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการหารือกับเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานซึ่งได้ย้ำว่าประเทศไทยนี้พร้อมที่จะส่งแรงงานภาคการเกษตรเมื่อสถานการณ์เหมาะสมครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ให้การต้อนรับนางอโลนาฟิชเชอร์คัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยและคณะในโอกาสที่ได้เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีหลังเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่15พฤษภาคม2569พร้อมหารือความร่วมมือในด้านแรงงานระหว่างประเทศไทยกับอิสราเอลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานความคืบหน้าความตกลงด้านแรงงานและแนวทางความร่วมมือในอนาคตกันด้วยครับโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของประเทศไทยก็ได้เปิดเผยผลการหารือในครั้งนี้แหละครับว่าประเทศไทยเองและอิสราเอลก็มีความร่วมมือด้านแรงงานที่ใกล้ชิดและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องกันอยู่แล้วซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศแล้วครับพร้อมทั้งยืนยันอีกว่าทางกระทรวงแรงงานของประเทศไทยก็พร้อมทำงานร่วมกับฝ่ายอิสราเอลอย่างใกล้ชิดกันด้วยเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านแรงงานให้มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแหละครับแล้วในปี2569กระทรวงแรงงานเขาก็ตั้งเป้าว่าจะจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศจำนวน 130,000 อัตราด้วยกันซึ่งอิสราเอลก็ถือเป็นหนึ่งในตลาดแรงงานที่สำคัญในลำดับต้นๆแล้วครับโดยทางประเทศไทยก็พร้อมที่จะคัดเลือกแรงงานที่มีคุณภาพมีทักษะแล้วก็ตรงตามความต้องการของนายจ้างกันด้วยแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นหากสถานการณ์มันเอื้ออำนวยประเทศไทยก็หวังแหละครับว่าจะได้ข้อสรุปเรื่องจำนวนแรงงานภาคการเกษตรที่อิสราเอลต้องการในปี2569โดยเร็วที่สุดแล้วครับเพื่อให้สามารถวางแผนจัดส่งแรงงานไทยให้มันสอดคล้องกับความต้องการจริงๆแล้วในขณะเดียวกันร่างความตกลงด้านแรงงานฉบับใหม่ระหว่างไทยกับอิสราเอลก็อยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อหาข้อสรุปกันต่อไปแล้วครับและพร้อมกันนี้ยังขอให้ทางอิสราเอลดูแลความปลอดภัยในการทำงานของแรงงานไทยอย่างเหมาะสมกันด้วยรวมไปถึงให้แรงงานนั้นสามารถเข้าถึงพื้นที่ปลอดภัยและที่หลบภัยในกรณีฉุกเฉินต่างๆพร้อมทั้งได้ประสานงานกับหน่วยงานไทยอย่างรวดเร็วด้วยครับหากเกิดสถานการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อแรงงานชาวไทยเพื่อให้สามารถดูแลและคุ้มครองแรงงานไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องต่อไปที่เกี่ยวข้องกับอากาศกันหน่อยรัฐบาลเขาเดินหน้าแก้ปัญหา PM 2.5 ข้ามพรมแดนเชิงรุกแล้วครับผนึกกำลังประเทศเพื่อนบ้านตั้งวอร์รูมติดตามหมอกควันจุดความร้อนฮอตสปอตเพื่อยกระดับความร่วมมือในระดับภูมิภาคกันต่อไปพี่น้องที่รักทั้งหลายครับทางรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 และมลพิษข้ามพรมแดนอย่างต่อเนื่องและครับตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการความร่วมมือทั้งภายในประเทศและกับประเทศเพื่อนบ้านกันด้วยเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและยั่งยืนกันต่อไปแล้วจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนซึ่งข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมก็พบและครับว่าจุดความร้อนหรือภาษาปากีสถานที่เขาเรียกว่าฮอตสปอตนั่นแหละครับมีจำนวนหนึ่งนั้นเกิดจากการเผาทั้งในประเทศไทยเองและการเผาของประเทศเพื่อนบ้านที่มันเป็นหมอกควันข้ามแดนเข้ามาด้วยครับทางกรมควบคุมมลพิษเขาก็ได้ร่วมกับกรมกิจการชายแดนทหารกรมความร่วมมือระหว่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆนานา ไปดำเนินโครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการติดตามสถานการณ์หมอกควันไฟป่าหรือวอร์รูมในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อยกระดับการติดตามวิเคราะห์และบริหารจัดการปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนอย่างใกล้ชิดกันต่อไปแล้วครับและทั้งนี้ทั้งนั้นในปี2567ได้มีการจัดตั้งวอร์รูมณแขวงบ่อแก้วแขวงไซยะบุรีสปป.ลาวและจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมากันด้วยครับขณะที่ในปี2568นั้นก็ได้ขยายความร่วมมือเพิ่มเติมแล้วครับณแขวงหลวงน้ำทาสปป.ลาวจังหวัดเซียงตุงกรุงเนปิดอและล่าสุดเมื่อวันที่6ถึง10พฤษภาคม2569ก็ได้มีการจัดตั้งวอร์รูมณจังหวัดตองยีประเทศเมียนมากันด้วยครับพี่น้องแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่ครับในทางปฏิบัตินั้นก็มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองระหว่างประเทศไทยและเมียนมากันอยู่แล้วเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการป้องกันและลดปัญหาหมอกควันไฟป่าข้ามพรมแดนอย่างยั่งยืนในระยะยาวนั่นเองครับพี่น้องเอาละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับเอายังไงก็ลาไปก่อนแล้วครับผมบุญมาสีมาดก็ต้องยกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าอายลาก่อนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: 6นาฬิกากับอีก50นาทีนะครับโอ้ถ้าใครได้ดูไลฟ์สดเมื่อกี้ผมเห็นผมนอนเอนเลยอ่ะ
1: แล้วก็คือไอ้มาเล่นสะบัดผมเวอร์
0: เรานึกว่าเขายังไม่ตัดภาพมานะอ่ะก็ถือว่ายามเช้าไง
1: ได้พัก
0: ผ่อนยามเช้าอีกสักนิดนึงนะ6โมงกับอีก51นาทีนะสวัสดีคอมเมนต์สักนิดนึงต้องบอกว่าคอมเมนต์เนี่ยไหลไปเร็วนะเราอาจจะอ่านได้ไม่ครบทุกท่านต้องขออภัยจริงๆแล้วก็เมื่อกี้ขึ้นค้างแล้วพอรีเฟซปุ๊บคอมเมนต์แตกหายไปหมดเลยขออภัยจริงๆนะครับมีพี่กิตติการบอกว่าจากตำบลตาลเตี้ยเมืองสุโขทัยเช้านี้อากาศโปร่งใสฝนไม่มีตกค่ะอากาศร้อนค่ะเออแต่เราเข้าสู่ฤดูฝนยังเป็นทางการแต่ว่าเดี๋ยวรอเออแต่ร้อนอย่างเมื่อวานกทม.เนี่ยร้อนมาก
1: เมื่อวาน
0: ร้อนมาก
1: เมื่อวานกลับบ้านพัทยาไปทำธุระโอ้โห
0: ร้อนไหม
1: ร้อนมากแบบร้อนจนแสบผิวมันไม่ใช่ความร้อนแบบสมัยก่อน
0: อ
1: ะคุณเข้าใจคำว่าความร้อนสมัยก่อนนะกับความร้อนสมัยนี
0: ้มันต่างกันร้อนแบบแสบผิว
1: ร้อนแสบผิวนะคะร้อนเหมือนมีสารเคมีอยู่ในตัวตลอดเวลาเลยมีใครอีกบ้างนะคะคุณมาลีสวัสดีน้องต้นน้องไอรินค่ะจริงๆเมื่อสักครู่เนี้ยเห็นคอมเมนต์แบบยาวๆแล้วก็คอมเมนต์แบบว่าอัปเดตสภาพดินฟ้าอากาศของแต่ละพื้นที่เนี่ยเยอะเลยนะแต่อย่างที่บอกพอเราจะมาอ่านปุ๊บ
0: หายไปแล้วขออภัยจริง
1: มีใครบ้าง
0: มีพี่วันดีธรรมสวัสดีนะครับมีพี่จิรพิญญาธรสาริสานะครับพี่สุเทพพี่สุวิทย์
1: พี่ทิพพวรรณสวัสดีข่าวยามเช้ากำลังอยู่ที่วัดค่ะ
0: อุ้ยสาธุค่ะ
1: สาธุค่ะแต่วัดอะไรนะดักขนนนะคะตำบลธรรมามูลค่ะทำบุญวันพระ
0: สาธุนะคะ
1: อนุโมทนาบุญค่ะ
0: มีพี่
1: สุพ
0: ิษ
1: นะเช้านี้ฝนไม่ตกนะคะ
0: พี่สุพิษพี่บอยสุนทรพัฒน์สวัสดียามเช้าครับพี่ชัยนาทาวนี่คุณชัยนาทาวเขาอยู่บางละมุงชลบุรีนะ
1: แต่ว่าเป็นโปรไฟล์ชัยนาทาวเหรอ
0: ไม่ชื่อ
1: ชัยนาทาว
0: ชื่อเฟซ
1: แล้วอยู่บางละมุงบางละมุงเป็นยังไงบ้างคะ
0: มีพี่คมสันพี่ทองใส
1: ค่ะ
0: นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ
1: คุณทองพูนดีนอกบอกว่าสวัสดีครับวันนี้ท่านนายกอนุทินจะมาพุเตยงามบ้างจะมาพุเตยงานบ้างไฟก็ภารกิจของท่านนายกนะคะภารกิจท่านนายกก็เยอะแยะเต็มไปหมดเลยอ่ะวันนี้นางรองบรรยากาศมืดครึ้มเย็นสบายดีครับนี่แหละเป็นตัวแทนของพื้นที่ที่ฝนจะตกละ
0: เนี่ยของผมเนี่ยค้างละคอมเมนต์ผมค้างที่พี่พงศักดิ์นะเนี่ย
1: คุณพงษ์นเรศปรับสกุลคุณต้นเล่นโทรศัพท์เพลินเลยนะครับเขาเห็นความจริงของคุณแล้วนะ
0: เอ็นนั่งเอ็นนอนเอ็นเลยนะขออภัยจริ
1: งคุณเอกมากเลยอ่ะค่ะก็ถือซะว่าเป็นตัวจริงเสียงจริงไม่ใช่ AI แต่อย่างใดก็แล้วกันนะคะ
0: ไปติดตามข่าวกันต่ออีกสักนิดนึงอีกเหลืออีกประมาณ6นาทีนะเดี๋ยวเราข้ามขออนุญาตข้ามไปเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเลยละกันนะเพราะว่าอย่างเมื่อวานนี้ล่าสุดเองเขาทางกระทรวงสาธารณสุขเขามีการเพิ่มโรคติดต่อเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่14นะครับเบื้องต้นเนี่ยในการสอบสวนโรคเนี่ยนะครับเบื้องต้นโรคเขามองว่าที่มีมติเนื่องจากว่ามองว่าโรคที่มีความรุนแรงสูงแล้วแพร่ละผ่านละอองฝอยทางเดินหายใจบางชนิดแพร่จากคนสู่คนได้และเป็นประเด็นที่ทั่วโลกเนี่ยให้ความกังวลโดยให้ครอบคลุมทั้งกลุ่มอาหารทางระบบทางเดินหายใจและกลุ่มอาการทางไตอันนี้คือเกณฑ์ที่เขาไอ้นี่มานะครับและล่าสุดก็คือฮันตาซึ่งฮันตาเนี่ยเบื้องต้นเขาบอกว่าพอเขาประกาศว่าเป็นโรคติดต่อเป็นโรคติดต่อที่อันตรายลำดับที่14เนี่ยนะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะดูอาการถ้าสมมติว่ามีเกณฑ์ที่เข้าก็คือมีไข้มากกว่า38องศาแล้วมีอาการอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเช่นหนาวสั่นปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนหรือว่าถ่ายเหลวเนี่ยตรวจพบความผิดปกติอย่างน้อย1ข้อก็ต้องเข้าไปเรียกได้ว่าสอบสวนโรคแล้วต้องรายงานภายใน3ชั่วโมงนะครับแล้วก็ต้องกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง42วันนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยอย่างที่บอกว่ายังยืนยันว่าไทยเราเองเนี่ยยังไม่ได้พบผู้ป่วยโรคหันตาเนอะแล้วก็ถ้ามีประวัติสัมผัสกับสัตว์ฟันแทะพวกหนูนาหนูบ้านหรือกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงแล้วมีอาการไข้สูงเนี่ยอาจจะต้องรีบไปพบแพทย์แล้วก็แจ้งประวัติการเดินทางด้วยนะครับ
1: หลายๆคนอาจจะมีความเข้าใจผิดว่าสัมผัสกับสัตว์หนูแทะเนี่ยเราติดเชื้อจากการที่หนูมากัดเราหรือเปล่าหรือว่าอะไรหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช
0: ่
1: มันเกิดขึ้นจากการที่มูลหนูสารคัดหลั่งของหนูปัสสาวะหนูแล้วเราไปได้รับตรงนั้นมาเข้ามันสู่แผลก็ได
0: ้ใช่คือการกัดเนี่ยมันก็อาจจะโดนน้ำลายนะ
1: ใช่โดนน้ำลายแต่ว่าใดๆก็ตามแต่คือ ถ้าสมมติว่าเราไปอยู่ในพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่ปิด
0: อ
1: ับอับแล้วก็บ้านรกร้างแล้วมีมูลหนูมีอะไรอยู
0: ่
1: แล้วเราจะไปทำความสะอาดแล้วฝุ่นมันฟุ้ง
0: อ
1: ันนั้นน่ะมันเข้าได้อันนี้คือเราสามารถได้
0: ร
1: ับ
0: เชื้อได้
1: ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังในการทำความสะอาดบ้านทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาแนะนำว่าให้เอาน้ำยาฆ่าเชื้อเนี่ยฉี
0: ดไปก่อน
1: ฉ
0: ี
1: ดก่อนใช่ฉีดไปตามบริเวณที่ต้องสงสัยก่
0: อ
1: นแล้วก็ค่อยๆโกยให้มันเป็นก้อนพูดง่ายทำไงก็ได้ให้มันไม่ฟุ้งอ่ะนะคะอยู่ดีๆแต่ไม่ใช่เอาน้ำสาดไปเลยนะอันนั้นก็ฟุ้งอยู่
0: ด
1: ี
0: ค่ะนะส่วนอีกเรื่องนึงที่เป็นโรคเหมือนกันคือพิษสุนัขบ้าเพราะว่าต้องบอกว่าปีเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยคนเสียชีวิตเนี่ยนี่ปีนี้เพิ่งแค่เดือน5น
1: ะ
0: แต่ว่าปีนี้ผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าเท่ากับปีที่แล้วทั้งปีแล้วนะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะโดยกรมควบคุมโรคเนี่ยท่านก็ได้ออกมาย้ำเตือนนะว่าช่วง4เดือนที่ผ่านมาที่น้องต้นบอกเลยสาเหตุหลักเนี่ยคือมีเชื้อที่วนเวียนอยู่ในพื้นที่ซ้ำซากคือเชื้อมันยังอยู่อ่ะแล้วก็จากรายงานข้อมูลการแพร่ระบาดเนี่ยพบว่าในพื้นที่จังหวัดอะไรบ้างมีระยองนครราชสีมาอุบลราชธานีแล้วก็ตากนะคะซึ่งได้แจ้งไปยังจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วด้วยแล้วก็มีหน่วยจังหวัดที่แพร่ระบาดในปีก่อนๆ ก็คือบ้านดิฉันเองค่ะชลบุรีศรีสะเกษฉะเชิงเทรานะคะนครราชสีมาแล้วก็ระยองเนี่ยนครราชสีมาซ้ำละเห็นไหมนะคะก็ยังเป็นพื้นที่ยังระบาดอยู
0: ่
1: นะคะแล้วก็ต้องมีการเฝ้าระวังจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยเฉพาะสุนัขแล้วก็แมวเพราะว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่แน่นอนว่าเราเป็นทาสกันนะทาสหมาทาสแมวเราเลี้ยงเยอะที่สุดนะแล้วก็เชื้อเหล่านี้จะอยู่ในน้ำลายของสัตว์นะหากติดเชื้อและอย่างที่บอกว่าด้วยอากาศที่มันเป็นแบบนี้สภาพอากาศแบบนี้ อะไรหลายๆอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะก็สัตว์เนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบได้แล้วเราก็ต้องมีการฉีดวัคซีนทั้งคนและสัตว์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีกรณีที่ติดเชื้อหรือว่าสัมผัสถูกแผลเราต้องรีบไปหาหมอทันทีนะเพื่อฉีดวัคซีนภูมิคุ้มกันที่ตัวเราแล้วก็วัคซีนของสัตว์เลี้ยงเองด้วยนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้รับวัคซีนที่ถูกต้องเนี่ยก็จะทำให้ป้องกันโรคไม่ได้และย้ำให้ประชาชนหมั่นตรวจสอบการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยงสม่ำเสมอในทุกปีกรณีถูกสัตว์กัดหรือว่าขีดข่วนต้องรีบล้างแผลทำความสะอาดแล้วก็ใส่ยาฆ่าเชื้อไปพบแพทย์เพื่อประเมินความเสี่ยงนะคะถ้าเกิดว่าสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของต้องเข้าให้รับการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงเช่นเดียวกันค่ะ
0: จริงๆสัตว์มีเจ้าของเองอย่างที่บอกไปต้องฉีดทุกปีเหมือนกันนะวัคซีนพิษสุนัขบ้าเนี่ยนะครับประมาทไม่ได้อ่ะโอเค6นาฬิกากับอีก58นาทีวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามมากๆเดี๋ยวเราส่งไม้ต่อให้กับข่าวภาค7โมงเช้าวันนี้คุณบุญมา
1: ซึ่งมารอแล้วแล้วก็คุณน
0: าร
1: ินาแข่งขัน
0: มารอแล้วพร้อมที่จะอ่านข่าวอย่างอ่านข่าวเต็มที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปกันก่อน
1: เตรียมตัวไล่พวกเราแล้วเนาะ
0: เราไปกันก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเชิญ10กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจใหญ่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเห็นพ้องผลักดันการปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ
1: ผู้นำสหรัฐคัดค้านการประกาศเอกราชของไต้หวันภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการมหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมส์ทัพนักกอล์ฟหนุ่มเจ้าภาพสุราษฎร์ธานีคว้าเหรียญทองทั้งบุคคลชายและประเภททีมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเปิดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเชิญ10กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจใหญ่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมประกาศเดินหน้าปราบทุจริตราชการทุกระดับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นอย่างยั่งยืนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการเป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจ10กลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญกว่า100รายณทำเนียบรัฐบาลอาทิคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.และผู้นำธุรกิจชั้นนำจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ปตท.บริษัทกอล์ฟและกลุ่มเซ็นทรัลเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลพร้อมเป็นฝ่ายรับฟังสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนผ่านนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการจริงเพื่อมุ่งเน้นการสร้างรายได้และการจ้างงานอันจะส่งผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาวโดยได้กำชับให้ส่วนราชการทำงานร่วมกับเอกชนอย่างใกล้ชิดและเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา
2: ผู้ประกอบการได้มาแนะนำให้ความเห็นในการพูดรัฐบาลก็จะรับฟังและนำความเห็นข้อชี้แนะข้อเสนอแนะแนวทางต่างๆพยายามที่จะอำนวยความสะดวกให้มากที่สุดเพื่อที่จะทำให้การประกอบการธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยมันเกิดประโยชน์สูงสุดกับทั้งผู้ประกอบการเองกับทั้งประชาชน
1: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเห็นพ้องผลักดันการปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติเร่งปรับปรุงกฎหมายลำดับรองและนำเทคโนโลยีมาช่วยลดขั้นตอนการทำงานเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้
3: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมหารือร่วมกับคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนโดยระบุว่าแนวทางที่ภาคเอกชนนำเสนอนั้นสอดคล้องกับนโยบายหลักของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนข้อเสนอที่ให้ยกเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติหนึ่งในประเด็นสำคัญที่มีการหารือคือการปฏิรูปกฎหมายลำดับรองทั้งกฎกระทรวงและระเบียบต่างๆใน7กลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งปัจจุบันพบว่าเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจและมีการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่มากเกินไปรัฐบาลจึงมีนโยบายปรับเปลี่ยนกระบวนการให้เป็นระบบดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลเปิดหรือ Open Governmentที่มีความโปร่งใสประชาชนสามารถตรวจสอบขั้นตอนการทำงานได้ทุกกระบวนการสำหรับประเด็นการเปิดเผยรายชื่อหน่วยงานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตนายปกรณ์ระบุว่าข้อมูลดังกล่าวมาจากงานวิจัยเชิงวิชาการซึ่งรัฐบาลไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องที่ต้องโต้แย้งแต่จะนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบหากพบว่ามีการกระทำผิดจริง